0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ติดตามข่าวกันต่อนะครับรัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออมพลัสครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านบาทเริ่มวันนี้4กันยายนนะครับเพิ่มทางเลือกการออมให้กับประชาชนดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% นะครับต่อปีติดตามรายงานจากคุณยุวธิดาภูคำนวณครับ
5: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนเข้าถึงการออมพันธบัตรรัฐบาลโดยสำนักบริหารหนี้สาธารณะเตรียมจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสครั้งที่2ประจำปี69วงเงิน 4,000 ล้านบาทเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งจะมีการจำหน่ายผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง 2,000 ล้านบาทผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มอีก 2,000 ล้านบาทซึ่งพันธบัตรมีอัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากันโดยรุ่นอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ย1บาท80สตางค์ต่อปีและรุ่น10ปีอัตราดอกเบี้ย2บาท80สตางค์ต่อปีแต่ว่าสิ่งที่ประชาชนต้องตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนซื้อคือทั้ง2ช่องทางมีวันจำหน่ายการลงทุนขั้นต่ำคุณสมบัติของผู้ซื้อและวิธีจัดสรรที่แตกต่างกันสำหรับผู้ที่การออมเงินด้วยเงินจำนวนไม่มากสามารถซื้อผ่าน Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้เริ่มตั้งแต่100บาทเพิ่มครั้งละ100บาทเปิดจำหน่ายตั้งแต่ 8:30 นของวันนี้ไปจนถึงบ่าย 3:00 นไปจนถึงวันที่15กันยายนเวลาบ่าย 3:00 นหรือจนกว่าจะครบวงเงิน 2,000 ล้านบาทโดยผู้ซื้อจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาอายุ15ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามขั้นตอนที่กำหนดสามารถซื้อได้สูงสุด50ล้านบาทต่อรายไม่เกิน1ล้านบาทต่อครั้งโดยซื้อได้จำนวนหลายครั้งจุดสำคัญของการซื้อผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังคือผู้ที่มาก่อนจะได้ก่อนยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจได้จากคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
6: สมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาหรือ AFA ได้ประกาศให้การแข่งขันฟุตบอลภายในประเทศทุกคู่ที่จะลงเตะตามโปรแกรมต่อจากนี้ไปต้องหยุดการแข่งขันในนาทีที่10เพื่อร่วมปรบมือเป็นเวลา1นาทีสำหรับการแสดงดีให้เกียรติกับเลโอนีล เมสซี่ดาวเตะซูเปอร์สตาร์กัปตันทีมฟ้าขาวหลังจากที่เจ้าตัวประกาศอำลาการรับใช้ทีมบ้านเกิดอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยการตัดสินใจดังกล่าวมีขึ้นเพื่อยกย่องหนึ่งในนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประวัติศาสตร์ประเทศอาร์เจนตินาซึ่งนาทีที่10ถูกเลือกเพื่อสื่อถึงเสื้อหมายเลข10อันเป็นสัญลักษณ์ของเมสซี่ตลอดเส้นทางเกมฟาดแข้งร่วมกับทีมฟ้าขาวผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนรอลซอซิดัดเสมอเซลตาบิโก้0-0ผลการแข่งขันฟุตบอลลีกเอิงประเทศฝรั่งเศสตูลูสแพ้เรล0-1ผลการแข่งขันฟุตบอลโคปาอิตาเลียประเทศอิตาลีรอบแรกปาเลโมชนะมันโตวา5-2กายารีแพ้เวโรนา1-2ผลการแข่งขันฟุตบอลสกอตติชพรีเมียร์ชิพสกอตแลนด์ฮีเมเนียนที่เหลือ10คนแพ้ฮาร์ต1-3และผลการแข่งขันฟุตบอลซุปเปอร์ลีกประเทศเดนมาร์ก FC โคเปนเฮเกนชนะนอร์ซีแลนด์2-0ผลการแข่งขันเทนนิสกรานด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบที่2เฟลิกซ์อูเกอร์อาริอัสซิมนักเทนนิสมือ4ของโลกและเป็นมือ3ของรายการจากแคนาดาพลิกล็อกพ่ายคาร์เรนคาชนอฟคู่แข่งมือ50ของโลกจากรัสเซีย1-3เซต7-6ไทยเบรก7-5 3-6 2-6 และ2-6สุรเชษฐ์โชติกุลรายการครับ
7: สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญหมั่นดูแลสุขภาพกายและใจด้วยพลังในการคิดบวกด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: 8นาฬิกากลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชระกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

พ.แจ้งเตือน54จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังเตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากวันที่4ถึง7กันยายนนี้หลายพื้นที่อาจมีน้ำท่วมขังหรืออยู่ในภาวะฟื้นฟูหลังน้ำลดกรมควบคุมโรคเตือนระวังโรคทางเดินอาหารและน้ำย้ำต้องกินอาหารสุกร้อนสะอาดรัฐมนตรีสุภมาศสั่งสคบประสานผู้จัดคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์หามาตรการเยียวยาผู้ถือบัตรคอนเสิร์ตในวันที่2กันยายนและไม่สามารถเข้ารับชมในวันที่9กันยายนได้หากผู้บริโภคไม่สะดวกติดต่อกับผู้จัดงานด้วยตนเองสามารถแจ้งสคบหรือสายด่วน1166กองทัพบกเปิดรับพลทหารอาสาปี2570ทำสัญญารับราชการนาน4ปีสมัครและติดตามรายละเอียดได้ในระบบออนไลน์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองที่หน่วยทหารหรือหน่วยสัสดีใกล้บ้านตั้งแต่วันที่10กันยายนเป็นต้นไปอิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในคูเวตไม่สนใจคำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ท่ามกลางความขัดแย้งที่ยืดเยื้อนานมากกว่า6เดือนเวียดนามสั่งประหารผู้ต้องหา11คนจำคุกตลอดชีวิต19คนในคดีเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับและณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มากับทีมงานเช่นเคยนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาณัฐมนต์ภัทรนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับก็ทักทายคุณผู้ฟังกันในช่วงวันศุกร์นะครับสะกดยังไงก็มีความสุขคุณผู้ฟังครับวันนี้ครับ
0: ขอให้มีแต่ความสุขสมชื่อวันนะครับ
1: ครับ
0: วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดหรือชาตการของครูไพบูลย์บุตรขันธ์ด้วยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ขีตกวีลูกทุ่งไทยนะครับสร้างผลงานฝากผลงานเพลงลูกทุ่งเพราะๆไว้มากมายเหลือเกินนะครับ50กว่าปีแล้วที่ท่านจากไปแต่ว่าแฟนเพลงชาวไทยก็ยังคงระลึกนึกถึง
1: ถูกต้องครับเมื่อพูดถึงบรมครูนักแต่งเพลงเนี่ยย้อนนึกถึงวิทยุทรานสติสเตอร์
0: ใช่ครับ
1: นะครับเปิดตามหัวไร่ปลายนาเนี่ยนะฮะ
0: ใช่ครับสมัยก่อนก็ถือว่าเป็นช่องทางที่คนลูกทุ่งนะฮะได้ฟังบทเพลงต่างๆก็มาจากวิทยุทรานซิสเตอร์นี่แหละนะครับวันนี้ทักทายคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ด้วยนะครับท
1: ัก
0: ทายคุณหนุ่มอันดาหน้าใสจังหวัดภูเก็ตนะ
1: ครับคุณดิ้มจันทรสิงห์นะครับ
0: คุณดวงรักหนองบัวล่างครับ
1: คุณโอ๊ตไฮโรครับ
0: ครับคุณแอดมินของศูนย์ประชาสัมพันธ์กองกิจการพลเรือนด้วยครับ
1: อันนี้น่าจะมาจากสุราษฎร์ธานีนะครับ
0: ใช่ครับ
1: และคุณสวัสดิ์ชาดาครับ
0: ครับคุณบัวลอยบัวพรหมีครับ
1: แล้วก็ยังมีอีกหลายท่านคุณธิดาโตมาทักทายเข้ามาแล้วนะครับขอบคุณครับ
0: คุณเป็นอุตสาคุณโอ๊ตไฮโรเนี่ยนะครับเป็นแฟนประจำของเราคุณธิดาโตมาด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ทักทายคุณผู้ชมทุกท่านคุณหนูนาจากร้อยเอ็ดด้วยนะครับช่วงนี้ตามที่คุณดวงกมลได้พาดหัวข่าวให้ได้ฟังกันบอกว่า 4-7 เนี่ยจะมีฝนมีพายุเข้านะ
1: ใช่ครับ
0: นะฮะดูแลเรื่องของสุขภาพแล้วก็การเดินทางด้วยนะครับรวมไปถึงแฟนๆของพี่ป้อมกับพี่โต๊ะอัศนีและวสันต์ชวติกุลนะฮะที่คอนเสิร์ตเมื่อวันที่2ที่ผ่านมาคลุกคลักนิดหน่อยแล้วก็จะเลื่อนไปแสดงในวันที่9กันยายนท่านไหนที่ไม่สะดวกนะครับก็ให้ติดต่อผู้จัดโดยตรงเพื่อจะได้เยียวยาตามที่สคบได้แจ้งไว้นะคร
1: ับ
0: เอาละครับในบรรยากาศของความชื่นใจนะครับที่แฟนกีฬาชาวไทยโดยเฉพาะวอลเลย์บอลนะครับเมื่อวานนี้ก็คงจะได้เห็นภาพอันชื่นมื่นนะ
1: ที่ทำเนียบนะครับ
0: ใช่ครับที่ทำเนียบรัฐบาลคึกคักมากเลย
1: ถือถ้วยแชมป์เอเชียเข้าไปเลย
0: ครับ
1: นะฮะนักข่าวเนี่ยจับภาพตอนที่ทัพนักกีฬาสาวเนี่ยเดินเข้าไปนะครับแล้วก็มีการถ่ายรูปกับท่านนายกชื่นมื่นท่านนายกบอกขอบคุณมากเลยช่วงที่ผ่านมา
0: ครับ
1: นะอย่างน้อยๆไม่มีใครด่ารัฐบาลเลยท่านนายกว่าอย่างนี
0: ้เพราะแล้วโอ้ท่านแซวอย่างนั้นเลยนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ครับคึกคักเลยฮะที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้ต้อนรับทัพนักกีฬานักตบลูกยางหญิงไทยนะครับรวมไปถึงผู้ฝึกสอนและก็ผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเขาร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026เนี่ยนะครับโดยสามารถคว้าแชมป์เอเชียตีตัวไปโอลิมปิกนะครับที่สหรัฐอเมริกาได้นะครับนายกก็กล่าวขอบคุณผู้จัดการทีมโค้ชออสเกียรติศักดิ์รัชตะเกรียงไกรทีมงานผู้ฝึกสอนแล้วก็ชื่นชมทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกคนนะครับที่สร้างชื่อเสียงและก็ความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยก็ขอให้ความสำเร็จและรางวัลเกียรติยศในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นและก็ร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวงการกีฬาไทยสู่เวทีสากลต่อไปครับ
1: ครับตัวโอลิมปิกใบนี้นะครับถือว่าเป็นตัวโอลิมปิกประวัติศาสตร์ของกีฬาวอลเลย์บอลไทยเลยเนี่ยนะครับที่นักกีฬาสาวของไทยสามารถที่จะคว้าแล้วก็ไปแข่งขันโอลิมปิก2028ที่ LA สหรัฐอเมริกาได้นี่นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็มีการเน้นย้ำนะครับการเตรียมความพร้อมก็คือไปแข่งขันด้วยพลังกายพลังใจที่พร้อมนะครับก็ตะเตรียมกันไว้นะฮะแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยเขาก็ผลักดันเต็มที
0: ่
1: รัฐบาลในโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเขาบอกว่าพร้อมให้การสนับสนุนทุกรูปแบบเพื่อพัฒนาทักษะศักยภาพของนักกีฬาอย่างต่อเนื่องอันนี้ไม่เพียงแค่เฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลเท่านั้นแม้แต่กีฬาชนิดอื่นจะน้อยอกน้อยใจนะครับเขาผลักดันทุกประเภทกีฬาคุณผู้ฟังครับก็มีการอัพสกิลรีสกิลนะครับยกระดับศักยภาพนักกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากลและก็นอกจากนี้นะครับนอกเหนือจากที่นายกบอกว่าในช่วงของวันที่แข่งขันกับจีนแล้วได้ชัยชนะเนี่ยไม่มีใครด่ารัฐบาลแล้วเนี่ยนะครับไฮไลท์เมื่อวานนี
0: ้
1: อยู่ที่ท่านนายกโชว์สเต็ป นะฮะเซตอันเดอร์กับน้องชมพู
0: ่
1: นะครับก็คือคุณชมพู่คุณพรพันธ์เกิดปราดเนี่ยนะครับ
0: กับตันพู่เนี่ยนะฮะ
1: ถูกต้องฮะ
0: ครับ
1: โอ้ก็สร้างเรียกเสียงฮือฮาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเมื่อวานนี้ครับ
0: ครับแล้วก็คงจะฮือฮากันในส่วนของการอะไรล่ะให้กำลังใจ
1: ใช่ครับ
0: นักกีฬาวอลเลย์บอลนะครับ
1: ครับ
0: โอนกันสดๆเลย นะครับก็ยินดีด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะครับถือว่าเป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในช่วงเวลานี้นะครับหลายประเทศก็ต้องโอ้โหเตรียมตัวรับโดยเฉพาะทางยุโรปนะ
1: โอ้ใช่ครับอาจารย
0: ์แต่ก่อนอาจจะมองว่าทีมไทยก็เป็นทีมธรรมดาธรรมดานะนี่ไม่ธรรมดาแล้ว
1: เดี๋ยวนี้ไม่หมูแล
0: ้
1: ว
0: ไม่หมูแล้วนะครับ
1: ครับ
0: นะครับในช่วงบ่ายหลังจากที่ได้พบปะนักกีฬาวอลเลย์บอลแล้วเนี่ยนะครับในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะประธานกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินีเนี่ยนะครับในวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาก็มีการจัดงานต่างๆที่เกี่ยวเนื่อง
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับเช่นการจัดขบวนพระยุหายาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569พร้อมทั้งได้ตรวจพื้นที่การรับเสด็จไปยังโรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีและก็วัดอรุณราชวรารามโดยมีพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะประธานกรรมการเป็นประธานในการต้อนรับในส่วนของกองทัพบกก็มีพลเอกอมริตบุญสุยาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกร่วมในการต้อนรับเช่นเดียวกันในการตรวจเยี่ยมของนายกรัฐมนตรีพร้อมร่วมกิจกรรมตรวจพื้นที่การรับเสด็จณโรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีและวัดอรุณราชวรารามในครั้งนี้ด้วยครับ
1: ครับซึ่งการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้ก็จะมีขึ้นในช่วงปลายปีนะครับวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569นี้เนี่ยนะครับแล้วก็ในเดือนกันยายนรวมถึงเดือนตุลาคมจะมีการซักซ้อมย่อยรวมถึงการซักซ้อมใหญ่ในช่วงปลายเนี่ยอีก2ครั้งซักซ้อมใหญ่นะครับ2ครั้งแล้วก็ในช่วงนี้ถือว่าเป็นในช่วงที่อยู่ระหว่างการซักซ้อมย่อยเนี่ยนะครับภาพที่ปรากฏทางเพจอาร์มี่เรดิโอขณะนี
0: ้
1: เป็นภาพเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งเอกเมื่อสักครู่นี้นะครับ สวยสดงดงามมากนี่นะครับขนาดยังไม่ได้ทรงเครื่องนะครับยังไม่มีมาลัยที่คล้องนะครับโขนเรือและผู้จามรีอันสวยงามเนี่ยนะยังงดงามถึงเพียงนี้เดี๋ยวเราติดตามการคุณผู้ฟังเขาก็มีการเปิดให้พี่น้องประชาชนได้เข้าร่วมรับชมการฝึกซ้อมและการพระราชพิธีจริงด้วยเนี่ยนะครับซึ่งในส่วนของการที่นายกรัฐมนตรีและคณะได้มีการตรวจการฝึกซ้อมในครั้งนี้นะครับก็เพื่อให้การซักซ้อมเนี่ยเป็นไปตามลำดับขั้นนะครับรวมถึงในส่วนของการดำเนินการในรูปแบบต่างๆเนี่ยนะครับให้สมพระเกียรติและสง่างามมากที่สุดนั่นเองครับ
0: ครับก็ให้กำลังใจกำลังพลทุกนายนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ในการทำหน้าที่ครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพระราชพิธีนี้ด้วยแล้วก็รวมไปถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับช่วงนี้กำลังพลเนี่ยหลายร้อยนายนะครับที
1: ่
0: ได้ฝึกซ้อมเตรียมการเพื่อความเรียบร้อยสมพระเกียรตินั่นเองนะครับ
1: ครับ
0: ไปดูเรื่องของ AI กันนะครับที่ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหมศาลาว่าการกลาโหมนะครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นี่นะครับแล้วก็ไซเบอร์รวมทั้งปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการพัฒนากำลังพลของกระทรวงกลาโหมสู่ยุค AI และดิจิทัลในโอกาสนี้พลเอกชิษณุพงษ์รอดสิริรองผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเข้าร่วมพิธีพร้อมด้วยพลตรีสุชินตรงดีรองเจ้ากรมกำลังพลทหารบกและพันเอกนำโชคสำราญผู้มีการกองการกองสารสนเทศกรมกำลังพลทหารบกเข้าร่วมในพิธีนี้ด้วยครับ
1: ครับก็กิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็เป็นการสร้างความตระหนักรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เราปฏิเสธไม่ได้ว่า AI ปัจจุบันนี้มันเข้ามามีบทบาทนะครับกับชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากนะครับไม่ใช่เพียงแต่หน่วยงานภาครัฐเท่านั้นขนาดเราท่านเองเนี่ยอาจารย์ลองเปิดโซเชียลมีเดียดูนะฮะบางทีบางครั้งเราเห็นรูป AI แล้วนะครับเราเห็นสิ่งที่AI มีการรังสรรค์ขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งมันก็เข้ามามีบทบาทกับชีวิตอย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับ
0: อยู่ในวิถีชีวิตไปแล้ว
1: ถูกต้อง
0: ครับ
1: นะครับในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านทักษะ AI ให้กับกำลังพลสามารถที่จะนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ก็พูดนะครับกับการตระหนักรู้แล้วก็รับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างปลอดภัยด้วยรวมถึงเขามีการป้องกันนะครับเรื่องของการรั่วไหลของข้อมูลด้วยครับ
0: ครับนอกจากนี้ภายในงานก็ประกอบด้วยการบรรยายและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ AI เพื่อความมั่นคงของประเทศแล้วก็ AI Skill for Future Force นะครับเพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังพลให้มีทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัลและเข้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีซึ่งการส่งเสริมความรู้ด้าน AI และไซเบอร์ในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกำลังพลสร้างภูมิคุ้มกันต่อการหลอกลวงทางไซเบอร์ตลอดจนสนับสนุนการขับเคลื่อนกระทรวงกลาโหมสู่การเป็นองค์กรที่มีความพร้อมด้านดิจิทัลอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับ
1: ครับแล้วก็ยังอยู่ที่กระทรวงกลาโหมนะครับคุณฟังไปดูกันที่เรื่องของการเดินหน้าส่งเสริมอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศกันบ้างนะครับทางด้านของพลเอกอรรถพลรัตน์ใหม่กุลวัฒน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะนะครับท่านเดินทางดูงานที่บริษัทดิจิทัลรีเสิร์ชแอนด์คอนซัลทิ่งนะครับจำกัดโดยมีทางด้านของดร.ชาญกุลฐาวรากรนะครับประธานบริหารให้การต้อนรับเนี่ยนะครับซึ่งก็มีการนำเสนอขีดความสามารถของเทคโนโลยีความมั่นคงก็คือไปดูในเรื่องของระบบการต่อสู้นะครับแล้วก็ในเรื่องของอากาศยานไร้คนขับการต่อต้านอากาศยานไร้คนขับด้วยเนี่ยนะครับก็ไปดูซึ่งผลงานดังกล่าวเนี่ยเป็นที่น่าภาคภูมิใจมากว่าพัฒนาโดยบุคลากรไทยนะครับการศึกษาด้วยงานในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศของไทยเรานี่แหละเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีแล้วก็ยุทโธปกรณ์อย่างยั่งยืนซึ่งในปัจจัยนี้นะครับมันก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศประหยัดในเรื่องของงบประมาณด้วยนะครับแล้วก็เป็นการสนับสนุนผลงานวิจัยแล้วก็นวัตกรรมของไทยให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงครับ
0: ซึ่งในครั้งนี้คณะก็ได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตแล้วก็การสาธิตระบบ Sky Defense นะครับซึ่งเป็นระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับที่พัฒนาโดยคนไทยครอบคลุมตั้งแต่การตรวจจับและติดตามเป้าหมายการสกัดกั้นทางอิเล็กทรอนิกส์หรือซอฟต์สกิลเนี่ยนะครับตลอดจนแนวทางการสกัดกั้นทางกายภาพhard kill นะฮะเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากอากาศยานไร้คนขับที่มีบทบาทเพิ่มขึ้นในสถานการณ์ความมั่นคงปัจจุบันครับ
1: ครับซึ่งกระทรวงกลาโหมนะครับก็มุ่งมั่นส่งเสริมในการเชื่อมโยงระหว่างกองทัพภาคเอกชนสถาบันการวิจัยต่างๆแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการพัฒนาอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศอย่างเป็นระบบตั้งแต่การวิจัยการพัฒนาการทดสอบและการประเมินผลไปจนถึงนู่นเลยครับการนำเทคโนโลยีที่มีศักยภาพไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของกองทัพต่อไปครับ
0: ครับทางนี้กระทรวงกลาโหมจะเดินหน้าสนับสนุนศักยภาพของผู้ประกอบการและนวัตกรรมด้านความมั่นคงของไทยเพื่อสร้างฐานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่เข้มแข็งเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองและเสริมความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืนครับ
1: ครับแล้วก็ในพื้นที่กองทัพภาคที่2เมื่อวานนี้1หน่วยงานด้านความมั่นคงนะครับมีการทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนานั่นก็คือกรมฐานพรานที่23เมื่อวานนี้ครบรอบ45ปีอาจารย์สุรีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: นะฮะซึ่งในส่วนของกองทัพภาคที่2นะครับโดยแม่ทัพภาคที่2คือพลโทวีรยุทธรักษิณท่านเป็นประธานในพิธีทำบุญในงานดังกล่าวนะครับจัดขึ้นที่ค่ายพิทักษ์อุทุมพรเขตอำเภอเมืองอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษก็ภายในงานเนี่ยก็ประกอบด้วยพิธีการทำบุญนะครับซึ่งต้องบอกว่าตลอดระยะเวลา45ปีที่ผ่านมากรมฐานพรานที่23ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละนะครับแล้วก็กล้าหาญมุ่งมั่นเพื่อพิทักษ์อธิปไตยดูแลความสงบเรียบร้อยเคียงข้างพี่น้องประชาชนทุกโอกาสซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของเหล่านักรบชุดดำครับ
0: ครับซึ่งในครั้งนี้นอกจากการทำบุญแล้วก็ยังมีการมอบทุนการศึกษามอบใบประกาศเกียรติคุณแล้วก็เครื่องหมายทหารพรานจู่โจมกิตติมศักดิ์มีพิธีถ่ายชีวิตโคกระบือนี้ด้วยนะครับกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกันเพื่อเสริมสร้างการทำความดีและสร้างประโยชน์แก่สังคมครับส่วนในวันนี้นะครับ4กันยายนเป็นวันคล้ายวันสถาปนาของกองทัพภาคที่2ครบรอบ78ปีครับมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานนับตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์นำกำลัง1กองร้อยก็ประมาณ28คนเนี่ยนะครับก็มาปราบโจรผู้ร้ายในเมืองนครราชสีมาให้ชื่อว่ากองทหารรักษาเมืองนครราชสีมาในปีพุทธศักราช2435ซึ่งได้มีการเพิ่มเติมกำลังแล้วก็จัด วางรากฐานที่ตั้งหน่วยเป็นการถาวรเรียกว่ากรมทหารราบที่5ครับ
1: ครับก็ต่อมานะครับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการปรับหน่วยเป็นกองทัพที่3และเปลี่ยนแปลงที่ตั้งมาอยู่ณปัจจุบันก็คือที่บริเวณค่ายสุรนารีนะครับในปีพุทธศักราช2446หลังจากนั้นได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและกำลังตามสถานการณ์บ้านเมืองหลายครั้งซึ่งกองทัพที่2ก็มีการวิวัฒนาการและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยลำดับครับ
0: ครับกระทั่งในปีพุทธศักราช2501หรือ2501เนี่ยนะครับกองทัพบกก็ได้มีคำสั่งให้แปรสภาพภาคทหารบกที่2เป็นกองทัพภาคที่2เนี่ยก็เริ่มนับมาตั้งแต่2501นี่แหละนะครับในนามกองทัพภาคที่2มีอำนาจหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาหน่วยทหารทั้งสิ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งส่วนกำลังรบและก็ส่วนภูมิภาคดังนั้นกองทัพภาคที่2จึงถือเอาวันที่4กันยายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองทัพภาคที่2ซึ่งเป็นวันที่พระราชกฤษฎีกาพุทธศักราช2491มีผลบังคับใช้ปัจจุบันมีพลโทวิรยุทธรักษิณดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่2ครับ
1: ครับซึ่งก็มีเกียรติประวัติแล้วก็มีการสร้างผลงานการรบไว้ในหลากหลายสมรภูมินะครับไม่ว่าจะเป็นสงครามปราบห่อสงครามมหาเอเชียบูรพาสงครามอินโดจีนสงครามในส่วนของหลากหลายเส้นทางด้วยกันเนี่ยนะครับแล้วก็มีในส่วนของล่าสุดที่ผ่านมานะครับจากสถานการณ์ไทยกัมพูชาด้วยซึ่งวีรชนแห่งกองทัพภาคที่2นะครับได้มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญเสียสละเพื่อเป็นการปกป้องอธิปไตยของชาติและดูแลคุ้มครองพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครับ
0: รวมไปถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมของกองทัพสำหรับการรับมือต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพรักของปวงชนชาวไทยการปกป้องอธิปไตยตลอดจนการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์

0: ของกรมกิจการพลเรือนทหารบกหรือว่ากรทบหนึ่งในกรมฝ่ายเสนาธิการของกองทัพบกไทยตั้งอยู่ในพื้นที่ของกรมยุทธศึกษาทหารบกถนนเทิดดำริแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครครับปัจจุบันมีพลโทกิตติวัฒน์แจ่มจิรารักษ์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียนกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารบกแล้วก็มีพันเอกณัฐวัฒน์จันเจริญดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการโรงเรียนกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารบกครับ
1: ครับซึ่งสถาบันการศึกษาแห่งนี้ก็คือโรงเรียนกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารบกเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยด้านการศึกษาที่ผลิตนายทหารนักเรียนนะครับทั้งประทวนแล้วก็สัญญาบัตรให้จบการศึกษามีองค์ความรู้ครอบคลุมการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนการประชาสัมพันธ์แล้วก็การสร้างเครือข่ายมวลชนที่ผ่านมาเนี่ยเขามีหลายหลากหลายหลักสูตรที่มีความน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นนายทหารกิจการพลเรือนนะครับนายทหารประชาสัมพันธ์แล้วก็หลักสูตรที่ได้รับความนิยมอย่างมากอย่างหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารนะครับหรือว่าพสบซึ่งในปีนี้นะครับปี2569ที่เปิดอบรมเป็นรุ่นที่32แล้วครับ
0: ครับก็แต่ละรุ่นก็จะมีนะฮะผู้คน
1: ใช่ครับ
0: จากหลากหลายสาขาอาชีพเข้ามาเรียนในหลักสูตร
1: เขาพร้อมเป็นเครือข่าย
0: ใช่ครับเป็นการสอดคล้องกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องในบริบทของทหารที่ณปัจจุบันนี้ไม่ได้มีเพียงภารกิจด้านการสู้รบเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจร่วมมือร่วมใจจากภาคพลเรือนด้วยนะครับในการสนับสนุนการรบของทหารแนวหน้าควบคู่ไปกับการดูแลทั้งด้านร่างกายและสภาพจิตใจของประชาชนตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสร้างความเชื่อมั่นความศรัทธาต่อพี่น้องประชาชนเป็นที่วางใจและภาพลักษณ์ที่ดีของกองทัพบกสืบไปครับ
1: โอ้41ปีแล้วเนี่ยนะครับ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยที่มีระยะเวลายาวนานอันนี้คือภาพของโรงเรียนกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารบกนะครับก็ตั้งอยู่ที่โซนบริเวณด้านหน้าของกรมยุทธศึกษาทหารบกถ้าใครผ่านไปที่บริเวณถนนเทิดดำริเนี่ยเห็นเด่นเป็นสง่าเลยเนี่ยนะครับ
0: ใกล้ๆกับโรงเรียนทหารสารบัญ
1: เนี่ยนะครับ41ปีนะครับแห่งความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหารบกด้วยครับ
0: ครับโอ้ความจริงวันนี้มีข่าวหลายข่าวเลยนะครับแต่ว่าเวลาหมดซะแล้วสิ
1: ครับ
0: เอาไว้ไปฟังกันต่อในช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน
1: ช่
0: วงกลางวันกันแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากล
1: ผมณัฐ
0: า
1: ตันตรังสีลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ท่านผู้ฟังครับคนเราเนี่ยถ้ามีความสุขใจร่างกายมันก็สบายถ้าร่างกายสบายมันก็มีความสุขใจมันสัมพันธ์กันนะครับแต่ถ้าร่างกายเป็นทุกข์ใจมันก็ทุกข์ร่างกายเป็นสุขใจมันก็มีความสุขด้วยพูดถึงการปวดหลังเนี่ยเชื่อว่าทุกคนต้องเคยปวดหลังนะครับมีท่านผู้ฟังท่านไหนที่ไม่เคยปวดหลังถือว่ามีวาสนาคือเขาบอกว่าการปวดหลังเนี่ยหลายคนหลายท่านอาจจะเข้าใจว่าเกิดจากความเมื่อยล้านะครับเกิดจากอริยบทต่างๆที่ทำมาตลอดวันเดินมากยืนมากทำงานมากแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าการปวดหลังเนี่ยไม่เกี่ยวกับสาเหตุที่ว่านี้เสมอไปสามารถแบ่งได้หลายแบบท่านผู้ฟังนะครับเอาลองมาฟังกันดู

วดหลังแบบร้าวลงที่ขาปวดเมื่อไอหรือจามเนี่ยบางคนเป็นนะครับเขาบอกว่าถ้าปวดแบบนี้นี่เกิดจากโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเวลาไอแล้วมันปวดไอจึ๊ดออกมาโอ้โหปวดอย่างงี้หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะจะทำให้ผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังที่รุนแรงจนบางครั้งปวดมากจนขยับตัวไม่ได้ขณะเดียวกันก็อาจจะมีอาการอื่นเข้าร่วมด้วยเช่นมีการชาที่ขานะครับเวลาไอจามมันจะปวดเวลาเข้าห้องน้ำก็จะปวดหลังร้าวลงไปที่ขาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างจะแอนหลังแล้วก็แอนหลังหรือว่าก้มแล้วนี่ก็จะรู้สึกมันปวดร้าวลงมาที่ขาสาเหตุส่วนใหญ่ก็บอกว่าเกิดจากการก้มเงยๆยกของหนักนั่งทำงานอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานานหรือว่ามีความเสื่อมตามธรรมชาติทีนี้ปวดอันต่อมาเขาเรียกว่าปวดตึงหลังเฉียบพลันบริเวณกว้างคือสาเหตุตรงนี้นี่เกิดจากที่กล้ามเนื้อหลังนี่ถูกใช้งานมากเกินไปก้มๆเงยๆยกของหนักอุบัติเหตุโดนกระแทกที่หลังโดยตรงหรือว่าเล่นกีฬาหนักเกินไปแบบนี้เกิดจากกล้ามเนื้อโดยตรงของท่านผู้ฟังนะครับคือถ้ามันปวดตึงหลังแบบเฉียบพลันในบริเวณกว้างและอาการที่พบเจอบ่อยก็คือหลังมันเกร็งจนต้องแอนหลังตลอดเวลาแล้วก็กล้ามเนื้อหดเกร็งเป็นลำดับนะครับปวดต่อมาก็คือปวดหลังแบบขัดๆภายในข้อก้มหลังได้ไม่สุดคือตอนแรกมันจะไม่แสดงอาการปวดอะไรนะครับแต่มันจะแสดงได้ชัดนะครับเมื่อมีอาการเนื่องจากว่าข้อต่อที่ทำหน้าที่เชื่อมกระดูกสันหลังกับชิ้นบนกับชิ้นล่างเนี่ยท่านผู้ฟังมันเกิดความเสื่อมจนสุดตัวจึงจะมีอาการปวดโดยคนที่เป็นนี่ก็จะก้มหลังได้ไม่สุดมีการตึงหรือขัดที่หลังบางรายถ้าเป็นหนักๆก็จะเกิดกล้ามเนื้อหดเกร็งค้างจนกระทั่งเป็นกล้ามเนื้ออักเสบได้ทีนี้ถ้าปวดหลังแบบเหนือเอวทั้งสองข้างเป็นเพราะอะไรนะครับถ้าเนื้อเอวสองข้างขึ้นมาเนี่ยมักจะเกิดจากระบบอวัยวะภายในเป็นไตนะครับเป็นนิ่วในถุงน้ำดีหรือว่ามีถุงน้ำในไตทำให้ไตทำงานได้น้อยลงนะครับมีผลเสียต่อระบบร่างกายเป็นความดันโลหิตสูงก็จนทำให้ไตติดเชื้อเรื้อรังไตหยุดทำงานนะครับปวดตรงเนี้ยท่านผู้ฟังนะครับเอาตรงเอวจับเอวขึ้นมาเนี่ยนะครับขึ้นมาสูงนิดหนึ่งทั้งสองข้างนี่อันนี้อาจจะเกิดจากไตแต่บางทีอาจกัดเอ็ดพูดผิดพูดถูกอาจจะเกิดจากกระเพาะลำไส้มดลูกปีกมดลูกรังไข่ก็ได้นะครับทีนี้ถ้าปวดหลังไม่มีสาเหตุมีไข้นี่ก็มีเป็นยังไงนะครับมักมีไข้ตอนกลางคืนแบบไม่มีสาเหตุแล้วก็ปวดหลังด้วยแล้วก็มีร่างกายซีดโดยรวมอ่อนเพลียอาจจะเกิดจากการติดเชื้อบางอย่างนะครับวัณโรคกระดูกสันหลังเป็นแบคทีเรียเชื้อโรคเข้าไปทำลายระบบท่อน้ำเหลืองหรือว่าหลอดเลือดดำนะครับแล้วก็จะทำให้มีปัญหาในหลังของเรานะครับทำลายกระดูกหมอนรองกระดูกถ้าเข้าไปส่วนใดส่วนหนึ่งของหลังก็จะทำให้ไขสันหลังเรามีปัญหานะครับวิธีการป้องกันการปวดหลังนะครับก็คือพยายามบริหารร่างกายให้สมดุลให้แข็งแรงอยู่เสมอโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหลังนะครับเนื่องจากถ้าไม่ออกกำลังจะทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงเดินขี่จักรยานก็ได้นะครับว่ายน้ำก็ได้รักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมอย่าให้อ้วนมากนะท่านผู้ฟังนะกินอาหารที่มีคุณภาพแล้วก็นั่งหรือยืนแบบถูกท่าเพราะถ้าผิดท่าเมื่อไหร่ก็จะทำให้เกิดการปวดหลังได้ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับดูแลรักษาตัวเองถ้าเราไม่รักตัวเองแล้วใครจะรักถ้าเราไม่รักษาตัวเองแล้วใครจะดูแลรักตัวเองห่วงตัวเองต้องรักษาตัวเองครับท่านผู้ฟังครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยเรื่องราวดีๆเรื่องราวตำนานจากท่านอาจารย์ยอดเป็นตำนานไทยรบพม่าค่ายบางกุ้งเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าถึงเรื่องของค่ายบางกุ้งครับที่อยู่จังหวัดสมุทรสงครามสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จพระราชสมภพณวันอาทิตย์เดือน5ขึ้น5ค่ำปีขานตรงกับวันที่17เมษายนพุทธศักราช2277ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาพระองค์ทรงเป็นสามัญชนกำเนิดในตระกูลแซ่แต้มีนามเดิมว่าสินบิดาชื่อไหหองเดินทางมาจากเมืองจีนมาตั้งถิ่นฐานในกรุงศรีอยุธยาจนกระทั่งเป็นนายอากรบ่อนเบี้ยมีบรรดาศักดิ์เป็นขุนพัทต่อมาได้สมรสกับหญิงไทยชื่อนกเอี้ยงต่อมาภายหลังได้รับการสถาปนาเป็นกรมพระเทพามาศตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้กับจวนเจ้าพระยาจักรีซึ่งเป็นสมุหนายกเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์พระยาจักรีได้ขอไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมโดยตั้งชื่อพระองค์ว่าสินพอในสินอายุได้9ขวบเจ้าพระยาจักรีก็นำไปฝากให้เล่าเรียนหนังสืออยู่ในสำนักของพระอาจารย์ทองดีวัดโกสาวาทครั้นอายุได้13ปีเจ้าพระยาจักรีได้นำในสินเข้าถวายตัวรับราชการเป็นมหาดเล็กในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศตามประเพณีของการรับราชการในสมัยนั้นในระหว่างรับราชการเป็นมหาดเล็กนายสินก็พยายามศึกษาหาความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศหลายภาษาเช่นภาษาจีนภาษายวนและภาษาแขกจนสามารถพูดได้3ภาษาอย่างชำนิชำนาญครั้นอายุได้21ปีเจ้าพระยาจักรีได้ประกอบการอุปสมบทนายสินเป็นภิกษุอยู่ในสำนักของพระอาจารย์ทองดีณวัดโกสาวาทนายสินอุปสมบทอยู่3พรรษาแล้วลาสิกขาบทกลับเข้ามารับราชการตามเดิมเนื่องจากนายสินเป็นผู้ฉลาดรอบรู้ขนบธรรมเนียมราชกิจต่างๆโดยมากจึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้นายสินเป็นมหาดเล็กรายงานด้วยราชการทั้งหลายในกรมมหาดไทยและกรมวังสารหลวงในปี2301สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จสวรรคตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรเสวยราชสมบัติได้3เดือนเสร็จก็ถวายสิริราชสมบัติแก่สมเด็จพระบรมราชาที่3หรือว่าสมเด็จพระเจ้าเอกทัตพระเจ้าเอกทัตทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นายสินมหาดเล็กรายงานเป็นข้าหลวงเชิญท้องตราพระราชสีขึ้นไปชำระความหัวเมืองฝ่ายเหนือซึ่งนายสินก็ได้ปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะและมีความดีความชอบมากจึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นหลวงยกบัตรเมืองตากช่วยราชการอยู่กับพระยาตากขณะที่มีพระชนมายุ30พรรษาพระยาตากก็ถึงแก่สิ้นชีพิตักใสพระเจ้าเอกทัตก็ทรงโปรดเกล้าให้เลื่อนหลวงยกบัตรสินขึ้นเป็นพระยาตากปกครองเมืองตากแทนสืบต่อมาเมื่อครั้งเมืองตากยังเป็นเมืองขึ้นของเมืองกำแพงเพชรในเวลานั้นปีพ.ศ. 2307พระเจ้ามังระกษัตริย์พม่าได้เกณฑ์พล 250,000 คนยกเข้าตีไทย2ทางโดยให้มังมหานรทาเป็นแม่ทัพยกเข้าตีทางใต้ให้เนเมียวศรีหบดีเป็นแม่ทัพเข้าตีทางเหนือมาบรรจบกันที่กรุงศรีอยุธยากองทัพของเนเมียวศรีหบดีเข้าตีเชียงใหม่กำแพงเพชรแตกแล้วก็ตั้งค่ายต่อเรือสะสมเสบียงอาหารเพื่อเตรียมเข้าตีกรุงศรีอยุธยาอีกชั้นหนึ่งฝ่ายกองทัพของมังมหานรทาก็เข้าตีเมืองมริดเมืองตะนาวศรีที่เป็นของไทยแตกแล้วเข้าตีชุมพรเพชรบุรีราชบุรีแตกมาตลอดจึงไปตั้งค่ายอยู่ที่ดงรังหนองขาวปัจจุบันอยู่ในอำเภอท่ามะกาเมืองกาญจนบุรีต่อเรือแล้วก็สะสมเสบียงเตรียมยกทัพเรือเข้าตีกรุงศรีอยุธยา พระเจ้าเอกทัตได้ส่งกองทัพบกไปตั้งค่ายรับข้าศึกอยู่ที่ตำบลตำรุเมืองราชบุรีส่งกองทัพเรือไปตั้งที่ค่ายบางกุ้งค่ายบางกุ้งนี่เป็นค่ายเก่าสร้างมาตั้งแต่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาแขวงเมืองสมุทรสงครามเพื่อสกัดกองทัพเรือของพม่าที่จะล่องมาตามลำน้ำแม่กลองแล้วก็ยังให้พระยายมราชมาตั้งค่ายอยู่ที่เมืองนนทบุรีแห่งหนึ่งด้วยในปีพ.ศ. 2308มังมหานรทายกทัพเข้าตีค่ายที่ตำบลตำรุแตกแล้วก็เข้าตีค่ายบางกุ้งแตกอีกรวมทั้งเมืองธนบุรีนนทบุรีแตกมาตามลำดับแล้วเข้าล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้ส่วนทัพของเนเมียวศรีหบดีก็เข้าตีพิษณุโลกนครสวรรค์และเข้ามาล้อมกรุงศรีอยุธยาเช่นเดียวกันในปีนั้นพระยาตากได้รับโปรดเกล้าให้เข้ามาช่วยราชการสงครามในกรุงศรีอยุธยาเพื่อป้องกันกองทัพพม่าพระยาตากสินมีฝีมือการรบป้องกันพระนครอย่างเข้มแข็งจึงมีความดีความชอบมากจนได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งขึ้นเป็นพระยาวชิรปราการสำเร็จราชการเมืองกำแพงเพชรแทนเจ้าเมืองเดิมที่ถึงแก่กรรมแต่พระยาตากสินยังไม่ได้ไปครองเมืองกำแพงเพชรเพราะว่าต้องต่อสู้กับข้าศึกในการป้องกันพระนครศรีอยุธยาระหว่างที่พระยาตากทำการสู้รบอย่างเข้มแข็งจนสามารถรบชนะพม่าหลายต่อหลายครั้งก็ตามแต่ก็มีสาเหตุทำให้พระยาตากเกิดความท้อแท้ใจอันเกิดจากการอ่อนแอของผู้บัญชาการและขาดการประสานงานที่ดีระหว่างแม่ทัพนายกองต่างๆวันที่4มกราคมพ.ศ.2310ก่อนที่จะเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่าประมาณ3เดือนพระยาวชิรประการก็รวบรวมกำลังตีฝ่าวงล้อมของพม่าออกไปเพื่อไปตั้งมั่นก่อนที่จะกลับมากู้เอกราชต่อไปจากหลักฐานตามพระราชพงศาวดารพระยาตากได้รวบรวมไพร่พลประมาณ500คนมุ่งไปทางฝั่งทะเลทางทิศตะวันออกระหว่างเส้นทางที่ผ่านไปนั้นได้ปะทะกับกำลังของพม่าหลายครั้งแต่ก็สามารถตีฝ่าไปได้ทุกครั้งและรวบรวมไพร่พลตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์ได้มากขึ้นเรื่อยๆ
0: ครับนั่นก็คือตำนานเรื่องค่ายบางกุ้งจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชท่านก็เล่าได้สนุกสนานพักสักครู่ท่านผู้ฟังยังไม่จบค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับเวลาเราไปวัดไปทำวัดเย็นเนี่ยสิ่งที่เราจะสวดอยู่เสมอว่าชราธรรมมหิชรังอนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความแก่ไปได้นี่เราจะท่องอยู่เสมอคือทุกคนก็เข้าใจเหมือนกันว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาร่างกายก็จะเสื่อมไปตามเวลาเราไม่สามารถล่วงพ้นไปได้แต่แก่นะแก่ได้แก่ไม่มีใครหลีกได้เราสามารถที่จะชะลอได้ท่านผู้ฟังชะลอความเสื่อมชะลอความแก่สิ่งที่เราควรชะลออันดับแรกก็คือสมองเขาบอกว่านะครับคำว่าเขานี่ก็คือเป็นหมอนะครับด็อกเตอร์โรแนนแฟคโทล่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งสถาบันการแพทย์ครับเวอร์แลนด์คลินิกประเทศอเมริกาเขาบอกว่าอย่างนี้หลังอายุ70ปีนี่สมองจะเริ่มพบความผิดปกติเกิดจากความเสื่อมของสมองซึ่งมักจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆไม่ได้เกิดขึ้นฉับพลันในคราวเดียวทีนี้ยืดอายุสมองให้ยาวนี่ทำยังไงเขาบอกว่าให้ทำกิจกรรมที่ใช้มือสองข้างทำงานประสานกันทำสวนเย็บผ้าทำกับข้าวช่วยให้สมองทั้งซีกซ้ายแล้วก็ซีกขวาได้รับการกระตุ้นให้ทำงานไปพร้อมกันเอาอันนี้ถนัดนะครับบ้านเรานี่ทำสวนนะครับทำนู่นทำนี่มือไม้ก็ประสานกันอยู่ตลอดประการที่สองก็กินปลาทะเลถั่วเปลือกแข็งนะถั่วลิสงบ้านเรานั่นแหละธัญพืชซึ่งเป็นสุดยอดอาหารบำรุงให้เป็นประจำกินวันละนิดวันละหน่อยประการที่3อันนี้สำคัญที่สุดนะครับฝึกเจริญสติก่อนนอนใช้วิธีกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกจนกว่าจะหลับนับลมหายใจ1 2 3 4 5ไปช้าๆอย่างธรรมชาติไม่ต้องบังคับมันจะช่วยลดความเครียดและทำให้สมองปลอดโปร่งมีระเบียบมากขึ้นใช่เลยนะครับยืดอายุสมองอายุ70ปีให้สมองมันใสปิ๊งนะอย่าได้หน้าลืมหลัง นะจำได้แต่คนที่ถูกติดหนี้เราอย่างนั้นไม่ถูกนะครับท่านผู้ฟังนะครับจากน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆอร่อยไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดเป็นน้ำมังคุดที่เขาเรียกว่าเป็นของกินก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจกินเองก็ได้เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังหลายๆคนที่เคยกินก็แนะนำให้บอกต่อด้วยช่วยบอกต่อให้ด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วคนเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: พระนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: มาฟังเรื่องราวตำนานค่ายบางกุ้งกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ในวันที่10เมษายนพ.ศ.2310พม่าตีกรุงศรีอยุธยาได้หัวเมืองใหญ่ต่างพากันตั้งตัวเป็นเจ้าและควบคุมเมืองใกล้เคียงไว้ในอำนาจหลังจากพญาตากยึดเมืองจันทบุรีได้ก็ประกาศตัวเป็นอิสระและจัดตั้งกองทัพขึ้นที่นี่โดยมีผู้คนสมัครใจเข้าร่วมด้วยเป็นจำนวนมากรวมทั้งนายสุจินดาซึ่งต่อมาได้รับพระแต่งตั้งให้เป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่1เดือนตุลาคมปี2310หลังฤดูมรสุมพญาตากได้ยกกองทัพเรือออกจากจันทบุรีมาตามฝั่งทะเลอ่าวไทยจนถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ได้ทำการต่อสู้จนยึดกรุงธนบุรีคืนจากพม่าได้วันที่7พฤศจิกายนพ.ศ. 2310พญาตากได้ยกกองทัพเรือต่อไปถึงกรุงศรีอยุธยาแล้วเข้าโจมตีค่ายโพ3ต้นจนกระทั่งสามารถกอบกู้เอกราชให้ชาติไทยได้เป็นผลสำเร็จโดยใช้เวลาเพียง7เดือนนับตั้งแต่เสียกรุงศรีอยุธยาให้กับพม่าแต่เนื่องจากกรุงศรีอยุธยาเสียหายมากจนยากแก่การซ่อมแซมและบูรณะให้ดีดังเดิมจึงทรงเลือกกรุงธนบุรีเป็นราชธานีเพราะเห็นว่ามีชัยภูมิดีและในวันที่28ธันวาคมพ.ศ. 2311พระยาตากก็ได้ปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาที่4แต่ประชาชนนิยมเรียกว่าพระเจ้าตากสินพร้อมกันนั้นก็ทรงปูนบำเหน็จนายทัพนายกองที่มีความดีความชอบแต่งตั้งให้มียศถาบรรดาศักดิ์ตามธรรมเนียมราชการครั้งกรุงศรีอยุธยาครั้งนั้นนายสุจินดาได้เป็นมหามนตรีเจ้ากรมตำรวจแล้วได้ไปชวนหลวงยกบัตรเมืองราชบุรีผู้เป็นพี่ชายก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในเวลาต่อมาตอนนั้นเข้ามารับราชการเป็นที่พระราชวรินทร์เจ้ากรมตำรวจด้วยราชอาณาเขตของกรุงธนบุรีตั้งอยู่ในเขตภาคกลางมีด้านเหนือสุดจดเมืองนครสวรรค์ตั้งแต่ปากน้ำโพลงมาด้านตะวันออกถึงเมืองตราดจดแดนเขมรด้านใต้ตอนบนตั้งแต่เมืองชุมพรแต่บรรดาเมืองต่างๆนอกจากหัวเมืองทางด้านตะวันออกถูกพม่าย่ำยีจนเป็นเมืองร้างเกือบทั้งหมด
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
3: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติเพราะป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับมีข่าวเด่นประเด็นร้อนที่น่าสนใจหลายเรื่องให้ติดตามนะครับอีกสักครู่กลับมาครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: 3 2 1 0
6: ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Big Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Big Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งรัฐ 0% นาน10เดือน
7: wow.
6: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Big Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Big Quick ทุกสาขา
8: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S

0: ายดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: วันนี้ต้องติดตามการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center นะครับที่เร่งหารือและก็ปรับปรุงกฎหมายปิดช่องโหว่ส่วนที่กระทรวงมหาดไทยนะครับทนายตั้มร้องตรวจสอบการใช้จ่ายของมูลนิธิการจอมพลังและอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับติดตามได้จากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
3: วันนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ครั้งแรกที่ทำเนียบรัฐบาลเวลาประมาณ 8:30 น.ซึ่งต้องติดตามประเด็นเรื่องการปรับปรุงกฎหมายปิดช่องโหว่ควบคุมกิจการ Data Centerขณะที่เวลา 9:00 น.คณะทูตกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลซึ่งจะมีพิธีมอบเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเนปาลให้กับเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทย11:00 น.ที่กระทรวงมหาดไทยทนายตั้มสิทธาเพียบบังเกิดยื่นคำร้องต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยขอให้ตรวจสอบการดำเนินการการบริหารเงินบริจาคการจัดซื้อจัดหาและการใช้จ่ายของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้เวลา 13:30 น.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเจเศษไทยเศษเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับองค์การสาธารณการกุศลและเครือข่ายที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านบาทแบ่งเป็นการจำหน่ายผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง 2,000 ล้านบาทและผ่านบอนด์คอนเน็กต์แพลตฟอร์มอีก 2,000 ล้านบาทเริ่มวันนี้เพิ่มทางเลือกการออมของประชาชนโดยดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% ต่อปียศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: ความรักความห่วงใยคือกำลังใจ
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
6: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับกับผมพันโทไพโรจน์พนารินอย่าเพิ่งหนีไปไหนฟังนิทานดีๆฟังเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยครับท่านผู้ฟังในชั่วโมงที่แล้วนี่ผมพูดถึงว่าคนเรานะมันมีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความแก่ไปได้ชราธรรมโมหิพระชรังอนาตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความแก่ไปได้สวดเป็นประจำเลยเป็นเด็กตั้งแต่เด็กจนป่านนี้ก็ยังจำได้นะแต่อวัยวะทุกส่วนเราสามารถชะลอไม่ให้มันแก่ไวจนเกินไปได้ท่านผู้ฟังก็พูดถึงสมองไปแล้วพูดถึงสายตาไปแล้วทีนี้มาพูดถึงปอดนะครับท่านผู้ฟังพูดถึงหูก็พูดไปแล้วพูดถึงปอดหลังอายุ30ปีเนี่ยทุกๆปีประสิทธิภาพการทำงานของปอดจะลดลงร้อยละ1ปีหนึ่งจะลดลง 1% ท่านผู้ฟังเขาบอกว่าจะยืดอายุปอดให้อยู่ยาวนานได้ยังไงว่ายน้ำหรือวิ่งอย่างน้อยวันละ45นาทีถึง1ชั่วโมงปอดจะได้ขยายจะได้ทำงานอันที่สองพยายามหลีกเลี่ยงควันธูปนะครับเราชอบไหว้พระสวดมนต์ก็ไม่จำเป็นอย่าไปจุดท่านผู้ฟังควันธูปนะครับจุดเทียนหรือว่าจุดธูปแบบถ้าเป็นกลางแจ้งจุดได้ถ้าเป็นห้องอับห้องมิดชิดอย่าไปจุดธูปพอเป็นธูปวิทยาศาสตร์พอเป็นแสงก็พอหรือควันจากการประกอบอาหารหรือฝุ่นขนาดเล็กและสารเคมีที่มีไอระเหยต่างๆคนสูบบุหรี่ก็อยู่ให้ห่างแล้วก็ใช้สมุนไพรตรับธาตุนะครับสมุนไพรไทยเนี่ยปรับธาตุเช่นจิบยาตรีผลาตรีผลานี่มีอยู่ในน้ำมังคุดนะครับ3อย่างก็คือสมอเทศสมอไทยสมอพิเภกพวกนี้จิบบ่อยๆจะช่วยปรับธาตุบำรุงปอดลดไอลดเสมหะได้อันนี้ก็คือชะลอหัวใจเหมือนกันคนเราเนี่ยพอหลังอายุ65ปีจะเริ่มมีโอกาสเป็นโรคหัวใจเนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจที่ลดลงสวนทางกับอัตราการหนาตัวของผนังหัวใจมันเพิ่มขึ้นเมื่ออายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกๆ10ปีอัตราการสูบฉีดโลหิตสูงสุดจะลดลงราวร้อยละ10ยืดอายุหัวใจนานๆนี่ทำยังไงท่านผู้ฟังนะครับ1ต้องงดอะไรงดอาหารประเภทไหนหวานเกินมันเกินเค็มเกินอย่าไปกินนะครับกินอาหารอย่ารสจัดมากรักษาความดันโลหิตและน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติอันที่สองว่ายน้ำเบาๆเดินวิ่งทำโยคะหรือยกน้ำหนักเบาๆช่วยให้กล้ามเนื้อทำงานต่อเนื่องกล้ามเนื้อหัวใจจะทำงานต่อเนื่องมันจะแข็งแรงท่านผู้ฟังประการที่สามอันนี้แนะนำให้ทำไม่ยากปลูกต้นไม้ไปทำกิจกรรมในสวนสาธารณะหากิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกายทำอยู่ตลอดเวลาคนที่มีงานอดิเรกแบบนี้จะมีความเสี่ยงโรคหัวใจน้อยกว่าคนทั่วไปนะครับอันนี้ก็คือการชะลออวัยวะไม่ให้มันแก่ไวจนเกินไปแล้วก็อันหนึ่งสำคัญไตคนไทยเป็นไตเยอะมากนะครับพอหลังอายุ50ปีนี่ไตจะเริ่มเสื่อมลงทีละน้อยละน้อยจนกระทั่งไตวาย1ใน3นะครับมีโรคไตเป็นโรคไตอยู่3คนจะเป็น1คนแต่เป็นมากเป็นน้อยอีกแบบหนึ่งทีนี้จะยืดอายุไตนี่ทำยังไงข้อที่1ท่านผู้ฟังนะครับดื่มน้ำให้เพียงพอสถาบันการแพทย์แห่งอเมริกา Institute of Medicine หรือ IOM ระบุว่าผู้ชายอายุ19ปีขึ้นไปเนี่ยต้องดื่มน้ำถึง15แก้วต่อวันขณะที่ผู้หญิงวัยเดียวกันต้องการน้ำวันละ9แก้วอย่าให้ร่างกายกระหายน้ำอย่าให้ขาดน้ำข้อที่2งดปรุงแต่งอาหารรสอาหารโดยไม่จำเป็นเป็นน้ำตาลเป็นเกลือเป็นน้ำส้มเป็นพริกนี่อย่าไปปรุงแต่งเยอะใส่แต่พอกินได้ประการที่3ควบคุมน้ำหนักตัวและความดันโลหิตไม่ให้เกินเกณฑ์มาตรฐานนะครับอันนี้ก็คือการชะลอไตไม่ให้มันแก่ลงเท่านี้ก่อนท่านผู้ฟังเดี๋ยวเรามาฟังตำนานค่ายบางกุ้งจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อแล้วค่อยมาคุยกันในเรื่องว่าเราจะชะลออวัยวะส่วนอื่นว่าเป็นยังไงช่วงนี้ฟังอาจารย์ยอดเล่าเรื่องตำนานไข่บางกุ้งกันครับ
1: ปีพ.ศ.2521พระอธิการบุญพึงอายุ71ปีอดีตเจ้าวาดวัดโบสถ์ซึ่งเกิดที่บางกุ้งได้เล่าว่าปู่ย่าตายายเล่ากันมาว่ามีเศรษฐีผู้หนึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บางกุ้งในสมัยอยุธยามีข้าทาสบริวารมากมายแต่ว่าอายุเข้าวัยกลางคนแล้วก็ยังไม่มีบุตรสืบสกุลฝ่ายภรรยาซึ่งมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาปรารถนาจะฝากทรัพย์ไว้กับพระศาสนาเพื่อจะได้ติดตัวไปใช้ในชาติหน้าจึงได้สร้างวัดขึ้นที่ตำบลบางกุ้งใกล้บ้านของตนเป็นวัดที่ใหญ่มากในสมัยนั้นเรียกว่าวัดบางกุ้งต่อมาท่านเศรษฐีได้น้องสาวของภรรยาเป็นภรรยาอีกคนหนึ่งหวังจะได้บุตรธิดามาสืบมรดกแต่อยู่กินกันมาหลายปีก็ไม่มีบุตรภรรยาคนใหม่ก็หวังจะฝากทรัพย์สมบัติไว้กับพระศาสนาเช่นเดียวกันก็สร้างวัดอีกวัดหนึ่งอยู่ติดกับวัดบางกุ้งเดิมแต่มีขนาดเล็กกว่าจึงให้ชื่อว่าวัดบางกุ้งน้อยต่อมาค่ายลูกเสือบางกุ้งได้ยุบเลิกไปทางวัดบางกุ้งใหญ่ก็ได้รวมวัดอาณาเขตวัดบางกุ้งน้อยกับบางกุ้งใหญ่เป็นอารามเดียวกันแล้วก็พัฒนาค่ายบางกุ้งให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์โดยสร้างแนวกำแพงแล้วก็หอรบจำลองค่ายบางกุ้งและสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขึ้นส่วนโบสถ์กลางค่ายซึ่งได้ชื่อว่าโบสถ์ปรกโพเป็นโบสถ์ก่ออิฐถือปูนกว้าง8เมตรยาว23เมตรมีประตูเข้าทางด้านหน้าประตูเดียวได้ถูกฝนรั่วเข้าจนภาพเขียนบนผนังสมัยอยุธยาเลือนหายไปหมดจึงได้เทฝ้าเพดานคอนกรีตกันฝนรั่วเพราะไม่อาจจะซ่อมหลังคาได้ต้องปล่อยให้อยู่ในสภาพผุพังเช่นเดิมตัวพระอุโบสถก่ออิฐถือปูนหลังคามุงกระเบื้องไม่มีช่อฟ้าใบรากาหน้าบันเป็นลวดลายปูนปั้นประดับเครื่องเคลือบภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปหินทรายสีแดงสมัยอยุธยาตอนปลายหน้าตักกว้าง2เมตรมีนามว่าหลวงพ่อพุทธนินมณีหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าหลวงพ่อดำประดิษฐานอยู่โดยไม่บุบสลายและมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพพระพุทธเจ้าแสดงธรรมและภาพพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในซุ้มขนาบข้างด้วยอัครสาวกนั่งพนมมือเขียนภาพด้วยสีเอกรงค์ค่ายบางกุ้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรสงครามและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวไม่น้อยโดยเฉพาะโบสถ์ปรกโพที่อยู่กลางค่ายเป็นประติมากรรมธรรมชาติที่ไม่มีใครสามารถสร้างได้นอกจากการเวลาปัจจุบันค่ายบางกุ้งตั้งอยู่ระหว่างวัดบางกุ้งกับวัดโบสถ์เขตหมู่ที่4บ้านบางกุ้งตำบลบางกุ้งอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามปัจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ20ไร่เศษครับนั่นก็คือเรื่องราวความเป็นมาของค่ายบางกุ้งนะครับแล้วก็วัดบางกุ้งซึ่งปัจจุบันอยู่ที่อำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามครับไหนๆวันนี้ก็พาท่านผู้ฟังมาแม่กลองแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะพาไปดูเรื่องแปลกๆที่วัดบางกุ้งครับนางไม้ค่ายบางกุ้งนางไม้เนี่ยเป็นวิญญาณที่สิงอยู่ในต้นไม้ก็จัดว่าเป็นภูตที่ไม่ได้เกิดอยู่จนกว่าจะหมดวาระกรรมผู้จะล่วงสู่สุคติในสัมปรายภพต้นไม้ที่นางไม้จะสิงสถิตอยู่มากก็คือต้นตะเคียนนางไม้ค่ายบางกุ้งนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ผู้คนประจักษ์กันมาด้วยความเป็นนางไม้ผู้โอบอ้อมอารีมีเมตตานะสามารถบันดาลให้ผู้ที่ไปกราบไหว้ขอพรช่วยบันดาลในสิ่งที่พึงปรารถนานางไม้ค่ายบางกุ้งเนี่ยสถิตอยู่ในไม้ตะเคียนทองที่ถูกนำมาทำเป็นคืออยู่ในโบสถ์วัดบางกุ้งครับซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่ตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยามีตำนานเป็นประวัติศาสตร์จารึกมาจวบจนทุกวันนี้ต่อมาทางกรรมการวัดได้สร้างศาลไว้หลังโบสถ์แล้วก็อัญเชิญนางไม้สิงสถิตให้ผู้คนกราบไหว้บูชาขอโชคลาภกันกิตติศัพท์นางไม้ค่ายบางกุ้งนี่แผ่ขจรไกลผู้คนก็พากันมาเยอะแยะขอพรขอหวยซึ่งมักก็เวลาถูกหวยก็จะมีการนำชุดไทยผ้าสีแพรพันมาแก้บนกันไม่ขาดระยะคุณบรรจงอ่อนละไมผู้รู้ชาวบ้านย่านวัดบางกุ้งท่านช่วยงานวัดคลุกคลีอยู่กับวัดแล้วก็ค่ายบางกุ้งมาตั้งแต่เด็ก เล่าเรื่องความเป็นมาของนางไม้ค่ายบางกุ้งให้ฟังว่าตอนแรกอ่ะคนบางกุ้งเองก็ไม่ทราบหรอกว่ามีนางไม้สิงสถิตอยู่บริเวณโบสถ์เก่ารู้แต่เพียงว่าโบสถ์เก่าเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อนินมณีที่อยู่ภายในโบสถ์เนี่ยหลวงพ่อนินมณีนี่ชาวบางกุ้งให้ความเคารพเลื่อมใสมากใครมีเรื่องทุกข์ร้อนจะให้หลวงพ่อช่วยขจัดปัดเป่าคลายทุกข์ก็มักจะไปจุดธูปบอกกล่าวหลวงพ่อกันอยู่มาวันหนึ่งราวปี2538ปรากฏว่าคือไม้หลังคาโบสถ์ที่อยู่ด้านหลังหลวงพ่อร่วงลงมาอีกด้านหนึ่งยังถูกตะปูตรึงอยู่ทีนี้มันก็กลายเป็นขื่อไม้ห้อยร่องแรงอยู่ด้านหลังไม่มีใครไปปลดลงมาเกิดมีคนไปกราบไหว้บูชาหลวงพ่อนินมณีแล้วมองไปข้างหลังองค์หลวงพ่อเห็นหญิงสาวแต่งชุดไทยสบายเฉียงยืนอยู่แล้วก็หลบหายไปที่หลังองค์หลวงพ่อตรงคือที่ห้อยอยู่นะอีกคนเดินทางจากกรุงเทพไปเที่ยวค่ายบางกุ้งเข้าไปกราบหลวงพ่อนินมณีภายในโบสถ์ก็เห็นผู้หญิงแต่งชุดไทยสบายเฉียงนั่งกราบหลวงพ่ออยู่ซึ่งนักท่องเที่ยวผู้นั้นก็คิดว่าเป็นชาวบ้านแถววัดจะแต่งชุดไทยมากราบหลวงพ่อพอจะเดินเข้าไปใกล้ก็เห็นผู้หญิงคนนั้นเดินหายเข้าไปด้านหลังองค์หลวงพ่อนินมณีเป็นที่แปลกประหลาดเรื่องราวมีผู้พบเห็นหญิงสาวแต่งชุดไทยมาปรากฏตัวให้เห็นบริเวณโบสถ์ค่ายบางกุ้งเนี่ยก็โจทย์ขานกันมากขึ้นแม้แต่ชาวบางกุ้งเองบางคนก็เคยเห็นจนทุกคนละแวกบ้านเชื่อว่าหญิงสาวที่เห็นน่ะคือนางไม้ที่สิงอยู่ในขื่อหลังคาโบสถ์ที่หลุดออกมาหลังองค์หลวงพ่อนินมณีก็มีคนไปจุดธูปบูชาแม่นางไม้บางรายก็ขอหวยขอโชครายที่เป็นนักเลงหวยก็แป้งไปโรยรูปไล่หาเลขเด็ดที่ขื่อไม้ตะเคียนหลังองค์หลวงพ่อที่ห้อยอยู่นั่นแหละปรากฏว่านางไม้สำแดงเดชให้ประจักษ์ใครไปขอพรก็ให้ได้พรนั้นทุกรายไปก็ปรากฏว่ามีคนโชคดีถูกหวยจากการมาขอพรกันเยอะจนกิตติศัพท์เรื่องลือว่านางไม้ค่ายบางกุ้งในศักดิ์สิทธิ์บันดาลโชคลาภไม่ช้าผู้คนทั่วสารทิศก็มากันยิ่งวันเสาร์อาทิตย์จะมีผู้คนไปกันมาก
0: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังตำนานค่ายบางกุ้งยังไม่จบค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์เป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานก็มีมาตรฐาน GMP มีฮัตสับมีออยเรียบร้อยถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดพัฒนามาจากหลายๆสูตรจนลงตัวที่ผมเองก็ภูมิใจพอใจมากๆอยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ลองกินดูสังเกตง่ายๆนะครับกล่องสีน้ำเงินฟ้าฐานล่างจะสีน้ำเงินเข้มข้างบนก็จะสีฟ้าขวดหนึ่ง360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนจำหน่ายทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังมีหลายคนที่โทรเข้ามาพูดมาคุยมาเล่าอาการให้ฟังก็ขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวให้มันหายโควิดก่อนจะออกเยี่ยมนะก็จะออกเยี่ยมท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านออกไปพบออกไปเจอบางทีอาจจะมีของไปแจกด้วยช่วงนี้มาฟังว่าน้ำมังคุดของเรามีขายที่ไหนบ้างครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วคนเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: วงการแพทย์ทั่วโลกค่ะต้องตะลึงค่ะหลังจากที่นักวิจัยไทยค่ะค้นพบสูตรต้านมะเร็งจากมังคุดราชินีผลไม้ไทยค่ะ
1: เพราะว่าเป็นการจัดงานผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลระดับโลก
0: ในช่วงที่ราคามังคุดตกต่ำจนก่อให้เกิดปัญหาแก่เกษตรกรชาวสวนมังคุดปี2552คณะนักวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยจึงได้นำเนื้อมังคุดที่มีราคาตกต่ำในช่วงการผลิตสูงสุดไปผลิตเป็นน้ำมังคุดซึ่งพบว่าสามารถช่วยดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาความไม่สมดุลในภูมิคุ้มกันทุกประเภทโดยได้ควบคุมสาระสำคัญ GM1 ในการผลิตน้ำมังคุดให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงส่งผลให้มังคุดได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวางมากขึ้นล่าสุดค่ะมังคุดไทยได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับวงการแพทย์ทั่วโลกอีกครั้งเมื่อศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบริษัทเอเชียนไฟโตซูติคอลจำกัดมหาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงานแถลงข่าวการเผยแพร่ผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลระดับโลกโดยงานวิจัยจากมังคุดซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเผยแพร่การนำสารสกัดจากมังคุดไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาสุขภาพเศรษฐกิจและสังคมซึ่งไม่เพียงส่งผลประโยชน์แค่ในประเทศไทยแต่ยังส่งผลถึงในระดับสากลอีกด้วยทางนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.พงศักดิ์อังกสิทธิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยร่วมกล่าวเปิดงานในครั้งนี้พร้อมด้วยการชมวิดิทัศน์บิมผลงานวิจัยจากมังคุดณโรงแรมสวิสโซเทลเลอคองคอร์ดถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครซึ่งการคิดค้นครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นด้วยฝีมือและมันสมองของนักวิทยาศาสตร์ไทยเริ่มต้นจากการค้นพบ GM1 จากมังคุดราชินีผลไม้ไทยแล้วนำไปผสมกับสารธรรมชาติบิมที่สกัดได้จากฝรั่งงาดำถั่วเหลืองและใบบัวบกซึ่งอาศัยปัญญาที่ได้จากภูมิความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในห้องทดลองกว่า30ปีแล้วทำให้สูตรสารธรรมชาติบิมที่ได้มีประสิทธิภาพในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆจึงน่าที่จะใช้เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งให้หายขาดได้ค่ะ
2: ช่วงคมธรรมจากท่านววชิระเมธี
3: เราคนไทยใช้ดอกบัวบูชาพระกันอยู่ทุกวันแต่มีสักกี่คนกันที่เคยฉุกคิดว่านอกจากบูชาพระแล้วดอกบัวบูชานั้นมีประโยชน์อะไรบ้างอาตมาภาพขอเผยปริศนาธรรมที่มาคู่กับดอกบัวให้เห็นว่า 1. ดอกบัวนั้นเกิดแต่ตมแต่อยู่เหนือตมเปรียบกับคนก็คือเกิดมาในโลกแต่ไม่ติดอยู่ในโลก 2. ดอกบัวนั้นเกิดจากของสกปรกแต่กลับมีกลิ่นหอมสะอาดเปรียบกับคนก็คือเกิดจากกิเลสแต่เป็นอิสระจากกิเลสและ3ดอกบัวนั้นเกิดในที่ต่ำแต่ถึงเวลาใช้ต้องใช้ในที่สูงกล่าวคือต้องใช้บูชาคุณของพระรัตนตรัยเท่านั้นเปรียบกับคนก็คือถึงแม้จะเกิดจากตระกูลต่ำแต่ถ้าขยันหมั่นฝึกตนให้เป็นปัญญาชนที่มีการศึกษาก็จะกลายเป็นยอดคนที่ได้รับการยกย่องไปทั่วทั้งสากลและโลกได้ดังนั้นหากเราทุกคนฝึกตนให้เป็นคนเช่นกับดอกบัวก็จะสามารถยกตัวให้เป็นยอดคนได้สำเร็จ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: มาฟังเรื่องราวตำนานค่ายบางกุ้งกันต่อครับท่านผู้ฟัง
1: ทีนี้ใครโชคดีถูกหวยหลังจากมาขอพรนางไม้ภายหลังก็มักจะเอาชุดไทยสบายเฉียงหรือไม่ก็เครื่องสำอางเครื่องประทินโฉมสำหรับสุภาพสตรีมาให้จนกระทั่งภายในโบสถ์ที่คับแคบอยู่แล้วก็ยิ่งคับแคบด้วยของแก้บนเข้าไปอีกต่อมาทางเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามมาเห็นเข้าก็เลยให้เจ้าอาวาสวัดบางกุ้งที่ดูแลโบสถ์อยู่ก็คือพระวินัยองค์อาจอภิญโญให้ย้ายเอาชุดไทยผู้หญิงนี่ออกไปหาที่เก็บไว้ในที่อันควรจะมาแขวนไว้ในโบสถ์ที่มีพระประธานศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไม่สมควรแล้วก็จัดการคือหลังองค์หลวงพ่อให้ดีทำสถานที่ให้เหมาะสมไม่ไปปนเปกับเรื่องของสงฆ์เดี๋ยวจะเกิดข้อครหาขึ้นมาได้ทางคุณบรรจงอ่อนละไมกับผู้ใหญ่พินโยสะพานพงซึ่งเป็นกรรมการวัดแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านบางกุ้ง

เอาเขื่อไปตั้งไว้ข้างนอกโดยไม่ได้จัดสร้างสถานที่อันควรให้คณะกรรมการวัดก็เลยตกลงสร้างศาลขึ้นมาให้เป็นที่สถิตของดวงวิญญาณนางไม้แล้วก็นำขื่อไม้ไปตั้งสวมชุดไทยสบายเฉียงให้ตัวศาลออกแบบโดยอาจารย์เอกสิทธิ์ผู้ออกแบบศาลแล้วก็จินตนาการนำทำหน้านางไม้จำลองไปสวมให้ดูแล้วก็กลายเป็นหญิงสาวแต่งชุดไทยสบายเฉียงยืนอยู่ในศาลก็สร้างความเลื่อมใสให้แก่ผู้พบเห็นแล้วก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากค่ายบางกุ้งแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณวัดบางกุ้งอยู่ตำบลบางกุ้งครับอำเภอบางกุ้งทีจังหวัดสมุทรสงครามมีเนื้อที่20ไร่เศษค่ายบางกุ้งนี่แยกจากวัดบางกุ้งอีกทีนึงนะครับไม่ได้อยู่ในวัดนะวัดบางกุ้งจะอยู่อีกฝั่งของถนนติดแม่น้ำแม่กลองส่วนของวัดก็เรียกว่าวัดบางกุ้งแต่ในส่วนของโบสถ์เก่าที่ประดิษฐานก็เรียกว่าโบสถ์ค่ายบางกุ้งเป็นโบราณสถานสมัยก่อนเคยเป็นค่ายทหารเมื่อครั้งสงครามไทยพม่าที่เรียกชื่อค่ายว่าค่ายบางกุ้งค่ายบางกุ้งเนี่ยเป็นค่ายทหารเรือที่มีชื่อปรากฏอยู่ในพงศาวดารชาติไทยมาสมัยสมเด็จพระที่นั่งสุริยามรินทร์หรือพระเจ้าเอกทัตเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์เกิดวีรกรรมของชาวแม่กลองในช่วงตอนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีซึ่งทหารไทยจีนโดยการนำของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพระมหามนตรีบุญมาอนุชาของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชร่วมรบขับไล่กองทัพพม่าฆ่าศึกแตกพ่ายสร้างความเกรงขามแก่กองทัพพม่าเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้คนไทยกลับคืนมาหลังจากที่ไทยต้องเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ให้แก่พม่าในปี2310เนื่องจากขณะนั้นเมืองแม่กลองเป็นเส้นทางที่กองทัพพม่าใช้เป็นเส้นทางเดินทัพทางหนึ่งในการเข้าตีไทยพระเจ้าเอกทัตได้โปรดให้ยกกองทัพเรือมาตั้งค่ายที่ตำบลบางกุ้งเรียกว่าค่ายบางกุ้งโดยสร้างกำแพงล้อมวัดบางกุ้งให้อยู่กลางค่ายเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็เป็นที่เคารพบูชาของทหารครั้นปีพ.ศ. 2310หลังจากที่กรุงศรีอยุธยาแตกแล้วค่ายบางกุ้งไม่มีทหารประจำการและรักษาค่ายกระทั่งพระเจ้าตากสินทรงกู้เอกราชกลับคืนมาได้ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีในปีเดียวกันนั่นเองพระองค์ก็ได้โปรดให้คนจีนจากระยองชลบุรีเมืองการรวบรวมผู้คนมาตั้งเป็นกองทหารรักษาค่ายก็เลยมีชื่อเรียกอีกชื่อนึงว่าค่ายจีนบางกุ้งซึ่งทหารจีนส่วนใหญ่จะเป็นลูกเรือสำเภาที่มาถวายตัวรับราชการกับพระเจ้าตากพระองค์ทรงให้ชื่อทหารเหล่านี้ว่าทหารพักดีอาสาแล้วก็แต่งตั้งให้ใต้ขงเจียมเป็นออกหลวงเสนาสมุทรเป็นหัวหน้าหัวหน้าของทหารพักดีอาสาเนี่ยดูแลค่ายจีนบางกุ้งออกหลวงเสนาสมุทรได้สร้างค่ายบางกุ้งให้มีความถาวรตามแบบฉบับตำราพิชัยสังสงครามโดยก่ออิฐเป็นเชิงเทินรอบขุดคูป้องกันค่ายสร้างค่ายตามแนวแม่น้ำแม่กลองถึงเขตวัดแหลมเตยปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าไทเพียงอ้วงกงมีวัดบางกุ้งอยู่กลางค่ายแล้วก็ขุดคลองบริเวณใกล้วัดเพื่อใช้น้ำในการบริโภคปัจจุบันเขาเรียกคลองบางกุ้งปี2311พระเจ้ากรุงอังวะกษัตริย์พม่าได้ให้แมงกี้มัญญาเจ้าเมืองทวายยกทัพมาสืบข่าวบ้านเมืองในสมัยกรุงธนบุรีว่าสงบราบคาบหรือว่าจลาจลเพราะเป็นช่วงระยะเวลาที่ไทยกำลังผลัดเปลี่ยนแผ่นดินใหม่เจ้าเมืองทวายยกพลประมาณ 20,000 เศษเดินทัพทางบกเข้ามาทางไซโยกเมืองกาญจนบุรีแล้วก็ให้ยกทัพเรือเข้ามาที่ค่ายตอกะออมแล้วก็เดินทัพล้อมค่ายจีนบางกุ้งไว้ทหารพักดีอาสาก็สู้รบเป็นสามารถกองทัพพม่ามาตีค่ายบางกุ้งหลายครั้งก็ไม่สามารถจะยึดค่ายได้ทางกรรมการเมืองได้มีใบบอกเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาขอกำลังมาช่วยรบพม่าเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินทราบข่าวการศึกก็โปรดให้พระยามหามนตรีบุญมาเนี่ยนะจัดกองทัพเรือ20ลำแล้วพระองค์ก็ทรงเรือพระที่นั่งสุวรรณพิชัยนาวาเรือยาว18วาปากเรือกว้าง3ศอกเศษพลกันเชียง28คนพร้อมสาตราวุธยกทัพมาถึงค่ายบางกุ้งในเวลาตอนพลบค่ำก็มีบัญชาให้จ่อเรือพักทัพที่ฝั่งตรงข้าม
ดยที่ทหารภักดีอาสาและทหารพม่าไม่

0: มีใครทราบเรื่องเนื่องจากเป็นช่วงค่ำแรมเดือนมืดบริเวณที่จอดเรือพักทัพมีชื่อว่าบ้านพักทัพปัจจุบันก็คือบ้านบางพลับครั้นเวลายามสามได้ทรงนำกำลังทหารเข้าตีพม่าด้านท้ายค่าย
1: ครับนั่นก็คือตำนานเรื่องค่ายบางกุ้งจากท่านอาจารย์ยอดเหลืออีกหนึ่งตอนจะจบท่านผู้ฟังฟังแล้วก็ทำให้เรามีความรู้สึกระลึกนึกถึงบรรพบุรุษของไทยแต่ครั้งโบราณนะครับปกบ้านครองเมืองคุ้มกล้าวที่เขาร้องเพลงเสียเลือดเสียเนื้อไม่ใช่เบาหน้าที่เรารักษาสืบไปช่วยกันรักษาประเทศชาติเอาไว้ให้ลูกหลานของเราครับท่านผู้ฟังครับทีนี้เรามาดูเรื่องลำไส้ว่าเราจะชะลอมันยังไงท่านผู้ฟังเขาว่าหลังอายุ60ปีเนี่ยปุ่มเล็กๆที่ทำหน้าที่ดูดซึมอาหารในลำไส้เล็กมันจะบางลงร่างกายจะดูดซึมอาหารได้น้อยลงจะยืดมันยังไงท่านผู้ฟัง 1. กินอาหารที่ย่อยง่ายกินปลากินถั่วกินเห็ดรวมถึงผัดผลไม้ให้มากขึ้นหลีกเลี่ยงอาหารที่ย่อยยากพวกไหนนะพวกทอดพวกปิ้งพวกย่างอายุมากเลยอย่าไปกินอันที่2กินโยเกิร์ต1ถ้วยทุกวันนะครับเสริมจุลินทรีย์โปรไบโอติกเพิ่มปริมาณแบคทีเรียดีในลำไส้ถ้ากินโยเกิร์ตไม่ได้ก็กินผักดองท่านผู้ฟังผักดองเนี่ยผักดองบ้านเราเนี่ยผักกาดดองแต่ว่าต้องเป็นดองแบบใช้ข้าวนะท่านผู้ฟังไม่ใช่ผักดองกระป๋องไม่ใช่ผักดองวิทยาศาสตร์ที่เอาข้าวมาทำผักเสี้ยนหอมดองผักดองผักกาดดองพวกนี้จะมีแบคทีเรียเขาเรียกโปรไบโอติกจะช่วยในการทำให้ลำไส้ของเราเนี่ยมันดีขึ้นนะครับย่อยอาหารย่อยสิ่งแปลกปลอมได้ดีแล้วก็ฝึกโยคะช่วยบ้างช่วยระบบย่อยนะครับท่านู้นท่านี้บิดซ้ายบิดขวาทำให้พุงมันได้ขยับตัวบ้างท่านผู้ฟังอันนี้เราก็สามารถชะลอมันได้ผิวหนังเหมือนกันนะครับผิวหนังเราก็ต้องมีวิธียืดอายุกินผลไม้ตระกูลส้มเบอร์รี่กินถั่วเหลืองเปลือกกินถั่วเปลือกแข็งทาครีมกันแดดบ้างเวลาออกไปตากแดดนะครับก็ให้มันเกิดความชุ่มชื้นกระดูกก็เหมือนกันนะครับพอหลังอายุ35ปีความหนาแน่นของกระดูกมันจะค่อยๆลดลงราวร้อยละ1แล้วก็จะลดลงเร็วขึ้นเมื่ออายุเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนผู้หญิงนะผู้ชายเนี่ยไม่มีวัยหมดประจำเดือนหรือว่าผู้ชายก็เข้าสู่วัยทองมันจะลดลงไวมากทีนี้เราจะยืดอายุกระดูกยังไงเขาบอกว่าให้กระโดดขึ้นลง20ครั้งวันละ2เซตถ้ากระดูกเข่าดีนะครับหรือยกน้ำหนักอันที่2แล้วก็กินอาหารแบบเมนูไทยๆเพื่อเพิ่มแคลเซียมน้ำพริกกะปิปลาทูทอดผักสดอย่างน้อย 3-4 มื้อต่อสัปดาห์อันที่5อันต่อไปก็คืออย่าใช้ยาสเตียรอยยาลูกกลอนที่มีผลทำให้กระดูกพุนนะครับกระดูกแตกหักได้นะครับแล้วก็กล้ามเนื้อของเราเหมือนกันเราจะยืดอายุยังไงก็คือวิดพื้น 15-20 ครั้งทำวันละอย่างน้อยนี่2เซตยกน้ำหนักบ้างเล็กๆน้อยๆอันนี้นะครับจะเป็นการยืดอายุอวัยวะของเราที่สำคัญก็คือดูแลมันอย่าใช้งานมันหักโหมเกินไปท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นามกุฏที่มงคลตอง5ตราพนาลินนามกุฏในกล่องสีน้ำเงินครับ
2: นามกุฏสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหง่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555 เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังเรื่องราวตำนานค่ายบางกุ้งกันต่อเชิญครับ
0: ตามพงศาวดารกรุงธนบุรีกล่าวว่าในตอนเรียกประชุมนายทัพนายกองเพื่อปลุกใจและก็บงการเข้าตีนั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินท่านได้เน้นว่าถ้าช้าไปอีกวันเดียวค่ายบางกุ้งจะแตกแล้วขวัญทหารไทยจะไม่มีวันฟื้นคืนได้การรบทุกครั้งการแพ้ชนะอยู่ที่ขวัญและกำลังใจถ้าไทยแพ้อีกครั้งพม่าจะฮึกโหมพวกไทยจะคลั่นคล้ามแล้วก็กู้ชาติไม่สำเร็จการรักษาค่ายบางกุ้งไว้ให้ได้ในครั้งนี้ได้ชื่อว่าท่านทั้งหลายได้ช่วยขวัญของไทยในการรบครั้งต่อไปการรบพุ่งครั้งนี้ตะลุมบอลกันด้วยอาวุธสั้นเมื่อทหารจีนในค่ายทราบว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินเสด็จมาทรงบัญชาการทัพด้วยพระองค์เองก็เกิดมีกำลังใจเปิดประตูค่ายตีกระหนาบพม่าอีกทางหนึ่งแมงกี้มัญญาเจ้าเมืองทวายเห็นเหลือกำลังที่จะต่อสู้ก็ถอยทัพกลับไปเมืองทวายไปทางค่ายเจ้าก้าวเนี่ยเป็นค่ายเมืองราชบุรีจากชัยชนะในการรบที่ค่ายบางกุ้งมีผลดีต่อชาติไทยหลายประการที่สำคัญยิ่งก็คือขวัญและกำลังใจของคนที่เกือบจะหมดสิ้นไปกับการเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่าในปี2310การรบกับพม่าที่ค่ายบางกุ้งปีนั้นเป็นสงครามครั้งแรกที่ไทยทำกับพม่าภายหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีพ.ศ. 2317สมเด็จพระเจ้าตากสินได้ยกทัพไปรบพม่าที่ค่ายบางแก้วเมืองราชบุรีเสด็จโดยเรือพระที่นั่งกราบเรือยาว13วาพลพาย14คนไพร่พลในกองทัพ 8,800 กว่าคนปืนใหญ่น้อย277กระบอกเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2317ปัจจุบันบริเวณค่ายบางกุ้งมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญในแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรสงครามโดยท่านพระวินัยองค์อาจอภิญโยเจ้าวาดวัดบางกุ้งเป็นผู้ดำเนินการสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและภูมิทัศน์โดยรอบตลอดจนสร้างแนวกำแพงจำลองค่ายบางกุ้งไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเตือนใจให้ระลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของบรรพบุรุษนักรบไทยนอกจากนี้บริเวณค่ายบางกุ้งยังมีโบสถ์ที่สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าโบสถ์หลวงพ่อดำหรือหลวงพ่อนินมณีที่มีลักษณะพิเศษโดยโบสถ์ทั้งหลังถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้ทั้ง4ชนิดด้วยกันคือต้นโพต้นไทรต้นไกรต้นกลางแต่ชาวบ้านเรียกกันในนามโบสถ์ปรกโพเป็นสิ่งแปลกที่ธรรมชาติสร้างขึ้นควรค่าแก่การไปเยี่ยมชมโบราณสถานที่เป็นประวัติศาสตร์แห่งนี้ครับไปกราบไหว้หลวงพ่อนินมณีในโบสถ์เดินชมบริเวณรอบโบสถ์ด้านหลังก็มีศาลนางไม้ใกล้กับศาลนางไม้ก็เป็นศาลพ่อปู่ฤาษีห่างออกไปเป็นอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินอยู่ท่ามกลางอุทยานดอกไม้ที่สวยงามวันหยุดว่างๆก็เชิญไปเที่ยวชมโบราณสถานค่ายบางกุ้งแหล่งประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาอยู่จังหวัดสมุทรสงครามครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
3: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับลุงสิงห์นี่แกเป็นโจรขโมยวัวควายสมัยก่อน 40-50 ปีผ่านมาแล้วแถวบ้านคุณพิชัยเนี่ยถือว่าเป็นบ้านนอกคอกนาเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนมีป่าขาวลำนาวไพรชาวบ้านชาวช่องมีอาชีพทำนาทำไร่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเอาไว้ใช้งานกันทุกบ้านยกเว้นบ้านที่ไม่มีนามีไร่กับเขาเท่านั้นก็ไม่ได้เลี้ยงสัตว์จำพวกนี้สมัยก่อนนั้นมันกันดารเสียจริงๆกินอยู่กันอย่างลำบากลำบนยากแค้นพวกขโมยขโจรก็เยอะต้องคอยระมัดระวังกันกลางค่ำกลางคืนต้องนอนหูไวไม่อย่างนั้นวัวควายในคอกก็ไม่มีเหลือ ถูกพวกโจรมันจุงออกไปหายจ้อยในหมู่บ้านนี่มีโจรขโมยวัวควายอยู่คนหนึ่งก็คือลุงสิงห์นี่แหละก็อย่างที่บอกไปแล้วไม่ว่าใครเขาก็รู้กันแกก็รู้ตัวเองว่าชาวบ้านรู้แต่คนอย่างแกก็ทำไม่รู้ไม่ชี้เสียไม่ว่าแกจะเดินไปทางไหนแถวแถวบ้านเขาก็หวาดระแวงว่าแกจะลักขโมยวัวควายของเขาไปลุงสิงห์แกมีเมียคนหนึ่งลูกสองลูกชายซะด้วยโตแล้วท่าทางก็คงจะไม่แคล้วนิสัยใจคอเหมือนกับแกนั่นแหละลูกๆนี่ถ้านิสัยใจคอไปทางแกก็คงจะต้องเป็นโจรกันอีกนั่นแหละชาวบ้านชาวช่องเขาก็คาดหมายกันอย่างนั้นลุงสิงห์ลักควายแล้วเอาไปขายมีพวกรับซื้ออยู่ควายพวกนั้นมักจะถูกส่งเข้าโรงฆ่าเดินทางไปสู่ความตายนอกจากแกหากินในหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านใกล้เคียงก็โดนแกลักวัวควายเช่นเดียวกันบางทีไปลักควายมาจากหมู่บ้านใกล้เคียงแล้วก็จูงเอาเข้ามาในหมู่บ้านมีคนเห็นแกทำอย่างนั้นแต่ก็ไม่มีใครกล้าไปแจ้งทางการเพราะกลัวจะโดนลุงสิงห์ฆ่าตายแต่ไอ้เรื่องจะเอามาขายให้คนในหมู่บ้านเนี่ยไม่มีใครซื้ออยู่แล้วป้าลิ้นจีเมียแกน่ะเป็นคนดีออกปากห้ามผัวว่าอย่าไปลักไปขโมยของเขาเลยแต่ผัวไม่ฟังไม่เชื่อก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะขืนพูดมากไปหรือจะโดนเล่นงานเจ็บเนื้อเจ็บตัวซะเปล่าๆถ้าโดนซ้อมนี่ใครจะช่วยได้ล่ะเพราะไม่มีใครกล้าไปยุ่งกับลุงสิงห์อยู่แล้วแกไม่ได้เป็นแต่โจรขโมยควายแกยังเป็นนักเลงอันธพาลอีกด้วยแกเคยผ่านคุกผ่านตารางมาแล้วเข้าง่ายออกง่ายยังกับเป็นบ้านเป็นช่องของแกเองแต่แล้วมันก็มีอยู่วันหนึ่งที่ลุงสิงห์ไปขโมยควายที่หมู่บ้านใกล้เคียงควายตัวใหญ่แกไม่เคยเจอมาก่อนหมายตาควายตัวนี้เอาไว้นานแล้วพยายามจะขโมยมาหลายทีแล้วแต่ก็ยังไม่สบโอกาสเพิ่งจะมีโอกาสคืนนั้นแหละเข้าไปในคอกก็โดนควายตัวโตนี่มันขวิดเอาจนเพ่นออกจากคอกแทบจะไม่ทันได้แผลสิเลือดไหลหยดเป็นทางในระหว่างลากสังขารหนีมาเจ้าของควายและเพื่อนบ้านเห็นรอยเลือดในตอนเช้านั่นก็ทำให้พวกเขาพากันตามรอยเลือดมาแต่ไม่เจอตัวลุงสิงห์หลบอยู่ในชายป่าเสร็จแล้วก็หาทางปกปิดร่องรอยไม่ให้เขาตามได้รอดตายกลับมายังบ้านของแกได้เมียเห็นเขาก็ตกใจถามยังไงแกก็ไม่เล่าว่าไปโดนอะไรมาเมียก็ต้องช่วยจะทำยังไงได้ผัวเมียกันตอนนั้นไม่มีใครรู้แต่ก็มารู้กันภายหลังว่าแกไปโดนควายตัวโตขวิดจากหมู่บ้านใกล้เคียงกันเพราะว่าข่าวนี้ร่ำลือแพร่สะพัดมา

ขึ้นต้นเพลงนี้ท่านผู้ฟังอาจจะคุ้นหูนะครับชื่อว่าเพลงคุลีมานเป็นเพลงธรรมะเพลงแรกที่ผมรู้จักท่านผู้ฟังครับได้ยินตั้งแต่เด็กมีความรู้สึกศรัทธามากฟังไม่รู้เรื่องครับไม่รู้ความหมายแต่ฟังทุกทีในขนลุกทุกทีเกิดปิติไม่รู้ท่านผู้ฟังเป็นเหมือนผมหรือเปล่าจนกระทั่งว่าเมื่อผมมีโอกาสได้บวชเรียนมีโอกาสที่จะแปลมันได้ผมยิ่งมีความสุขมากความหมายดีมากครับคือเมื่อปีพุทธศักราช2534ตอนนั้นผมยังบวชอยู่เป็นอาจารย์สอนวิชาสันสกฤตอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่วัดบวรนิเวศวิหารผมก็ได้ไปขอความช่วยเหลือจากพระเพื่อนสหธรรมิกรูปหนึ่งคือพระวิปัสสีเศรษฐะซึ่งเป็นพระภิกษุชาวเนปาลอยู่วัดบวรนิเวศแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมเรียนด้วยกันให้ท่านได้ช่วยถอดออกจากภาษาฮินดีเป็นอักษรโรมันให้แล้วก็ช่วยกันแปลความหมายเทียบเคียงภาษาเบื้องต้นให้ผมเองก็รับหน้าที่แปลเป็นภาษาบาลีนะครับเขียนเป็นอักษรโรมันแล้วก็แปลเป็นภาษาบาลีเอาไว้แล้วก็แปลเป็นภาษาไทยเอาไว้ก็คือแปลด้วยความนะครับด้วยความศรัทธาแล้วก็ชอบทีนี้เพลงนี้เนี่ยประวัติความเป็นมาตามข้อมูลเป็นเพลงที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องพระพุทธเจ้าของชาวภารตะกับองค์คุลีมานตั้งแต่ปี1960เมื่อปี2503เราก็จะเริ่มคุ้นหูกับเพลงนี้ครับแล้วก็มานำประกอบภาพยนตร์สร้างใหม่อีกครั้งหนึ่งในปี1980หรือพ.ศ. 2523 23ปีมาแล้วโดยนักแสดงคนใหม่คือภารัตน์ภูชันแสดงเป็นองค์คุลีมานความหมายของเพลงนี้ผมก็จะขออนุญาตอ่านย่อๆแปลย่อๆให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังเมื่อใดแลเรามนุษย์ผู้ถือตนว่าเป็นสัตว์ประเสริฐได้เกิดความหวาดกลัวเกิดหัวใจสะดุ้งหวั่นไหวเมื่อนั้นขอให้ท่านจงเปล่งคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิไว้เถิดเหตุพุสมานัมตุมุคเสโภพุทธังสรณังคัจฉามิเมื่อใดแลเกิดความมัวเมาอันเป็นเหตุแห่งความไม่สงบวุ่นวายพื้นแผ่นดินไหลอาบนองแดงฉานไปด้วยเลือดเปลวไฟแห่งความมุ่งร้ายเบียดเบียนแผดเผากระจัดกระจายไปจิตใจของมวลมนุษย์กลับกลายไปเป็นดั่งเดรัจฉานมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแต่ภายในแผด

เมื่อนั้นขอให้ท่านจงเปล่งคำว่าพุทธังสารนังคัจฉามิไว้เถิดเมื่อใดแลความรักเมตตาแห้งเหือดหายไปจากโรคความกรุณาสงสารก็แห้งเหือดหายไปคนทั้งหลายเชื่อเฉือนแม้สายใยแห่งความรักของมันดาตัวเองเกิดแผ่นดินเลื่อนลั่นฟ้าสั่นไหวเมื่อนั้นขอให้ท่านจงเปล่งคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิไว้เถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดแลทรงกระจัดเสียซึ่งความมืดภายในจิตใจที่เร่าร้อนของปวงประชามวลหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายได้พบหนทางแสงสว่างเพียงแค่ได้สัมผัสเส้นใยแห่งรัศมีที่แผ่ออกมาจากพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดด้วยอนุภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอพระสัทธรรมอันเป็นที่พึ่งพิงขออริยสัจคือความจริงจงเจริญรุ่งเรืองตลอดกาลนานเถิดขอมวลมนุษย์ทั้งหลายจงเห็นอกเห็นใจเกื้อกูลเอ็นดูกันเถิดขอหมู่มนุษย์จงทนุถนอมความรักความเยื่อใยของมนุษย์ด้วยกันอยู่อย่างร่มเย็นสันติสุขเถิด

ขอบทแห่งมนต์อันประเสริฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของชาวภารตะจงกระหึ่มกังวานไปในทุกครัวเรือนเพื่อนมนุษย์เอ๋ยขอให้ท่านจงหมั่นเปล่งคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิไว้บ่อยๆเถิดเอตัปปุสมาณาตุมุคเสโภพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธ

0: ดู
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: ไว้กินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
3: Isuzu จัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้อ Isuzu D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบคาเฟ่จังหวัดเชียงใหม่ปมลูกสิงโตกัดหน้านักท่องเที่ยวจีนสั่งคุมเข้มห้ามสัมผัสใกล้ชิดเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: เร่งรีบ
6: ต้องนี้
7: เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆ
7: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตตรา5ม้า
7: แก้ลม
6: บำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
7: หรือละลายกับน้ำสูบ
6: ยาหอมเทพจิตตรา5ม้า
7: อมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
2: ้สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ติดตามข่าวกันต่อนะครับสบอ16เชียงใหม่นะครับส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาเฟ่เหตุลูกสิงโตกัดหน้านักท่องเที่ยวจีนพร้อมสั่งคุมเข้มความปลอดภัยห้ามสัมผัสใกล้ชิดเด็ดขาดติดตามรายละเอียดจากคุณธิตาลีสายสว่างครับ
4: นายกฤษยามคงสตรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่เปิดเผยว่าคณะเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าได้สนที่กำลังเข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการคาเฟ่และการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมณคาเฟ่ตำบลช้างพานอำเภอเมืองเชียงใหม่หลังปรากฏข่าวผ่านสื่อออนไลน์ว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนถูกสิงโตกัดบริเวณใบหน้าเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาจากการตรวจสอบเอกสารทางราชการลูกสิงโตกลุ่มดังกล่าวได้รับการเคลื่อนย้ายมาอย่างถูกต้องเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดแสดงและถ่ายภาพสอบถามผู้จัดการสถานประกอบการทราบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยมีนักท่องเที่ยวชาวจีน4คนเข้ามาใช้บริการถ่ายรูปกับลูกสิงโตซึ่งร้านได้มีกระบวนการคัดกรองเบื้องต้นแจ้งข้อควรปฏิบัติก่อนเข้าพื้นที่อย่างไรก็ตามในระหว่างการเข้าชมนักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัสอุ้มและนำใบหน้าเข้าไปใกล้ชิดกับลูกสิงโตทำให้สิงโตหันกลับมากัดร้านได้ดำเนินการปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมทั้งนำตัวส่งโรงพยาบาลและตกลงคืนเงินค่าแพ็กเกจทั้งหมดและจ่ายเงินชดเชยเพิ่มเติมเป็นเงิน 4,000 บาททั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ให้คำแนะนำและข้อกำหนดที่สำคัญกับผู้ประกอบกิจการเพื่อความปลอดภัยสูงสุดโดยต้องยกระดับความเข้มงวดห้ามมิให้นักท่องเที่ยวหรือบุคคลภายนอกอุ้มหรือสัมผัสสิงโตและลูกสิงโตโดยเด็ดขาดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นถือเป็นบทเรียนสำคัญของผู้ประกอบกิจการที่แม้จะมีมาตรการเบื้องต้นแล้วแต่การปล่อยให้มีการสัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์ป่าดุร้ายมีความเสี่ยงสูงมากทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังคงติดตามและตรวจสอบการดำเนินกิจการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ข่าวต่างประเทศนะครับติดตามช่วงหน้าต่างโลกจากคุณอัญชลีศิลปชัยครับ
5: รองประธานาธิบดีเจดีแวนซ์ของสหรัฐปฏิเสธที่จะระบุกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะยุติลงเมื่อใดขณะที่ความขัดแย้งที่ดำเนินมานานกว่าครึ่งปียังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาพลังงานทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เรียกร้องและกดดันให้ชาติพันธมิตรในยุโรปเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายด้านการทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ที่สหรัฐส่งไปช่วยเหลือสงครามยูเครนและที่อินโดนีเซียในช่วง3วันที่ผ่านมามีนักเรียนและครูประมาณ 2,000 คนทั่วประเทศล้มป่วยด้วยอาการอาหารเป็นพิษโดยมีสาเหตุเชื่อมโยงกับโครงการอาหารกลางวันฟรีของรัฐบาลส่วนที่เนปาลทีมกู้ภัยยังทำงานหนักตลอด24ชั่วโมงเพื่อพยายามช่วยเหลือคนงานที่ติดอยู่ในโครงการไฟฟ้าพลังน้ำและพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมใหญ่หลายแห่งอย่างต่อเนื่องขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,280 คนและมีผู้สูญหายอีกมากกว่า 5,600 คนปิดท้ายที่กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นประกาศเตือนว่าฝนจะยังคงตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศไปจนถึงวันจันทร์หน้า
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
7: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับมีคำว่าทิพมงคลตอง5ตราพนารินอยู่ที่ข้างกล่องนะครับน้ำมังคุดนี้นอกจากจะได้รสชาติอร่อยจากเนื้อมังคุดเราก็ใส่สมุนไพรเข้าไปได้หลายตัวหนึ่งในนั้นก็จะมีหมากเมาน้ำหมากเมานะอร่อยนะเป็นเด็กชอบไปเก็บกินนะท่านทุกท่านคงรู้จักหมากเมาโบราณเขาว่าหมากเมานี่ช่วยบำรุงไตนะครับขับปัสสาวะแก้กระสายแก้มดลูกพิการและตกขาวแก้ซางเด็กแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายอันนี้เป็นสรรพคุณที่โบราณเขาว่าไว้แต่ที่แน่ๆคือจะว่าไม่ว่าไม่รู้นะผมเป็นเด็กนี่ชอบไปเก็บกินมันอร่อยนะหมากเมานี่นะครับชอบไปเก็บกินอร่อยมาก ทีนี้มีท่านผู้ฟังหลายท่านก็เคยโทรเข้ามาถามหรือว่าปรึกษาว่ากินแล้วมันมีผลข้างเคียงอะไรไหมผมขออนุญาตเรียนให้ทราบนะครับว่าคำว่าผลข้างเคียงนี่มันอาการตอบสนองทั่วไปของคนที่กินอาหารเสริมนี่จะมีกันทุกคนนะครับอันนี้เป็นกลางๆนะครับถ้าเป็นอาหารเสริมที่มีคุณภาพเนี่ยจะมีการตอบสนองทุกคนนะครับบางคนนี่มีอาการเวียนศีรษะและปวดศีรษะมีหลายอย่างนะครับแตกต่างกันไปถ้าเวียนศีรษะและปวดศีรษะนี่ก็คนที่มีประวัติความดันโลหิตสูงหรือว่ามันเป็นไมเกรนเนี่ยมันก็จะมีอาการเช่นนี้คือเป็นกระบวนการธรรมชาติของร่างกายที่ซ่อมแซมส่วนที่มีปัญหาให้กลับคืนสู่การทำงานตามปกตินะครับแล้วก็บางทีคอเลสเตอรอลไขมันเนี่ยมันเริ่มหลุดเริ่มลอยออกมาเนี่ยทำให้เรารู้สึกอื่นๆมึนๆง่วงๆพวกนี้เป็นการตอบสนองของแล้วก็เป็นอาการที่หลังการกินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทุกชนิดนะครับที่มีคุณภาพวิธีแก้ก็คือดื่มไปเรื่อยๆนะครับกินไปเรื่อยๆก็ประมาณสัปดาห์หนึ่งมันก็จะค่อยๆลดลงไปหรือหายไปนะครับอันนี้เป็นอาการทั่วๆไปของผลิตภัณฑ์ทุกชนิดนะครับผมส่วนน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรที่มงคลตอง5ตาราพนารินนี่นะครับก็สำหรับท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลไขมันหรือเคยมีปัญหาไมเกรนอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีอาการตอบสนองลักษณะนี้ฝากเอาไว้นะครับซื้อหาได้ที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายทั่วไปไม่รู้ก็โทรมาถาม0921045555หรือเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ในรายการนะครับผมขอบคุณมากครับ
8: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนาริน

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานต่อจากตอนที่แล้วท่านผู้ฟังเรื่องควายขิดตายเชิญรับฟังครับ
1: งานนี้ลุงสิงห์เสียหน้าอย่างยิ่งเลยเสียเหลี่ยมโจรขโมยควายหมดรูปแกก็เดือดดาลเต็มที่พยายามรักษาเนื้อรักษาตัวให้หายขาดบาดเจ็บเป็นเวลายาวนานเป็นปีเลยกว่าลุงสิงห์จะแข็งแรงขึ้นมาใหม่ได้อีกทีนึงแกผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ว่าได้เรี่ยวแรงก็ไม่มีท่าทางก็ไม่น่าเกรงขามอะไรแล้วไม่ได้ออกไปไหนจับจ่าวหลบอยู่แต่ในบ้านของตัวเองเท่านั้นเองแต่แกก็พยายามอย่างที่สุดที่จะฟื้นคืนมาเป็นลุงสิงห์คนเก่าที่เก่งกล้าสามารถในที่สุดแกก็รักษาตัวจนออกโลดแล่นในยุทธจักรได้อีกครั้งหนึ่งแกแค้นเคืองเจ้าควายตัวนั้นเป็นอย่างมากเสร็จแล้วแกก็ไปที่บ้านหลังเดิมอีกปรากฏว่ามันยังอยู่ในคอกมันยังไม่ได้ไปไหนอ่ะแกเข้าไปหามันแต่ไม่ได้คิดจะขโมยมันก็แค่จะมาจัดการมันเพื่อล้างแค้นแต่พอมันได้กลิ่นแกเท่านั้นมันก็ไม่ยอมให้แกเข้าใกล้มันได้มันก็คงรู้ถึงอันตรายย่างกรายเข้ามาหามันแปลกมากเลยมันส่งเสียงร้องเหมือนจะร้องเรียกบอกเจ้าของให้มาช่วยมันลุงสิงห์นี่เตรียมขวานอันเบ้อเร่อไปด้วยแกหมายจะทุบหัวมันให้ตายคาคอกเลยแต่แกพลาดอีกแล้วควายตัวนั้นมันไม่ได้ส่งเสียงเปล่าๆเลยมันจู่โจมแกทันทีทันใดเพราะว่าเจ้าของไม่ได้ผูกเชือกเอาไว้แต่แกก็เงื้อขวานซัดมันลงไปเต็มเหนียวแต่พลาดแทนที่จะโดนควายไปโดนเอาไม้ที่ล้อมคอกเสียงดังสนั่นวันไหวในคอกนั้นมีควายสองตัวอีกตัวหนึ่งเป็นตัวเมียลุงสิงห์โดนควายขวิดเจ้าของบ้านก็ตื่นขึ้นมาจากเสียงร้องของควายปลุกแล้วก็เสียงที่ลุงสิงห์จามขวานลงไปโดนไม้น่ะเจ้าของตื่นมาเห็นเหตุการณ์มันขวิดลุงสิงห์จมกองเลือดกองอยู่ตรงนั้นน่ะนะแกนอนนิ่งแล้วควายมันก็ไม่ได้ทำอะไรอีกอะนั่นแหละตอนนั้นแหละที่เจ้าของเข้าไปลากตัวแกออกมาจากคอกควายได้ควายหนุ่มตัวนี้เจ้าของก็ตั้งชื่อมันว่าไอ้ฮูกเป็นควายนักสู้ในทุ่งนั้นไม่มีตัวไหนสู้มันได้มันขวิดเก่งมาตั้งแต่เกิดมาก็ว่าได้ขวิดกับควายตัวโน้นตัวนี้ตลอดมาแล้วก็ไม่เคยมีตัวไหนสู้มันได้มันเก่งชนิดที่ว่าขึ้นชื่อลือชาชาวบ้านย่านนั้นเป็นอันดีแล้วก็ไม่มีใครอยากจะให้ควายของตัวไปประลองกับมันแพ้แล้วก็เสียหน้าถึงเจ้าของด้วยมันเป็นลูกควายที่บ้านเนี่ยเขาเลี้ยงดูมันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแม่ของมันตายไปแล้วเหลือไว้แต่ลูกของมันแม่ของมันแม้จะเป็นตัวเมียก็มีเลือดนักสู้เหมือนกันแล้วก็ใช้งานง่ายใช้คล่องลากขันไถอย่างชนิดไม่อิดเอื้อนอะไรมีคนขอซื้อไอ้ฮูกกันหลายคนให้ราคาดีด้วยแต่เจ้าของเขาไม่ยอมขายพวกโจรลักควายมันก็อยากได้ลุงสิงห์ก็คนหนึ่งละที่ติดกลุ่มคนอยากได้ไอ้ฮูกถ้ามันไม่ขวิดแกในทีแรกแกก็คงจะได้มันไปขายได้เงินหลายตังค์เข้ากระเป๋าแต่มันดันเล่นงานแกเข้าให้แกก็เลยเปลี่ยนความอยากได้เงินมาเป็นอยากได้ชีวิตมันแทนเพราะว่าคนอย่างลุงสิงห์ตั้งแต่เด็กมาแล้วไม่เคยให้ใครทำเจ็บฝ่ายเดียวแกจะเล่นงานกลับอย่างไม่ยั้งก็เรียกได้ว่าแกเป็นคนอย่างเนี้ยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วขนาดว่าพวกเด็กโตเกเรแกก็ยังไม่ยอมหาทางเล่นกลับจนได้ไม่ได้ซึ่งหน้าก็ล่อมารับหลังเล่นซะหลายคนมาแล้วยิ่งพอเป็นหนุ่มแกก็มักจะมีเรื่องมีราวกับคนอื่นเข้าไปทั่วด้วยความที่เป็นคนไม่ยอมคนของแกนั่นแหละอะไรนิดอะไรหน่อยก็ถือเอาเป็นเรื่องใหญ่งานนี้โดนควายลบเหลี่ยมก็เลยทำให้แกเดือดดาลจัดโดนเข้าไปขนาดหนักขนาดนี้ปรากฏว่าแกยังไม่ตายแกทนทายาทจริงๆแต่มันก็ทรมานแกเหลือเกินเจ้าของนะเขาไม่เอาเรื่องพอเห็นแกเจ็บมากคงจะเข็ดขยาดไม่กล้าไปรบกวนอีกแกรักษาตัวอยู่ที่บ้านอย่างเจ็บปวดทรมานแล้วก็กลายเป็นคนพิการไปเลยแผลเป็นเต็มตัวนะเดินก็ไม่ได้ต้องใช้ถัดเอาไปนะไปไหนไม่ได้อยู่แต่ที่บ้านให้เมียเลี้ยงหมดเรี่ยวหมดแรงแกเป็นขนาดนั้นแล้วแกก็ยังอาฆาตไม่หายแกอยากจะฆ่าควายตัวนั้นให้ได้แกพูดแกเมียอยู่บ่อยๆว่าแกจะต้องฆ่าไอ้ควายตัวนั้นให้ได้แต่เมียมองไม่เห็นทางว่าแกจะไปฆ่ามันได้ยังไงตัวเองก็เดินไม่ได้ต้องถัดไปไปไหนก็ไม่ได้อยู่แต่ในบริเวณบ้านทุกวันลูกชายสองคนของแกก็พยายามบอกเล่าถึงความแค้นเคืองที่แกมีต่อเจ้าควายตัวผู้ตัวใหญ่ตัวนั้นแต่ว่าลูกๆของแกดูมันว่าจะไม่สนใจไอ้ความแค้นของพ่อก็ทำให้แกไม่พอใจโกรธเคืองลูกหาเรื่องพูดจาด่าทอลูกเจ็บๆแสบๆหาว่าไม่รู้จักบุญคุณทรยศต่อพ่อเป็นลูกอกตัญญูแกอยากจะให้ลูกช่วยแก้แค้นแต่ลูกๆของแกไม่เห็นด้วยที่จะทำอย่างนั้น แล้วก็แม่ของพวกเขาก็ห้ามลูกๆอย่าไปทำนะมันอันตรายลูกๆของแกชาวบ้านเขาดูกันว่าท่าทางจะนิสัยเหมือนแกแต่พวกเขากลับไม่เล่นด้วยกับแกในเรื่องนี้อันนี้มันก็ยิ่งทำให้แกยิ่งแค้นหนักจนแกใช้ความแค้นเป็นตัวผลักดันหรือยังไงไม่มีใครรู้ได้แกพยายามอย่างที่สุดที่จะเดินให้ได้พยายามหัดเดินเกาะราวลูกกรงลุกขึ้นทรงตัวพยายามก้าวขาแล้วเรื่องไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นนั่นก็คือลุงสิงห์เดินได้ก้าวสองก้าวในตอนแรกแล้วต่อมาก็ค่อยๆเดินได้หลายก้าวเพิ่มมากขึ้นใช้เวลาถึง3ปีกว่าแกจะเดินได้คล่องแคล่วมากขึ้นแต่ก็ไม่เหมือนเดิมพอแกเดินได้คล่องแล้วคนแถวบ้านเขาก็คิดว่าคนอย่างลุงสิงห์แกจะต้องทำอะไรสักอย่างแกคงจะไม่ปล่อยให้ควายตัวนั้นมันลอยนวลอยู่ได้เพราะว่าแกได้แสดงความอาฆาตมาดร้ายมันเอาไว้แล้วแล้วก็แรงผลักดันที่แกอยากจะไปฆ่ามันให้ได้เนี่ยทำให้แกเดินได้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแกจะต้องไปฆ่ามันแน่นะชาวบ้านเขาก็รอดูกันอยู่แกไปจริงๆแต่ไม่ได้ไปในกลางคืนแกไปมันตอนที่ดวงตะวันคล้อยต่ำลงตอนนั้นตอนเย็นแล้วไม่มีใครนึกว่าแกจะทำอย่างนั้นแกไม่ได้ไปที่บ้านนั้นแต่ออกไปยังท้องทุ่งเพราะแกรู้อยู่แล้วว่าควายตัวนั้นมันก้มหน้าก้มตาแทะหญ้ากินในท้องทุ่งกว้างคนที่บ้านแกไม่มีใครรู้ว่าแกออกไปไหนทรมานมาหลายปีแต่ก็ไม่เข็ดหลาบมุ่งแต่จะฆ่าควายคู่แค้นให้ได้คนอย่างลุงสิงห์แทนที่จะสำนึกผิดว่านั่นเป็นกรรมมาเล่นงานเอาก็กลับเอาความแค้นเคืองอาฆาตมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวมุ่งมั่นแต่จะแก้แค้นล้างแค้นอยู่เพียงอย่างเดียวไม่คิดถึงความเป็นจริงว่ามันเป็นยังไงหน้ามืดตามัวหลงงมงายอยู่ในวังวนของความแค้นแกมีอาวุธก็คือขวานอันเก่าด้ำยาวแหละแกมองเห็นแล้วว่าควายตัวนั้นกำลังกินหญ้าอยู่ในท้องทุ่งแกก็ตรงรีเข้าไปหามันด้วยแข้งขาที่เดินเหินไม่เหมือนเดิมแต่ด้วยอารมณ์มุ่งร้ายทำให้แกพาร่างเคลื่อนไหวไปได้ค่อนข้างเร็วแกจู่โจมเข้าไปหามันก็ได้กลิ่นแกอย่างฉับไวมันหันควับเข้ามาเผชิญหน้ากับแกลุงสิงห์ก็คงจะหน้ามืดตามัวด้วยอารมณ์แค้นมันครอบงำปราดเข้าไปไม่ยั้งคิดอะไรทั้งสิ้นควายหนุ่มพุ่งพรวดเข้าหาใช้เขายาวงงของมันตักซ้ายตักขวาแต่มันก็โดนขวานของลุงสิงห์ฟันแต่พลาดไม่โดนหัวหรือเนื้อตัวหักแต่ไปโดนเขาข้างหนึ่งเสียงดังสนั่นเลยลุงสิงห์เข้าไปหามันด้วยท่าทางที่ฟันไม่เลี้ยงมันก็เลยเอาเขาตักเนื้อตัวลุงสิงห์ไม่เลี้ยงเหมือนกันเพราะความดันทุรังแท้ๆที่ทำให้ลุงสิงห์โดนควายขวิดตาย
0: ครับนั่นก็คือเรื่องควายขวิดตายจบไปแล้วนะครับแต่จะมีอีก2ตอนเรื่องหนึ่งนะครับ2ตอนก็คือเป็นเรื่องเวรเรื่องกรรมเรื่องกรรมยิงนกสักครู่ค่อยมาฟังกันด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินเป็นน้ำมังคุดที่ทำจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีท่านผู้ฟังอร่อยไม่ได้ใส่น้ำตาลไม่ได้ใส่สารกันบูดโรงงานก็มีมาตรฐานนะครับมีอย.เรียบร้อยถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ลงตัวมากๆคือสมุนไพร24ตัวเนี่ยกว่าจะถ้าเราไปหาเองนะกว่าจะหาได้ยากกันบุฟังแต่นี่ไม่ต้องเหนื่อยหาแล้วหามาให้แล้วหามาให้แล้วลองกินดูถามว่ามันดียังไงตอบได้ว่าต้องลองกินดูท่านผู้ฟังมีหลายคนหลายท่านที่ลองกินแล้วก็ต้องพอใจต้องบอกว่าพอใจมากๆต้องพูดอย่างนั้นเลยต้องบอกว่าพอใจมากๆกินดูแล้วจะรู้เองฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังปกติไปวัดบ่อยหรือเปล่าบางคนก็บอกไปบ่อยบางคนก็บอกไม่ได้ไปวัดนี่คืออะไรวัดนี่คือตรงไหนผมอยากจะนำเรื่องราวของหลวงปู่ฟั่นนะครับว่าครั้งหนึ่งหลวงปู่ฟั่นอาจารโลนะครับได้สนทนาธรรมกันที่วัดบวรวิเวศวิหารกับในหลวงรัชกาลที่9หลวงปู่ก็ถามในหลวงของเราว่าดูก่อนมหาบพิตรมาวัดบ่อยไหมในหลวงพระองค์ท่านก็ตอบว่าไม่ใครบ่อยนักเนื่องจากมีราชการงานมากหลวงปู่ก็ถามว่าถ้ามหาบพิตรมาวัดมาที่วัดไหนล่ะในหลวงก็ตรัสว่าส่วนใหญ่กับผมมาที่วัดบวรนิเวศมหาวิหารนี้มานมัสการสมเด็จพระญาณสังวรซึ่งเคยเป็นพระที่เลี้ยงตอนบวชหลวงปู่ก็ บอกก็ทูลถามว่ามหาบพิตรตรงไหนล่ะที่เรียกว่าวัดนั้นก็เรียกว่ากุฏินั้นก็เรียกว่าศาลานั้นก็เรียกว่าโบสถ์เมื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้มารวมกันเข้าก็สมมติเรียกกันว่าวัดเพราะฉะนั้นตัวตนของวัดจริงๆนั้นไม่มีดอกที่โบราณเขาเรียกว่าที่รวมทั้งหมดนี้เป็นวัดนั้นก็เพื่อให้มาวัดที่ดวงใจของเรานี้ว่าขณะนี้ดวงใจเรานี้อยู่ห่างไกลจากกิเลสห่างไกลจากทุกข์มากน้อยขนาดไหนแล้วโดยให้เราวัดตัวเองอยู่เสมอๆนั่นแหละอย่างนี้จึงจะเรียกว่ามาถูกวัดในความหมายที่แท้จริงนะหลวงปู่ท่านพูดถึงว่าก็คือการวัดใจในหลวงก็ตรัสว่าถ้าเช่นนั้นขณะที่กระผมอยู่บนรถกระผมก็ไปวัดได้ใช่ไหมครับหลวงปู่ก็บอกว่าทูลถวายว่าถูกแล้วมหาบพิตรอยู่ที่ไหนๆก็ไปวัดได้ถ้าได้หันมาพิจารณาที่ดวงใจของเราว่าใจของเราขณะนี้ว่างจากกิเลสห่างจากความทุกข์มากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิเลสคือโลภโกรธหลงนั่นแหละนะครับเป็นโอวาทธรรมของหลวงปู่ฟั่นอาจารโรวัดถ้ำขามสกลนครคือฟังแล้วก็ท่านพูดจริงนะครับคำว่าวัดนี่คือสมมติว่าเป็นวัดโบสถ์อาวาสวิหารหลังกุฏิอะไรนี่คือเรียกว่าวัดเป็นสมมติแต่วัดจริงๆก็คือวัดใจของเราท่านผู้ฟังครับนามคุณที่มงคลตองหน้าตราพนาเรนกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากท่านผู้ฟังเอาไว้ลองกินดูนะครับกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจกินดูสักครั้งหนึ่งนะครับขอร้องพูดตรงๆใครไม่เคยกินก็ขอร้องละลองกินดูสักครั้งหนึ่งสัก3ขวดไม่ว่าป่วยเป็นโรคอะไรก็กินได้ครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษที่มงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเห็ดลิ้นจืดน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษที่มงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตรา

0: มาฟังเรื่องราวกรรมยิงนกนะครับเป็นเรื่องเวรเรื่องกรรมกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าเรื่องเวรเรื่องกรรมให้ฟังสักเรื่องหนึ่งนะครับสมัยนั้นคุณมงคลเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่บ้านนอกคอกนาชอบเล่นหนังสติ๊กเที่ยวยิงนกยิงหนูมันเรื่อยเปื่อยไปเพราะว่าเด็กบ้านนอกมันก็อย่างนี้ทั้งนั้นแหละต้องพกหนังสติ๊กเอาไว้ติดตัว

ไปหลังหมู่บ้านแม่ใช้ให้ออกไปที่ไร่พริกไปเด็ดพริกมาแม่จะเอาใส่แกงตอนเย็นก็อย่างที่บอกกันแหละไปไหนก็มักจะติดหนังสติ๊กไปด้วยไม่ขาดตัวพร้อมกับกระสุนในกระเป๋าที่หลังหมู่บ้านมีต้นไม้เยอะมากเลยเขียวไปหมดต้นไม้เยอะนกหนูก็เยอะไม่ว่าเวลาไหนก็มีนกร้องกันเรียกว่าร้องกันทั้งวันเดินผ่านต้นข่อยนกมันร้องจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บแน่นอนไม่ต้องเห็นตัวก็นึกออกว่ามันจะต้องเป็นเจ้านกกระจิบตัวเล็กๆแกก็มองหามันอยู่ไหนโอ้เจอแล้วนั่นนกกระจิบตัวเล็กๆสีน้ำตาลเสร็จแล้วมือก็ล้วงหนังสติ๊กออกมาจากกระเป๋าโดยไม่ต้องคิดอะไรมากกระสุนก็พร้อมอยู่ในรังหนังสติ๊กแล้วอ่ะนกมันไม่รู้เรื่องเลยว่าอันตรายมาแล้วมันก็กระโดดของมันไปหาหนอนหาแมลงจิกกินอย่างเพลิดเพลินคุณมงคลเล็งแล้วก็ปล่อยพลั้วออกไปได้ความทันทีเลยเห็นกับตาเลยว่าตัวเล็กๆสีน้ำตาลของมันกระเด็นหวือไปตามแรงลูกกระสุนแกก็ตามไปดูซากของมันใช่แล้วต้องบอกว่ามันกลายเป็นซากไปในทันทีมันตายแล้วก็หยิบมาตัวอุ่นๆหัวเล็กๆโดนกระสุนแหว่งหายไปแถบนึงเห็นแล้วก็รู้สึกมันน่ากลัวมากก็โยนทิ้งไม่เอาแล้วนึกทันทีว่าถ้าแม่รู้นี่โดนตีแง่ๆเลยก็รีบไปไร่ไม่เดี๋ยวมองมันอีกเก็บพริกไปให้แม่ก็นึกหวั่นใจแม่จะรู้ว่าไปยิงนกกระจิบตายเพราะว่าแม่จะต้องตีถ้าหากว่ารู้ว่าไปทำบาปทำกรรมแต่แม่ไม่มีทางรู้อ่ะกลัวไปเองอ่ะเพราะไม่มีใครเห็นนี่ว่าเราไปทำอะไรมาหลังจากครั้งนั้นคุณมงคลก็ยังยิงนกยิงหนูอยู่เป็นช่วงตามแต่จะมีโอกาสโดนแม่ตีเพราะเรื่องนี้ก็หลายหนแม่ก็มักจะพูดว่าไอ้นี่มันเด็กใจคอโหดร้ายสงสัยโตขึ้นมันต้องฆ่าคนตายติดคุกหัวโตแน่ๆแต่ว่าพอแกโตขึ้นแกก็ไม่ได้เป็นอย่างที่แม่ว่ากลับกลายเป็นคนกลัวโน่นกลัวนี่ขี้ขลาดซะด้วยซ้ำหลีกเลี่ยงการมีเรื่องขัดแย้งกับคนอื่นตลอดเวลาชีวิตของแกก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขมันก็ลุ่มดอนๆมาโดยตลอดเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ไม่ว่างเว้นโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นก็เข้าออกโรงพยาบาลหลายหนหลายครั้งเกือบตายก็หลายทีรอดมาได้ก็นึกว่าเออนี่มันยังไม่ถึงที่ยมบาลยังไม่ต้องการตัวคงจะยังมีกรรมอยู่ยังต้องชดใช้กรรมที่ทำเอาไว้ไม่หมดเป็นอย่างนี้จริงๆพอเข้าโรงพยาบาลทีก็จะนึกอย่างเนี้ยว่าตัวเรามันทำกรรมเอาไว้เยอะฆ่าสัตว์มาไม่ใช่น้อยไม่ว่านกหนูปูปลาแมวก็เคยทำมันตายมาแล้วเขาว่าฆ่าแมวเนี่ยเหมือนกับฆ่าเนนเลยเชียวนะแต่แกก็ทำมันตายไปตั้งสองตัวอยู่บ้านนอกนี่แกชอบหาปลาฆ่าปลาเป็นประจำเลยส่วนหนูก็เคยดักหนูมาย่างไฟให้เหลืองหอมน่ากินแล้วก็ฉีกจิ้มน้ำปลากินบ้างผัดเผ็ดแห้งๆบ้างอร่อยเพราะว่าแกเป็นคนชอบกินเหล้าก็ทำกับแกล้มกันอยู่กับพรรคพวกกันอยู่เป็นประจำนะกบเต่าเหล่านี้ก็ทำกรรมเอาไว้กับพวกมันไม่ใช่น้อยคุณมงคลมีลูก3คนแต่งงานมีครอบครัวไปหมดแล้วมีหลานให้เชยชมรักใคร่หลายคนเหมือนกันแต่ว่ามีหลานตัวเล็กๆที่แกรักมากอยู่คนหนึ่งเป็นหลานปู่เด็กผู้หญิงเด็กคนนี้ตั้งแต่เกิดมาแล้วเห็นหน้าเธอตั้งแต่ครั้งแรกก็นึกรักถูกชะตาอย่างมากเป็นลูกที่2ของลูกชายคนเล็กคุณมงคลเนี่ยเห็นหน้าเด็กคนนี้ครั้งแรกที่โรงพยาบาลตอนที่คลอดออกมาได้วันเดียวหน้าตาของเธอเนี่ยคล้ายๆกับพ่อของคุณมงคลมากทีนี้คุณมงคลก็เป็นคนรักพ่อเพราะว่าพ่อน่ะใจดีต่างจากแม่มากที่สุดแม่นี่ดุเข้มงวดใจร้อนเอะอะก็จะเกลียดจะตีท่าเดียวไม่มีเหตุมีผลส่วนพ่อไม่มีเรื่องอย่างนี้หรอกใจเย็นพูดคุยกับลูกๆอย่างรักใคร่เล่านิทานตอนค่ำๆในแสงตะเกียงเสร็จแล้วพ่อก็ทำงานของพ่อไปด้วยงานของพ่อก็จำพวกจักสารจักตอกสารโน่นสารนี่เอาไว้ใช้พ่อเก่งมากสารตะกร้าก็เป็นกระบุงพ่อก็สารได้กระจาดตะแกรงอะไรดูเหมือนพ่อจะทำได้หมดทุกอย่างเลยแม้กระทั่งตู้โต๊ะม้านั่งที่ใช้อยู่ในบ้านสมัยนั้นก็ฝีมือพ่อทั้งนั้นพูดถึงพ่อแล้วก็อดนึกถึงแกไม่ได้แกตายอย่างน่าสงสารแก่มากแล้ว80 ปีอายุแกแล้วน้ำท่วมมากในปีนั้นแกก็ไปจมน้ำตายที่ข้างบ้านที่แกอยู่มาตลอดชีวิตฮะแม่บอกว่าที่พ่อจะจบชีวิตอย่างนั้นเพราะพ่อเคยทำกรรมมาไว้พ่อเคยดักหนูด้วยกรงช่วงนั้นหนูมันกินข้าวเปลือกในยุ้งพอดัก
ดักได้แล้วพ่อจะเอาหนูไปปล่อยที่ป่า

0: มันหน้าน้ำท่วมพ่อเอากรงวางไว้หัวเรือพายไปแล้วหนูมันดิ้นจนกรงกลิ้งหล่นน้ำพ่องมขึ้นมาไม่ทันหนูตัวนั้นมันก็เลยจมน้ำตายพอหลานสาวตัวน้อยๆของคุณมงคลมาอยู่บ้านได้ไม่นานประมาณ3เดือนก็เกิดปัญหาขึ้นกับเด็กเด็กนี่ไปหาหมอบ่อยมากกลายเป็นเด็กขี้โรคอ่อนแอน่าสงสารมากแล้วคุณมงคลก็มักจะฝันว่าเธอต้องจากไปก็มักจะฝันว่าเธอลอยหายไปคุณมงคลจะตกใจตื่นกลางดึกแล้วก็เรียกหาหลานจนเสียงหลงคนอื่นก็ตื่นกันทั้งบ้านพ่อแม่ช่วยกันตั้งชื่อเล่นๆให้เธอว่าหลิวตัวขาวผุดพองเหมือนกับคนจีนพ่อคุณมงคลก็ผิวขาวแบบเนี้ยเหมือนกันเลยอยู่มาคืนนึงแกก็ฝันไปถึงนกกระจิบตัวที่แกยิงมันตายสมัยเด็กฝันว่ามันบินเข้ามาในบ้านที่อยู่เนี่ยไม่ใช่ที่บ้านนอกแล้วนะเป็นบ้านที่กรุงเทพที่บางเขนคือแกมาอยู่กับลูกเพราะว่าที่บ้านเก่าบ้านนอกนู้นไม่มีใครอยู่แล้วนั่นแหละแกก็ฝันว่านกตัวนั้นบินเข้ามาในบ้านแล้วก็บินไปเกาะที่เปลน้องหลิวมองดูหลานสาวตัวเล็กน่ารักของแกอยู่ครู่นึงอยู่ๆมันก็บินลงไปเกาะที่หน้าผากเด็กแล้วก็จิกใบหน้าเล็กๆนั้นจนเป็นแผลเบอะหวะเลือดสีแดงไหลเต็มท่วมหน้าเด็กส่งเสียงร้องจ้าด้วยความเจ็บปวดรัวร้าวแกก็ร้องไล่มันเสียงลั่นเนี่ยนกนั่นก็กลับบินมาหาแกแล้วมันก็เอาเล็บข่วนหน้าแกสองทีแกก็ตกใจตื่นแต่ว่ายังร้องลั่นไม่เป็นภาษาคน
1: พักสักครู่ท่านผู้ฟังนะครับค่อยมาฟังเรื่องราวกรรมยิงนกยังไม่จบอีกตอนเดียวก็จบจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาดินน้ำมังคุดที่อยู่ผู้คนไทยมานานกราบขอบพระคุณมากๆท่านผู้มีอุปการะคุณคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายและหลายคนนะครับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณน้องและหลายคนที่ดื่มน้ำมังคุดที่มีอุปการะคุณซื้อน้ำมังคุดไปกินนะครับผมก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆก็ตั้งใจอยากจะทำสิ่งดีๆให้กับพวกเราได้ดื่มได้กินกันนะครับกินแล้วเป็นยังไงบอกต่อครับท่านผู้ฟังก็จะได้บุญได้อานิสงส์ถ้าเรากินแล้วดีเราบอกต่อกินแล้วไม่ดีอย่าไปบอกนะเดี๋ยวเขาว่าเอาขอให้กินดีแล้วบอกต่ออันนี้สำคัญที่สุดนะครับเป็นบุญทั้งผู้บอกเป็นบุญทั้งผู้กินคือคนป่วยเนี่ยท่านผู้ฟังคนป่วยคนสุขภาพไม่ดีนี่มันเหมือนคนจะจมน้ำตายใครโยนขอนไม้ไปก็คว้าโยนงูเลื้อยมาก็ไม่รู้ว่างูต้องคว้าไปก่อนเพราะมันจะจมน้ำตายฉะนั้นสินค้าอะไรก็แล้วแต่นี่ถ้าเรากินไม่ดีนี่เหมือนกับเราโยนงูให้เขาเกาะแทนโอเทเขาเกาะงูได้แต่งูนั้นอาจจะมาแว้งกัดเขาได้แต่ถ้าเป็นขอนไม้เป็นที่พึ่งของเขาจริงๆเรามั่นใจแล้วเนี่ยเราโยนไปให้เขาเกาะเขารอดจากความตายเขารอดจากการจมน้ำก็เป็นบุญของเราเพราะว่าผลิตภัณฑ์ในโลกนี้มีเยอะมีมากมายเราก็ไม่รู้ว่าอะไรดีหรือไม่ดีแต่สิ่งที่เรารู้แน่นอนก็คือของที่เราซื้อมากินแล้วดีไม่ดีเนี่ยเรารู้อยู่แก่ใจนะรู้ในใจเราเองครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนาดินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพมงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555
2: เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังเรื่องราวกรรมยิงนกกันต่อครับท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
0: เสียงร้องก็ปลุกลูกชายลูกสะใภ้ตกใจพากันมาดูที่ห้องแกก็เล่าให้ฟังกลางดึกนั่นเลยว่าฝันอะไรฝันร้ายมากแกถืออย่างนั้นแต่ลูกชายกับลูกสะใภ้บอกว่าไม่ต้องวิตกหรอกมันก็แค่ความฝันเท่านั้นแหละแต่ว่าคุณมงคลกลัวว่ามันจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับหลานสาวตัวเล็กที่แกรักยังกระดวงใจเสร็จแล้วเรื่องที่แกหวาดวิตกก็เกิดขึ้นคืนนั้นหลังที่แกฝันได้3คืนกลางดึกนี่น้องหลิวตัวร้อนจี๋เลยชักจนหมดสติไปเขาก็รีบพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลคุณมงคลก็กระวนกระวายใจมากนอนไม่หลับพอโทรไปตามลูกถามลูกลูกก็บอกด้วยเสียงหวั่นวิตกว่ายังไม่รู้หมอกำลังช่วยอยู่เท่านี้นะพ่อผมใจคอไม่ดีเลยลูกว่าอย่างนั้นเสร็จแล้วคุณมงคลก็รีบจุดธูปไหว้พระขอให้ช่วยคุ้มครองหลานแต่ว่าพระท่านคงจะช่วยไม่ไหวตอนสว่างดีแกก็ได้ข่าวร้ายที่เกิดขึ้นกับหลานสาวตัวเล็กๆคุณมงคลนี่ไม่เคยร้องไห้มาหลายสิบปีแล้วแต่ต้องมาเสียน้ำตาอีกครั้งในวัยไม้ใกล้ฝั่งเศร้าใจจริงๆแกก็กลายเป็นโรคนอนไม่หลับเพราะว่าคอยแต่จะคิดถึงหลานที่สำคัญนะความฝันนั้นมันเกาะกินใจตัวเองเจ้านกกระจิบตัวนั้นนะมันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าแกก็ยิ่งเสียใจหนักเมื่อวันนึงหลังจากเสียหลานสาวไป6เดือนแล้วไปทำบุญที่วัดบ้านเกิดของลูกสะใภ้แม่น้องหลิวที่จังหวัดชัยนาทน่ะเสร็จแล้วก็ได้เจอพระหมอดูองค์หนึ่งท่านบอกกับแม่น้องหลิวว่าลูกที่ตายไปนั้นน่ะตายเพราะกรรมเก่าแต่ว่าไม่ใช่กรรมของเธอหรอกแต่เป็นกรรมของบรรพบุรุษที่ได้เคยทำเอาไว้เสร็จแล้วกรรมก็มาตกที่เธอคุณมงคลก็ฟังอยู่ก็ยิ่งนึกถึงกรรมที่ตัวเองทำเอาไว้กับนกกระจิบแต่ว่าก็ไม่พูดให้พระท่านรู้แต่จู่ๆท่านก็พูดขึ้นมาว่าปู่ย่าตายายเนี่ยใครคนใดคนหนึ่งเคยทำบาปกรรมมันเนี่ยเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำให้ลูกหลานอายุสั้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือฆ่ามนุษย์ด้วยกันนี่จะทำให้อายุของคนที่ทำกรรมนั้นเกิดชาติต่อไปก็จะอายุสั้นบางทีกรรมนั้นก็ตกไปถึงลูกหลานกลับจากชัยนาทแล้วคุณมงคลก็บอกลูกชายที่น้องหลิวตายนั้นเป็นเพราะกรรมที่แกสร้างเอาไว้ในวัยเด็กยิงนกกระจิบตัวเล็กน้องหลิวเนี่ยเป็นหลานตัวเล็กก็คล้ายๆกับนกตัวนั้นอ่อนแอไม่แข็งแรงก็ต้องมาเป็นไปใช้กรรมแทนปู่แต่ลูกก็ปลอบแกว่าพ่ออย่าคิดมากไปเลยอย่าโทษตัวเองเลยพ่อน้องหลิวทำบุญมาน้อยก็ต้องเป็นอย่างนี้คุณมงคลไม่คิดเลยว่ากรรมนั้นจะไปตกกับหลานสงสารหลานจริงๆตัวแกน่ะแก่แล้วกรรมน่าจะมาเอาชีวิตแกไปมากกว่ามันจะตรงตัวกันมากกว่าที่จะไปลงที่หลานจนถึงวันนี้คุณมงคลเสียหลานไปแล้ว3ปีแกก็ยังนอนไม่หลับนอนลืมตาโพลงกลางดึกนึกถึงน้องหลิวทุกคืนคิดถึงมากน้ำตาไหลสงสารหลานเหลือเกินนะครับ
3: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดเป็นพิธีกรทางอากาศอาจารย์กมลวรรณเรืองรัตนสุนทรเป็นพิธีกรผู้ช่วยฝ่ายเอกสารและข้อมูลออกอากาศครับท่านผู้ฟังเรามาเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของกรรมกันหน่อยทุกคนก็รู้ว่ากรรมนี่หมายถึงการกระทำที่ส่งผลมายังปัจจุบันหรือว่าอนาคตเช่นบาปเคราะห์และการกระทำคำพูดเหล่านี้ทุกคนได้ยินมาตั้งแต่เด็กโตขึ้นมาก็ยังได้ยินคำนี้อยู่เสมอแต่ในเวลาเดียวกันเด็กและเยาวชนที่เติบโตขึ้นมาในยุคโลกาภิวัตน์อย่างนี้ก็มักจะไม่ค่อยนึกถึงเรื่องกรรมเพราะว่าไม่เชื่อว่ามีจริงหลายคนก็เดินลงไปในหลุมลึกอันเป็นห้วงเวลาแห่งการชดใช้กรรมนั่นเองเรื่องนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งในย่านเยาวราชซึ่งเป็นแหล่งธุรกิจขนาดใหญ่ของคนไทยเชื้อสายจีนนายสมานกับนางมาลีสองผัวเมียชาวจีนซึ่งพากันเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาตั้งรกรากในประเทศไทยอาศัยแผ่นดินไทยเป็นที่ทำมาหากินด้วยความสุจริตหนักเอาเบาสู้ทุกอย่างที่เป็นค่าแรงงานจนสามารถก่อร่างสร้างตัวเป็นปึกแผ่นร่ำรวยไม่น้อยหน้าคนจีนในย่านเดียวกัน แต่ว่าสองผัวเมียนี่ไม่มีลูกสืบสกุลคนทั้งสองก็ปรึกษาหารือกันว่าอยากจะมีลูกเอาไว้สืบสกุลและยังต้องรับผิดชอบกิจการค้าที่จะเจริญก้าวหน้าต่อไปอีกด้วยสองผัวเมียก็ใช้โอกาสยามว่างออกเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสถานที่หลายแห่งเพื่อบนบานศาลกล่าวขอมีลูกไว้สืบสกุลเพราะว่าเวลานี้อายุก็มากแล้วก็กลัวไปว่าถ้าอายุมากเกินกว่านี้ยิ่งจะทำให้มีลูกยากก็เร่งสร้างกุศลสร้างวัดสร้างวิหารปล่อยวัวปล่อยควายใครมาขอให้ทำบุญทำหมดอ่ะหวังว่ากุศลจะช่วยสร้างให้พวกเขามีลูกสักคนหนึ่งจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปหลายปีความหวังนั้นเกือบหมดไปแต่ก่อนจะล่วงเข้าวัยชราสองผัวเมียก็มีความปิติยินดีเพราะว่ามีลูกได้เป็นผลสำเร็จนางมาลีก็ให้กำเนิดลูกชายตั้งชื่อว่าชนะโชคลูกชายคนนี้มีร่างกายแข็งแรงเลี้ยงง่ายน่ารักน่าเอ็นดูเจริญตามวัยแต่ด้วยมีนิสัยเอาแต่ใจตัวเองเมื่อไม่ได้อะไรที่ต้องการก็จะโวยวายด่าพ่อด่าแม่เพราะว่านายสมานและนางมาลีเลี้ยงดูอย่างเอาอกเอาใจมาตั้งแต่แรกเกิดพูดจาใหญ่โตมะนาวไม่มีน้ำแม้พ่อแม่จะพยายามพร่ำสอนเท่าไหร่ก็แล้วแต่ยิ่งโตขึ้นก็ไม่ยอมเรียนหนังสือชอบเที่ยวเตร่ทั้งกลางวันกลางคืนมีเพื่อนฝูงมากใช้เงินอย่างไม่เห็นค่าเห็นเงินเป็นเศษกระดาษก็เลยมีเพื่อนมาเกาะกินเยอะประจบสอพลอกันอยู่เป็นประจำแม้ว่าพ่อแม่จะรู้เรื่องก็ได้แต่สายหน้าพูดไม่ได้นับวันคนทั้งสองก็แก่เฒ่าลงทุกวันการค้าขายก็ขาดทุนแม้ว่าจะให้ลูกมาช่วยดูแลกิจการมันก็ไม่เอาทานจนคนทั้งสองก็ได้แต่ปลงตกแล้วก็เจ็บป่วยในที่สุดนางมาลีผู้เป็นแม่เจ็บป่วยไม่นานก็เสียชีวิตเพราะว่าความตรอมใจเพราะลูกที่หวังพึ่งพาในยามแก่เฒ่าพึ่งไม่ได้ส่วนตัวนายสมานเองก็ยิ่งตรอมใจมากขึ้นเพราะว่าปัญหานานาประการประดังเข้ามาเงินที่เก็บสะสมไว้ก็ถูกลูกชายเอาไปใช้กับสิ่งไร้สาระซะมากมายสุดท้ายก็กลายเป็นหนี้สินจำเป็นต้องขายบ้านขายกิจการค้าเพื่อใช้หนี้แม้ว่าในยามยากอย่างนี้ลูกชายก็ยังไม่สำนึกยังคงใช้เงินแล้วก็เที่ยวเตร่ไปวันๆจนในที่สุดนายสมานผู้พ่อก็เสียชีวิตด้วยความบอบช้ำทางจิตใจหลังจากนายสมานเสียชีวิตไม่นานบ้านก็ถูกยึดธุรกิจที่สร้างมากับมือก็พังทลายลงเพราะลูกสุดท้ายนายชนะโชคก็กลายเป็นคนไร้ญาติขาดมิตรเพราะว่ามีแต่ตัวจากคนที่เคยร่ำรวยในชั่วพริบตาก็กลายเป็นคนพเนจรอาศัยหลับนอนในซอกตึกขอเศษอาหารประทังชีวิตไปวันๆไม่มีเพื่อนไม่มีญาติทุกคนต่างเมินหน้าหนีเพราะกลัวจะถูกขอในที่สุดก็กลายเป็นขอทานหากินในย่านเยาวราชมาหลายปีจนมาวันหนึ่งก็มีคนไปพบนายชนะโชคคนเนี้ยนอนสงบนิ่งในซอกตึกแห่งหนึ่งเสียชีวิตแล้วนี่คือกรรมทันตาที่เขาสร้างไว้แล้วก็หากในพบหน้ามีจริงเขาจะถูกกำหนดให้เป็นอย่างนี้อีกหรือเปล่าก็ไม่ทราบ

0: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซูดีแม็กทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 10:00 นกับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายกรัฐมนตรีประชุมบอร์ด Data Center ครั้งแรกนะครับเผยไทยต้องไม่ใช่แค่ที่ตั้งเท่านั้นแต่การลงทุนต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศอีกสักครู่กลับมาครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
7: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
1: ฟังข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีประชุมวางทิศทาง Data Center ไทยต้องไม่ใช่แค่ที่ตั้งนะครับแต่ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศพร้อมรับฟังและเร่งออกประกาศวางกติกาให้ทันเทคโนโลยีเพื่อก้าวสู่ศูนย์กลางดิจิทัลของภูมิภาคติดตามรายงานจากคุณมาวินพานุรักษ์ครับ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ปี2569โดยยอมรับว่าประชาชนยังมีความกังวลต่อการตั้ง Data Center ในพื้นที่ชุมชนขณะที่กฎหมายและมาตรการกำกับดูแลยังอยู่ระหว่างการพัฒนาจึงต้องเร่งกำหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและลดผลกระทบโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าเป้าหมายของไทยไม่ใช่เพียงดึงดูดการลงทุนให้เป็นสถานที่ตั้ง Data Center แต่ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศพร้อมขอคณะกรรมการพิจารณากติกาอย่างรอบด้านทั้งนิยามและสถานะทางกฎหมายมาตรฐาน Green Data Center การใช้พลังงานหมุนเวียนการคุ้มครองข้อมูลความมั่นคงทางไซเบอร์รวมถึงการพัฒนาระบบนิเวศ AI และ Cloud พร้อมเชื่อว่าหากไทยกำหนดทิศทางได้เหมาะสมจะสามารถใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัลได้เต็มศักยภาพและก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลและนวัตกรรมภูมิภาคอย่างมั่นคงและยั่งยืนมาวินพานุรักษ์รายงาน
1: และเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับได้เกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังรับซื้อของเก่าในพื้นที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจุดเกิดเหตุเป็นลานรับซื้อและจัดเก็บของเก่าอาทิพลาสติกรีไซเคิลพื้นที่ประมาณ1ไร่ครึ่งนะครับมีเครื่องบดพลาสติกและมีพลาสติกจำนวนมากกองอยู่ภายในพื้นที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้เร่งนำรถดับเพลิงนำน้ำจากพื้นที่ใกล้เคียงเกือบ10คันนะครับระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงทันทีแต่เนื่องจากบริเวณดังกล่าวนั้นมีพลาสติกรีไซเคิลจำนวนมากทำให้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีและไฟลุกลามอย่างรวดเร็วมีกลุ่มควันดำพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะครับจึงควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้พร้อมกับเฝ้าระวังจุดที่ยังมีความร้อนและกล่องพลาสติกที่อาจเกิดการปะทุซ้ำซึ่งสาเหตุของเพลิงไหม้ยังต้องรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับโรคซิฟิลิสนะครับจากกรมควบคุมโรคการติดต่อและการป้องกันจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
0: คู่มือสุขภาพ
9: ซิฟิลิสติดทางเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันการใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้ติดเชื้อและติดจากแม่ที่ติดเชื้อซิฟิลิสแล้วไม่ได้รับการรักษาสู่ทารกในครรภ์หลังจากได้รับเชื้อในช่วงแรกอาจพบแผลที่อวัยวะเพศหรือทวารหนักลักษณะเป็นแผลสะอาดไม่เจ็บบริเวณขอบแผลแข็งคล้ายกระดุมซิฟิลิสระยะ2จะมีผื่นแดงตามตัวฝ่าเท้าฝ่ามือมักไม่คันมีผื่นในช่องปากผมร่วงผู้ติดเชื้อบางรายไม่แสดงอาการแต่เชื้อนั้นจะอยู่ในร่างกายถ้าไม่ได้รับการรักษาเมื่อเวลาผ่านไปเชื้อนี้สามารถก่อให้เกิดความผิดปกติที่สมองรวมถึงระบบใบหน้าหลอดเลือดได้จึงแนะนำให้ทุกคนใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับทุกคนทุกช่องทางเพื่อป้องกันซิฟิลิสและโร คติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆหากไม่มีอาการจะทราบว่าติดเชื้อซิฟิลิสก็ต่อเมื่อไปตรวจเลือดเท่านั้นถ้ามีเพศสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงแม้ไม่มีอาการแนะนำให้รีบไปตรวจคัดกรอง
10: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลงรักจากเพศสัตว์ดำเนินรายการโดยดีเจทวีปเฟื่องสกุลครับ
11: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
12: ยั่วโมโหหรอ
11: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
12: ้ไม่รู้ไม่ฉี
11: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
13: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมล่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
11: ทำไมถึงหอมขนาดนี
13: ้ แป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะทวีปมาแล้วค่ะ10:05 นเอาฟังข่าวคราวบ้านเมืองกันเนาะแล้วก็มาฟังเพลงวันนี้จะมีหนุ่มๆจากโคกสำโรงเลยทีเดียวบอกพี่ทวีปเพลงนี้อยากฟังนะเนี่ยมีเธอไม่มีท้อเอาไว้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเนาะเวลามีเธอที่รู้อกรู้ใจนี่ก็เป็นกำลังใจกันได้อย่างดีทวีปต้องกราบขอบพระคุณบอกผมนี่แหละเป็น FC ของเพศัตตลอดมาเลยแต่ไหนแต่ไรมาแล้วฟังพี่ทวีปตลอดเลยใช้แป้งเย็นเพศัตด้วยเพราะชอบว่าเย็นนานหอมนานความหอมประทับใจใช้เย็นหอมไปถึงเช้าโอ้โหเรายิ่งเป็นสินค้าบ้านเราของคนไทยเราก็อยากจะใช้เพราะเราก็ประหยัดแหมทุกวันนี้ต้องประหยัดจริงๆพี่ทวีปก็เลยมาใช้สินค้าของคนไทยคุณเลือกไม่ผิดนะคะคุณคะเพราะแป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจค่ะเขามีตั้ง3สี3กลิ่นให้คุณเลือกสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเล่นลับน่าค้นหาหรือจะเป็นสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมขยี้ใจบอกแม่ชอบหมดเลยเวลาซื้อไม่ซื้อนะกระป๋องเดียวเนี่ยยกเซ็ตอ่ะ จะมีแต่ FC ของเภสัชนี่จะบอกเลยทีเดียวเวลาซื้ออะไรก็ต้องซื้อมาให้ครบไปเลยจะได้ใช้ได้นานๆลองใช้แล้วเนาะคุณก็เลยประทับใจกลิ่นไหนจะหอมยั่วยวนใจได้มากกว่ากันเพราะความหอมของแป้งเย็นเภสัชเนี่ยยั่วยวนเร้าอารมณ์เนาะเป็นเอกลักษณ์ของเขาจริงๆนะคะเรื่องของความหอมเพราะว่าหอมไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนความหอมยั่วใจหอมไม่เหมือนใครอันนี้หลายท่านจะจําไว้เลยทีเดียวของเขาหอมจริงๆติดเนื้อติดกายทนนานเราก็เลยต้องใช้แต่แป้งเย็นเภสัชเท่านั้นนะคะสาวของเราจากหนองบัวนครสวรรค์เนาะแม่นครสวรรค์นี่รู้สึกจะมาแรงเลยเสียงชัดเจนแจ้งผลการรับฟังมาด้วยจริงๆลุงนิดป้านวลเนี่ยถ้าไม่มีอะไรขัดข้องลุงนิดก็จะเงียบไปเลยแต่ถ้าสบายดีทวีปก็ไม่ห่วงนะเรามาฟังกันเลยสิริพรอำไพพงศ์ร้องให้ฟังค่ะ

0: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: จริงๆแล้วนะคะท่านฟังคะก็จะมีสาวๆจากบ้านเชียนนะคะเพราะจะเป็นกำลังใจทวีปตลอดมาป้าๆจากข้างวัดหัวตะพานเนาะที่จังหวัดชัยนาทด้วยยังฟังอยู่นะทวีปยังแอบเป็นกำลังใจกันอยู่นะเพราะเราจะทำบุญที่วัดหัวตะพานตลอดโอ้ยกราบขอบพระคุณที่ยังเป็นFC ของสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งซอฟนะคะเพราะว่าทำไมใครต่อใครจะชอบสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปเพราะว่าเวลาที่อาบน้ำและเนื้อตัวนี่สะอาดผิวก็เกลี้ยงเกลานะคะท่านฟังค่ะเนาะกลิ่นหอมอาบน้ำเพลินผิวหอมชุ่มชื้นกระจ่างใสทวีปจะบอกเลยว่าสบู่เภสัชเขามีวิตามินซีด้วยถ้าใช้สบู่อาบน้ำนะคะถ้าเป็นสบู่เภสัชที่มี2สูตรเนี่ยสีเขียวไลมิ้วหอมละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวหรือจะเป็นมิกเบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้ท่านผู้ฟังจะอาบน้ำบ่อยขนาดไหนผิวจะนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งไม่ตึงนะผิวนี้จะอ่อนเยาว์วัยเนี่ยดูกี่ครั้งก็อ่อนเยาว์วัยนะรีบไปหาซื้อมาใช้กันนะผลิตภัณฑ์ดีๆของเภสัชมาทำความสะอาดผิวอย่างสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปอาบน้ำกันเพลินผิวก็หอมผิวชุ่มชื้นกระจ่างใสด้วยยกให้เขานะคะถ้าเรื่องของความหอมแล้วก็หอมติดตัวหอมนานหอมไกลหลายท่านจะบอกเลยแม่เดินตัวนี้เดินผ่านไปตั้งไกลแต่ความหอมยังอยู่แทบจะวิ่งไปถามว่าใช้สบู่อะไรใช้น้ำหอมอะไรถึงได้หอมขนาดนี้ตัวหอมฟุ้งผิวใสขึ้นต้องลองใช้นะหอมไกลไปถึงข้างบ้านและอีกอย่างหนึ่งนะคะท่านฟังเรื่องของสบู่อาบน้ำสำคัญนะถ้ามีวิตามินซีเป็นส่วนผสมผิวเราก็จะกระจ่างใสและชุ่มชื้นไม่แห้งไม่ตึงเพราะฉะนั้นสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปอยากให้สาวๆหนุ่มๆป้าๆลุงๆเลือกใช้เพื่อถนอมผิวของเราเนาะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: สาวจากชัยบดานนะคะเนาะผมไม่รู้เป็นไรชอบเพลงนี้ปะหลวยชอบป้าป้าจ๋ามีป้าป้าจากดงมะลุมแล้วก็พะเนียดโอ้โหที่ยังให้กำลังใจกันเดี๋ยวนะทวีปก็ดีใจนะคะหลายๆท่านนะคะถ้าหากว่ารู้ตัวว่าเงียบไปนานทวีปจะเป็นห่วงหรือเปล่าทวีปเป็นห่วงนะโทรศัพท์ทวีปก็0819942054จะมีหนุ่มๆจากเขาสำยอดเนี่ยแหมใครเขาจะไปลืมกันคุณทวีปเพราะแอบฟังกันอยู่ทุกวันบางครั้งเนี่ยก็เด็ดโทรศัพท์บ้างไม่ได้โทรศัพท์บ้างนะแหมทวีปก็น่าจะเป็นอย่างนี้ด้วยบางครั้งก็ได้รับโทรศัพท์บ้างไม่รับบ้างก็ไม่โกรธกันแล้วเนาะนะอย่างป้าแสงเทียนเนี่ยน่ารักมากๆเลยทีเดียวนะคะป้ามนที่อยู่โพเอ็นป้าบุญช่วยหรือจะเป็นหนุ่มนี่เขื่อนป่าสักหนุ่มพระนครศรีอยุธยาบอกใช้นะพี่ทวีปแป้งเย็นเพสัตเพราะว่ากลิ่นหอมเกินห้ามใจแหมถ้ายิ่งอากาศร้อนๆก็เอาอยู่เลยนะเพราะแป้งของเขาเนี่ยหอมจริงๆไม่ว่าจะเป็นสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนสีฟ้าคาเมล่าหอมเล่นลับสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่อยากตัวหอมเช้าเย็นความหอมระดับตัวแม่ก็ใช้แป้งเย็นเพสัตเท่านั้นเพราะแป้งเย็นเพสัตมีความหอมพิเศษหอมแบบเกินห้ามใจอยู่ใกล้แล้วอดใจไม่ไหวต้องไปซื้อมาใช้บ้างแล้วถ้ายิ่งอาบน้ำด้วยสบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปทั้ง2สูตรของเราก็จะเพิ่มความหอมอีกมากมายถ้าใครเขาใช้แบบเนี้ยรู้เลยทีเดียวเนาะเพราะถ้าพูดถึงเรื่องของความหอมต้องผลิตภัณฑ์ของเพสัตกราบขอบพระคุณนะที่ FC ของเพสัตเวลาไปหาซื้อตอนนี้หาซื้อได้ทั่วๆไปถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยป้าๆจากสิงห์บุรีบอกแม้ก็ไปหาซื้อยากเดี๋ยวนี้ไม่ยากแล้วนะตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าร้านย่อยมีหมดเลยมีครบวงจรสำหรับผลิตภัณฑ์ของเพสัตถ้าหากว่าท่านฟังเคยใช้เนาะพี่ทวีปจะบอกบ่อยๆว่ามีครบวงจรเนี่ยเขามีครบวงจรจริงๆเพราะพี่น้องประชาชนของเราจะได้ใช้กันค่ะแต่ตอนนี้นะฤดูกาลจะเป็นยังไงฝนฟ้าจะตกทุกวันแต่ทุกคนก็ต้องใช้แป้งเย็นเพสัตเนาะเพราะชอบความหอมความเย็นชอบเย็นนานหอมนานแล้วก็ยังใช้สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปด้วยนะคะเพราะเวลาอาบน้ำด้วยสบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปรู้สึกได้เลยว่าเนื้อตัวของเราเนี่ยสะอาดสะอาดแถมมีกลิ่นหอมอ่อนๆผิวก็สดใสนะเพราะเขามีวิตามินซีค่ะท่านฟังค่ะทั้ง2สูตรเลยนะทั้งไลมิลที่หอมละมุนละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวมิกเบอร์รี่ที่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้จริงๆแล้วที่ทวีปบอกเนี่ยมีความหอมแบบไหนยังไงถ้าใครได้ใช้แล้วจะบอกได้ชัดเจนเลยทีเดียวค่ะอย่างตัวทวีปเองใช้เป็นประจำเลยค่ะเพราะชอบในความหอมความเย็นทั้งแป้งเย็นเพสัตและสบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปอาบน้ำแล้วก็ซับตัวเบาๆนะดูแลผิวของตัวเองด้วยถ้าหากว่าใครปรนนิบัติผิวตัวเองดีๆผิวจะสวยตลอดกาลเลยทีเดียวมองหรือว่าทายอายุกันไม่ถูกเลยนะขอบคุณนะจ๊ะสำหรับสาวๆที่อยู่พระนครศรีอยุธยาก็ยังคิดถึงนะไม่ว่าจะเป็นหนุ่มจากท่าหลวงหรือคุณป้าละวันไม่รู้ว่าป้ายังสบายดีกันอยู่หรือเปล่าบางครั้งนี่บอกแม้แอบฟังทวีปก็เลยไม่ได้ส่งข่าวจริงๆแล้วส่งข่าวกันบ้างก็ดีเลยทีเดียวทวีปคงล่ำลาตรงนี้นะคะนะอาจจะเอ่ยถึงกันไม่หมดก็ไม่โกรธกันนะยังมีความรักและความห่วงใยไปถึงสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านถ้าคิดถึงกันบ่ายโมงถึง2โมงเย็นพบทวีปอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ

0: ไม่แล
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ครับ
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปพบกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยหน่อยจิรารัตน์ติดต่อโฆษณาโทร0990317822

0: งานหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
1: Isuzu พันจเจริญลพบุรี036425191-3 081-552-4735
2: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิปเทวีกาแฟทิปเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิปเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199เปลี่ยนวันมุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิปเทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิปเทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782

0: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
1: Isuzu พันเจริญลพบุรี036425191-3 081-552-4735
2: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิพเทวีกาแฟทิพเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิพเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับปภ.แจ้ง54จังหวัดในภาคเหนืออีสานกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มรวมถึงน้ำท่วมขังในวันนี้ถึง7กันยายนนี้นะครับอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: อะไรดี

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ติดตามข่าวกันต่อนะครับปภ.แจ้ง54จังหวัดในภาคเหนืออีสานกลางและกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังตั้งแต่วันที่4ถึง7กันยายนนะครับติดตามรายละเอียดได้จากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาส
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง54จังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและกรุงเทพเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในช่วงวันที่4ถึง7กันยายนนี้โดยพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังได้แก่ภาคเหนือ17จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดภาคกลาง17จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครโดยให้มีการแจ้งเตือนในพื้นที่ให้มีการเฝ้าระวังเตรียมแผนเผชิญเหตุช่วยเหลือประชาชนให้ทันทีที่เกิดภัยโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ให้มีการประกาศแจ้งเตือนปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรวมถึงแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้เตรียมความพร้อมรับมือและปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางราชการเพื่อความปลอดภัยยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: อยู่ที่เรื่องของอากาศนะครับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP นะครับเปิดเผยรายงานว่าอุณหภูมิโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับระดับยุคก่อนอุตสาหกรรมภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับแล้วก็อาจเพิ่มสูงสุดแตะระดับ 1.8 องศาเซลเซียสหรือเพิ่มสูงขึ้นถึง 2.6 องศาเซลเซียสภายในปี2643นะครับพร้อมระบุว่าการทำให้อุณหภูมิโลกลดกลับมาต่ำกว่า 1.5 องศาเซลเซียสเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างรวดเร็วนะครับอย่างไรก็ตาม UNEP ระบุว่าขณะนี้มีความเป็นไปได้สูงมากที่โลกจะเกิดภาวะอุณหภูมิร้อนเกินระดับเป้าหมายและเตือนว่ายิ่งดำเนินการในเรื่องดังกล่าวช้าไปทุกปีจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงและทำให้การฟื้นฟูยากลำบากซึ่งอาจนำไปสู่ความสูญเสียที่ไม่สามารถแก้ไขกลับคืนมาได้แม้ว่าอุณหภูมิจะลดลงภายหลังก็ตามนะครับฝนที่ตกหนักในพื้นที่สูงทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าพื้นที่ตำบลชะอมจังหวัดสระบุรีทหารจิตอาสานะครับได้เร่งลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนเป็นอีกหนึ่งภารกิจนะครับที่ทหารจิตอาสาสามารถปฏิบัติได้ทันทีติดตามได้จากคุณณัชชัยลิมพลอย
6: ทหารมาแล้ว
7: หลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่สูงของตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีทำให้น้ำป่าไหลหลากลงสู่พื้นที่ด้านล่างส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะหมู่ที่9ที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นมณฑลฐานบกที่18จัดกำลังพลจิตอาสาเข้าพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่เร่งช่วยเหลือประชาชน
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ครับ
9: จะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
10: เติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089 903 1782

0: ริษัทบุหรี่ตั้งใจใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อดึงดูดวัยรุ่นให้เป็นลูกค้ารุ่นใหม่ดังนั้นการปล่อยให้บุหรี่ไฟฟ้านำเข้าและจำหน่ายได้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตลูกหลานของเราไปอีกยาวนานหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
1: ่งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่0959523236หรือ0918794199
5: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
6: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิพย์เทวีกาแฟทิพย์เทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิพย์เทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่0959523236หรือ091-879-4199

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการกับดีเจหน่อยจิรารัตน์นะคะในช่วงนี้แนะนำบทเพลงสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือจะร่วมรายการหรือว่ามีผลิตภัณฑ์มีสินค้ามีสถานประกอบการนะคะก็อยากจะให้ได้ถึงคุณผู้ฟังได้ครอบคลุมนะคะติดต่อกับเราได้คุ้มค่าแน่นอนนะ0899031782 0899031782ไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุเมืองลพบุรี FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะหรือว่าจะเป็นสถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป. AM 612กิโลเฮิรตซ์นะคะหรือว่าวสป.ลพบุรีก็ติดต่อได้ที่0899031782ค่ะร่วมสนับสนุนรายการกันได้เลยนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะท่านใดที่อยากได้รถใหม่ป้ายแดงนะแล้วก็อยากได้โปรโมชั่นเยอะๆอยากได้ข้อเสนออีกมากมายที่เราต้องการจะได้เนี่ยนะคะถ้ามาที่บริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะซื้อนะคะรถยนต์รถกระบะ รถอเนกประสงค์หรือว่าจะเป็นรถบรรทุกเอาไว้ใช้ในกิจการของท่านนะคะสอบถามได้ที่บริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีเลยไปแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่นี่เขาจัดให้แบบเต็มเลยทีเดียวจัดเต็มจัดกันแบบหนักๆสำหรับข้อเสนอต่างๆนะคะไม่ต้องเสียค่าน้ำมันไปดูมอเตอร์โชว์การมาที่นี่รับรองว่าได้เหมือนกันนะคะสนใจสอบถามกันได้ที่0815524735 0815524735ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะอยากจะผ่อนคลายด้วยสมุนไพรไทยไทยที่เขาคัดสรรมาอย่างดีเลยทีเดียวเนี่ยนะคะสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมา เขาคัดสรรสมุนไพรไทยแท้คุณภาพมาช่วยดูแลร่างกายช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเหมาะสำหรับในการใช้ในชีวิตประจำวันเนาะช่วยเรื่องของบรรเทาอาการปวดต่างๆเนี่ยนะคะบรรเทาพวกนิ้วล็อกบรรเทาเรื่องของ ระบบไหลเวียนนะคะของโลหิตด้วยอ่อนเพลียเมื่อไหร่สูดดมสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาเข้าไปคุณก็จะสดชื่นช่วยบำบัดได้นะคะผ่อนคลายปรับสมดุลหอมผ่อนคลายสบายจิตใจเนาะเพียงสัมผัสเบาๆก็จะรู้สึกได้นะคะคุณผสมครีมกับน้ำมันบนฝ่ามือของคุณง่ายๆทาได้ทั้งตัวเลยนะคะหรือว่าจะทาแบบดีเจหน่อยก็ได้ทาแขนทามือก็จะช่วยปกป้องผิวของเราด้วยอากาศร้อนๆแบบนี้ดูแลกันได้นะคะด้วยสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาแต่ถ้าใครดื่มกาแฟกันเป็นประจำแล้วก็บางคนบอกว่าดื่มกาแฟดำแต่ว่าไม่ต้องกังวลกาแฟทิพย์เทวีไม่มีน้ำตาลนะคะเขาใช้ความหวานจากสมุนไพรไปผสมแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของกลิ่นสมุนไพรเลยกลิ่นของกาแฟยังหอมกรุ่นอยู่เหมือนเดิมกับกาแฟทิพย์เทวีนะคะเป็นกาแฟสำเร็จรูปที่ผสมผสานสมุนไพรไทยวิตามินไว้ได้อย่างลงตัวนะคะดื่มกันได้ทุกวันไม่ต้องกังวลใจนะคะใจไม่สั่นแน่นอนผ่อนคลายลดความอ่อนเพลียได้ด้วยสมุนไพรของทิพย์เทวีอโรมาและกาแฟทิพย์เทวีค่ะสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่0959523236 0959523236ค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดนะคะกำลังมองหารีสอร์ทใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะบ้านดิดรีสอร์ทยินดีต้อนรับทุกท่านเลยมาทำงานมาท่องเที่ยวมาพักผ่อนจะมาทำธุระแถวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์หรือว่าแถวพัฒนานิคมหรือใกล้เคียงกับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อำเภอพัฒนานิคมเนี่ยนะคะแวะพักบ้านดิดรีสอร์ทได้เราอยู่ห่างจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ประมาณ4กิโลเองนะคะพักผ่อนแบบสบายๆจอดรถหน้าห้องได้เลยเป็นหลังๆแยกกันเป็นส่วนตัวนะคะแอร์ทีวีตู้เย็นน้ำอุ่นฟรี Wi-Fi มีให้ครบเลยนะคะสำรองห้องพักกันได้ที่0899031782ค่ะ0899031782ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเรื่องของการดูแลร่างกายของเราเรื่องของการดูแลสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญบ้านเราส่วนใหญ่เลยเนี่ยอากาศหนาวจะไม่ค่อยมีเนาะมีน้อยอากาศร้อนนี่จะเป็นส่วนใหญ่เลยทีเดียวการดูแลร่างกายนะคะสุขภาพของเราได้ทุกฤดูกันเลยต้องเน้นเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันนะคะด้วยการกินอาหารปรุงสุกใหม่นะกินร้อนช้อนกลางล้างมืออันเนี้ยใช้ได้ตลอดเลยแต่ต้องกินอาหารในครบ5หมู่ด้วยนะเน้นวิตามินซีสูงก็ดีออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะ
แล้วก็นอนหลับเนี่ย 6-8 ชั่วโมงปรับร่างกายให้เข้ากับอากาศด้วยหน้าร้อนเราก็ต้องรู้จักปรับตัวเองนะคะหน้าหนาวต้องทำอย่างไรนะฝนต้องทำอย่างไรป้องกันหวัดแล้วก็ในแต่ละหน้านี่อย่างไรกันบ้างนะคะดูร้อนเนี่ย เราพูดเยอะหน่อยเพราะว่าบ้านเราส่วนใหญ่ก็จะร้อนดื่มน้ำให้เพียงพอนะหลีกเลี่ยงน้ำเย็นจัดเนี่ยไม่ดีนะสำหรับหน้าร้อนบางทีเย็นจัดดื่มเข้าไปเพราะร่างกายเราร้อนอยู่ไปดื่มเย็นจัดๆก็ไม่ดีสำหรับร่างกายเนาะดื่มน้ำสมุนไพรช่วยดับกระหายได้ก็ยิ่งดีระวังเรื่องอาหารเป็นพิษนะในช่วงหน้าร้อนส่วนหน้าฝนเนี่ยพวกชื้นแฉะต่างๆเนี่ยโรคหวัดต่างๆพกร่มไปฝนไม่ตกเราก็กันแดดได้เสื้อกันฝนก็ติดไปนะเปลี่ยนเสื้อผ้าที่มันเปียกเนี่ยทันทีถ้าเราเจอหน้าฝนเนาะแล้วก็ป้องกันยุงลายด้วยการอาจจะทายากันยุงก็ได้แต่ถ้าเป็นหน้าหนาวอากาศมันจะแห้งอากาศก็จะเปลี่ยนสวมเสื้อผ้าให้หนาขึ้นนะร่างกายก็จะได้อบอุ่นดื่มน้ำอุ่นบ้างทาครีมบำรุงผิวเพื่อเป็นการป้องกันผิวแห้งแต่ถ้าใครอยากจะป้องกันได้อย่างดีแล้วก็มีกลิ่นสมุนไพรก็อย่าลืมสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมานะคะช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆเนี่ยล้างมือบ่อยๆด้วยทานอาหารที่มีประโยชน์ของร่างกายเรานะครับพวกต้มยำอะไรบ้านเราเนี่ยจะดีมากเลยทีเดียวเพราะว่ามันจะมีสมุนไพรแบบครบเลยเป็นการเสริมภูมิต้านทานได้ดีเนาะการดูแลสุขภาพพื้นฐานตลอดปีเนี่ยเรื่องอาหารการกินเป็นสิ่งสำคัญออกกำลังกายบ้างสุขอนามัยก็ต้องดีด้วยนะคะอ่ะด้วยความปรารถนาดีค่ะกับรายการของดีเจหน่อยจิรารัตน์ค่ะสนใจสนับสนุนรายการติดต่อได้ที่0899031782กันค่ะ

0: ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
1: Run.
2: อย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ
3: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
4: พันเจริญลพบุรี036425

0: ของโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่0959523236หรือ0918794199
1: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
2: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิพย์เทวีกาแฟทิพย์เทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิพย์เทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่0959523236หรือ0918794199
3: การสนใจสอบถามกันได้นะคะสำหรับกาแฟสำหรับกาแฟทิพเทวีนะคะก็จะเป็นกาแฟสำเร็จรูปที่ผสมสมุนไพรผสมวิตามินไว้แล้วนะคะหอมกลุ่นของกลิ่นกาแฟยังคงด้วยนะไม่ต้องกังวลเรื่องของกลิ่นสมุนไพรในกาแฟทิพเทวีนะคะผสมผสานระหว่างสมุนไพรวิตามินแล้วก็กาแฟของทิพเทวีได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวดื่มได้ทุกวันไม่ต้องกังวลใจนะคะผ่อนคลายกันได้ด้วยกาแฟทิพเทวีค่ะหรือท่านใดอยากจะได้สูตรกลิ่นของสมุนไพรไทยแท้เราต้องมาใช้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมากันนะคะเป็นการคัดสรรสมุนไพรไทยคุณภาพช่วยดูแลร่างกายผ่อนคลายกล้ามเนื้อเหมาะสำหรับในการใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกวันเลยนะคะกลิ่นสมุนไพรจะช่วยบำบัดนะคะมีหลายอย่างเลยทีเดียวที่เขานำมาผสมผสานกันไว้ปรับสมดุลดูแลปกป้องนะคะหอมผ่อนคลายบำรุงนะคะสูดเข้าไปลึกๆเนี่ยนะคะเพียงสัมผัสเบาๆก็จะรู้สึกได้ต้องลองนะคะถ้าไม่ลองก็จะไม่รู้ลองแล้วจะรักลองแล้วจะชอบกับสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมานะคะส่วนท่านใดที่สนใจทั้งกาแฟทิพเทวีหรือว่าจะเป็นสมุนไพรทิพเทวีอโรมาสอบถามกันได้โทรเป็นกำลังใจกันได้นะคะ0959523236 0959523236ค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดนะคะอยากหาที่พักใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะบัณฑิตรีสอร์ทยินดีต้อนรับนะคะบัณฑิตรีสอร์ทอยู่ใกล้กับเขื่อนเลยห่างประมาณแค่4กิโลเองนะคะไปชมเขื่อนไปไหว้หลวงปู่ใหญ่ป่าสักการขึ้นไปเที่ยวบนเขาพญาเดินธงลงมาชมรถไฟลอยน้ำแล้วมาพักกันที่บัณฑิตรีสอร์ทกันต่อเนาะเป็นละแวกแถวๆใกล้บัณฑิตรีสอร์ทจะมีที่ท่องเที่ยวหลายจุดเลยทีเดียวนะคะสนใจสำรองห้องพักกันไว้ก่อนที่0899031782กับ0899031782กันได้เลยนะคะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดค่ะอยากได้รถยนต์พร้อมกับโปรโมชั่นพร้อมกับข้อเสนออีกมากมายที่เขาเตรียมไว้ให้คุณผู้ฟังอย่างมากมายเลยทีเดียวเนี่ยนะคะสนใจโทรกันได้เลยหรือจะไปดูไปชมกันก่อนหรือว่าอยากจะไปทดลองขับขี่กันดูก็ได้สอบถามเพิ่มเติมกันค่ะที่บริษัทอีซูซุพันเจริญลพบุรีเลย0815524735 0815524735โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะส่วนการดูแลร่างกายของเราในช่วงนี้นะคะอากาศจะเปลี่ยนแปลงมากมายเลยทีเดียวนะช่วงนี้มีพายุฤดูฝนบ้างอาจจะเจอลมแรงบ้างเนาะอาจจะเจอช่วงอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงบ้างร่างกายของเราบางทีอาจจะเจ็บป่วยได้ง่ายนะคะโดยเฉพาะกับเด็กเล็กผู้สูงอายุแล้วก็พวกนี้นะคะจะมีภูมิคุ้มกันที่ต่ำนะคะแล้วก็เสี่ยงป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจไข้หวัดภูมิแพ้อากาศนะคะทางกรมอนามัยเขาก็อยากให้ลองทำตามนะคะ5ข้อง่ายๆอย่างเช่นดื่มน้ำเปล่าๆเนี่ยนะคะอุณหภูมิห้องทั่วไปนี่แหละ 6-8 แก้วค่อยๆจิบนะคะอย่าดื่มทีเดียวแล้วก็กินอาหารปรุงสุกใหม่ด้วยสมุนไพรนะก็จะเป็นพวกต้มยำอะไรพวกนี้ได้ขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดใบกะเพราเนี่ยเพิ่มอุณหภูมิให้ร่างกายได้ดีนะ

ผลไม้ตามฤดูกาลนะมะเขือเปราะมะนาวถั่วพลูชะอมผักหวานกล้วยน้ำว้าส้มโอเงาะเนี่ยอันนี้จะช่วยลดโอกาสการเป็นโรคหวัดภูมิต้านทานในร่างกายจะดีขึ้นนะคะออกกำลังกายเป็นประจำค่ะอาจจะเดินเร็วๆบ้างวิ่งเยอะๆบ้างสัปดาห์ละ 3-5 วันวันละ30นาทีก็ยังดีเนาะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะถ้าหากว่าเราออกไปข้างนอกแล้วก็อาจจะไปเจอฝนบ้างละอองฝนบ้างตัวเปียกตัวชื้นต้องเวลากลับมาบ้านต้องรีบเช็ดตัวแห้งเลยนะ อากาศจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรถ้าเรารู้จักปรับตัวเราก็จะมีสุขภาพที่ดีได้นะคะสำหรับในช่วงนี้แนะนำบทเพลงเข้าสู่รายการกันค่ะ0899031782กันค่ะ

0: ำให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
1: Run.
2: อย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ
3: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
4: Isuzu พันเจริญลพบุรี036425191-3 081-552-4735
0: เปลี่ยนวันมุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพเทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพเทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
6: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิพเทวีกาแฟทิพเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิพเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
7: ค่ะกาแฟทิพเทวีนะคะตอบโจทย์ได้สำหรับคุณผู้ฟังที่ดื่มกาแฟกันอยู่แล้วนะคะก็ดื่มกาแฟที่มีประโยชน์จากสมุนไพรและก็วิตามินโดยไม่กลบกลิ่นของกาแฟที่หอมกรุ่นเลยทีเดียวนะคะต้องลองนะคะกาแฟสำเร็จรูปคุณภาพของทิพเทวีรับรองว่าคุณจะผ่อนคลายแน่นอนนะคะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดอยากจะได้กลิ่นของสมุนไพรก็ต้องใช้สมุนไพรทิพเทวีอโรมากันนะคะหอมสดชื่นหอมผ่อนคลายปรับสมดุลดูแลปกป้องนะคะกลิ่นสมุนไพรเนี่ยจะช่วยให้เราสดชื่นนะคะเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยเราเป็นคนไทยเนาะส่วนใหญ่ก็ยังชอบสมุนไพรคนต่างชาติเขาก็ชอบนะทั่วโลกเลยเขาชอบสมุนไพรไทยนี่แหละว่ามีประโยชน์แล้วก็กลิ่นก็หอมด้วยประโยชน์สรรพคุณนั้นมากมายเลยทีเดียวทั้งสมุนไพรทิพเทวีอโรมาเนี่ยเขาก็คัดสรรมาเป็นอย่างดีเลยมารวมกันอยู่ในสมุนไพรทิพเทวีอโรมาสนใจนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่09595232360959523236ค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดอยากหารีสอร์ทใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์บัณฑิตรีสอร์ทยินดีต้อนรับนะคะพักผ่อนกันแบบสบายๆท่ามกลางธรรมชาติบรรยากาศดีนะคะอยู่ห่างจากเขื่อนก็ประมาณแค่4กิโลเองสำรองห้องพักกันไว้ก่อนได้ที่0959903-1782นะคะ0899031782ค่ะแต่ถ้าอยากได้รถยนต์ใหม่ป้ายแดงเงินดาวเงินดอกเบี้ยรับรองว่า ไปแล้วประทับใจแน่นอนเขาจะเตรียมข้อเสนอไว้ให้คุณแบบมากมายเลยทีเดียวนะคะโปรสุดคุ้มทุ่มให้แบบสุดตัวนะคะไม่ว่าจะเป็น Isuzu Mil X Isuzu D-Max หรือว่าจะเป็นX Series ทุกรุ่นก็ตามเนี่ยนะคะบางรุ่นเนี่ยดอกเบี้ยแทบจะ 0% เลยทีเดียวนะคะไปดูกันว่าโปรเขาจัดไว้ให้แบบไหนทุ่มกันให้แบบไหนดอกเบี้ย 0% มีอะไรกันบ้างบางรุ่นเขาก็ยังช่วยผ่อนด้วยเนาะนานถึงเกือบบางทีก็12เดือนบางทีก็24เดือนก็มีหลายรุ่นเลือกได้นะคะไม่ว่าจะเป็นกระบะอเนกประสงค์รถบรรทุกสอบถามได้ที่บริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีเลยนะคะสนใจโทรคุยได้ที่0815524735 0815524735 0364251913ค่ะมาถึงช่วงท้ายของรายการกันนะคะเดี๋ยวเราฟังเพลงส่งท้ายกันเลยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่เป็นเพื่อนกับเราต่อนะคะ

0: พื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยฝ่ายและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
3: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 12:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายกรัฐมนตรีสั่งคุมเข้ม Data Center ปราบผู้แก๊งเก็งกำไรนะครับและลอบขุดบิตคอยน์รวมถึงขโมยไฟด้านกรุงเทพมหานครผลักดันทบทวนผังเมืองและกฎหมายควบคุม Data Center อีกสักครู่กลับมาครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: สนับสนุนโดย
8: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีคุมเข้ม Data Center นะครับเร่งปราบผู้เก็งกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์และขโมยไฟพร้อมยืนยันว่าไม่กระทบความมั่นใจกับนักลงทุนติดตามจากคุณยุวธิดาภูคำนวณครับ
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการวางกรอบการขออนุญาตประกอบกิจการ Data Center ว่าขณะนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการ Data Center เป็นที่เรียบร้อยและเมื่อช่วงเช้าก็มีการประชุมมอบนโยบายไปแล้วว่าจะต้องนำข้อกังวลของประชาชนมาประมวลผลรวมไปถึงดูเรื่องของหลักเกณฑ์ต่างๆเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าข้อกังวลที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขอย่างเป็นธรรมส่วนที่มองว่าเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะมีการตั้ง Data Center ที่เป็นของรัฐบาลเองแล้วจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่นายกรัฐมนตรีระบุว่าขณะนี้ดำเนินการอยู่ทุกเรื่องแต่ไม่ได้มีการอนุมัติโครงการใหม่ส่วนโครงการที่อนุมัติไปแล้วต้องปล่อยให้ดำเนินการส่วนใหญ่โครงการที่อนุมัติไปไม่มีปัญหาเพราะมีแหล่งพลังงานและแหล่งธรรมชาติต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแต่ที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้คือการขออนุญาตไว้ก่อนทั้งเรื่องการใช้น้ำใช้ไฟและใบอนุญาตแล้วหวังว่าจะมาทำการค้าในเชิงพาณิชย์เก่งกำไรซึ่งตรงนี้รัฐบาลไม่อนุญาตแต่จะให้เฉพาะคนที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่ตั้งขึ้นมาเท่านั้นยืนยันว่าไม่มีอะไรน่ากังวลประเทศไทยต้องให้การสนับสนุนนโยบายที่ชัดเจนและทำให้ไทยต้องมีเทคโนโลยีด้าน AI และเทคโนโลยีชั้นสูงยืนยันว่านักลงทุนจะไม่เสียความมั่นใจซึ่งการลักลอบตั้งศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพหลายพื้นที่นั้นยืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดเพราะคำว่าลักลอบคือผิดกฎหมายจะดำเนินการอย่างถึงที่สุดสำหรับคนที่ตั้ง Data Center แล้วลักลอบใช้ไฟต่อสายตรงพยายามตั้งนอกพื้นที่ทั้งนอกกรมอุตสาหกรรมนอกกรุงเทพนอกเมืองใหญ่แล้วใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่กินไฟและพยายามที่จะขโมยไฟฟ้าตรงนี้รัฐบาลจะปราบปรามอย่างเด็ดขาดยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: ในเรื่องของ Data Center นะครับกรุงเทพมหานครก็เตรียมผลักดันการทบทวนผังเมืองและกฎหมายควบคุมอาคารนะครับเพื่อทำโซนนิ่งสำหรับ Data Center มุ่งลดผลกระทบต่อชุมชนและรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลติดตามรายงานจากคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับ
10: นายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงกรณีข้อร้องเรียนเรื่องกลิ่นน้ำมันบริเวณ Data Center พระราม9ซอย6ว่าขณะนี้สำนักงานเขตห้วยขวางร่วมกับกรมควบคุมมลพิษได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายบริเวณท่อระบายน้ำจึงมีคำสั่งให้ผู้ประกอบการเร่งแก้ไขกำจัดคราบน้ำมันและออกมาตรการป้องกันกลิ่นไอระเหยให้เสร็จสิ้นภายใน7วันรวมถึงปรับช่วงเวลาทดสอบเครื่องปั่นไฟจากกลางคืนมาเป็นกลางวันเพื่อลดผลกระทบเรื่องเสียงรบกวนพี่น้องประชาชนทางนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุเพิ่มเติมว่าปัจจุบันนี้ทางกรุงเทพมหานครมี Data Center แบบเดี่ยวหรือ Stand Alone ยื่นขออนุญาต6แห่งและเปิดในอาคารสำนักงานอีกกว่า40แห่งแต่ในกฎหมายปัจจุบันยังไม่มีคำจำกัดความที่ชัดเจนทำให้บางแห่งยื่นขออนุญาตเป็นรูปแบบในคลังสินค้าซึ่งทางกรุงเทพมหานครจึงเตรียมเสนอให้กำหนดนิยามและประเภทของ Data Center ให้ชัดเจนพร้อมทบทวนกฎหมายควบคุมอาคารผังเมืองการจัดทำโซนนิ่งเฉพาะพื้นที่ตลอดจนการผลักดันให้ Data Center แบบเดี่ยวเข้าข่ายจะต้องจัดทำแรง
11: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่
7: คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอปมช.คุยข่าวดำเนินรายการโดยประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีครับ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีขอเชิญติดตามรับฟังรายการอปมช.คุยข่าวโดยทีมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนจังหวัดลพบุรีส่งข้อมูลข่าวสารเป็นประจำทางสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป.AM 711กิโลเฮิรตซ์ทุกวันศุกร์ 12:05 น.ถึง 12:30 น.

ายการอปมช.คุยข่าวสรุปข่าวสารนโยบายรัฐบาลจากภาครัฐส่งถึงมือประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

สวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับกลับมาพบกับรายการอปมชคุยข่าวประจำสัปดาห์นี้วันศุกร์ที่4กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 12:00 นโดยประมาณถึงเวลา 12:30 นซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุศูนย์การทหารพื้นใหญ่หรือวสป.ระบบ AM ความถี่612กิโลเฮิรตซ์ครับผมสิริเทพตุ้มทองสมาชิกอปมช.จังหวัดลพบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการซึ่งมีประเด็นหัวข้อข่าวที่น่าสนใจพอสรุปได้ดังนี้ครับสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวีรพงษ์ลิดลอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเชิญแทนการดอกไม้พระราชทานไปมอบให้แก่อาจารย์ยมโดยเพ่งพงษาอดีตพระอาจารย์ที่ถวายงานด้านดนตรีเนื่องในโอกาสเจ็บป่วยวันที่2กันยายน2569เวลา 11:30 นายวีรพงษ์ลิดลอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญแจกันดอกไม้พระราชทานของสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปมอบให้กับอาจารย์ยมโดยเพ่งพงษาอายุ81ปีอดีตเป็นพระอาจารย์ผู้ถวายงานด้านดนตรีไทยโดยมีนางสาวศรีเพ็ญเพ่งพงษาน้องสาวเป็นผู้รับแทนสำหรับอาจารย์ยมโดยเพ่งพงษาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยและเป็นอดีตพระอาจารย์ผู้ถวายการสอนดนตรีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขณะที่เข้ารับการรักษาอาการปวดศีรษะและมีอาการแขนขาซ้ายอ่อนแรงโดยแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชกำลังให้การดูแลอย่างใกล้ชิดประเด็นข่าวที่2วันนี้เห็นจะเป็นในเรื่องของครม.สัญจรสงขลายกระดับ5จังหวัดภาคใต้เคาะควิกวิน4ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงรับมือภัยพิบัติเดินหน้าประกันภัยพิบัติ30ล้านครัวเรือนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ทับ2569ณจังหวัดสงขลาได้กำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือควิกวินในพื้นที่ทั้ง5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการทันทีโดยครอบคลุม4เรื่องสำคัญคือเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยด้านเศรษฐกิจนั้นได้มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ทั้งภาคการเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวปรับปรุงเงื่อนไขเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำซอฟต์แล้วด้านสังคมแก้ไขปัญหาความยากจนดูแลกลุ่มเปราะบางเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขโดยอนุมัติงบออกแบบก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2ทำ MOU แรงงานไทยมาเลเซียและการแก้ไขปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษาซีโร่ดรอปเอาท์ด้านความมั่นคงเน้นสร้างความมั่นคงควบคู่กับการทำงานร่วมกับประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ AI มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจุดผ่านแดนด้านภัยพิบัติเห็นชอบให้ก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ปัตตานีระบบระบายน้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลเมืองควนลังและปรับปรุงแก้มลิงคลองเลียนนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการในการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนโดยคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวกรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน
10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15 วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินใหม่ทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนและคุ้มครองการเสียชีวิตโดยจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2 ล้านบาทซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเปลี่ยนจากการรอเยียวยาเมื่อเกิดเหตุไปสู่เตรียมความพร้อมและบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าอันนี้ก็เป็นข่าวดีที่น่าสนใจนำเสนอในรายการวันนี้ครับส่วนข่าวที่3เห็นจะเป็นในเรื่องของครม.อนุมัติรถไฟทางคู่สายใต้ชุมพรสุราษฎร์หาดใหญ่ประดังเบซาวงเงิน 1.06 แสนล้านเพิ่มการขนส่งกระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครม.สัญจรจังหวัดสงขลามีมติเห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะ2สายใต้3โครงการด้วยกันวงเงินรวม 1,6798.32 ล้านบาทอันได้แก่1ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีวงเงิน 36,892.32 ล้านบาท2ช่วงสุราษฎร์ธานีชุมพรหาดใหญ่วงเงิน 61,534.55 ล้านบาท3ช่วงชุมชนหาดใหญ่ประดังเบซาวงเงิน 8,371.45 ล้านบาททั้งนี้เป็นการปรับเพิ่มวงเงินจากเดิมซึ่งเคยขอเสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อปี2568เนื่องจากการรถไฟแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงรายละเอียดเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต้นทุนที่ผันผวนและควบคุมคุณภาพโครงสร้างของโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานทั้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบงานก่อสร้างทางรถไฟรวมถึงการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางผ่านให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบันตลอดจนวางแนวทางโครงสร้างเพื่อป้องกันอุทกภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ซึ่งทั้ง3โครงการนั้นจะช่วยเสริมศักยภาพโครงข่ายคมนาคมยกระดับระบบโลจิสติกเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเดินรถเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจเมืองสำคัญแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่การผลิตตลอดแนวภาคใต้เข้าสู่โครงข่ายรถไฟสายหลักของประเทศรวมทั้งเชื่อมต่อโครงข่ายรถไฟไทยกับประเทศมาเลเซียผ่านด่านประดังเบซาสรุปการค้าการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาคโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเร่งกระบวนการประกวดราคาและลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในปี2570และมีแผนดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จในปี2576พร้อมทั้งปรับรูปแบบโครงสร้างทางรถไฟในช่วงคลองร.1ถึงคลองอู่ตะเภาจากนั้นจากคันทางที่เป็นโครงสร้างสะพานบกเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมอีกทั้งกระทรวงคมนาคมกระทรวงคมนาคมยังเดินหน้าก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ภายใต้แนวคิดคมนาคมสีเขียวเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางและขนส่งสินค้าเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนเพิ่มความรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินและการอพยพประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรและวิถีชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืนประเด็นข่าวต่อไปในเรื่องของไทยสิงคโปร์ยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพลังงานความมั่นคงอาเซียน
ต่อยอดความตกลงจัดส่งข้าวไทย100,000 ตันภายใน5 ปีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายรอเรนวองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Readers Research ครั้งที่5พร้อมทั้งแถลงข่าวร่วมกันในการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ใน4เสาหลักอันได้แก่1สิ่งแวดล้อมความยั่งยืนและความมั่นคงทางพลังงานอาหารมุ่งเน้นพลังงานสะอาดพลังงานคาร์บอนต่ำและความมั่นคงทางอาหารและต่อยอดความตกลงจัดส่งข้าวไทย100,000 ตันภายใน5 ปีประการที่2เศรษฐกิจการลงทุนและดิจิทัลและการขับค้าในเรื่องของกระชับการค้าและการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นเซมิคอนดักเตอร์เศรษฐกิจสีเขียวและ AI พร้อมสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OEC ของไทย 3. กลาโหมและความมั่นคงมุ่งเสริมสร้างความร่วมมือด้านกลาโหมความมั่นคงทางไซเบอร์และการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ประการที่4ที่ให้ความสำคัญก็คือในเรื่องของการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคสนับสนุนเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ในปีหน้าและประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความต่อเนื่องระหว่างวาระประธานอาเซียนของสิงคโปร์และไทยนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ที่มุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนบุคลากรข้อมูลองค์ความรู้ประสบการณ์ด้านสวัสดิการและสังคมการพัฒนาชุมชนการพัฒนาศักยภาพคนพิการการเสริมพลังและคุ้มครองสตรีการพัฒนาเด็กและครอบครัวและการคุ้มครองเด็กเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทั้งสองประเทศนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีระหว่างความสัมพันธ์ของสองประเทศไทยสิงคโปร์เรามาถึงอีกข่าวหนึ่งสำคัญนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจไทยและเป็นการท่องเที่ยวสบิดาชวนเที่ยวงานสีสันไทยสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมไทยกินเที่ยวชมลองเรียนรู้ถึง6กันยายน2569นี้ณ Impact เมืองทองธานีนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยColors of Thai Thai ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึงวันที่6กันยายน2569ภายใต้แนวคิดสีสันไทยสัมผัสสีสันสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยถ่ายทอดวัฒนธรรมที่อยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนทั้งพระมหากรุณาธิคุณอาทรดนตรีการแสดงงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาประเพณีเทศกาลและความเชื่อซึ่งล้วนสะท้อนอัตลักษณ์และความผูกพันของผู้คนกับชุมชนและถิ่นเกิดนำมาต่อยอดสร้างสรรค์และสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นในปัจจุบันโดยพาผู้ชมออกเดินทางผ่านวิถีชีวิตไทยทั้ง5โซนอันได้แก่โซนที่1สีสันแห่งแรงบันดาลใจถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์โซนที่2สีสันแห่งรสชาติไทยนำเสนอเรื่องราวจากข้าวสู่อาหารเลิศรสที่หายไปเดือดร้อน
ทาริสส่วนที่สามสีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยรวบรวมศิลปะการแสดงจากทั่วประเทศทั้งลิเกหมอลำลูกทุ่งหนังใหญ่โขนโนราดนตรีการแสดงร่วมสมัยและคอนเสิร์ตโดยเปิดโอกาสให้ผู้ชมลงมือสืบสานการตอกหนังใหญ่ร้อยลูกปัดโนราทำเครื่องประดับศีรษะล้านนาแกะสลักรูปหนังตะลุงและการเขียนสีหัวโขนโซนที่4สองมือช่างซึ่งได้สัมผัสเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยและหัตถศิลป์ไทยและลงมือทอผ้าฝ้ายเข็มมือย้อมสีธรรมชาติการทำยาดมสมุนไพรการจักสานไม้ไผ่การเขียนเครื่องเบญจรงค์การระบายสีผ้าบาติกและการทำน้ำปรุงไทยส่วนโซนที่5ก็มีสีสันน่าสนใจให้ชื่อว่าสีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีพาทุกคนสัมผัสมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีเทศกาลผ่าน Immersive คุณเทเลชันเอสเพอร์เรียนได้เรียนรู้และลงมือทำหน้ากากผีตาโขนโพนธงตะขาบเทียนพรรษาพวงพระโหดโคมล้านนาสะท้อนความเชื่อและประเพณีที่ยังคงมีชีวิตเชื่อมโยงผู้คนเข้ากับชุมชนและถิ่นเกิดผ่านโซน10สุดยอดเที่ยวชุมชนยนต์วิถีช่วยต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศอีกประการหนึ่งขอเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติได้มาร่วมเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทยทุกภาคมาร่วมกินเที่ยวชมลองและเรียนรู้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่6กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.นะ Impact Exhibition Hall 7ถึง8เมืองทองธานีกลับสำหรับวันนี้บรรยากาศของสภาพแวดล้อมสภาพภูมิอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาก็รายงานมีฝนฟ้าตกเป็นบางช่วงและเป็นบางพื้นที่นะครับเหมือนกับว่าจะปลายฝนต้นหนาวนะครับสภาพต่างๆบางพื้นที่นั้นปัญหาต่างๆในเรื่องของน้ำท่วมก็ลดน้อยลงนะครับจากการบริหารจัดการน้ำของภาครัฐและก็ส่วนของภาคเอกชนที่มีส่วนได้ช่วยเหลือนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นน้ำใจของคนไทยคืออย่างที่ทางลพบุรีนะครับก็มีทางเทศบาลเมืองลพบุรีโดยท่านนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีท่านจำเริญสละชีพท่านก็นำคณะผู้บริหารสภาเทศบาลเมืองลพบุรีพร้อมทั้งบุคลากรได้รับบริจาคนะครับข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มเพื่อไปช่วยบรรเทาทุกข์ของผู้ประสบอุทกภัยต่างๆที่บริเวณวงเวียนศรีสุริโยไทยหรือเรียกว่าวงเวียนสระแก้วจังหวัดลพบุรีก็ขอขอบคุณคณะทีมงานทำงานให้กำลังใจกันครับเพื่อเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสังคมร่วมกันครับช่วงนี้จากรายการของเรานั้นด้วยความปรารถนาดีในเรื่องของสุขภาพของท่านผู้ฟังครับเราหลายๆท่านนะครับว่าปัจจุบันนั้นจะมีผลกระทบในเรื่องของสภาพแวดล้อมนั้นแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นในเรื่องของการสร้างภูมิต่างๆให้กับร่างกายเพื่อสร้างกายร่างกายจะได้แข็งแรงนะครับแล้วก็ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องมาช่วยกันและเห็นว่าขณะนี้จังหวัดลพบุรีโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีนะครับนายกอรพินจิรพันธ์วานิชพร้อมสภาผู้บริหารสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มีโครงการปรับปรุงพื้นที่สนามกีฬาพระราเมศวรจังหวัดลพบุรีนะครับเพื่อจะได้เป็นสถานที่ออกกำลังกายพักผ่อนหย่อนใจและโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการแข่งขันกีฬากรีฑาประเภทต่างๆนะครับที่ลพบุรีขณะนี้ก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในเรื่องของการให้บริการโดยการจัดการในเรื่องสนามกีฬาอาจจะเปิดปิด
ในบางพื้นที่ในช่วงเวลาที่ขณะนี้กำลังปรับปรุงพัฒนาอยู่ก็แจ้งมาเพื่อพี่น้องประชาชนที่ได้ไปใช้สนามกีฬาพระรามเมศวรจังหวัดบุรีได้เข้าใจได้ตรงประเด็นนะครับแล้วก็หลังจากที่จะเปิดทำการเมื่อไหร่ก็ติดตามในเรื่องของข่าวประชาสัมพันธ์ทางอบมช.จังหวัดลพบุรีได้ครับวันนี้ผมสิริเชษฐ์ตุ้มทองสมาชิกอบมช.จังหวัดลพบุรีก็ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการอบมช.คุยข่าวทุกวันศุกร์ในช่วงเวลา 12:00 น.โดยประมาณนะครับทางสถานีวิทยุศูนย์การอ่านผู้ใหญ่หรือวสป.นะครับซึ่งมีสมาชิกอบมช.จะมาร่วมดำเนินรายการข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังวันนี้เห็นจะต้องล่ำลาก่อนๆนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เขาบอกว่าในเรื่องการจราจรท้ายของรายการนะครับช่วงโดยเฉพาะตัวเมืองลพบุรีนะครับสถานที่อื่นก็เหมือนกันด้วยปลายปีของงบประมาณการบริหารจัดการนั้นมีการก่อสร้างเส้นทางถนนสายต่างๆหรือจะเป็นขุดท่อระบายน้ำเนี่ยวัดมีวัสดุหลายทางก็มีเครื่องหมายการจราจรหรือมือเครื่องหมายแจ้งจากผู้รับเหมานะครับแล้วก็ปฏิบัติตามกฎเพื่อลดอุบัติเหตุร่วมกันสิ่งสำคัญคือขับรถดีมีน้ำใจภัยไม่เกิดแล้วก็เชื่อมั่นในกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากรายการครับวันนี้ผมต้องจากลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: พุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญฤทธิ์ฉิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: เราสองคนนะครับพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณดวงกมลนะครับคุณมาศอัตมนคุณธีรเทพแล้วก็คุณสุพจน์ครับสำหรับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆในวันนี้นะครับเราเริ่มด้วยข่าวดีกันก่อนนะครับวันนี้ข่าวดีก็คือเกี่ยวกับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับล่าสุดนะครับทางคณะรัฐมนตรีนะครับได้เห็นชอบในหลักการระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเตรียมให้ความคุ้มครองนะครับที่อยู่อาศัยระดับครัวเรือน30ล้านครัวเรือนนะครับครอบคลุม3ภัยด้วยกันก็คืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวซึ่งนี่ก็คือจะเป็นการปรับแนวทางนะครับจากการที่รอเกิดเหตุแล้วค่อยเยียวยานะครับปรับไปสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าครับ
2: ค่ะซึ่งหลายคนนะคะอาจจะสงสัยค่ะว่าแล้วประชาชนเนี่ยจะได้รับความคุ้มครองอย่างไรบ้างนะคะซึ่งพี่น้องประชาชนเนี่ยจะได้รับความคุ้มครองในเรื่องของที่อยู่อาศัยในกรณีอุทกภัยเนี่ยจะได้รับเงินส่วนแรก 10,000 บาทตลอดครั้งค่ะต่อหลังคาเรือนนะคะกรณีวาตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวรับเงินส่วนแรก 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนจ่ายค่าสินไหมภายใน15วันแล้วก็มีการจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะความคุ้มครองต่อชีวิตนะคะในกรณีที่หากเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองก็จะได้รับเงินผลประโยชน์เนี่ยจำนวน2ล้านบาทต่อรายนั่นเองค่ะ
1: ครับเรื่องนี้นะครับถือว่าสำคัญมากนะครับเพราะว่าเมื่อเกิดภัยพิบัตินะครับสิ่งที่ประชาชนต้องการไม่ใช่เพียงแค่การเยียวยานะครับแต่ก็คือการเข้าถึงความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและเป็นระบบนะครับขณะที่ภาครัฐนะครับก็สามารถที่จะวางแผนบริหารความเสี่ยงแล้วก็งบประมาณล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือจากรอภัยมาแล้วนะครับแล้วก็ค่อยช่วยสู่เตรียมความพร้อมแล้วก็ระบบคุ้มครองไว้ก่อนเพราะว่าเราเนี่ยอาจจะหยุดภัยธรรมชาติไม่ได้แต่เรานะครับสามารถที่จะเตรียมความพร้อมรับความเสี่ยงได้เพราะฉะนั้นนะครับเรื่องนี้สำคัญก็สามารถที่จะบอกต่อนะครับให้กับคนในครอบครัวรู้ไว้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมพายุหรือว่าแผ่นดินไหวซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะครับก็จะเป็นหลักเกณฑ์เบื้องต้นตามหลักการที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบก็ยังต้องมีการจัดทำรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับระบบแล้วก็หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยนะครับ
2: ค่ะก็ถ้ามีรายละเอียดที่ชัดเจนนะคะเราก็จะนำมาพูดคุยในรายการอย่างนี้นะคะเรื่อยๆค่ะไปต่อกันที่ระหว่างวันที่4ถึง7กันยายนนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะได้มีการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและกรุงเทพมหานครให้เตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะก็สืบเนื่องมาจากสภาพอากาศที่มีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางซึ่งอาจจะทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจจะเสี่ยงให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือว่าดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังนั่นเองค่ะ
1: สำหรับพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังนะครับก็มีหลายภาคนะครับหลายจังหวัดก็ฟังกันให้ชัดๆนะครับภาคเหนือนะครับ17จังหวัดนะครับก็ประกอบด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และอุทัยธานีส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ20จังหวัดด้วยกันนะครับก็คือมีจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางนะครับ17จังหวัดด้วยกันประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีตราดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและสมุทรปราการแล้วก็รวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยครับ
2: ค่ะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ได้มีการกำชับทุกพื้นที่ค่ะให้เตรียมพร้อมนั่นก็คือติดตามสภาพอากาศปริมาณ

0: ฝนและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเร่งระบายน้ำในจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยนะคะเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับพี่น้องประชาชนเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงสำหรับแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างเช่นถ้ำน้ำตกหรือถ้ำลอดค่ะที่มีความเสี่ยงเนี่ยก็ให้แจ้งเตือนแล้วก็ปิดกั้นพื้นที่ทันทีนะคะเน้นย้ำพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่าประมาทนะคะเตรียมของจำเป็นยกของขึ้นที่สูงตรวจสอบเส้นทางแล้วก็ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกหนักนั่นก็คือ4-7กันยายนนี้นะคะก็สามารถที่จะติดตามการแจ้งเตือนภัยผ่านไทยไดสตาร์เตอร์อเลิร์ทนะคะแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือผ่านไลน์ปพ.ค่ะรับแจ้งเหตุ1784หรือง่ายๆเลยค่ะสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงก็รู้ก่อนเตรียมพร้อมก่อนปลอดภัยกว่านะคะ
1: ครับมาดูเรื่องศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกนะครับก็มีการเตรียมการช่วยเหลือประชาชนนะครับในห่วงวันที่4-7กันยายนนี้ด้านกองพลฐานราบที่2รักษาพระองค์นะครับโดยกองพันฐานม้าที่2ได้ทำการตรวจสภาพความพร้อมนะครับของกองร้อยช่วยเหลือประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลยานพาหนะและยุทโธปกรณ์สำหรับที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่รับผิดชอบทั้งนี้นะครับจังหวัดจันทบุรีก็ได้ประกาศแจ้งเตือนนะครับให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักนะครับในห่วงวันที่4-7กันยายนนี้ซึ่งอาจจะส่งผลนะครับให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ริมแม่น้ำริมคลองพื้นที่ลุ่มนะครับพื้นที่ลาดเชิงเขาแล้วก็พื้นที่ทางน้ำไหลผ่านก็เน้นย้ำนะครับกำลังพลทุกนายนะครับก็มีความพร้อมในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นกำลังพลเครื่องมือและยุทโธปกรณ์สามารถที่จะระดมกำลังและก็เข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วอย่างทันท่วงทีและก็ปลอดภัยพร้อมกับกำชับนะครับให้ติดตามสถานการณ์รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถรับมือและก็บรรเทาผลกระทบนะครับจากภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพทหารนะครับก็พร้อมเคียงข้างประชาชนร่วมฝ่าฟันทุกวิกฤตภัยพิบัติครับ
0: ค่ะในส่วนของกองพันทหารปืนใหญ่ที่31รักษาพระองค์เช่นเดียวกันค่ะมีการตรวจความพร้อมกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยนะคะที่ค่ายภูมิพลค่ะอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีเป็นการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัยเช่นเดียวกันนะคะโดยทางหน่วยเองได้มีการเน้นย้ำในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในทุกมิติเพื่อให้กำลังพลสามารถที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็พร้อมที่จะบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนตามภารกิจของกองทัพบกค่ะซึ่งก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสนั่นเองค่ะ
1: นะครับทีนี้มาดูภารกิจของทหารช่างกันบ้างนะครับที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ต่างประเทศนั่นก็คือทหารช่างไทยนะครับเกี่ยวกับงานก่อสร้างทางโดยล่าสุดนะครับกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาท์ซูดานซึ่งปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพร่วมกับองค์การสหประชาชาติก็เพิ่งส่งมอบพื้นที่นะครับโครงการขยายท่าอากาศยานนานาชาติจูบาให้กับสำนักงานการบินพลเรือนซูดานซึ่งล่าสุดนะครับก็ได้เข้ารับการตรวจประเมินยุทโธปกรณ์ของหน่วยโดยคณะผู้ตรวจนะครับจากองค์การสหประชาชาติณที่ตั้งหน่วยก็คือกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาท์ซูดานเมืองจูบาสาธารณรัฐเซาท์ซูดานการตรวจประเมินดังกล่าวนะครับก็มีความครอบคลุมนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบยุทโธปกรณ์หลักแล้วก็ขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของหน่วยรวมถึงสภาพและก็ความพร้อมในการใช้งานของยุทโธปกรณ์เครื่องมือและสิ่งอุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็ข้อกำหนดขององค์การสหประชาชาติซึ่งเป็นส่วนสำคัญนะครับในการรักษาความพร้อมของหน่วยแล้วก็สร้างความมั่นใจนะครับว่ายุทธอุปกรณ์แล้วก็สิ่งอุปกรณ์ที่ใช้งานจริงๆนะครับมีความพร้อมแล้วก็สามารถที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีประสิทธิภาพซึ่งกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาท์ซูดานนะครับก็มุ่งมั่นนะครับในการรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานตลอดจนทั้งความพร้อมนะครับของกำลังพลและยุทธอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของคณะผู้แทนรักษาสันติภาพแห่งสหประชาชาตินะครับในประเทศซูดานใต้หรือว่าอันมิสร่วมกับ ปฏิบัติหน้าที่นะครับในฐานะที่เป็นกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติเพื่อสนับสนุนสันติภาพและก็ความมั่นคงในสาธารณรัฐเซาท์ซูดานครับ
0: ค่ะในส่วนของทหารช่างในประเทศนะคะก็ยังคงดำเนินการนะคะเดินหน้าพัฒนาปรับปรุงเส้นทางในหลากหลายพื้นที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางภาคอีสานนะคะชายแดนไทยกัมพูชาทางด้านของจังหวัดเพชรบุรีค่ะก็กำลังดำเนินการเช่นเดียวกันนะคะโดยทางด้านของพลโทธีรพลศรีเกษมเจ้ากรมการทหารช่างท่านก็ได้ไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานก่อสร้างเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนในโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยค่ะอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะคะซึ่งดำเนินการโดยกองพันทหารช่างที่51ค่ะเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดนะคะโดยทางด้านของเจ้ากรมการทหารช่างท่านก็ได้พบปะแล้วก็ให้โอวาทกับกำลังพลในเรื่องของการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐานการก่อสร้างควบคู่ไปกับความปลอดภัยของกำลังพลในการปฏิบัติงานเพื่อให้ภารกิจเนี่ยสำเร็จลุล่วงและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานต่อไปค่ะทหารช่างภารกิจสำเร็จปฏิบัติงานปลอดภัยใส่ใจในมาตรฐานการก่อสร้างนั่นเองค่ะ
1: นะครับทีนี้มาดูเรื่องของการฝึกวิชาทหารแล้วก็พิธีไหว้ครูกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้นะครับวันพฤหัสบดีนะครับก็ถือว่าเป็นวันครูที่หอประชุมนเรศวรโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมจังหวัดพิษณุโลกพลตรีนพดลวัชรจิตบวรนะครับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่39ได้เป็นประธานนะครับในพิธีเปิดการฝึกวิชาทหารและพิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา2569โดยมีผู้บังคับบัญชานะครับคณะผู้บริหารผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและนักศึกษาวิชาทหารในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและก็จังหวัดสุโขทัยจาก36สถานศึกษานะครับจำนวน 1,060 นายเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงในโอกาสนี้นะครับประธานในพิธีก็ได้มอบกิตติบัตรนะครับให้แก่นักศึกษาวิชาทหารผู้ที่มีผลงานดีเด่นหรือว่านสทฮีโร่แล้วก็นักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชาเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติตนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจากนั้นนะครับก็มีพิธีไหว้ครูตามประเพณีโดยผู้แทนนักศึกษาวิชาทหารนะครับได้นำกล่าวบทไหว้ครูมีการร้องเพลงพระคุณที่3แล้วก็นำพานดอกไม้ทุบเทียนนะครับจาก36สถานศึกษาเข้ากราบไหว้ครูเพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีแล้วก็แสดงความเคารพนะครับต่อครูอาจารย์แล้วก็ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ครับ
0: ค่ะและในโอกาสนี้นะคะประธานในพิธีท่านก็ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาวิชาทหารค่ะโดยเน้นย้ำให้ทุกนายเนี่ยตั้งใจศึกษาแล้วก็ฝึกฝนมีระเบียบวินัยความรับผิดชอบความเสียสละและยึดมั่นในคุณธรรมเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปค่ะสำหรับพิธีดังกล่าวนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคลแก่การฝึกวิชาทหารเสริมสร้างความรักความผูกพันระหว่างครูผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและนักศึกษาวิชาทหารค่ะรวมไปถึงการปลูกฝังจิตสำนึกด้านความกตัญญูกตเวทีและความมีระเบียบวินัยแก่เยาวชนนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะมีนักศึกษาวิชาทหารที่เป็นน้องผู้หญิงเนี่ยให้ความสนใจในการเรียนรอเยอะขึ้นนะคะ
1: ครับก็ดูได้จากพิธีประดับยศล
0: ่
1: าส
0: ุ
1: ดมานะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับเราก็มีบทเพลงนะครับที่เกี่ยวกับน้องนักศึกษาวิชาทหารนะครับให้ได้รับฟังกันครับไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันเลยครับ

0: ็เพลงรอดอเขาชนไก่นะครับก็จะไปฝึกกันที่นู่นนะครับป
1: ี
0: 4ปี5นะครับมาดูเรื่องของการตรวจความพร้อมนะครับเกี่ยวกับการเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับโดยเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้ลงพื้นที่นะครับไปตรวจความพร้อมการเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระปกฐินพุทธราช2569ที่วัดอรุณราชวรารามซึ่งมีกำหนดในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนะครับในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจนะครับเกี่ยวกับการรับเสด็จณโรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีและวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารโดยมีพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์นะครับผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคแล้วก็มีพลเรือโทรัตนรุ่งเรืองนะครับรองเสนาธิการทหารเรือสายงานกำลังพลในฐานะประธานคณะกรรมการเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีให้การต้อนรับครับ
1: ค่ะในโอกาสนี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้รับชมวีดิทัศน์ในการเตรียมความพร้อมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคก่อนตรวจสถานที่บริเวณหน้าลานธงศาลาท่าวาสุกรีค่ะแล้วก็ลงเรือเพื่อที่จะตรวจเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากท่าวาสุกรีถึงวัดอรุณราชวรารามนะคะพร้อมทั้งตรวจพื้นที่และความเรียบร้อยบริเวณวัดอรุณราชวรารามค่ะเพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติค่ะ
0: โดยกองทัพเรือนะครับได้เริ่มวางแผนเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดกระบวนพระหยวยาตราทางชลมารคร่วมกับสำนักพระราชวังและกรมศิลปากรตั้งแต่การซ่อมแซมเรือพระที่นั่งและก็เรือในริ้วขบวนพร้อมทั้งให้การฝึกซ้อมฝีพายนะครับการเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีในส่วนของการฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีนะครับกองทัพเรือก็ได้จัดให้มีการฝึกอบรมแล้วก็ถ่ายทอดความรู้แก่ฝีพายรวมถึงผู้ที่ทำหน้าที่ต่างๆในขบวนเรือปัจจุบันนะครับก็อยู่ในขั้นตอนของการซ้อมย่อยนะครับเป็นรูปขบวนในแม่น้ำโดยเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นการซ้อมย่อยครั้งที่4ซึ่งมีการซ้อมย่อยทั้งหมด10ครั้งแล้วก็จะมีการซ้อมใหญ่สวนจริง2ครั้งนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้นะครับเรามีภาพบรรยากาศนะครับของการฝึกซ้อมย่อยครั้งที่4นะครับก็ไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับ

0: ท่านใดที่ได้รับชมนะคะทางเพจ Facebook Army Radio นะคะก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศในส่วนของสถานีวิทยุเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศของเสียงนะคะที่ได้ถ่ายทอดไปเมื่อสักครู่นะคะกลับมาที่เรื่องของวันนี้กันบ้างเรียกว่าเป็นที่ฮือฮาเลยนะคะสำหรับวงการเพลงระดับโลกที่ต้องสะเทือนอีกครั้งเมื่อลิซ่าลาลิสาซูเปอร์สตาร์สายเลือดไทยได้มีการสร้างปรากฏการณ์ปังกระหึ่มรับอรุณค่ะปล่อยมิวสิกวิดีโอซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะ MV สวัสดีค่ะชูเอกลักษณ์ความเป็นไทยซอฟต์พาวเวอร์ไทยนะคะผ่านศิลปะการต่อสู้มวยไทยรถตุ๊กๆว่าวจุฬาค่ะและแลนด์มาร์คประวัติศาสตร์นั่นก็คือสถานีรถไฟหัวลำโพงพร้อมกับโชว์สเต็ปโชว์สเต็ปการเต้นนะคะเอลซ่าระดับตำนานค่ะดันยอดวิวทะลุ1ล้านในเวลาเพียง60นาทีนะคะก็เรียกได้ว่าปักหมุดบทใหม่นะคะของวงการป๊อปโลกก่อนเปิดตัวมินิอัลบั้มเต็มนะคะในวันที่23ตุลาคมนี้ค่ะ
1: โดยวันนี้นะครับในช่วงเช้า 7:00 นะครับทางค่ายของน้องลิซ่าก็ได้ปล่อยมิวสิกวิดีโอนะครับเพลงสวัสดีค่ะนะครับผลงานซิงเกิลล่าสุดนะครับของลิซ่าลาลิสามโนบาลนะครับสู่สายตาแฟนเพลงทั่วโลกอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ตามที่บอกแล้วว่าเพียงไม่เกิน60นาทีแรกนะครับตัวยอดในบนเรียกว่าตัวยอดบนผู้ที่ชมใน YouTube นะครับทะลุ1ล้านวิวเลยนะครับเรียกว่าเป็นการสะท้อนถึงพลังความนิยมนะครับระดับปรากฏการณ์นะครับที่ว่าไม่มีใครสามารถที่จะล้มล้างได้ครับ
0: ค่ะสำหรับการกลับมาครั้งนี้ก็ไม่ใช่แค่การปล่อยเพลงป๊อปทั่วไปนะคะแต่เป็นการนำคำทักทายติดปากของคนไทยอย่างคำว่าสวัสดีค่ะเนี่ยมาเรียบเรียงแล้วก็ถ่ายทอดใหม่ในสไตล์สากลที่ติดหูเข้าถึงง่ายและทรงพลังสมฐานะศิลปินเดี่ยวระดับแนวหน้าของโลกค่ะในวันนี้รายการของเรานะคะก็เรียกได้ว่าอินเทรนนำมาฝากคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมกันนะคะไปรับชมรับฟังกันค่ะ

0: สำหรับสิ่งที่เรียกว่าทำให้ MV สวัสดีค่ะนะครับกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์เชิงบวกแล้วก็ถูกแชร์ไปในโลกออนไลน์อย่างถล่มทลายนะครับนั่นก็คือการนำเอาซอฟต์พาวเวอร์ไทยนะครับมาเจือปนเข้ากับแฟชั่นแล้วก็ดนตรีร่วมสมัยได้อย่างแยบคายแล้วก็ส่งคุณค่าเริ่มที่ศิลปะการต่อสู้มวยไทยนะครับลิซ่าก็ได้นำท่วงท่านะครับความแข็งแกร่งของมวยไทยมาประยุกต์เข้ากับลายเต้นอันเฉียบคมก็ถ่ายทอดนะครับความดุดันแต่แฝงไปด้วยความพลิ้วไหวด้านอัตลักษณ์วิธีไทยนะครับก็จะมีภาพจำของรถตุ๊กๆไทยแลนด์แล้วก็ว่าวจุฬานะครับก็ถูกนำมาจัดวางในมุมมองของระดับอินเตอร์เปลี่ยนสัญลักษณ์ท้องถิ่นนะครับให้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความเท่ระดับสากลแล้วก็สุดท้ายครับโลเคชั่นระดับประวัติศาสตร์นั่นก็คือการใช้สถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสถาปัตยกรรมคลาสสิกของไทยนะครับมาเป็นฉากหลังเป็นหลักในการโชว์สเต็ปการเต้นแบบเอวสับนะครับก็เป็นการเพิ่มเสน่ห์แล้วก็ดูกันนะครับว่ามันขัดแย้งกันระหว่างความเก่าแก่กับความทันสมัยนะครับอันนี้ก็ไปติดตามรับชมได้ครับใน YouTube ครับ
1: ค่ะก็เป็นความขัดแย้งที่ลงตัวผสมผสานกันนะคะแล้วก็มาต่อกันที่เมื่อมีแขกมาเยือนบ้านเราเราในฐานะเจ้าบ้านที่ดีค่ะก็ต้องดูแลต้อนรับขับสู้แขกผู้มาเยือนอย่างดีที่สุดนะคะล่าสุดค่ะที่ตำรวจท่องเที่ยวพัทยาเนี่ยได้มีการใช้สายตรวจอากาศยานไร้คนขับนะคะคอยดูแลความปลอดภัยให้กับทหารสหรัฐจำนวน 5,000 นายที่ขึ้นฝั่งนะคะขณะเดินทางท่องเที่ยวในเมืองพัทยาซึ่งจะดูแลในช่วงในห้วงของวันที่2ถึง6กันยายนนี้ก็ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะเนื่องจากยังคงมีนักท่องเที่ยวจากที่อื่นนะคะเดินทางเข้ามาสมทบด้วยค่ะ
0: นะครับโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวนะครับก็เล็งเห็นนะครับบอกว่ามีประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นการดูแลก็จะต้องเพิ่มความปลอดภัยด้วยนอกจากกำลังพลซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจพัทยารวมถึงฝ่ายปกครองแล้วนะครับก็อาจจะยังไม่เพียงพอนะครับสำหรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในห้วงนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวพัทยานะครับจึงได้นำเทคโนโลยีสายตรวจอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะครับมาใช้ในการดูแลนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดพัทยาถนนบ็อกกิ้งสตรีทนะครับแล้วก็ท่าเรือแหลมบริหายในการสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับเสียง2ภาษาตลอดการเรียกว่าเส้นทางการบินเพื่อเป็นการป้องกันเหตุแล้วก็ดูแลความปลอดภัยก็สร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติครับ
1: ค่ะและนอกจากนี้นะคะยังได้ใช้กำลังพลสายตรวจในเดินเท้านะคะสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวพัทยาใต้ค่ะซึ่งปกติที่มีอยู่แล้วก็ได้มีการเสริมกำลังเพิ่มค่ะรวมไปถึงการเดินตรวจที่ถี่ขึ้นนะคะพร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและพนักงานเนี่ยหากพบเหตุให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้ทันทีค่ะก็เพื่อความปลอดภัยของกลุ่มนักท่องเที่ยวรวมไปถึงเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อที่จะให้เกิดความอุ่นใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวพัทยาในครั้งนี้ด้วยก็ประชาสัมพันธ์นะคะถึงทุกท่านเนี่ยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยกันค่ะ
0: นะครับแล้วก็มาอีกหนึ่งประเด็นร้อนนะครับนั่นก็คือที่มีคุณหมอด่าว่าคนไข้นะครับวันนี้นะครับทางนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าจากกรณีประเด็นแพทย์นะครับในคลินิกเอกชนซึ่งเป็นคู่สัญญานะครับกับระบบหลักประกันสุขภาพหรือว่าบัตรทองได้ออกมาด่าคนไข้นะครับบอกว่าใช้สิทธิ30บาทนี่เป็นคนชั้นล่างนะครับตามที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ก็สร้างความกังวลใจนะครับต่อพี่น้องประชาชนจำนวนมากแล้วก็กระทบความรู้สึกนะของผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวของผู้ป่วยโดยตรงครับ
1: ค่ะทางด้านของนางสาวพลอยทะเลนะคะก็กล่าวว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะต่อกรณีดังกล่าวสั่งการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีค่ะเพื่อที่จะชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบพร้อมกันนี้นะคะทางด้านของเลขาธิการแพทยสภาก็ได้มีการดำเนินการตรวจสอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมตามข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานกระบวนการที่กฎหมายกำหนดหากผลการตรวจสอบพบว่ามีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับหรือจริยธรรมแห่งวิชาชีพก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องค่ะ
0: สำหรับข้อบังคับของแพทยสภานะครับว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพก็มีกำหนดไว้นะครับใน2ข้อนะครับข้อที่7ก็คือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมนะครับย่อมไม่ประพฤติหรือกระทำการใดๆอันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ แล้วก็ข้อที่23นะครับได้กำหนดไว้ชัดเจนว่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมนะครับจะต้องประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยสุภาพและปราศจากการบังคับขู่เข็นครับ
1: ค่ะรัฐบาลยืนยันนะคะว่าผู้ป่วยทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะใช้สิทธิ์การรักษาแบบไหนนะคะก็มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันการใช้สิทธิ์ของรัฐไม่ควรเป็นเหตุให้ผู้ป่วยเนี่ยถูกดูหมิ่นเหยียดหยามหรือว่าได้รับการปฏิบัติที่ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ค่ะ
0: นะครับทีนี้มาดูเรื่องของผู้ที่สนใจนะครับในการที่จะเข้ามาสู่การเป็นนักรบนะครับท่านบอกว่าต้องมาเริ่มที่นี่นะครับนั่นก็คือหน่วยราชการสงครามพิเศษโดยปัจจุบันนี้นะครับกำลังจะเปิดรับสมัครนะครับหลักสูตรเรนเจอร์นะครับก็คือการฝึกจู่โจมรุ่นที่38จำนวน86นายก็ชายไทยนะครับอายุ18ถึง25ปีสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่6มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสูง160เซนติเมตรขึ้นไปก็ที่สำคัญคือต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งนะครับเพราะว่าเป็นการฝึกหลักสูตรมากกว่าฝึกธรรมดา
1: ครับ
0: ก็ไปติดตามรายละเอียดได้นะครับที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษของจังหวัดลพบุรีครับก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับรัฐบาลชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกเช้าวันเสาร์เริ่ม5กันยายนนี้นะครับและนายกรัฐมนตรีเลื่อนนัดกระชับความสัมพันธ์พรรคร่วมรัฐบาล6กันยายนเหตุติดภารกิจสำคัญและกระทรวงการต่างประเทศนะครับท้วงติงกัมพูชายังเผยแพร่ข่าวเท็จอย่างต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
6: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ฟังข่าวกันต่อนะครับนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยได้กล่าวว่าจากกำหนดการเดิมวันที่6กันยายนนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้นัดกับรัฐมนตรีและแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลร่วมรับประทานอาหารที่บ้านพักส่วนตัวย่านบางพลีนั้นเบื้องต้นได้เลื่อนกำหนดการดังกล่าวออกไปก่อนนะครับเนื่องจากสัปดาห์หน้านั้นนายกรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญส่วนจะนัดอีกครั้งเมื่อไรนั้นนายกรัฐมนตรีจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับในขณะที่รัฐบาลได้เชิญชวนประชาชนให้ติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินเปิดมุมคิดนะครับเจาะนโยบายและเบื้องหลังการทำงานของรัฐบาลผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงเริ่มออกอากาศวันที่5กันยายนนี้นะครับเวลา 9:05 นติดตามรายงานจากคุณนิพิพลชัยพฤกษ์ครับ
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินรายการที่จะเปิดมุมมองเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศผ่านการคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรมีเป้าหมายอย่างไรและจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไรโดยรายการคุยกับครม.อนุทินจะชวนรัฐมนตรีมาพูดคุยแบบตรงไปตรงมาในประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชนทั้งแนวคิดเบื้องหลังการกำหนดนโยบายการขับเคลื่อนงานในแต่ละด้านตลอดจนคำถามและข้อสงสัยที่ประชาชนต้องการคำตอบทั้งนี้รัฐบาลต้องการเพิ่มช่องทางสื่อสารที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลจากผู้กำหนดและรับผิดชอบนโยบายโดยตรงเพราะนอกจากจะรับรู้ว่านโยบายคืออะไรแล้วสิ่งสำคัญคือประชาชนควรได้รับทราบถึงเหตุผลเป้าหมายและผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของรัฐบาลทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 นทางสถานีโทรทัศน์ NBT MCOT HD และททบ5รวมถึงช่องทางออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect และไทยคู่ฟ้านี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: กระทรวงการต่างประเทศได้ปฏิเสธข่าวกัมพูชาอ้างนักการทูตไทยขัดขวางกัมพูชาไม่ให้นำประเด็นไทยกัมพูชามาหารือในกลุ่มในการประชุมกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสนะครับชี้ว่ากัมพูชายังเผยแพร่ข่าวเท็จอย่างต่อเนื่องคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสมีรายงานครับ
4: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงรายงานข่าวกัมพูชากล่าวหานักการทูตไทยพยายามให้ประเทศที่3กดดันขัดขวางกัมพูชาไม่ให้หยิบยกประเด็นสถานการณ์ภายกัมพูชาในการประชุมสุดยอดองค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสโดยขอย้ำว่านักการทูตไทยปฏิบัติหน้าที่ปกป้องรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์แห่งชาติของไทยอย่างเต็มที่
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป .612 สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันกับเสือ11ตัวดำเนินรายการโดยคุณทวีปเฟื่องสกุลค่ะ
6: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
7: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ ยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ

สวัสดีค่ะท่านฟังที่รักค่ะทวีปมาแล้วค่ะบ่ายโมงถึงสองโมงเย็นเนาะพบปะเจอกับทวีปเสือ11ตัวค่ะถึงเวลานี้เราจะนัดพบกันที่กับเวลาเดิมๆพร้อมกับเพลงเพราะๆจะมีคุณลุงนะคะจากเขาสมอคอนอยากฟังเพลงเนี้ยไม่รู้ว่าลุงสรพงษ์กับลุงสายคุณลุงชวนคุณลุงสุมเนาะทีมคุณลุงเยอะจะชอบเพลงนี้หรือเปล่าลุงขาดป่าของสิทธิพรสุนทรพจน์เนาะถ้าลุงป้าป้านะไม่เฉพาะลุงนะถ้าป้าป้าก็ชอบด้วยครั้งต่อไปก็จำชื่ออย่างคุณแม่แสงเทียนเนี่ยจะบอกเลยทวีปช่วยบอกชื่อเพลงไว้บ่อยๆนะนะป้าจ๋าเขาชื่อเพลงลุงขาดตาก็ถือโอกาสมอบให้ทุกท่านเลยทีเดียวนะที่ดูแลตัวเองบางคนถึงจะเป็นลุงเป็นป้าแต่ยังดูดีอยู่เพราะว่าสุขภาพร่างกายดีที่มีเสือสิบเอ็ดตัวช่วยเรามาฟังเพลงอีกชุดหนึ่งก็แล้วกันนะคะท่านฟังค่ะ

ขอบคุณนะคะหนุ่มๆจะเขื่อนป่าสักเนาะบอกพี่ทวีปโอ้โหในตอนนี้ฟังแล้วก็ให้กำลังใจกันเยอะนะนะแล้วก็มีหนุ่มบอกอยู่อู่รถแต่ไม่ได้บอกกับทวีปไปอยู่ตรงไหนเนาะบอกอยากฟังเพลงชีวิตช่างเชื่อมบ้างเอาละค่ะเดี๋ยวทวีปจะเลือกให้ฟังกันไปเนาะให้ครบๆเลยทีเดียวตามที่ขอไว้ถ้ามีเพลงที่ทวีปเลือกได้ก่อนนะรอติดตามรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะขอบคุณคุณป้าที่อยู่โพตรุไผ่แตรที่จังหวัดลพบุรีเนี่ยนะคะแถวบ้านเบิกเนี่ยเนาะใช้เสือสวยตัวดูแลตัวเองนะทวีปจะบอกเป็นประจำเลยเพราะว่าหลายๆท่านจะชอบที่เสือสวยตัวของเราเนี่ยมีสมุนไพรทั้งไทยและจีนไว้มากมายเลยทีเดียวเพราะอธิบายให้ฟังกันไว้เนาะว่าสมุนไพรไทยจีนของเสือสวยตัวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่จริงๆแล้วก็มีมากมายเลยตอนนี้ก็ทั้งโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงและย่อมตานเซียมฝางโกดขมเหลกำลังเสือโคร่งหรือจะเป็นโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงเนี่ยค่ะปรุงมาเป็นเสือเสร็จตัวชนิดผงไปชงกับเหล้ากับน้ำร้อนก็ได้ชนิดแผ่นหนึ่งซองไปดองกับเหล้าได้สองขวดหรือจะเป็นชนิดน้ำจะมีทั้งขวดกลมขวดสี่เหลี่ยมเป็นสูตรโสมเกาหลีนะคะมียาน้ำเสือเสร็จตัวสูตร111พี่น้องประชาชนจะรู้จักกันอย่างดีทั้งยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยาน้ำแก้ไอสูตร11สูตรลูกมะแว้งเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยลองเลือกใช้กันดูพร้อมกับสบู่ทีจี11ของเสือเสียตัวเพราะเสือเสียตัวที่บายชัดเจนว่าบำรุงกำลังบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตแก้กระสายโดยเฉพาะสุภาพสตรีหลังการคลอดบุตรแล้วอยู่ไฟไม่ได้นึกถึงเสือเสียตัวนะเขาเป็นเจ้าตำรับของยาดองเหล้าขนานเก่าแก่ขนานแท้ดั้งเดิมของเมืองไทยที่เติบโตด้วยคุณภาพมีสบู่ไปให้ใช้ด้วยนะมีสาวบ้านทุ่งเอาไว้อย่างนั้นสาวบางบานพระนครศรีอยุธยาแล้วก็สาวบางไทรคุณยุพาป้าวงนครสวรรค์บอกยังอยู่ยังไม่ได้ไปไหนนะยังฟังอยู่แต่ช้าๆนานๆจะโทรศัพท์กลับเข้ามาเหมือนคุณบุญทรงแล้วก็คุณพี่สมปองที่บ้านทองย้อยเนี่ยค่ะไม่เป็นไรนะคะช้าๆนานๆเนี่ยโทรศัพท์กลับเข้ามาให้ทราบว่ายังอยู่พี่เลียมนะคะพี่เลียมบ้านข่อยนี่ไม่ได้พบปะจะเจอกันนานเลยทีเดียวนะคะดูแลตัวเองด้วยถ้าเลือดฝาดสมบูรณ์สุขภาพร่างกายดีเราจะมีความสุขค่ะนะจะมีความสุขเลยทีเดียวละเพราะเราไม่เจ็บไม่ป่วยอายุอานามก็เป็นเพียงตัวเลขถ้าเลือดลมสมบูรณ์ดีผิวพรรณก็ยังสดใสเพราะบางท่านเนี่ยอายุ60-70ยังดูสวยดูหล่อเพราะเขาหมั่นออกกำลังกายและดูแลตัวเองอย่างดีนะคะเพราะนั้นเสือเสือตัวมาช่วยด้วยเนาะสุขภาพดีค่ะเลือดฝาดสมบูรณ์เราก็จะมีความสุขเลยทีเดียวลองหาซื้อติดบ้านติดตู้ยานะก่อนสัญญาณเตือนภัยจะบอกเหตุเนี่ยค่ะลองซื้อเสือเสียตัวไปไว้ดูแลตัวเองกันก่อนแล้วกันเนาะมาร่างกายเราดีเราจะขยันหมั่นเพียรเราจะไม่เกียจคร้านในการทำงานด้วยเนาะสังเกตดูถ้าร่างกายสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงเราจะขยันค่ะจะอยากทำงานแต่ถ้าเรามีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวเยอะๆเราจะรู้สึกอ่อนแอในร่างกายของเราเลยนะคะจะมีคุณลุงที่อยู่รังสิตเนาะบอกมาก่อนเนี่ยลุงขยันชอบปลูกผักปลูกต้นไม้พอวันหนึ่งร่างกายอ่อนแออายุเพิ่มขึ้นรู้สึกจะเหนื่อยแล้วก็จะเกียจคร้านบ่อยถ้าเกียจคร้านเพราะเราอายุเยอะร่างกายเราอ่อนแอก็ไม่เป็นไรแล้วก็มาบำรุงดูแลร่างกายซะด้วยเสือ11ตัวเนาะแต่ความเกียจคร้านเนี่ยถ้าเป็นคนหนุ่มคนสาวอันนี้ก็จะไม่ค่อยดีนะคะความเกียจคร้านเนี่ยเป็นภัยใหญ่ในชีวิตมนุษย์นะคะอาจจะนำมาในรูปแบบแห่งความสุขเบื้องต้นที่ท่านเรียกว่ามารร้ายมาในรูปแบบแห่งเทพธิดาพอรู้ว่าผู้นั้นตายใจแล้วนะก็จะห้ำหั่นย่ำยีให้ถึงทุกนานาประการอันหนึ่งมีความจริงอยู่ว่าคนที่ทำงานน้อยจะต้อง
มีงานหนักขวางหน้าอยู่เสมอนะคะตรงกันข้ามค่ะกับคนที่ทำงานหนักอยู่เสมอย่อมจะมีงานเบาๆเนี่ยรออยู่ปลายมือนี่เข้าลักษณะเหนื่อยไปก่อนจะสบายเมื่อปลายมือนะคะถึงจะไม่ต้องการความสบายก็ต้องสบายนะคะเพราะว่ามันเป็นกฎของธรรมชาติอย่างหนึ่งความสุขจากความเกียจคร้านไม่ใช่ความสุขที่ยั่งยืนมันเป็นมารเป็นสิ่งที่หลอกล่อให้คนหลงเดินในทางผิดนะคะเราสังเกตเลยทีเดียวท่านผู้ฟังถ้าใครที่เป็นคนขยันหมั่นเพียรเนี่ยเขาจะไม่อดอยากยากจนนะคะเนาะเพราะจะมีเงินทองใช้อยู่เป็นประจำเหมือนคำโบราณจะบอกว่าไม่มีความยากจนอยู่ในหมู่ของคนขยันค่ะเพราะนั้นที่ทวีปจะบอกเป็นประจำว่าให้ดูแลสุขภาพร่างกายของเราเนี่ยให้สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงพร้อมที่จะทำมาหากินงานหนักงานเบาเราทำหมดสังเกตได้เลยว่าจะเป็นคนที่ไม่ลำบากจะเป็นคนที่ร่ำรวยในภายหลังอาจจะเหนื่อยหน่อยในเบื้องต้นนะเพราะนั้นดูแลให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยถ้าหากว่าเราแข็งแรงนี่เราอยู่ได้ยังมีความสุขแต่ถ้าเจ็บป่วยไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราก็ต้องลำบากและมีความทุกข์ด้วยเพราะออกไปทำมาหากินไม่ได้ในยามที่ร่างกายแข็งแรงก็ต้องรีบนะทำงานซะเก็บหอมรอมริบเอาไว้ดูแลตัวเองเมื่อยามป่วยไข้ค่ะแม่ต้องขอขอบคุณหนุ่มๆจากบ้านเบิกด้วยเพราะแถวบ้านเบิกนี่ก็จะมีกำลังใจเยอะเลยไปทางท่าวุ้งสิงห์บุรีหรือจะเป็นท่าโขงท่าโขงนี่ก็จะมีคุณลุงที่ให้กำลังใจกันอยู่นะทวีปต้องกราบขอบพระคุณนะคะเพราะว่าจะแนะนำเพลงต่างๆเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันของเสือสิบตัวฟังกันอยู่เยอะนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจแล้วก็บอกเนาะเพราะทุกวันนี้เราจะรู้ทั้งหมดเลยอยู่ใกล้อยู่ไกลที่ไหนนะมีโทรศัพท์มือถือมีโซเชียลนี่ก็ดีนะลุงจ๋าป้าป้าของทวีปอยู่ไกลถึงฉะเชิงเทราหรือจะเป็นกำแพงแสนนครปฐมราชบุรีแล้วก็เลยไปสมุทรปราการด้วยนะคะทั้งใกล้ทั้งไกลเลยแนะนำเพลงต่างๆเข้าสู่รายการกันไว้เรามาฟังเลยค่ะ

0: ตงโกดเชียงระย่อมตานเสียมฝางโกดขเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ร่มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ

ป็นเพลงที่หลายๆท่านนี่โปรดนะชื่อเพลงสัญญาสองข้อเป็นนักร้องดังในอดีตทีเดียวสำหรับคุณเตือนใจบุญทรักษามีป้าป้าลุงๆบอกถ้าบอกชื่อเพลงแล้วจะได้จดไว้เอาไม่เป็นไรจ้าเนาะนึกชื่อเพลงไม่ออกบอกทวีปเอาเนื้อเพลงให้ได้แล้วกันแต่ลุงสายเคยบอกท

ทวีปนะอ่ะเพลงร้องอย่างงนอย่างเงี้ยบางครั้งทวีปก็จำไม่ได้เหมือนกันนะขอบคุณกันแล้วกันค่ะที่ให้กำลังใจกันตลอดมาเลยทีเดียวนี่มีสาวๆนะคะจากพระพุทธบาทแล้วก็มีสาวจากสวนแตงด้วยบอกพี่ทวีปอยู่สวนแตงสุพรรณบุรีเนี่ยเนาะทวีปก็หลงว่าเออสวนแตงนี่เป็นชื่อบ้านชื่อตำบลน่ะนะนึกว่าจะมีแตงโมเยอะเพราะตัวทวีปเองเป็นคนชอบมากๆเลยแตงโมนี่ฮะแล้วก็จะมีเพื่อนสาวเนาะที่ชอบแตงโมเหมือนกันบอกเวลาที่เรากินแตงโมเนี่ยมันฉ่ำน้ำอ่ะนะพี่ทวีปทำให้เรารู้สึกเย็นนะจริงๆแตงโมนี่มีคุณประโยชน์นะคะแก่อาการวิงเวียนปวดศีรษะแล้วก็ลดลมแดดทำให้ชุ่มคอลดอาการขมที่คอแล้วก็ปากบำบัดรักษาโรคโดยเฉพาะเบาหวานก็ได้นะความดันโลหิตสูงหรือว่าโรคไตนะคะเนี่ยเขาบอกบรรเทาได้ทั้งหลายอย่างเลยทีเดียวคอแห้งจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์รักษาอาการปัสสาวะเป็นสีเหลืองเนี่ยปัญหาปัสสาวะนะแก้ไขลำบากก็ลองรับประทานดูนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะเป็นข้อมูลดีๆนะคะจากหนังสือกินบำบัดโรคชะลอวัยรู้จักอาหารและยาดีๆที่มีคุณประโยชน์โดยตรงต่อการป้องกันและเยียวยาโรคภัยแค่เจ็บต่างๆพร้อมที่จะชะลอความเสื่อมต่างๆแตงโมนี่ก็เป็นอาหารแล้วก็เป็นสมุนยาเหมือนกันนะคะนะถ้าหากว่าเราเลือกรับประทานสิ่งที่ถูกต้องก็จะได้ประโยชน์ทำให้เราอ่อนเยาว์วัยด้วยแต่ยังไงก็อย่าลืมเสือเสวยตัวเจ้าตำรับของยาดองเหล้าอันนี้เป็นยาแผนโบราณที่อยากให้ใช้กันมากๆเลยบำรุงกำลังบำรุงร่างกายและยังบำรุงโลหิตด้วยนะสุภาพสตรีหลังการคลอดบุตรและอยู่ไฟไม่ได้เลือกเลยนะคะท่านฟังมีครบวงจรไม่ว่าจะเป็นชนิดผงชนิดแผ่นหรือจะเป็นชนิดน้ำถ้าเป็นชนิดน้ำจะมีขวดกลมและก็ขวดสี่เหลี่ยมลองหาซื้อไปใช้กันดูนะคะมีทั้งยากระสายเส้นตราหัวเสือยาน้ำแก้ไอสูตร11จิบบรรเทาอาการไอเป็นสูตรลูกมะแว้งเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยเกิดอาการไอขึ้นมาขับเสมหะบรรเทาอาการไอจิบไปเลยทีเดียวและยังมีสบู่ทีจี11ไปให้อาบน้ำมียากระสายเส้นตราหัวเสือนะคะใช้บรรเทาการปวดเมื่อยแล้วก็ยังใช้เป็นยาระบายแก้กระสายด้วยนี่คือเสือ11ตัวที่ครบวงจรเลยค่ะถามถึงเพลงกันมาเป็นระยะระยะทวีปก็จะเลือกให้ฟังกันอีกชุดค่ะ

0: วันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเพลงที่ถูกอกถูกใจป้าๆลุงๆเนาะจากเสนาพระนครศรีอยุธยาจากบ้านหมอก็มีสี่แยกเจ้าปลุกด้วยนะคะในหลายพื้นที่เลยบอกโอ้ยทำไมวันนี้เปิดเพลงได้เยอะแล้วก็ถูกใจมากๆขอบคุณนะคะคุณลุงที่อยู่เขาสมอครบอกลุงนี่นอนฟังทวีปเนี่ยเพลินคุณลุงสุชาติด้วยนะลุงจ๋าคุณพี่ชูชาติที่อยู่ไทยธานีเลยไปคิดถึงป้าเริ่มกันหน่อยเนาะเนาะอยู่ใกล้อยู่ไกลที่ไหนก็ส่งแรงใจถึงทวีปคุณลุงแขกด้วยนะหรือจะเป็นหนุ่มๆจากบ้านเชียนสาวๆจากบ้านเชียนก็มีค่ะจากบ้านตะลุงนะคะจากบ้านตะลุงก็เยอะนะคะขอบคุณที่ให้กำลังใจทวีปตลอดมาเลยทีเดียวแม้ถ้าพูดถึงตะลุงนี่ก็คิดถึงพี่ชุกเหมือนกันนะคุณพี่ประยูนเนี่ยค่ะเนาะบอกขายประจอมเนี่ยประจอมนี่ของพี่ยูนนี่จะอร่อย อร่อยนะคะค่ะเพราะว่าถ้าใครชอบรับประทานพวกปลาจ่อมเนี่ยเนาะเขาก็จะมีของแกล้มก็คือผักสดแต่ยังไงก็ควรที่จะล้างให้สะอาดซะก่อนเนาะเพราะบางคนนี่เขาบอกว่าผักเนี่ยเราเลือกผักที่เป็นยาก็ได้เพราะมีตั้งหลายอย่างบางคนเนี่ยชอบใบบัวบกอย่างเงี้ยใบบัวบกนี่ก็มีสรรพคุณทางยาเหมือนกันนะคะท่านฟังก็ต้องเลือกแต่ล้างให้สะอาดซะก่อนในแต่ละมื้อขอให้มีผักสดนี่กับการรับประทานอาหารของคนเราด้วยแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะเลือกแต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่เราจะรับประทานไปขอให้มีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมนึกถึงเสือเสวยตัวที่มีครบวงจรด้วยนะคะท่านฟังนะมีครบวงจรจริงๆไม่ว่าจะเป็นชนิดผงชนิดแผ่นหรือจะเป็นชนิดน้ำที่ป้าๆลุงๆของทวีปอ่ะชอบใช้กันเรามาฟังสรรพคุณของเสือเสวยตัวอีกนิดนึงค่ะ
1: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
0: ค่ะเนาะนี่แหละค่ะสรรพคุณของเสือเสวยตัวที่เป็นยาแผนโบราณมีป้าป้าของทวีปอะเนาะอยู่น้องโดนนี่เองนะคะน้องโดนนี่ก็จะไม่ไกลจากที่ทวีปอยู่เท่าไหร่เพราะว่าทวีปอยู่แถวป่าไว้เนาะเนาะบอกทวีปไม่ได้เปิดเพลงหงฟ้านานแล้วนะป้าจะขอเพราะนั้นจะส่งท้ายรายการเหลือเวลาไว้นิดหนึ่งเพื่อที่จะให้ฟังเพลงนี้ไม่ทราบว่าจะจบหรือเปล่าก็อยู่ที่ทางผู้ที่ดูแลนะคะเลือกเพลงมาให้ฟังนะคะเนาะและขอขอบคุณบริษัทห้างขายยาตาเสือเสวยตัวขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจพรุ่งนี้10 นาฬิกา 5 นาทีพบกันอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ

0: งานหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้ครบรอแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร0954451941และ0819911757สมัครได้ทุกวัน

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธมรัฐขันธวินหุกค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบชายแดนภาคใต้อย่างคุ้มค่าสักครู่มาติดตามค่ะ
2: อะไรดีบุ

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 3, 2, 1, 0
3: ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
4: wow.
3: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
5: Nayok Rattamantri ยืนยันใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบชายแดนภาคใต้อย่างคุ้มค่าหลังถูกฝ่ายค้านตำหนิใช้งบล้มเหลวคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรระบุว่ารัฐบาลใช้งบประมาณในการแก้ไขสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ล้มเหลวโดยนายกระบุว่าฝ่ายค้านไม่รู้เรื่องเพราะรัฐบาลไม่มีทางที่จะใช้งบประมาณอะไรแล้วเกิดความล้มเหลวขณะเดียวกันรัฐบาลก็ต้องใช้งบประมาณทุกอย่างของประเทศให้คุ้มค่าซึ่งงบทุกบาททุกสตางค์ที่รัฐบาลใช้จะต้องคิดมาก่อนไม่ใช่วันนี้มีเงินในกระเป๋าแล้วอยากจะใช้อะไรก็ได้แบบนั้นคงไม่ใช่จึงเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันส่วนที่ฝ่ายค้านระบุว่าอยากให้ใช้ความกล้าหาญทางการเมืองในการแก้ไขปัญหานั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลถ้าไม่มีความกล้าหาญจะเป็นรัฐบาลได้อย่างไรขออย่าไปถามอะไรแบบนั้นคนนั้นพูดทีคนนี้พูดทีแล้วเอามาชนกันเพราะกลไกรัฐสภามีระบบการตรวจสอบอยู่แล้วสามารถเรียกรัฐมนตรีไปตอบกระทู้ในสภาหรือยื่นยติได้แม้กระทั่งหากเกิดความไม่มั่นใจในรัฐบาลก็สามารถยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151และ152ได้ทั้งหมดเพื่อให้เกิดการชี้แจงอยู่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดทรงสถิตอยู่ในดวงใจประสบกรณิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ตอนบัวแก้วสิริกิติ์สถิตในใจราษฎร์ติดตามกับคุณกฤตยารอดรัตนาทูลค่ะ
7: การจัดสร้างพระเมรุมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดอกบัวถือเป็นสิ่งสำคัญของการออกแบบลวดลายจิตรกรรมและสถาปัตยกรรมโดยกลุ่มจิตรกรรมสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรได้นำมาใช้เป็นสัญลักษณ์หลักเพื่อสื่อถึงพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับแนวคิดของการจัดสร้างพระเมรุมาตรตามแบบโบราณราชประเพณีและสถาปัตยกรรมไทยที่มีความอ่อนช้อยออกมาเป็นลายโคมพุ่มเข้าบินนางฟ้าถือช่อดอกบัวควีนสิริกิติ์รายล้อมด้วยหงส์ที่หันหน้าเข้าหานางฟ้าเปรียบดั่งความสง่างามด้วยพระราชอิสริยยศประกอบลายกลวยเชิงที่แทรกดอกบัวทั้งด้านข้างและด้านบนสลับกับเทพนางฟ้าโดยการออกแบบลายเป็นนางฟ้าสื่อถึงสตรีที่มีความงดงามแทนเทพพนมที่เป็นสัญลักษณ์แห่งบุรุษบริเวณเหนือชั้นลายโคมพุ่มเข้าบินเขียนเป็นลายเฟื่องอุบะร้อยเรียงลายดอกไม้สากลและดอกไม้ไทยที่เกี่ยวเนื่องในพระองค์ประดับร่วมกับลายดอกบัวเช่นลายดอกมะลิดอกไม้ประจำวันแม่แห่งชาติที่สื่อถึงสมเด็จพระ
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
9: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ทุกวันที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้เวลานี้เจอกันตลอดครับท่านผู้ฟังไม่หนีไปไหนฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องเล่าดีๆสนุกสนานฟังแล้วก็เพลินไปได้ความรู้ได้สุขภาพด้วยท่านผู้ฟังครับมันมีนิทานจีนเรื่องหนึ่งพูดถึงนิทานจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะครับเป็นนิทานเรื่องจองวนสมัยก่อนคนจีนเขาจะมีสอบจองวนมีพี่และน้องอยู่ต่างจังหวัดเรียนหนังสือเก่งด้วยกันทั้งคู่เข้าเมืองหลวงเพื่อสอบเป็นจองวนนะครับเป็นราชบัณฑิตคนพี่กลัวจะสอบตกแล้วจะอายชาวบ้านและทนคิดถึงภรรยาที่บ้านไม่ไหวไม่สอบหนีกลับบ้านนะครับคนน้องสอบผ่านได้เป็นจองวนระหว่างเดินทางกลับบ้านพี่ชายมาดักรอพบเพื่อขอให้น้องช่วยแก้ปัญหาให้นะบอกว่าอย่างนี้นะเนี่ยพี่ไปแต่งเรื่องหลอกชาวบ้านว่าใครมาสอบเป็นจองวนจะต้องถูกตัดอวัยวะเพศพี่เห็นว่าไม่เป็นธรรมจึงสละสิทธิ์ไม่เข้าสอบขอให้น้องช่วยพูดกับชาวบ้านทำนองเดียวกันด้วยคือกลัวเสียหน้าตัวเองหนีกลับไปก่อนนะครับไปบอกน้องช่วยเตรียมมาหน่อยอ้าวน้องก็รับปากว่าจะจัดการให้คืนนั้นชาวบ้านก็จัดงานเลี้ยงฉลองตำแหน่งจองวนนะครับให้กับคนน้องอย่างมโหฬารทุกคนมีความสุขสนุกสนานเฮฮาก็ยกเว้นแต่ภรรยาของจองวนนะครับนั่งซึมเศร้าอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าทราบจากคนที่มางานพูดซ้ำๆพูดบอกกันทุกคนบอกว่าคนเข้าสอบจองวนทุกคนจะต้องถูกตัดอวัยวะเพศพูดไปอย่างนั้นท่านผู้ฟังหลังจากงานเลี้ยงเลิกลากลับบ้านนะครับเจ้าภรรยาก็เลยถามจองวนคนใหม่น้องชายของพี่เขานั่นแหละนะครับถามว่าเฮ้ยพี่จริงหรือเปล่าที่เขาบอกกันว่าคนเข้าสอบจองวนจะต้องถูกตัดอวัยวะเพศจองวนคนใหม่นะครับเขาก็บอกว่าจริงแต่ข้าสอบได้คะแนนดีเยี่ยมฮ่องเต้จึงให้หมอหลวงยกถาดอวัยวะเพศทั้งหมดนะครับไอ้ที่ตัดแล้วมาให้เลือกแล้วจัดการต่อใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับภรรยาก็ดีใจนะครับคืนนั้นระหว่างที่การแสดงความคิดถึงซึ่งกันและกันใกล้จะจบสิ้นนะครับฉลองเนี่ยภรรยาจองหวนก็ถีบจองหวนตกเตียงพร้อมกับตะโกนสับทับไปว่าหรือโง่อย่างเงี้ยมาสอบเป็นจองหวนได้ยังไงเขาเอามาให้เลือกทั้งถาดยังเลือกอันเก่ากลับมาอีกนะครับท่านผู้ฟังก็เป็นนิทานคำๆนะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินฝากเอาไว้ช่วงนี้มาฟังอาจารย์ยอดเล่าดีกว่านะครับเป็นเรื่องของประเพณีล่าปลาบึกเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ทีนี้ก็มาคุยเรื่องประเพณีพื้นบ้านตำนานพื้นเมืองกันบ้างคุยเรื่องประเพณีล่าปลาบึกดีกว่าครับล่าปลาบึกในอดีตปลาบึกนี่เป็นปลาน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีตำนานกล่าวถึงอย่างพิลึกกึกกือสุดลำน้ำโขงการจับการล่าจะต้องมีพิธีการทางไสยศาสตร์มีพรานปลาบึกนับสิบลงเรือหลายลำจากริมฝั่งโขงทั้งสองประเทศก็คือไทยและลาวมีอุปกรณ์สำคัญคืออวนใหญ่แล้วก็ฉมวกเมื่อจับปลาบึกได้ก็จะมีการฉลองกันอย่างมโหฬารแต่ว่ามีหลายครั้งที่พิธีล้มเหลวไม่ได้ปลาบึกแม้แต่ตัวเดียวปลาบึกนั้นใครๆก็รู้ว่ามีแต่เฉพาะในลำน้ำโขงตอนที่เป็นวังลึกเคยมีผู้นำไปเลี้ยงตามลำคลองหนองบึงแต่ปรากฏว่าตายหมดไม่มีเหลือปลาบึกในแม่น้ำโขงมีจำนวนลดน้อยลงทุกทีจนน่าจะเกรงว่าจะสูญพันธุ์นะยังไม่มีประเทศไหนเพาะพันธุ์ปลาบึกได้สำเร็จมาก่อนจนกระทั่งที่สุดสถานีประมงจังหวัดพะเยาของไทยเราสามารถผสมพันธุ์ปลาบึกได้เป็นรายแรกของโลกโดยนายเสน่ห์ผลประสิทธิ์หัวหน้าสถานีประมงจังหวัดพะเยาจากวิธีการอันนี้นับได้ว่าเป็นผลงานความสำเร็จยิ่งใหญ่การเพาะพันธุ์ปลาบึกนับแสนนับล้านตัวแล้วเอาไปปล่อยไว้ตามทะเลสาบที่กักเก็บน้ำเหนือเขื่อนเช่นที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเชื่อว่ามันจะเติบโตแพร่ขยายออกไปอีกมหาศาลเป็นการสร้างอาชีพให้คนไทยอีกไม่ใช่น้อยและคนไทยก็จะได้บริโภคปลาบึกกันแพร่หลายยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องถ่อร่างไปถึงหนองคายหรือว่าเชียงคำเชียงของชายแดนฝั่งโขงนั่นทีนี้จะคุยถึงเรื่องพิธีจับปลาบึกที่ครบเครื่องในอดีต การล่าปลาบึกเนี่ยซบเซาลงตั้งแต่ปี2483อาจจะเนื่องด้วยเกิดสงครามอินโดจีนแล้วก็ลามมาถึงสงครามโลกครั้งที่2รวมทั้งยุคที่พรรคคอมมิวนิสต์ในลาวและไทยกำลังเบ่งบานไม่สะดวกต่อการล่าและปลาบึกก็หายไปจากแหล่งที่เรียกว่าอ่างปลาบึกอีกด้วยอ่างปลาบึกนี่คืออ่างที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมีภูเขาขนาบทั้งสองข้างฝั่งไทยเรียกภูพานฝั่งลาวเรียกภูพงลำน้ำโขงไหลผ่านกลางตัวอ่างกว้างประมาณ200เมตรกล่าวกันว่าลึกถึง100เมตรเศษก้นอ่างมีถ้ำเจาะชอนเข้าไปใต้ภูเขาทั้งสองฝั่งชาวบ้านก็ตั้งชื่อว่าแซมฝาตั้งเพราะว่าดูไกลๆเหมือนฝาบ้านขนาดใหญ่ที่นี่เป็นถ้ำของปลาบึกปลายักษ์แห่งลำน้ำโขงประเพณีล่าปลาบึกนะจัดให้มีขึ้นที่บ้านปากอ่างตำบลพรานพร้าวอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายมีหมู่บ้านราษฎรอยู่ประมาณ60หลังคาเรือนอาชีพทำไร่ยาสูบแล้วก็ค้าของป่าตรงชายหาดก็มีประชาชนจากสองฝากฝั่งเปิดการพนันทุกประเภทรวมทั้งร้านขายสินค้าจากฝั่งลาวแม่ค้าสาวๆแต่งตัวนุ่งสิ้นสวมเสื้อทรงกระบอกสวยงามตกบ่ายพิธีกรรมการล่าปลาบึกก็เริ่มต้นที่บ้านคนทรงชื่อนางเกิ้งมีหลายคนได้ทักท้วงบรรดาสุภาพสตรีว่าไม่ควรไปดูเพราะว่าระหว่างประกอบพิธีมีการกล่าวคำสรรพดลหยาบคายฟังไม่ไพเราะเพราะหูแต่ก็มีสาวๆที่อยากจะไปชมพิธีบอกไม่แปลหรอกหยาบแค่ไหนก็ช่างมันเถอะที่บ้านคนทรงมีเรือหาปลาบึกมาชุมนุมกันเป็นจำนวนมากต่างก็ส่งเสียงทักทายกันด้วยคำที่หยาบโลนเหลือประมาณเชื่อกันว่าคำหยาบคายนั้นเป็นที่พึงใจของเจ้าแม่ภูพานว่าอย่างนั้นเมื่อเจ้าเริ่มเข้าทรงหลังจากจุดเทียนไว้ที่ปากขันคนทรงมีอาการสั่นชาวเรือก็ร้องรำนำคลอเสียงด้วยคำสะปะโดกสะปะดนคนทรงโอนเอ็นร่างไปมาตามจังหวะเสียงแคนแล้วก็รับขันซึ่งใส่เหล้าดีกรีสูงขนาดจุดไฟติดดื่มหน้าตาเฉยพิธีเข้าทรงในวันนั้นเจ้าแม่ขอให้พวกเป่าแคนเป่าเรื่อยไปโดยเจ้าจะขอพรรำให้สนุกสนานสักวันหนึ่งประมาณตีสองของวันใหม่เรือทุกลำก็เตรียมตัวพร้อมแล้วก็พายเรือเข้าไปในบริเวณอ่างปลาบึกเรือทุกลำพยายามไม่เกิดแรงสะเทือนในน้ำให้น้อยที่สุดเรือนี่นับได้30ลำมีการตีคล้องส่งเสียงก้องลำน้ำโขงพร้อมกันนั้นชาวเรือก็ด่าทอกันด้วยถ้อยคำหยาบโลนเหมือนเดิมตามธรรมเนียมที่ยึดถือกันมาและทุกคนก็ตั้งความหวังไว้ว่าการล่าในคืนนี้คงจะไม่ผิดหวังเครื่องมือจับปลาบึกเนี่ยเขาเรียกนามทำได้ปอควันเป็นเกลียวเหมือนกับเชือกขนาดเครื่องเคืองถักเป็นตากว้างประมาณ1ฟุตสี่เหลี่ยมก็กว้างประมาณสัก6 7เมตรยาวไม่เกิน10เมตรด้ามยาวก็ผูกเชือกเส้นใหญ่ข้างล่างมีหินถ่วงปลายเอาไว้ทั้งสองข้างเขาจะปล่อยน้ำลงน้ำแล้วก็พายเรือไปเรื่อยๆพอปลามาชนมันก็จะดิ้นก้อนหินที่ถ่วงไว้จะสะบัดเอาน้ำมารัดตัวปลาไว้วิธีการและเครื่องมือจับปลายักษ์ก็มีแค่นี้แหละเวลาผ่านไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็มีชาวเรือส่งเสียงเออะบอกให้พวกรู้ว่ามีปลามาติดน้ำแล้วคนบนเรือก็ดึงเชือกแน่นแล้วเวลาเดียวกันเรือลำนั้นก็แล่นฉิวยังกับเรือติดท้ายเลยทีเดียวเรือใกล้เคียงก็ต้องรีบคัดเรือให้พ้นวิถีที่ปลาพาเรือลำนั้นแล่นผ่านพร้อมๆกันนั้นเรือลำอื่นที่แล่นมาสมทบก็จะโรยน้ำปิดล้อมมาไว้ปล่อยให้ปลาดิ้นจนอ่อนแรงต่อจากนั้นคนบนเรือก็ใช้เชือกผูกปลาเข้ากับไม้ไผ่สองลำแล้วค่อยๆชะลอเรือเข้าสู่ฝั่งพวกที่ไปดูการล่าปลาบึกก็จ้ำเรือตามติดเพราะทุกคนก็อยากจะเห็นว่าปลามันจะใหญ่สักแค่ไหนนะพวกชาวเรือถึงได้เรียกกันว่าควายควายของเจ้าแม่ภูพันแล้วทุกคนก็ตื่นเต้นเมื่อได้เห็นเพราะว่าปลาบึกหรือว่าควายเจ้าแม่ตัวนั้นยาวประมาณ3วาใหญ่โตขนาดควายตัวย่อมย่อมทีเดียวรูปร่างคล้ายๆปลาสวายเป็นปลาไม่มีเกล็ดทันทีที่ลากขึ้นฝั่งผู้คนก็เฮโลนเข้าไปรุมล้อมดูอย่างแน่นขนาดด้วยความสนใจแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าลำน้ำโขงซึ่งเป็นน้ำจืดเนี่ยจะมีปลาขนาดใหญ่ถึงเพียงนั้นอาศัยอยู่ชาวบ้านก็บอกว่าปลาใหญ่นอกจากปลาบึกแล้วก็ยังมีปลาชนิดอื่นๆอีกเช่นปลาคราวปลาเลิมซึ่งมีขนาดใหญ่โตเช่นเดียวกันจะแตกต่างกันก็ตรงที่ปลาบึกมีราคาแพงกว่าแล้วก็อร่อยกว่าเท่านั้นแหละ แล้วก็เป็นที่สงสัยสำหรับหลายคนแล้วว่าจะทำให้ปลาบึกตายได้ยังไงด้วยวิธีไหนเพราะมันใหญ่โตอย่างกับควายอย่างนั้นคงจะต้องใช้มีดใหญ่คมเกล็บเชือดมาละมั้งแต่ที่ไหนได้เขาใช้ไม้แหลมๆเรียวๆตอกลงไปกลางลำตัวของมันเพียงไม่กี่นาทีก็ตายสนิทง่ายดายเกินคาดคิดเลยจริงๆปลาบึกตัวหนึ่งจะหนักประมาณ180ถึง200กิโลกรัมครับเนื้อปลามีราคาแพงกว่าหมูหลายเท่ากล่าวกันว่าเนื้อปลาบึกที่ชำแหละแล้วเอาไปคลุกกับทรายแล้วสะบัดแรงๆจะไม่มีเม็ดทรายติดอยู่เลยขณะชำแหละนั้นมีน้ำเหลืองๆในกระเพาะที่เป็นเช่นนั้นเขาว่ากันว่าเพราะมันกินพืชเป็นอาหารแต่ชาวบ้านบางคนเนี่ยเชื่อเป็นตุเป็นตะเป็นเพราะมันกินทองคำใต้แม่น้ำโขงเป็นอาหารเพราะว่ามันเป็นปลาเจ้าว่ากันไปโน่นมีประเพณีสืบต่อกันมาว่าเมื่อเริ่มฤดูล่าปลาบึกปลาตัวแรกที่ล่ามาได้จะต้องเอาเนื้อปลาส่วนหนึ่งไปทำอาหารเส้นไหว้เจ้าแม่ภูพานเจ้าของควายน้ำนี่เสียก่อนเพื่อแสดงความขอบคุณที่ท่านได้กรุณาเอื้ออำนวยให้จับได้โดยใส่ถ้วยตะไลเล็กๆ9ถ้วยส่วนเนื้อปลาที่เหลือก็ขายให้แก่พ่อค้าที่มารอรับซื้อไปพ่อค้าที่มารับซื้อนี่มักจะเป็นชาวเวียดนามที่มาจากฝั่งลาวเมื่อเหมาซื้อปลาแล้วก็จะแลกขายที่ชายหาดริมฝั่งโขงนั่นแหละครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของการล่าปลาบึกซึ่งถือเป็นประเพณีที่ทำกันมานานแต่ปัจจุบันก็อาจจะมีเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดและอาจารย์กมลวรรณเรืองรัตนสุนทรครับพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
0: ครับนั่นก็คือเรื่องประเพณีล่าปลาบึกจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชฟังก็ได้ความรู้ได้ความเข้าใจอะไรหลายๆอย่างท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายต้องการผลิตภัณฑ์ดีๆมากินเองเลือกสิ่งดีๆมาให้กับคนที่ตัวเองรักคนที่ตัวเองเคารพนับถือคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหนึ่งในนั้นที่ท่านจะขาดไม่ได้ก็คือน้ำมังคุดผมบอกได้เลยขาดไม่ได้เด็ดขาดนะครับเอาให้ท่านเอาไปฝากท่านใส่มือให้ท่านบอกท่านนี่เปิดขวดอย่างนี้เปิดเลยนะท้องว่างๆตื่นเช้าขึ้นมาเทใส่แก้วมันมีแก้วอยู่ในขวดขนาดนี้30มิลกินลงไปดื่มน้ำตาม1แก้วเปิดขวดแล้วแช่ตู้เย็นไว้ตอนเย็นก่อนนอนทำแบบนี้อีก1ครั้งทำอย่างนี้สัก15วันท่านผู้ฟังลองดูว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เราเป็นห่วงที่เรารักสุขภาพของท่านเนี่ยท่านจะเป็นยังไงท่านอาจจะดีอยู่แล้วหรือไม่ดียังไงก็แล้วแต่ขอร้องเถอะเอาให้ท่านกินดูก่อนแล้วท่านจะรู้ว่าจะเป็นยังไงผมมั่นใจนะครับว่าท่านต้องพอใจท่านต้องขอบคุณท่านต้องดีใจที่เราซื้อน้ำมังคุดไปฝากท่าน
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรธพนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ่วงคมธรรมจากท่านววชิระเมธี
1: ผู้นำที่ดีก็คือผู้ที่มีศักยภาพในการนำแล้วคนอื่นอยากเดินตามผู้นำเช่นนี้เป็นหนึ่งในสี่ผู้นำซึ่งมีปรากฏอยู่ในโลกกล่าวคือหนึ่งผู้นำคือผู้อาวุโสหมายถึงคนที่มีอายุมากจึงได้เป็นผู้นำสองผู้นำคือผู้ดำรงตำแหน่งหมายถึงผู้ที่เขายกย่องให้เป็นผู้นำสามผู้นำคือร่างทรงหรือนอมินีที่ตัวเองไม่มีศักยภาพในการตัดสินใจแต่ถูกช่วงใช้โดยผู้ชักใยอยู่เบื้องหลังและสี่ผู้นำคือผู้ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกล่าวคือเมื่อได้ศักยภาพในการนำโดยชอบธรรมแล้วลุกขึ้นมาสร้างสรรค์พัฒนาจนองค์กรนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนี่แหละคือผู้นำในดวงใจซึ่งขอสรุปสั้นๆว่าผู้นำที่ดีคือผู้ที่มีศักยภาพในการนำและคนอื่นอยากเดินตาม
2: เราพูดกันถึงเรื่องของมังคุดเนี่ยเมื่อสักครู่ท่านบอกแล้วว่าโอ้โหของดีเมืองระยองหนึ่งในนั้นคือมังคุดแล้วมังคุดคุณศรีสุพางมีข่าวด้วยนี่บอกว่าเขามีการวิจัยกันบอกว่ามังคุดเนี่ยนะฮะมีผลดีที่ตอนนี้ต่างชาติเริ่มสั่งออเดอร์กันเข้ามามากมายแล้ว
3: ใช่
2: ข้อดีมันคืออะไร
3: เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะผลวิจัยของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยไปพบว่ามังคุดเนี่ยคุณผู้ชมมีสารที่จะช่วยแก้เรื่องของโรคกระเพาะได้นะคะแล้วก็โรคลำไส้เรื้อรังรวมไปถึงที่ไม่น่าเชื่อคือป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมคือในมังคุดเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะมีสารไปยับยั้งการเสื่อมของกระดูกอ่อนแล้วก็ข้อเข่าสารที่ว่านี้นะคะคุณพัชคุณผู้ชมก็คือสาร GM1 ค่ะเนี่ยพบมากในเนื้อแล้วก็เม็ดมังคุดผลแก่
2: มัน
3: ที่ท่านผู้ว่าบอกว่า
2: ก็ดีเลยสิ
3: ใช่คุณจะทานเป็นกิโลก็ได้นะแล้วก็เนี่ยที่ท่านผู้ว่าบอกว่าให้เคี้ยวเม็ดมังคุดเข้าไปด้วยเนี่ยเขาบอกว่าตัวสาร GM1 เนี่ยพบมากทั้งในเนื้อแล้วก็ในเม็ดเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้คุณผู้ชมคะเวลาทานมังคุดเนี่ยไม่ต้องคายเม็ดแล้วนะคะ
2: ครับ
3: นี่เรามีเสียงของนักวิจัยที่คิดค้นเรื่องของสาร GM1 นี้ด้วยนะคะลองฟังดูค่ะ
4: ครับอันนึงของสารแซนโทลิสเราเรียกว่ายับยั้งโรคหรือยับยั้งการสลายของกระดูกอ่อนได้อันนี้ก็เป็นฤทธิ์ทางชีวภาพอันนึงของสารแซนโทนที่เราเรียกว่า GM1 นะครับยังมีฤทธิ์ที่ใช้ในการรักษาหรือในการดูแลปรับปรุงคุณภาพของพวกโรคกระเพาะเรื้อรังนะครับหรือโรคข้ออักเสบเราค้นพบไม่นานมานี้เองแล้วเราเชื่อว่ากลุ่มนักวิจัยของเราเป็นกลุ่มแรกๆที่เราได้เสนอกลไกอันนี้ก็คือว่ามันจะไปปรับปรุงหรือปรับระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายเราให้อยู่ระดับสมดุลหมายความว่าไง
3: เนี่ย
2: งั้นวันนี้คุณศรีสุพางอ่านข่าวไปคนเดียวของการมังคุด
3: ทานล่วงหน้าไปก่อนเดี๋ยวดิฉันขอหลังเวทีนะ แต่เชื่อว่าหลังจากนี้ไปคุณผู้ชมเราจะเห็นคุณค่าของมังคุดมากขึ้นราชินีของผลไม้ไทย
2: เขาบอกออเดอร์ล่วงหน้าตอนนี้ต่างชาตินี่เขาสั่งไปแล้วเกือบ 2,000 ตันนะฮะปีหน้านี่คาดว่าออเดอร์มังคุดบ้านเรานี่จะเพิ่มขึ้นอีก

0: มาฟังนิทานสนุกๆจากท่านอาจารย์ยอดกันท่านผู้ฟังในเรื่องผีพ่อสิงลูกโอ้เรื่องนี้น่าฟังเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: อาจารย์สมบูรณ์นี่แกเป็นข้าราชการเก่าครับมีความรู้ในเรื่องทางไสยศาสตร์เวทมนต์พอสมควรเพราะศึกษามาเมื่อปี2499แกอยู่ที่เชิงสะพานมัควันถนนราชดำเนินนอกบ้านแกอยู่ตรงนั้นตอนนั้นบ่ายใกล้จะเลิกงานแล้วมีคนที่บ้านไปบอกแกที่กระทรวงว่าหลานสาวขึ้นไปผูกคอตายที่หัวนอนในห้องนอนของแกก็ตกใจรีบมาบ้านเห็นนางสาวสมพรหลานสาวนี่นั่งพิงเสาเรือนชั้นล่างมีอาการตาขวางเหมือนกับคนบ้ายายแล้วก็คนอื่นๆนั่งคุมอยู่ที่คอก็มีรอยหนังถลอกเป็นรอยเชือกที่ผูกคอซึ่งได้แก้ออกแล้วอาจารย์สมบูรณ์ก็ถามคนทางบ้านว่าเรื่องราวเป็นยังไงได้ความว่าลูกสาวอาจารย์สมบูรณ์บังเอิญขึ้นไปบนเรือนชั้นบนแล้วก็ไปเจอเข้าก็เอะอะขึ้นแล้วก็ช่วยแก้เชือกพาเอาลงมาถามอะไรก็ยังไม่รู้เรื่องทั้งนั้นอาจารย์สมบูรณ์ก็นั่งลงตรงหน้าเขาแล้วก็ถามว่ามึงเป็นใครต้องการอะไรถึงได้มาเข้าคนนางสาวสมพรก็ทำตาดุเสร็จแล้วก็ตอบว่าเมื่อมึงไล่ไม่ให้กูอยู่กูก็จะพาลูกของกูไปจากคำตอบนี้อาจารย์ก็รู้ว่าผีเข้าแน่เพราะว่าเด็กคนนี้อยู่กับแกมาหลายปีตั้งแต่พ่อของแกตายแล้วก็แม่มีสามีใหม่ตามปกติแกกลัวอาจารย์ยังกับหนูกลัวแมวเมื่อแกมาใช้มึงกูกูอย่างนี้ก็แปลว่าไม่ใช่ตัวแกพูดแล้วและพ่อของแกที่ตายไปสิบกว่าปีแล้วเมื่อยังมีชีวิตอยู่แกก็กลัวอาจารย์สมบูรณ์เหมือนกันพ่อของนางสาวสมพรคนที่ว่าตายไปในชื่อนายพลอยเป็นข้าราชการกระทรวงกลาโหมฝ่ายพลเรือนเขาเจ็บแล้วก็ตายที่บ้านเนี้ยตอนนั้นอาจารย์สมบูรณ์เป็นอัยการอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอาจารย์สมบูรณ์ก็ตอบผีนายพลอยบอกว่ามึงจะไปก็ไปแต่ตัวมึงสิจะเอาลูกของมึงไปด้วยไม่ได้ผีนายพลอยก็บอกว่าเมื่อไม่ให้เอาลูกไปกูก็ไม่ยอมออกเรื่องที่ผีนายพลอยหาว่าอาจารย์สมบูรณ์ไล่เขาเนี่ยความจริงนะอาจารย์สมบูรณ์ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าในพลอยน่ะเขาตายที่บ้านนี้แล้วก็แม่ยายของอาจารย์สมบูรณ์เนี่ยได้เอารูปกุมารทองมาเลี้ยงไว้เขาว่าคืนไหนถ้าลืมปิดประตูบ้านมันก็จะมาปลุกจะจริงหรือเท็จเนี่ยอาจารย์สมบูรณ์ก็ไม่สนใจเวลานั้นเพราะไม่ค่อยจะเชื่อถืออยู่แล้วต่อมาระหว่างที่อาจารย์สมบูรณ์ไปอยู่ต่างจังหวัดก็มีทิศศึกใหม่เคยเป็นหมอพระมาได้เอาดินในป่าช้ามาปั้นเป็นรูปฤาษีหลายองค์แต่ว่าชำรุดหักพังซะเป็นส่วนมากได้เอาใส่ถุงกระดาษมาไว้ในห้องพระตอนนั้นอาจารย์สมบูรณ์ลาออกจากอัยการกลับมาอยู่บ้านแกก็นอนใน

0: ั้นก็อย่าอยู่เลยแกก็ออกปากด่าว่าแล้วก็ขับไล่ผีทุกตัวในบ้านแล้วก็ให้เจ้าของรูปฤาษีกับรูปกุมารทองเอารูปเหล่านั้นไปทิ้งไว้ที่โคนต้นโพในวัดจนหมดต่อจากนั้นมา2วันก็เกิดเรื่องหลานสาวขึ้นไปผูกคอตายเมื่อผีในพลอยไม่ยอมออกไปอาจารย์สมบูรณ์ก็บอกว่าถ้ามึงไม่ออกไปกูต้องไล่มึงไปเสร็จแล้วแกก็ขึ้นไปหยิบมีดทองแดงที่อาจารย์พรดีสว่างทำไว้ให้เอามาแขวนในน้ำในขันแล้วก็เอาน้ำนั้นพ่นใส่หน้าคนที่ถูกผีเข้านางสาวสมพรที่ถูกผีเข้าทำตาลุกตาชันเข็นเขี้ยวเคี้ยวฟันสู้แล้วก็ไม่ยอมออกอาจารย์สมบูรณ์ก็ไปหยิบข้าวสารมาเสกด้วยคาถาของอาจารย์พรแล้วซัดใส่นางสาวสมพรก็ทำตาลุกชันสู้แล้วก็บอกมึงอวดดีว่ามีครูช่วยเหรอกูไม่กลัวมึงหรอกอาจารย์ก็นึกสงสัยว่าผีในพลอยมันว่าใครมีครูก็ถามสวนออกไปว่ากูมีครูที่ไหนกันกูนั่งอยู่คนเดียวแท้ๆมึงว่าครูที่ไหนมาช่วยกูผีในพลอยก็ตอบสวนออกมาทางปากลูกสาวว่าก็ไอ้แกนั่งอยู่ข้างหลังมึงอะไรไม่ใช่ครูมึงเหรออาจารย์ก็เหลียวหลังไปดูก็ไม่เห็นมีใครอยู่ข้างหลังเสร็จแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าคงจะต้องเป็นอาจารย์ฟ้อนดีสว่างซึ่งตายไปนานแล้ววิญญาณในพลอยจึงแลเห็นแต่ว่าคนอื่นๆที่มองได้ตานี่มองไม่เห็นอาจารย์คิดหาทางไล่ผีในพลอยต่อไปทั้งที่ไม่เคยไล่ผีมาก่อนเลยคือมีแต่ความกล้าแต่ไม่มีวิชาความรู้อะไรแกก็เห็นรูปถ่ายในพลอยแขวนอยู่ข้างขวาก็ขู่ว่าถ้าไม่ออกไปจะเอามีดอาคมแทงอกให้ตายมันก็กลับถลึงตามองดูอาจารย์สมบูรณ์อย่างไม่เกรงกลัวอาจารย์ก็ปลดรูปในพลอยลงมาวางกับพื้นแล้วก็มีดของอาจารย์พรเนี่ยที่ลงอาคมไว้แล้วแทงรูปตรงหน้าอกจนกระจกแตกนางสาวสมพรที่ถูกผีเข้าก็แสดงอาการขบเคี้ยวเคี้ยวฟันแล้วก็ด่าไม่มีดีแล้วก็ไม่ยอมออกจากร่างลูกสาวตอนนี้อาจารย์สมบูรณ์หมดปัญญาแล้วไม่รู้จะทำยังไงถึงจะให้วิญญาณในพลอยออกจากร่างของนางสาวสมพรได้ระหว่างนั้นยายของนางสาวสมพรไปตามพระวัดจักรวรรดิมารูปหนึ่งอายุท่านก็ประมาณ40ปีพระรูปนี้มาทำน้ำมนต์พรมที่หัวนางสาวสมพรพูดกับผีในพลอยบอกว่าไปซะเถอะโยมเขาไล่ไม่ให้อยู่แล้วพระรูปนั้นพูดดีๆไม่มีการขู่เข็นเลยผีในพลอยก็ออกนางสาวสมพรล้มตัวลงนอนเสร็จแล้วก็ลุกงวงเงียเหมือนกับคนตื่นนอนอาจารย์ก็ถามว่านี่แกรู้หรือเปล่าว่าแกเป็นอะไรไปนางสาวสมพรทำหน้าเลือกหลักๆบอกไม่รู้ลูกสาวของอาจารย์สมบูรณ์ก็บอกว่าตัวนั้นขึ้นไปผูกคอตัวเองแขวนกับเหล็กราวมุ้งในห้องพระคือเตียงนอนสมัยก่อนนะเป็นเตียงเหล็กมีเสาเหล็กตั้งขึ้นไปเสร็จแล้วก็มีราวเหล็กตรึงทั้งสี่เสาเอาไว้แขวนมุ้งสมัยก่อนยังไม่มีมุ้งลวดใช้อย่างปัจจุบันสมพรก็บอกว่าไม่รู้อาจารย์สมบูรณ์ก็บอกว่าเมื่อไม่เชื่อก็คลำคอดูซิเชือกมันบาดคอจนหนังถลอกสมพรก็เอามือคลำคอแล้วก็แสดงอาการประหลาดใจอาจารย์สมบูรณ์ก็บอกว่าลองนึกดูดีๆซิว่าก่อนที่เราจะไม่รู้สึกตัวนั่นนะเรานั่งอยู่ที่ไหนเห็นอะไรบ้างสมพรก็นิ่งนึกอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งก็พูดว่าที่แรกหนูนั่งอยู่ตรงหน้าบันไดหมายถึงบันไดที่จะขึ้นไปชั้นบนเสร็จแล้วหนูก็เห็นผู้ชายนุ่งกางเกงขาวใส่เสื้อขาวนั่งอยู่ตรงหัวบันไดชั้นบนเขาเรียกหนูให้ไปหาเขาหนูก็ขึ้นไปเสร็จแล้วหนูก็ไม่รู้สึกตัวต่อไปอีกเลย
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังยังไม่จบเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อเรื่องผีพ่อสิงลูกด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายต้องพูดอย่างนี้ขอบคุณมากๆนะครับในปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ไปเยี่ยมไปพูดไปคุยไปเจอกันทุกจังหวัดช่วงนี้ยังไม่ไปนะครับรอโควิดหายก่อนถึงจะไปโควิดหายเมื่อไหร่ได้เจอกันแน่ผมจะไปเยี่ยมท่านทุกจังหวัดอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆที่ได้เมตตาซื้อน้ำมังคุดไปดื่มไปทานกันขอฝากนะครับใช้ดีกินดีถูกใจขอร้องให้บอกต่อต้องบอกว่าไหว้งามๆละไหว้กราบละบอกต่อให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับกำลังใจให้กับผมให้อยู่กับท่านผู้ฟังนานๆจะได้นำนิทานดีๆเรื่องเล่าดีๆของท่านอาจารย์ยอดมาเล่าสู่กันฟังท่านผู้ฟังเป็นเพื่อนกันไปฟังว่าน้ำมังคุดของเรามีขายที่ไหน ครับผม

0: นำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ช่วงนี้มาฟังเรื่องราวผีพ่อสิงลูกกันต่อเชิญรับฟังครับ
2: ตามที่นางสาวสมพรเล่าเนี่ยชายนุ่งกางเกงขาวนั้นก็คงจะเป็นในพลอยพ่อของสมพรแต่ว่าสมพรไม่รู้จักเพราะว่าเมื่อพ่อตายนะสมพรยังเล็กจำความไม่ได้แล้วก็ที่นุ่งกางเกงขาวนั้นคือผู้ชายสมัยก่อนมักจะนุ่งกางเกงจีนสีขาวอยู่บ้านและเข้าใจว่าเวลาตายก็คงจะนุ่งกางเกงขาวด้วยเพราะเท่าที่อาจารย์สมบูรณ์พบมาวิญญาณหรือผีมักจะแต่งตัวชุดที่ตายนั่นแหละทีเนี้ยแกก็จำได้แค่นั้นผีนะมีอำนาจดลใจคนหรือว่า สะกดจิตคนได้ด้วยเพราะฉะนั้นคนที่จิตไม่เข้มแข็งก็จะตกอยู่ในอำนาจของผีง่ายผีจะสะกดจิตคนให้เห็นเป็นยังไงก็ได้เมื่อผีในพลอยออกไปแล้วใครๆก็พากันโล่งอกก็นึกว่าหมดเรื่องยุ่งกันทีแต่ที่ไหนได้พอพระออกจากบ้านกลับไปวัดแล้วไม่ถึงชั่วโมงสมพรก็มีอาการผีเข้าอีกแล้วก็พยายามจะขึ้นไปผูกคอตายหรือว่ากระโดดหน้าต่างอีกทำให้ต้องมีคนนั่งคอยระวังอยู่ตลอดเวลาระหว่างนั้นยายของสมพรไปส่งพระเสร็จแล้วก็ไปได้รูปปลาทองเหลืองมาจากไหนไม่ทราบบอกว่าป้องกันผีได้ก็เลยเอามาผูกข้อมือสมพรไว้สมพรซึ่งผีเข้าอยู่ก็พยายามจะเอาปลาทองเหลืองนั้นออกจากข้อมือบอกว่าไม่ชอบไอ้ตัวอะไรนี่แต่ว่าทุกคนก็ช่วยกันป้องกันไว้ไม่ให้เอาออกได้ตอนนี้อาการค่อยดีขึ้นคอยจะมองขึ้นไปบนเรือนตรงช่องบันไดอยู่เรื่อยๆพวกญาติก็ปรึกษากันว่าถ้าคืนให้อยู่ที่บ้านคงไม่ได้หลับได้นอนกันเพราะว่าแกคอยจะขึ้นแต่จะไปผูกคอตายควรจะพาแกไปอยู่กับแม่ที่สนามบินดอนเมืองซะเถอะคือแม่แกไปมีสามีใหม่เป็นนายทหารอากาศฝ่ายการเงินอยู่บ้านหลวงใกล้สะพานใหม่ตอนนั้นเราเข้าใจกันว่าผีในพลอยเนี่ยคงจะตามไปไม่ถูกเมื่อยายของสมพรพาสมพรขึ้นรถไปแล้วแล้วก็ไปค้างอยู่ที่นั่นกลับมาก็ทราบว่าวิญญาณในพลอยไม่ได้ตามไปจริงๆหรือว่าอาจจะตามไปแล้วเข้าไม่ได้เพราะว่าทางสนามบินเขาอาจจะฝังของอาถรรพ์ไว้ก็ได้ส่วนอาจารย์สมบูรณ์นะมีนิสัยเสียอยู่อย่างแก้ไม่หายคือเป็นคนไม่ยอมแพ้ใครนี่ก็แปลว่าผมแพ้ผีในพลอยตอนนั้นแกก็เลยรางานเดินทางขึ้นไปโคราชไปหานายพนิษฐ์หัวหน้าแผนกที่ดินจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นคนมีความรู้ในเรื่องศาสนาและพิธีกรรมได้เคยติดต่อถูกคอกันมาตั้งแต่สมัยอาจารย์สมบูรณ์เป็นอัยการจังหวัดนครราชสีมาไปเล่าเรื่องให้นายพนิษฐ์ฟังนายพนิษฐ์ก็บอกว่าเรื่องของผีเนี่ยมันศาสนาใครศาสนามันนะถ้าเป็นผีนับถือพุทธมันถึงจะกลัวคาถาศาสนาพุทธถ้าเป็นผีชาวคริสต์หรือว่าอิสลามพวกนี้ไม่กลัวคาถาศาสนาพุทธต้องไปเอาคาถาของอิสลามหรือคริสต์มาแล้วเขาก็ไปทำสอนพนารายณ์อันเล็กๆมาให้อันหนึ่งซึ่งเป็นของไสยศาสตร์ พร้อมทั้งสอนวิธีใช้ให้กับวิธีจับผีใส่ขวดไปถ่วงน้ำหรือว่าเอาฝังดินแล้วเอาหินทับไม่ให้ผุดให้เกิดต่อไปอาจารย์สมบูรณ์ก็ร่ำเรียนแล้วก็ซ้อมจนกระทั่งคล่องแคล่วอาจารย์สมบูรณ์ยังไปหาแขกชื่อนายอับดุลฮุเซนซึ่งเป็นครูสอนการสะกดจิตเล่าเรื่องให้เขาฟังแล้วขอให้ช่วยนายอับดุลเป็นชาวปากีสถานนับถืออิสลามแต่ว่าเกิดเมืองไทยมีร้านขายของแบบถนนพาหุรัตอยู่ที่ถนนจอมพลนายอับดุลบอกว่าผีเนี่ยมันมีอำนาจเหมือนแม่เหล็กคนพบผีจึงได้ขนลุกสู้ผู้ใหญ่จึงได้ทำของเล็กๆด้วยเหล็กผูกเอวผูกเอวเด็กเพื่อกันผีเขาแนะนำให้เอามีดเหล็กมาทำเป็นมีดหมอโดยการทำมีดนั้นให้เกิดมีอำนาจแม่เหล็กขึ้นมาโดยการใช้เหล็กล่อถูไปทางเดียวคือปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านตัวมีดให้ใบมีดเกิดพลังแม่เหล็กขึ้นเมื่อทำมีดหมอสำเร็จแล้วก็ไปหาคนถูกผีเข้ามาเอาแม่เหล็กมีดหมอขับไล่ผีตั้งแต่ศีรษะไล่เรื่อยลงไปจนถึงปลายเท้าใช้อำนาจจิตบังคับเหมือนอย่างการสะกดจิตคนผีจะออกตรงปลายนิ้วเท้าเสร็จแล้วให้เอาขวดแก้วไปรอไว้บังคับให้ผีเข้าไปในขวดด้วยจิตแล้วก็เอาจุกปิดปิดขวดเอาสายสินพันตรงปากขวดไว้วิญญาณมันจะไม่มีอำนาจผ่านแก้วได้ก็เอาขวดบรรจุวิญญาณนั้นไปถ่วงน้ำเสียทีนี้พออาจารย์สมบูรณ์ได้วิชาจับผีแล้วก็เดินทางกลับแกจำได้ว่าเมื่อตอนที่ยังเป็นเด็กอยู่เคยเห็นคนถูกผีเข้า2-3ครั้งเห็นหมอผีหรือว่าพระเนี่ยใช้น้ำมนต์รดบ้างใช้หวายเคี่ยนบ้างใช้ข้าวสารซัดบ้างดูแล้วก็รู้สึกสงสารคนที่ถูกผีเข้าเมื่อถามครูที่โรงเรียนครูก็บอกผีไม่มีมันเป็นความเชื่อที่งมงายฝ่ายหมอแผนปัจจุบันก็บอกว่าคนที่ถูกผีเข้านั้นความจริงเป็นโรคประสาทอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าโรคฮิสทีเรียต่อมาเมื่ออาจารย์สมบูรณ์เห็นผีเข้าจริงๆถึงได้รู้ว่าคนที่ว่าผีไม่มีนั่นน่ะโง่ผู้ทรงเดชไปอย่างนั้นเองไม่เคยเห็นหรือไม่เคยพบพวกนี้ละมั้งเมื่อตอนที่คุณสมบูรณ์เป็นอัยการอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมามีคดีฆ่าคนตายรายหนึ่งคนที่ถูกฆ่าเป็นผู้หญิงแก่ถูกหาว่าเป็นผีชมบผู้หญิงในหมู่บ้านนั้นคนหนึ่งมีท้องแก่แล้วก็เกิดแท้งขึ้นก็มีการเชื่อกันว่ายายแก่ที่เป็นผีชมบนั่นแหละเป็นคนไปกินลูกในท้องมีคำกล่าวหากันอย่างนั้นวันหนึ่งเวลาโผล่เพลหญิงแก่ที่ถูกหาว่าเป็นผีชมบนั้นอยู่บ้านคนเดียวก็มีผู้ชายเข้าไปฆ่าแกตายคนที่ถูกสงสัยว่าเป็นคนร้ายก็คือสามีของผู้หญิงที่มีครรภ์แล้วก็แท้งลูกนะตอนนั้นอาจารย์สมบูรณ์เป็นคนว่าความคดีนี้เองแต่ว่าคนทั้งหมู่บ้านมีความยินดีที่ผู้หญิงที่ถูกหาว่าเป็นผีชมบเนี่ยตายซะได้สืบพยานกี่คนพยานก็ให้การเสียหมดจนศาลต้องตัดสินยกฟ้องสำหรับเรื่องผีในพลอยที่มาเข้าลูกของตัวเองเพราะต้องการที่จะพาลูกไปอยู่ด้วยที่เมืองผีเนี่ยถ้าไม่สามารถจะไล่ผีออกได้ผู้ถูกผีเข้าก็ต้องตายแน่เพราะไม่รู้ว่าแกจะแอบไปผูกคอตายเมื่อไหร่ที่จะให้แกไปอยู่กับแม่ซึ่งมีพ่อเลี้ยงยังหนุ่มนั่นก็ไม่ไว้ใจประกอบกับอาจารย์สมบูรณ์ก็อยากจะทดลองวิชาด้วยก็เลยบอกให้ยายของสมพรไปรับกลับมาโดยกล่อมยายเสียจนเห็นจริงด้วย

เห็นผลทำชั่วชั่วก็ดลชั่วให้ชั่วดีดุจตราต้นตีบอกไว้นาใครชั่วใครดีไซร์สืบได้ด้วยกรรม

0: ตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหมิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินาหุค่ะกระทรวงสาธารณสุขสั่งสอบจริยธรรมวิชาชีพปมหมอด่าคนไข้เหยียดสิทธิการรักษาบัตรทองเป็นคนชั้นล่างย้ำผู้ป่วยมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันขณะที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเหตุเสียงดังคล้ายระเบิดในพื้นที่จังหวัดยะลาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาย
2: าอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลารายงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเหตุเสียงดังคล้ายระเบิดในพื้นที่บ้านบาตันจังหวัดยะลาพบไม่ใช่เหตุระเบิดตามที่กังวลแต่เป็นการระเบิดของแผงโซลาเซลล์เสียหาย10แผงขณะที่นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีปรากฏข่าวในสื่อออนไลน์ประเด็นแพทย์ในคลินิกเอกชนซึ่งเป็นคู่สัญญากับระบบหลักประกันสุขภาพหรือบัตรทองได้ออกมาด่าคนไข้ว่าใช้สิทธิ์30บาทเป็นคนชั้นล่างกระทบต่อความรู้สึกของผู้ป่วยและครอบครัวผู้ป่วยโดยตรงกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกรณีดังกล่าวสั่งการให้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีเพื่อชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบพร้อมกันนี้ทางด้านเลขาธิการแพทยสภาได้ดำเนินการตรวจสอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมตามข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานและกระบวนการที่กฎหมายกำหนดหากผลการตรวจสอบพบว่ามีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับหรือจริยธรรมแห่งวิชาชีพก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปรัฐบาลยืนยันว่าผู้ป่วยทุกคนไม่ว่าจะใช้สิทธิ์การรักษาใดมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันการใช้สิทธิ์ของรัฐไม่ควรเป็นเหตุให้ผู้ป่วยถูกดูหมิ่นเหยียดหยามหรือได้รับการปฏิบัติที่ลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์สำหรับระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือบัตรทอง30บาทรักษาทุกที่ดำเนินการมากว่า20ปีเป็นระบบที่ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างครอบคลุมด้านสุขภาพไม่ใช่สิทธิ์ขั้นต่ำสำหรับคนไข้อนาถาฝ่ายปกครองและตำรวจเชียงรายสนที่กำลังตรวจร้านคาราโอเกะกลางเมืองหลังพบการลักลอบเปิดให้บริการเกินเวลาโดยไม่มีใบอนุญาตและมีเยาวชนต่ำกว่า18ปีทำงาน4คนคุณสสิดาราสิงหเนตรายงานค่ะ
4: เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจจังหวัดเชียงรายส่วนที่กำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการเชียงรายฟ้าใสเข้าตรวจร้านอิงเกิลคาราโอเกะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายหลังสืบทราบว่าเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยหลังเที่ยงคืนร้านปิดไฟปิดเพลงและขึงสแลนบางส่วนไว้ให้ดูเหมือนปิดบริการแต่ยังพบลูกค้านั่งอยู่ด้านหน้า4โต๊ะและใช้บริการห้องคาราโอเกะ VIP 1ห้องจากทั้งหมด2ห้องภายในร้านพบพนักงานหญิงคนไทย10คนในจำนวนนี้อายุต่ำกว่า18ปี4คนเป็นเด็กอายุ16ปี2คนและอายุ17ปี2คนโดยส่วนใหญ่เด็กจะได้ค่าแรงวันละ100บาทพร้อมค่าดิ้ง100บาทจากที่ร้านเรียกเก็บจากลูกค้าชั่วโมงละ150บาทแต่หักไว้50บาทระหว่างตรวจสอบยังพบเด็กหญิงอายุ14ปีมารอรับพี่สาวที่อายุ17ปีที่ทำงานอยู่ในร้านเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงรายจึงรับตัวไปคุ้มครองชั่วคราวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งเจ้าของร้าน5ข้อหาทั้งเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กการจ้างแรงงานเด็กให้เด็กทำงานในช่วงเวลาต้องห้ามรวมถึงการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาที่กฎหมายห้ามพร้อมนำพนักงานหญิงทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการของทีมสหวิชา
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรจน์พนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกระผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่รับใช้เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับโบราณเขาบอกไว้ว่าหวานเป็นลมขมเป็นยานะเขาว่าอย่างนั้นพูดถึงตรงนี้เนี่ยนึกถึงมะระมะระนี่มันขมตอนเป็นเด็กนี่ผมไม่ค่อยชอบกินนะครับมะระเอ้ยสะเดาเอ้ยไม่ค่อยชอบกินน่ะมันขมแต่พออายุมากขึ้นนี่เอ๊ะกินแล้วก็ชอบแล้วก็ติดใจนะครับชอบแล้วก็ติดใจแสดงว่าเรานี่เริ่มอายุมากเขาบอกชอบของขมชอบของขมชมความสาวตื่นแต่เช้าเล่าความหลังหนังตาเหี่ยวเยี่ยวรถเท้าแสดงว่าเริ่มแก่แล้วนะครับมะระนี่มันมีประโยชน์ท่านผู้ฟังครับมีประโยชน์กับร่างกายมากเขาบอกว่าคนที่กินมะระเป็นประจำเนี่ยนะครับมันจะทำให้สุขภาพค่อนข้างที่จะดีแต่ไม่อยากกินเยอะนะกินพอประมาณหวานเป็นลมขมเป็นยาข้อหนึ่งก็คือมันจะเพิ่มภูมิต้านทานนะครับเราสามารถเอาไอ้มะระนี่มาทำเป็นกับข้าวทำได้หลายอย่างผัดใส่ไข่หรือว่าจะแกงจะต้มก็ได้ช่วยในเรื่องของโรคต่างๆที่เกิดกับร่างกายของเราได้นะครับแล้วก็มะระนี่จะช่วยในเรื่องผิวพรรณของเราให้ดูเปล่งปลั่งสดชื่นไม่แห้งกร้านแล้วก็ช่วยป้องกันโรคผิวหนังที่จะเกิดขึ้นกับเราที่สำคัญนี่เขาบอกว่ามะระจะเข้าไปขัดขวางการผลิตกลูโคสและการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งตับอ่อนนอกจากนี้มะระยังมีฤทธิ์ต่อต้านเซลล์มะเร็งตับลำไส้ใหญ่เต้านมต่อมลูกหมากนะครับแล้วก็สามารถช่วยในเรื่องการฟอกเลือดให้เราด้วยแล้วก็ต่อต้านโรคเบาหวานได้คืออย่างที่เรารู้กันนะท่านผู้ฟังนะครับไอ้ความขมมะระที่มันขมเนี่ยมันจะขัดขวางการผลิตของกลูโคสฉะนั้นจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานในระยะเริ่มต้นการกินมะระก็ช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้เป็นอย่างดีแล้วก็ถือว่าเป็นสมุนไพรที่รสชาติมันอาจจะไม่ค่อยถูกปากใครหลายคนก็ตามแต่ว่ามันช่วยได้ดีในเรื่องรักษาสุขภาพแล้วก็อีกอย่างคนที่ร้อนในท่านผู้ฟังคนที่ชอบร้อนในกระหายน้ำแล้วก็มีแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยก็จะช่วยลดอาการบวมช้ำตามร่างกายได้ลดอาการหวัดแล้วก็ลดอาการปวดเข่าของคนที่สวอย่างพวกเราได้แต่ว่าอย่าไปกินลูกสุกไม่ดีนะครับมันมีสารพิษอยู่ข้างในนะครับมีสารเขาเรียกซาโปนินมันอยู่เยอะกินมากไม่ดีแล้วก็ถ้าเรากินมะระมากจนเกินไปนี่อาจจะทำให้ท้องเสียได้เพราะว่ามะระนี่มันมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆครับก็ถือว่าเป็นสมุนไพรก้นครัวของเราที่สามารถเอามากินเอามาใช้ประโยชน์ต่อร่างกายของเราได้นะครับอายุมากกันแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารการกินกับท่านผู้ฟังฝากไว้นะครับจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์คัดสรรมาแล้วอย่างดีน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับท่านผู้ฟังครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระ

0: ท่านผู้ฟังที่รักครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดในเรื่องตำนานปราสาทเมืองสิงห์เชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังวันนี้จะเล่าตำนานของปราสาทเมืองสิงห์ซึ่งอยู่ที่ตำบลสิงห์อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังครับประเทศไทยเราเนี่ยมีปราสาทศิลปะเขมรแทบทุกภาคของประเทศมากที่สุดก็คือภาคอีสานหรือว่าตะวันออกเฉียงเหนือเพราะว่ามีเส้นทางไปมาหากันได้ง่ายในอดีตแล้วก็แผ่กระจายไปในทางตะวันออกภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันตกแต่ละภาคก็มีไม่มากเท่ากับภาคอีสานทิศตะวันตกสุดของประเทศไทยมีปราสาทที่ได้รับอิทธิพลทางศิลปะวัฒนธรรมจากประเทศกัมพูชาประมาณพุทธศตวรรษที่ 18-19 หรือประมาณ800ปีมาแล้วอยู่องค์หนึ่งแล้วก็มีเพียงองค์เดียวในภาคนี้ชื่อปราสาทเมืองสิงห์ครับปราสาทเมืองสิงห์ตั้งอยู่บนฝั่งทิศเหนือริมแม่น้ำแควน้อยในเขตตำบลสิงห์อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีแวดล้อมด้วยทิวเขาเป็นแนวยาวอยู่โดยรอบสภาพพื้นที่ภายนอกเมืองส่วนใหญ่ใช้เป็นพื้นที่ทำเกษตรกรรมลักษณะผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีเนื้อที่ประมาณ640ไร่กำแพงเมืองก่อด้วยศิลาแรงขนาดกว้างประมาณ800เมตรยาว850เมตรสูง7เมตรมีประตูทางเข้าออกทั้ง4ด้านกำแพงด้านในก็ถมดินลาดเป็นคันกำแพง3ด้านมีคูน้ำคันดินล้อมรอบอีก7ชั้นด้านทิศใต้สร้างกำแพงเมืองคดโค้งไปตามลักษณะของลำน้ำแควน้อยตามธรรมชาติภายในเมืองนี้มีสระน้ำ6สระโบราณสถานที่พบในเขตกำแพงเมืองมีหลักฐานแล้วก็ร่องรอยอยู่4แห่งทางกรมศิลปากรไปสำรวจแล้วก็ขึ้นทะเบียนปราสาทเมืองสิงห์เป็นโบราณสถานแห่งชาติตั้งแต่วันที่8มีนาคมพุทธศักราช2478ต่อมาในปีพ.ศ. 2517กรมศิลปากรก็ไปทำการขุดแต่งจนแล้วเสร็จรวบรวมศิลปะวัตถุเก่าแก่เป็นเศษชิ้นส่วนของรูปเคารพตามลัทธิศาสนามหายานนับถือเทวรูปซึ่งขุดค้นพบหมกดินอยู่บ้างกระจัดกระจายอยู่ตามพื้นดินบ้างก็นำไปเก็บรักษาแล้วก็เปิดให้ประชาชนชมเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเป็นอาคารโดยเฉพาะหลังหนึ่งภายในบริเวณนั้นหลังจากขุดแต่งเสร็จเรียบร้อยก็จัดตั้งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จไปทรงเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่3เมษายนปีพ.ศ. 2530แล้วก็เปิดให้ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศเข้าชมเก็บค่าผ่านประตูทั้งผู้ใหญ่เด็กคนไทยก็ถูกกว่าของคนต่างชาตินักท่องเที่ยวภูมิประเทศทั่วไปเป็นป่าเขาร่มรื่นสวยงามมากปราศจากมลพิษร้ายทั้งเสียงทั้งกลิ่นแล้วก็รูปลักษณ์แวดล้อมเขียวครึ้มไปด้วยแมกไม้ใหญ่น้อยทั้งโดยธรรมชาติกับการปลูกแต่งเป็นไม้ประดับมีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชมพร้อมทั้งอาหารการกินเครื่องดื่มของที่ระลึกตลอดจนห้องสุขาสะอาดดีปราสาทองค์ประธานได้รับการขุดแต่งขึ้นเป็นองค์รูปทรงเดิมไม่มีหลังคามีแต่ผนังและกำแพงมีการตั้งรูปเคารพไว้ในห้ององค์ประธานทั้งพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรแล้วก็นางปรัชญาปารมิตาห้องแต่ละองค์ยืนตากแดดตากฝนอยู่ชั่วนาตาปีเพราะว่าไม่มีหลังคาคลุมรูปแบบทรงสถาปัตยกรรมและประติมากรรมปราสาทเมืองสิงห์คล้ายๆกับสมัยบายอนของพระเจ้าชัยวรมันที่7แต่ว่ามีลักษณะของท้องถิ่นผสมอยู่ด้วยศิลปกรรมเขมรยุคพระเจ้าชัยวรมันที่7ที่สร้างเป็นปราสาทใหญ่น้อยมีมากในเมืองไทยตั้งแต่ภาคอีสานเข้ามาแสดงถึงอิทธิพลของเขมรยุคนั้นไม่ใช่เบาปราสาทเมืองสิงห์สร้างขึ้นเพื่อเป็นศาสนสถานในพุทธศาสนาลัทธิมหายานเพราะจากการขุดแต่งของกรมศิลปากรพบศิลปกรรมสำคัญมากเช่นพระพุทธรูปนาคปรกพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร นางปรัชญาปารมิตาซึ่งรูปเคารพทั้งสามนี้รวมเรียกกันว่ารัตนตรัยมหายานนอกจากนั้นยังพบรูปปั้นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเป่งรัศมีอีกองค์หนึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับที่พบในปราสาทเปรียนทกลประเทศกัมพูชาจากจานศิราจารึกปราสาทพระขันเมืองนครประเทศกัมพูชาซึ่งพระวีระกุมารพระราชโอรสของพระเจ้าชัยวรมันที่7ทรงจารึกข้อความในเวลานั้นกล่าวถึงชื่อเมือง23เมืองที่พระราชบิดาพระชัยพุทธมหาราชสร้างขึ้นมีชื่อเมืองหนึ่งคือศรีชัยสิงห์บุรีส่วนนักวิชาการส่วนหนึ่งสันนิษฐานด้วยความเชื่อว่าก็คือปราสาทเมืองสิงห์ปัจจุบันนี้แหละส่วนเมืองอื่นๆที่ปรากฏชื่ออยู่ในจารึกรวมทั้งมีหลักฐานโบราณศิลปวัตถุสถานร่วมสมัยเดียวกันได้แก่ละโวทยปุระหรือว่าเมืองละโวหรือรบบุรีมีพระปรางสามยอดเป็นหลักฐานสุวรรณปุระคือเมืองโบราณที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีศรีกำพุทธปัตตนะคือเมืองโบราณที่สะโกศินารายอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีและศรีชัยวัชระบุรีคือวัดกำแพงแรงจังหวัดเพชรบุรีซึ่งยังมีหลักฐานเป็นรูปปราสาทเขมรให้ชมกันสำหรับชื่อของเมืองสิงห์จากหลักฐานทางด้านเอกสารที่พบในประเทศไทยมากปรากฏชื่อในธรรมเนียบสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เพิ่งจะมีปรากฏในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชว่าทรงตั้งเมืองสิงห์เป็นเมืองหน้าด่านขึ้นอยู่กับเมืองกาญจนบุรีต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้ประสาทนามเจ้าเมืองสิงห์ว่าพระสมิงสิงห์บุรินเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาลในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงได้ยุบเมืองสิงห์เป็นตำบลสิงห์จากนั้นก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกจนกระทั่งถึงทุกวันนี้
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อตำนานปราสาทเมืองสิงห์ท่านก็เล่าได้สนุกสนานท่านผู้ฟังครับผมชอบใจบทความของนักธุรกิจคนหนึ่งชื่อว่าลีกาสิงห์แกเคยเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของฮ่องกงอยู่หลายปีคือรวยมากตอนนี้อายุแก90กว่าแล้วพออายุมากแล้วนี่แกเกษียณตัวเองแกจะไม่ทำงานอะไรแกเขียนไว้หลายเรื่องหลายอย่างแต่ข้อหนึ่งที่ผมอยากจะชอบตรงนี้ท่านผู้ฟังเขาบอกว่าสุขภาพของคุณเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้อูสิงจือฉางบ่อเฮงจือซั่วนะอันนี้อ่านเอาท่านผู้ฟังแต่ภาษาจีนที่พูดไม่เป็นหรอกแกบอกว่าการออกกำลังกายเปรียบดังเงินฝากธนาคารนะท่านผู้ฟังลองคิดตามนะครับถ้าเราออกกำลังกายเนี่ยเหมือนเราเอาเงินไปฝากธนาคารเอาไว้โรคภัยไข้เจ็บคือการจ่ายหนี้จ่ายคืนเงินกู้คือเรากู้ธนาคารมาแล้วเราก็ต้องจ่ายคืนนี่ถ้าเรามีโรคภัยไข้เจ็บโรคร้ายแรงสามารถพาเราล้มละลายได้ถ้าป่วยหนักๆเนี่ยสามารถพาเราล้มละลายได้คือเขาบอกว่าโปรดอย่าดูเบานะครับอย่าดูถูกคำกล่าวข้างบนเนี่ยว่าเป็นการล้อเล่นถ้าไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะรับมือกับโรคร้ายไม่ทันเมื่อเราได้พบประสบกับมันด้วยตัวเองเสร็จแล้วนี่แกเขียนไว้อย่างนั้นนะครับและแกก็บอกว่าไม่จำเป็นเนี่ยอย่าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลอย่าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลถ้าไม่จำเป็นอย่าเข้าโรงพยาบาลแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่ให้ไปตรวจร่างกายตรวจร่างกายนะได้แต่อย่าเข้าไปในฐานะคนป่วยไม่อยากให้ใครได้ป่วยเพราะถ้าป่วยเนี่ยนะครับมันเหมือนมันโชคดีที่เราได้เข้าโรงพยาบาลมีโรงพยาบาลดีๆคอยดูแลรักษาเราแต่ในมุมมองอีกมองหนึ่งนี่คนเข้าไปก็เหมือนรถเข้าอู่รถที่เข้าอู่คือรถที่ไปซ่อมรถที่มีปัญหาจึงเข้าไปซ่อมทีนี้พอรถเอาเข้าไปซ่อมมันก็มีค่าซ่อมถ้ามันพังเยอะมันก็ซ่อมแพงเหมือนกันท่านผู้ฟังนะครับถ้าไม่อยากให้เอารถคือสังขารของเราไปซ่อมเนี่ยเราก็ต้องดูแลรถคือสังขารของเราให้ดี อย่าให้มันผุอย่าให้มันพังอย่าให้มันมีปัญหาคือมันห้ามไม่ได้นะครับห้ามไม่ได้แก่เจ็บตายมันห้ามไม่ได้แหละแต่เราสามารถชะลอมันได้ชะลอได้ชะลอไม่ให้มันพังฉะนั้นก็ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังสิ่งที่คอยช่วยชะลอให้ร่างกายสิ่งที่คอยชะลอรถคือร่างกายของเราเนี่ยนะครับนามกุฎที่มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ฝากเอาไว้นะครับนามกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเหมือนกับต้นไม้เนี่ยถ้าเราต้องการให้มันงามรดน้ำอย่างเดียวนี่ก็งามแต่ถ้ารดน้ำด้วยให้ปุ๋ยด้วยปุ๋ยที่จำเป็นต่อต้นไม้มันก็ยิ่งงามนะครับนามกุฎที่มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ก็ฝากเอาไว้เป็นปุ๋ยสำหรับร่างกายสำหรับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับ360บาทท่านผู้ฟังซื้อได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการกดหนึ่งก็ถือว่าไม่แพงเกินไปครับ
2: น้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะกรูดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 555 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: มาฟังเรื่องราวตำนานปราสาทเมืองสิงห์กันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ปราสาทโบราณมักจะมีนิยายปรัมปราเล่าสืบต่อกันเป็นเรื่องเล่นลับมหัศจรรย์ให้ได้ยินได้ฟังแล้วตื่นเต้นอยากไปดูไปเห็นนักวิชาการมักจะไม่ค่อยเชื่อนักแม้ว่านิยายปรัมปรานั้นจะอ้างอิงสถานที่จริงซึ่งปรากฏให้เห็นอยู่ก็ตามถือว่าเป็นตำนานที่ยอมรับว่าจริงได้น้อยเพราะว่ามันยากต่อการพิสูจน์แต่ชาวบ้านได้ยินแล้วเชื่อเลยเนื่องจากมีหลักฐานสถานที่สมจริงสมจังก็เก็บมาเล่าให้ลูกหลานฟังกันต่อๆมาจากอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันบางทีก็เสริมแต่งให้พิสดารทำเรื่องให้ตื่นเต้นร้าวใจยิ่งขึ้นไปอีกถ้าหากว่าฟังของเก่าที่เล่ามาไม่ค่อยจะมีสีสันตำนานหรือนิยายปรัมปราเกี่ยวกับปราสาทเมืองสิงห์นั้นมีว่าแต่เดิมมีฤาษีทรงญาณวิเศษตนหนึ่งสร้างอาสมอยู่บนภูเขาสูงทางทิศเหนือของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีลูกศิษย์สองคนรับถ่ายทอดวิชาอาคมขลังชื่อเท้าอู่ทองกับท้าวเวสสุวรรณโนบริเวณอาสมฤาษีมีบ่อเงินบ่อทองบ่อกรดรวม3บ่อซึ่งฤาษีสั่งเด็ดขาดไม่ให้ศิษย์ไปยุ่งเกี่ยวกับบ่อทั้ง3นั่นซึ่งตามปกติสิ่งใดที่เขาห้ามเนี่ยคนเราก็อยากจะรู้อยากจะพิสูจน์ว่ามันมีอะไรนักหนาถึงได้ห้ามศิษย์ทั้ง2ก็เช่นเดียวกันยิ่งอาจารย์ห้ามก็ยิ่งอยากจะไปดูว่ามันมีอะไรอยู่ในบ่อก็คอยหาโอกาสไปพิสูจน์กระทั่งวันนึงฤาษีไม่อยู่ศิษย์ทั้งสองจึงชวนกันไปยังบ่อทั้ง3ที่อยู่เรียงเคียงกันแล้วก็ตกลงกันว่าคนหนึ่งลงไปในบ่อแล้วเกิดเหตุอะไรขึ้นคนที่อยู่ข้างบนจะต้องช่วยฉุดดึงขึ้นมาแล้วใช้วิชาอาคมขลังของฤาษีอาจารย์ซึ่งร่ำเรียนมาเนี่ยแก้ไขจากข้อตกลงนี้เท้าอู่ทองก็ลงไปในบ่อเงินก่อนเมื่อถูกดึงตัวขึ้นมาตัวก็เต็มไปด้วยเงินก็ขอลงอีกบ่อหนึ่งคือบ่อทองก็ติดทองขึ้นมาเต็มตัวหลังจากถูกดึงขึ้นมาเรียบร้อยถึงคราวท้าวเวสสุวรรณโนเป็นคนลงไปบ้างจึงลงบ่อที่3ซึ่งเป็นบ่อกรดถูกน้ำกรดกัดร่างจนละลายร้องให้ท้าวอู่ทองช่วยดึงขึ้นไปแก้ไขท้าวอู่ทองกลับทิ้งเพื่อนวิ่งหนีไปพร้อมด้วยเงินและทองติดเต็มตัวทิ้งท้าวเวสสุวรรณโนให้ตัวละลายในบ่อกรดเหลือแต่โครงกระดูกเมื่อฤาษีกลับมาไม่เห็นลูกศิษย์ทั้ง2ก็รู้ว่าต้องไปที่บ่อต้องห้ามแน่ตามไปดูก็เห็นโครงกระดูกท้าวเวสสุวรรณโนอยู่ในบ่อน้ำกรดก็เลยนำขึ้นมาแล้วชุบชีวิตให้กลับ

0: ไม่แก้แค้นอะไรเขาหรอกแม้ฤาษีอาจารย์จะอบรมสั่งสอนให้สงบจิตไม่อาฆาตแก้แค้นแต่ท้าวเวสสุวรรณโนหาได้ยอมรับด้วยไหมอ้างว่าเพื่อนร่วมอาจารย์นี่ทำเจ็บแค้นมากหากอาจารย์ไม่มาช่วยชุบชีวิตให้แล้วนี่เขาก็คงตายจากโลกนี้ไปแล้วไม่กลับมาเป็นคนอีกดังนั้นจึงขอติดตามล้างแค้นให้จงได้เพื่อจะให้แค้นนี้หมดไปจากจิตใจฤาษีก็สุดจะทัดทานไปต้องปล่อยให้สิทธิ์เป็นไปตามกรรมของแต่ละคนเป็นลูกศิษย์อาจารย์กันแต่เพียงกายเท่านั้นจิตใจมันไม่อาจจะขัดเกลาให้ได้เป็นเรื่องของเจ้าของจะต้องฝึกเองบ่มธรรมะในจิตใจของตัวเองท้าวเวสสุวรรณโนเต็มไปด้วยความแค้นที่อัดแน่นในอกลาอาจารย์แล้วก็ออกติดตามหาท้าวอู่ทองทันทีแต่วิชาของท้าวเวสสุวรรณโนนี่สู้ท้าวอู่ทองไม่ได้โดยเฉพาะการเดินทางก้าวหนึ่งของท้าวอู่ทองเทียบได้กับนกเขาเหินครั้งหนึ่งส่วนก้าวหนึ่งของท้าวเวสสุวรรณโนเหมือนนกเขาก้าวไปหนึ่งก้าวบนดินเท่านั้นเองเทียบกันไม่ติดฝ่ายหนีก็ย่อมไปเร็วกว่าแต่ความแค้นทำให้ฝ่ายล่าเนี่ยเพียรพยายามตามจนสุดขีดแม้จะต่างกันชนิดนกบินกับนกเดินก็ตามท้าวอู่ทองหนีไปสร้างเมืองครอบครองจนเสร็จท้าวเวสสุวรรณโนก็ตามไปทันทำให้ท้าวอู่ทองต้องหนีอีกบางเมืองยังสร้างไม่เสร็จคู่แค้นตามมาทันก็ต้องหนีต่อไปจนกระทั่งมาสร้างเมืองสิงห์แห่งนี้การสร้างเมืองสิงห์ของท้าวอู่ทองสร้างเสร็จก่อนท้าวเวสสุวรรณโนมาจึงสร้างกำแพงป้องกันไว้แน่นหนามากเข้าไม่ได้ง่ายๆมีเวรยามเฝ้าแข็งแรงไม่ให้คนแปลกปลอมเข้าเมืองท้าวเวสสุวรรณโนมาถึงเห็นประตูเมืองปิดก็ใช้วิชาอาคมแปลงเป็นลูกวัวไปร้องคร่ำครวญหาแม่อยู่หน้าประตูเมืองเวรรักษาการเข้าไปแจ้งท้าวอู่ทองเจ้าเมืองให้ทราบว่ามีลูกวัวมาร้องหน้าประตูชวนสงสารมากจะทำยังไงท้าวอู่ทองก็ไม่ได้เฉลียวใจก็สั่งให้เปิดประตูรับลูกวัวเข้ามาเลี้ยงไว้ด้วยความเมตตาพอเข้าเมืองได้ท้าวเวสสุวรรณโนก็จับทหารกินเกือบหมดท้าวอู่ทองฉุกคิดว่าน่าจะเป็นฝีมือท้าวเวสสุวรรณโนที่ตามล้างแค้นแน่เกรงจะถูกจับกินจะหนีก็คงหนีไม่ทันเมื่อศัตรูเข้ามาใกล้ตัวแล้วจึงใช้อุบายหนีลงไปอยู่ในหีบให้ทหารเอาโซ่มัดหีบไว้แล้วหย่อนหีบลงไปในน้ำโดยเอาโซ่ล่ามไว้กับประตูเมื่อเท้าสุวรรณโนหาไม่พบคิดว่าหนีไปแล้วให้ทหารดึงหีบขึ้นมาแก้มัดด้วยทหารก็ทำตามแต่ถึงคราวชะตาเท้าอู่ทองขาดเกินแก้เท้าสุวรรณโนเดินผ่านประตูสะดุดโซ่ก็รู้ว่าต้องมีอะไรผิดปกติก็เลยสาวโซ่ขึ้นมาเห็นหีบมัดแน่นหนาพอเปิดหีบออกก็พบเท้าอู่ทองซุกตัวอยู่ในหีบนั้นก็เลยจับกินเสียนี่คือนิยายปรัมปราเกี่ยวกับเรื่องเมืองสิงห์ซึ่งเล่าสืบต่อกันมาในหมู่ชาวบ้านเป็นเรื่องเกี่ยวกับอำนาจนอกเหนือธรรมชาติแม้จะฟังดูขัดไปบ้างแต่ก็จะมีชื่อสถานที่ต่างๆจริงก็ทำให้มีทั้งฝ่ายเชื่อแล้วก็ฝ่ายไม่เชื่อนะแต่ส่วนด้านทางด้านประวัติศาสตร์นี่นักวิชาการเขาคงไม่เชื่อแน่นอนในปราสาทเมืองสิงห์นี่เรายังได้เห็นความน่าทึ่งของคนโบราณที่สามารถสร้างอาคารสถานขนาดใหญ่โดยไม่มีอุปกรณ์ก่อสร้างที่ทันสมัยเหมือนทุกวันนี้หินศิลาแรงแต่ละก้อนที่เขาขุดตัดแล้วก็ลำเลียงมาสร้างปราสาทนี่หลังใหญ่ๆรูปทรงเพียบด้วยศิลปะหาที่ติไม่ได้เขาใช้กำลังคนใช้เวลาการก่อสร้างมากน้อยแค่ไหนนี่จึงจะเป็นปราสาทสมบูรณ์แบบนี้นึกย้อนไปถึงอดีตเมื่อสมัยรุ่งเรืองพุทธสถานแห่งนี้ต้องเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนมาอาศัยเป็นแหล่งพึ่งทั้งกายทั้งใจเหมือนกับวัดสำคัญในยุคปัจจุบันผู้คนคงจะเข้าออกกันขวักไขว ยิ่งมีพิธีกรรมต่างๆด้วยคงจะน่าตื่นเต้นแม้เวลาจะล่วงเลยไปหลายศตวรรษเมื่อมีการขุดแต่งขึ้นใหม่ไม่สมบูรณ์เหมือนก่อนแต่ว่าผู้เข้าชมก็ยังอดที่จะกราบไหว้รูปเคารพที่ตั้งอยู่ในห้องใหญ่ใจกลางปราสาทองค์ประธานแล้วอธิษฐานจิตด้วยความศรัทธาเชื่อมั่นในความศักดิ์สิทธิ
1: ์พักสักครู่กับท่านผู้ฟังยังไม่จบตำนานปราสาทเมืองสิงห์อีกตอนเดียวจบในชั่วโมงเนี่ยเราค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมกุฎสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจท่านผู้ฟังครับก็ให้ท่านผู้ฟังขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนี่ยืนขึ้นด้วยกำลังของตัวเองนะครับ อย่าเป็นค

0: คนที่อ่อนแอนอนอยู่กับที่ไม่ขยันออกกำลังกายขยันเดินขยันออกแรงแล้วก็จะมีแรงนะครับทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยก็แก๊กๆหยิบนู่นหยิบนี่นะครับเคลื่อนไหวร่างกายเพราะว่าเราอายุมากแล้วถ้าเราไม่เคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยร่างกายก็จะเป็นแหล่งสะสมของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับถ้าเราไม่รักษาสุขภาพของตัวเองเราก็ต้องเอาเงินที่เราพยายามหาเอาไว้ไปมอบให้กับโรงพยาบาลท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับนามกุฎทิพย์มงคลตอง5ตาพนาดินนามกุฎในกล่องสีน้ำเงินถือว่าเป็นการให้รางวัลสำหรับชีวิตท่านที่เคยกินเคยดื่มก็คงรู้ว่ามันเป็นยังไงว่าคุณภาพเป็นยังไงนะครับไม่ต้องให้พูดมากนะครับสำหรับท่านที่ไม่เคยกินไม่เคยดื่มผมก็อยากให้ลองถามคนข้างๆถามคนรู้จักถามพ่อถามแม่ถามพี่ถามน้องว่ามีใครเคยกินมั่งกินแล้วดีไหมนะไม่ต้องสงสัยท่านผู้ฟังอยากให้ทดลองดูครับ
1: น้ำมะกุฎสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังเรื่องราวตำนานปราสาทเมืองสิงห์ตอนจบกันต่อเชิญรับฟังครับ
2: หลายท่านที่เข้าไปชมต่างถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกมองดูมันสดใสร่าเริงเหมือนท่องอยู่ในแดนดินถิ่นสวรรค์อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์นี่เป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งที่น่าไปชมมากยามมีเวลาว่างเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็เหมาะในการเจาะเวลาหาอดีตเหมาะในการศึกษาหาความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมเก่าแก่ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ขึ้นมาหรือว่าจะแสวงหาความศักดิ์สิทธิ์เร้นลับเพื่อประโยชน์อะไรก็คงไม่ผิดหวังชมโบราณสถานแล้วก็ชวนให้ระลึกนึกถึงคนรุ่นใหม่ที่ดูถูกดูแคลนคนเก่าคนแก่ว่าสติปัญญาตีบตันคร่ำคร่าเป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปีนั้นออกจะเป็นทัศนคติอันคับแคบตื้นเขินน่าสงสารถ้าเป็นอย่างนั้นจริงพวกเราคงไม่ได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ตื่นตาตื่นใจอย่างนี้ครับนั่นก็คือเรื่องของปราสาทเมืองสิงห์กาญจนบุรีครับมาอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องของพระพุทธรูปเสียงไทยพระเสียงไทยนี่มีมานานหลายพันปีแล้วแล้วก็สืบทอดเรื่อยมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีปรากฏให้เห็นมีวัดต่างๆหลายแห่งนำเอาพระพุทธรูปเสียงไทยมาตั้งไว้ให้ชาวบ้านได้มีโอกาสเสียงบุญวาสนาแล้วก็อธิษฐานแต่ว่าจะสมหวังได้มรรคผลตามที่อธิษฐานหรือเปล่าไม่รู้พระคุณเจ้าวัดบางเสาธงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านเปิดเผยว่าที่วัดมีพระพุทธรูปเสียงไทยองค์หนึ่งน้ำหนักประมาณสัก3กิโลกรัมหน้าตัก9นิ้วสูง9นิ้วมีอายุเก่าแก่มากสร้างในสมัยอยุธยาตอนต้นหรือว่าตอนกลางนี่แหละถูกฝังอยู่บริเวณที่สร้างพระอุโบสถปัจจุบันนี้ท่านเล่าว่าเจ้าอาวาสรูปแรกที่มาสร้างวัดแห่งนี้ได้พบหลวงพ่อเสียงไทยองค์นี้ ถูกฝังอยู่ใต้ดินลึกลงไปเม็ดเศษซึ่งในอดีตเป็นป่าแล้วก็ทุ่งนาท่านก็ไม่รู้เจตนาของคนที่นำเอาหลวงพ่อมาฝังไว้ใต้ดินที่นี่หรือว่าจะนำมาฝังไว้เมื่อคราวที่กรุงแตกเพื่อไม่ให้ทหารพม่ายึดเอาไปก็ไม่รู้หลวงพ่อท่านดำริกับญาติโยมว่าจะสร้างอุโบสถเพื่อเป็นศาสนสถานประกอบพิธีทางสงฆ์ก็ได้เดินสำรวจบริเวณที่จะสร้างพระอุโบสถกระทั่งเลือกได้ทำเลที่เหมาะสมแต่ไม่แน่ใจว่าตรงที่จะสร้างอดีตเคยเป็นสถานที่อะไรมาก่อนท่านก็นั่งทางในสำรวจตรวจดูก็ได้พบว่าเดิมทีบริเวณนี้เคยเป็นวัดร้างมาก่อนมีเสาที่โบกด้วยอิฐมอญหลายต้นมีความชำรุดหักพังโผล่ขึ้นมาจากดินมีอยู่ 4-5 ต้นแล้วก็มีฐานปูนปรากฏอยู่ที่พื้นแล้วก็ยังมีพระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้าง9นิ้วสูง9นิ้วองค์สีดำนอนตะแคงอยู่ใต้พื้นดินลึกลงไปพอควรภาพที่ท่านเห็นเวลานั้นปรากฏเพียงชั่วครู่ก็ค่อยๆ อันตรธานหายไปท่านก็เรียกมรรคนายกแล้วก็กรรมการวัดมาปรึกษาเล่าเรื่องให้ทุกคนฟังต่างก็ลงความเห็นว่าให้ลองขุดหาองค์พระพุทธรูปนั้นก็ได้เกณฑ์ชาวบ้านมาช่วยกันขุดแต่ต้องผิดหวังไม่พบแม้แต่เงาของพระพุทธรูปองค์นั้นเลยก็ต้องพักเรื่องนี้เอาไว้จนกระทั่งวันหนึ่งเป็นเวลาพบค่ำขณะที่หลวงพ่อกำลังเดินสำรวจรอบๆที่เคยเป็นวัดร้างมาก่อนท่านได้เห็นรัศมีสีเหลืองส่องประกายขึ้นมาจากหลุมท่านก็เลยเดินขึ้นไปดูเห็นพระพุทธรูปองค์นั้นโผล่ขึ้นมาจากดินตั้งแต่ช่วงเศียรไปจนถึงเอวท่านก็ยกมือพนมไหว้พร้อมกับท่องอาคมจนครบคาบแล้วก็เอื้อมมือไปหยิบพระพุทธรูปองค์นั้นทันทีที่มือแตะองค์พระก็เกิดเสียงฟ้าร้องคำรามอยู่บนท้องฟ้าจนท่านรู้สึกผิดปกติแสบแก้วหูท่านต้องรีบวางพระพุทธรูปองค์นั้นยกฝ่ามือขึ้นป้องหูทั้งสองข้างพร้อมเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าที่สว่างไม่มีก้อนเมฆสักก้อนเป็นปาฏิหาริย์แล้วก็เกิดสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นกับพระพุทธรูปองค์นี้บางทีที่จะเป็นพระพุทธรูปคู่วัดแห่งนี้ไปตลอดก็ได้หลวงพ่อก็ก้มกราบพระพุทธรูปองค์นั้นแล้วก็เอื้อมมือไปหยิบองค์หลวงพ่อขึ้นจากดินทันทีที่พระพุทธรูปถูกยกขึ้นพ้นดินก็มีสายฟ้าฟาดเปรี้ยงลงมาห่างจากหลวงพ่อไม่มากแต่ว่าท่านไม่ได้รับอันตรายช่วงที่ฟ้าผ่าลงมานั้นมีเปลวควันสีขาวอมฟ้าตลบอบอวนไปหมดแล้วก็หูทั้งสองข้างของท่านอื้อก็นึกว่าตัวเองโดนฟ้าผ่าตายแน่ๆครั้นเวลาผ่านไปเปลวควันที่เกิดจากอำนาจฟ้าผ่าค่อยๆจางไปปรากฏว่าบริเวณที่ฟ้าผ่าลงเนี่ยเป็นหลุมลึกเกือบศอกท่านลุกขึ้นไปดูหลุมนั้นก็เห็นมีพระเครื่องเก่าแก่จำนวนหนึ่งกองอยู่ในหลุมท่านก็คิดจะหยิบเอาพระเครื่องที่เห็นไปเก็บไว้บนกุฏิก็เอื้อมมืออีกข้างไปหยิบขึ้นมาดูปรากฏว่าภาพที่ท่านเห็นตะกี้เนี่ยกลายเป็นดินเหนียวท่านตกใจก็รีบวางก้อนดินนั้นลงในหลุมมาอย่างเดิมขยี้ตาหลายครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าตาไม่ฝาดภาพของพระเครื่องในหลุมยังปรากฏให้เห็นอยู่แต่ทำไมเวลาหยิบขึ้นมาดูกลายเป็นดินเหนียวมันเป็นภาพลวงตาแน่ๆท่านก็ลุกขึ้นเดินผละจากหลุมนั้นกลับกุฏิแล้วท่านก็ได้นำเอาพระพุทธรูปองค์นั้นมาให้ชาวบ้านยกเสียงไทยเพราะเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์และอำนาจปาฏิหาริย์ว่าจะสามารถบันดาลให้ชาวบ้านที่มายกเสียงไทยเนี่ยสมหวังหรือว่าผิดหวังแล้วก็เป็นที่นิยมของชาวบ้านในละแวกนั้นเรื่องลือข้ามไกลไปถึงต่างจังหวัดมีชาวบ้านขับรถไปที่วัดบางเสาธงเพื่อจะเสี่ยงทายกันเนืองแน่นแล้วชาวบ้านเขาก็บริจาคปัจจัยให้กับทางวัดเพื่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ตามปณิธานของหลวงพ่อหลวงพ่อรูปปัจจุบันนี้ท่านยังบอกว่าเห็นหลวงพ่อองค์เล็กๆมีน้ำหนักแค่เพียง3กิโลกรัมอย่าคิดว่าเป็นเรื่องขี้ผงสามารถยกขึ้นได้มีญาติโยมจำนวนไม่น้อยที่คิดอย่างนี้แล้วก็ยกหลวงพ่อเสี่ยงทายแต่ปรากฏว่ายกไม่ขึ้นแม้จะพยายามหลายครั้งก็ตามต่างก็พากันผิดหวังกันไปนั่นไม่ใช่เพราะปรามาสหรือว่าไม่มีบุญวาสนานั่นเองผู้ที่จะยกหลวงพ่อเสียงทายขึ้นนั้นจะต้องเป็นคนมีบุญวาสนาและคำอธิษฐานที่ตั้งจิตบอกกล่าวต่อเบื้องพระพักของหลวงพ่อจะต้องไม่เป็นเท็จแล้วก็ไม่เกินความเป็นจริงเพราะว่ามีบางเรื่องที่หลวงพ่อเสียงทายท่านก็ช่วยไม่ได้ถึงท่านจะมีพลังอำนาจเหนือธรรมชาติก็ตามแต่อะไรที่อธิษฐานขอเกินกำลังอำนาจบุญวาสนาของคนนั้นท่านก็ไม่ช่วย แล้วก็จะบันดาลให้ยกองค์ท่านไม่ขึ้นแต่ก็มีบางรายที่สามารถยกหลวงพ่อเสียงทายขึ้นได้เบาหวิวเหมือนสำลีแต่คำอธิษฐานที่บอกกล่าวไว้ไม่สมหวังก็จะไปโทษหลวงพ่อเสียงทายไม่ได้เพราะเป็นเพราะท่านขาดบุญวาสนาต้องขยันทำบุญสร้างกุศลเอาไว้เพิ่มให้มันมากขึ้นแล้วก็คำอธิษฐานที่บอกหลวงพ่อเสียงทายเอาไว้นั้นจะสมหวังดังปรารถนาในภายหน้า
3: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: พื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยฝ่ายและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรส์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะตรวจคนเข้าเมืองรวบหนุ่มแดนกิมจิตัวการระดับสูงขบวนการหลอกลงทุนผู้เสียหายกว่า100รายความเสียหายเกินกว่า250ล้านบาทสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เติ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สนับสนุนโดย
2: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ตรวจคนเข้าเมืองรวบหนุ่มแดนกิมจิตัวการระดับสูงขบวนการหลอกลงทุนผู้เสียหายกว่า100รายความเสียหายเกินกว่า250ล้านบาทหนีหมายจับอินเตอร์โพลกบดานไทยคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
4: สืบเนื่องจากตรวจคนเข้าเมืองได้รับการประสานจากนายตำรวจประสานงานประจำสาธารณรัฐเกาหลีใต้ให้ช่วยทำการติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหารายสำคัญที่ก่อคดีเกี่ยวกับการลงทุนซึ่งได้หลบหนีเข้ามาประเทศไทยเจ้าหน้าที่จึงทำการสืบสวนและเฝ้าติดตามโดยผู้ต้องหาคือมิสเตอร์ลิมซึ่งเป็นตัวการในระดับสูงของขบวนการองค์กรที่มีชื่อว่าลักกี้นายดำเนินการ12ศูนย์ทั่วประเทศเกาหลีใต้มีสมาชิกใต้บังคับบัญชาในตำแหน่งต่างๆโดยอ้างว่าเป็นธุรกิจคาสิโนซึ่งโครงสร้างของแผนการนักลงทุนจะถูกจัดลำดับตั้งแต่ระดับ1ดาวจนถึง7ดาวโดยได้รับค่าคอมมิชชั่น 3-21% ขึ้นอยู่กับขนาดของการลงทุนก่อให้เกิดระบบการจัดลำดับการตลาดหลายระดับในความเป็นจริงเงินเหล่านั้นถูกนำไปใช้ในการพนันคาสิโนออนไลน์ในต่างประเทศหรือจ่ายคืนให้กับนักลงทุนรายแรกๆโดยใช้เงินของนักลงทุนรายหลังๆมาจ่ายโดยไม่มีเจตนาหรือความสามารถในการสร้างผลกำไรอย่างแท้จริงมีผู้เสียหายกว่า100รายความเสียหายกว่า250ล้านบาทซึ่งถือเป็นบุคคลอันตรายที่ต้องรีบทำการจับกุมต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ทำการสืบสวนจนทราบว่าผู้ต้องหาได้หลบหนีเข้าไปอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีจึงเข้าทำการจับกุมจากการตรวจสอบห้องพักพบโทรศัพท์มือถือจำนวน3เครื่องบัตรเครดิต2ใบแท็บเล็ต1เครื่องและของมีค่าจึงทำการตรวจยึดไว้เนื่องจากเชื่อว่าเป็นสิ่งของที่ใช้ในการกระทำความผิดหรือได้มาจากการกระทำความผิดและส่งมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเกาหลีใต้เพื่อขยายผลในการสืบหาผู้ร่วมขบวนการรายอื่นที่หลบหนีเข้ามาในประเทศไทยก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและผลักดันกลับไปยังประเทศเกาหลีใต้ต่อไปณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
3: สำนักงานประกันสังคมย้ำความคุ้มครองผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์สามารถเข้ารับการตรวจติดตามอาการและรับยาต้านไวรัสได้ณสถานพยาบาลตามสิทธิ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายปุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
5: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าประกันสังคมให้การดูแลผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2549ที่ผ่านมาโดยครอบคลุมค่ายาต้านไวรัสในบัญชียาหลักแห่งชาติทั้งสูตรพื้นฐานและสูตรดื้อยารวม20รายการให้แก่ผู้ป่วยทุกระดับภูมิคุ้มกันนอกจากนี้ยังสนับสนุนค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการรักษาตามมาตรฐานกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขประกอบไปด้วยการตรวจระดับภูมิคุ้มกันหรือ CD4 ปีละไม่เกิน2ครั้งการตรวจปริมาณเชื้อไวรัสหรือไวรัลโหลดปีละไม่เกิน2ครั้งและการตรวจปริมาณการดื้อยาอีกปีละ1ครั้งโดยจ่ายตรงกับสถานพยาบาลตามสิทธิ์ทั้งนี้เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยืนยันว่าผู้ประกันตนทุกมาตราจะได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสมมีคุณภาพและต่อเนื่องจึงขอให้ผู้ติดเชื้อเข้ารับบริการณสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนไว้เพื่อสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่มั่นคงต่อไปในระยะยาววรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
6: หมายเล็กๆที่เป็นไปได้เช่นเดินวันละ30นาทีหรือออกกำลังกายสัปดาห์ละ3วันจะช่วยสร้างกำลังใจและสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกานะคะพมรรัฐขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

0: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันศุกร์แล้วนะฮะวันนี้4กันยายน2569นะครับวันนี้พี่แบงค์แล้วก็พี่เอ็กซ์ทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทักทายพูดคุยกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับมีหลากหลายประเด็นหลากหลายเรื่องราวที่นำมาพูดคุยให้น้องๆและคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเช่นเคยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับน้องๆเด็กๆเยาวชนนะฮะที่ทีมงานของเราก็ได้ไปรวบรวมมาเรื่องที่น่าสนใจที่เป็นประโยชน์และเรื่องราวที่ต้องแจ้งเตือนกันในเรื่องนี้ก็นำมาฝากกันนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นรายการวันนี้นะครับไปดูในมิติของความมั่นคงกันก่อนนะครับในส่วนของกองทัพมิตรประเทศความสัมพันธ์อันดีนะฮะระหว่างกองทัพไทยนะฮะในส่วนกองทัพบกไทยกับในส่วนของทางการทหารจากอเมริกาเนี่ยนะครับในส่วนของพลเอกพนาครับปลัดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะนะครับท่านได้เดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาห่วงตั้งแต่วันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาจนถึง3กันยายนนะครับเพื่อเป็นการเจรจาความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ทางการทหารโดยการเยือนในครั้งนี้นะครับสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองทัพบกไทยเพื่อเสริมสร้างพันธมิตรที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนกับสหรัฐอเมริกานะครับเริ่มภารกิจนะครับด้วยการเข้าร่วมวางพวงมาลาที่สุสานทหารนิรนามนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพความเคารพต่อประวัติศาสตร์ทางการทหารและการยืนยันนะครับสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศซึ่งในโอกาสนี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาได้มีการมอบเหรียญเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้บัญชาการทหารบกซึ่งถือเป็นเกียรติยศสูงสุดที่มอบให้แก่ผู้นำกองทัพมิตรประเทศที่มีผลงานโดดเด่นในการบริหารการวางแผนและการเสริมสร้างความร่วมมือทางการทหารเหรียญนี้นะครับจึงเป็นเครื่องยืนยันถึงบทบาทสำคัญของกองทัพบกไทยในการเสริมสร้างความมั่นคงระหว่างประเทศซึ่งจากนั้นนะครับผู้บัญชาการทหารบกท่านยังได้หารือข้อราชการกับทางด้านของเสนาธิการทหารบกสหรัฐและผู้บังคับบัญชาด้วยนะครับซึ่งก็มีประเด็นที่พูดคุยกันครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นด้านยุทธการไม่ว่าจะเป็นการข่าวด้านกำลังพลด้านการส่งกำลังบำรุงตลอดจนการพัฒนาระบบอาวุธนะครับซึ่งนอกจากนี้ผู้บัญชาการทหารบกนะครับยังได้เยี่ยมคำนับในส่วนของผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาด้านภูมิภาคเอเชียและอินโดแปซิฟิกโดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมลงนามเอกสารวิสัยทัศน์ร่วมไทยสหรัฐนะครับว่าด้วยการเป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศปี2026ซึ่งจะเป็นกรอบความร่วมมือสำคัญในการยกระดับศักยภาพกองทัพและส่งเสริมอุตสาหกรรมในการป้องกันประเทศต่อไปนะครับนอกจากนี้ผู้บัญชาการทหารบกท่านมีภารกิจในการเข้าพบผู้แทนผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาทหารระหว่างรัฐบาลสหรัฐอเมริกากับประเทศมิตรประเทศเนี่ยนะครับซึ่งก็จัดหาและการส่งกำลังบำรุงยุทโธปกรณ์จากสหรัฐให้แก่กองทัพบกไทยด้วยเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นภารกิจของท่านผู้บัญชาการทหารบกนะครับการร่วมมือกับกองทัพมิตรประเทศนะครับก็จะทำให้การพัฒนากองทัพบกไทยการพัฒนากำลังพลของกองทัพบกรวมถึงยุทโธปกรณ์ต่างๆและเทคโนโลยีเนี่ยมันมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็จะตอบสนองต่อการปฏิบัติภารกิจและโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวนี้เรามีภัยคุกคามที่ไม่ใช่เพียงแต่การสู้รบอย่างเดียวมันจะมีภัยคุกคามที่เป็นในรูปแบบใหม่รูปแบบดิจิตอลรูปแบบไซเบอร์เนี่ยนะฮะก็ต้องที่จะเตรียมความพร้อมในการรองรับกับภัยคุกคามทั้งหมดทั้งมวลซึ่งประสบการณ์แล้วก็การหารือที่ได้จากกองทัพมิตรประเทศเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆทีเดียวนะครับไปดูกันที่สถานการณ์น้ำกันบ้างนะครับน้องๆและคุณผู้ฟังอยู่ในพื้นที่ไหนกันบ้างครับมีในส่วนของลุ่มแม่น้ำมูลหรือเปล่าลุ่มน้ำชีไหมหรือว่าลุ่มน้ำโขงเปล่านะฮะเพราะว่าช่วงนี้ระดับน้ำในแม่น้ำทั้ง3สายนี้นะครับเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการคาดการณ์ไปจนถึงวันที่7กันยายนนี้ฝนยังเยอะอยู่นะครับแล้วก็ทำให้ปริมาณน้ำเนี่ยอาจจะเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกับรุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับล่าสุดทางด้านของนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะ กำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชนะครับท่านกล่าวถึงการเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำเหนือที่จะไหลลงมาบอกว่าขณะนี้ได้มีการเน้นย้ำให้สทนชสำรวจลุ่มน้ำต่างๆซึ่งมีมาตรการในการป้องกันอยู่แล้วนะครับก็แจ้งไปยังทุกจังหวัดทุกหน่วยงานให้มีการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดหรือว่าการถอดบทเรียนที่ผ่านมาให้นำมาปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลประชาชนที่อาจจะเกิดภัยพิบัติต่างๆและก็เห็นตรงกันนะครับว่าพื้นที่รับน้ำเนี่ยจะต้องดำเนินการเพิ่มเติมเนี่ยนะครับซึ่งก็มีการเห็นพ้องต้องกันนะครับว่าจะต้องมีการเตรียมพื้นที่รับน้ำเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็มีการประชุมนะครับแล้วก็มีการดำเนินการในลักษณะต่างๆเนี่ยนะฮะเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็ลดผลกระทบให้เกิดขึ้นกับประชาชนน้อยที่สุดขณะเดียวกันนะครับจากการเดินทางไปประชุมครม.สัญจรที่สงขลาหาดใหญ่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของคุณณรงค์พรณพัทรุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่นะครับก็มีการเสนอเรื่องของการทำแก้มลิงในพื้นที่เพื่อรองรับน้ำซึ่งก็ตรงกับแนวทางของตัวท่านทรงศักดิ์เองเนี่ยนะครับก็เห็นควรว่าจะต้องทำพื้นที่รับน้ำเพิ่มเติมในพื้นที่สงขลาเพราะว่าป้องกันพื้นที่ทางเศรษฐกิจด้วยนะครับซึ่งก็จะขยายพื้นที่รับน้ำแล้วก็จะมีการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีความสบายใจนะครับแล้วก็นอกจากนี้ในหน้าแล้งที่กำลังจะถึงเนี่ยก็จะมีการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอด้วยนะครับส่วนการรับมือกับน้ำเหนือที่จะไหลไปสู่ภาคใต้เนี่ยจะดำเนินการอย่างไรบ้างทางด้านของคุณทรงศักดิ์ท่านก็บอกว่าต้องมีการแจ้งเตือนซึ่งมีหลากหลายหน่วยงานที่ทำงานแบบบูรณาการกันเมื่อข้อมูลจากสทช.ได้รับไปแล้วก็จะรีบไปแจ้งยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.จังหวัดเพื่อเตรียมแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนผ่านเซลล์บอดคาสต์เพื่อในการอบพยพแล้วก็นำพี่น้องประชาชนไปสู่พื้นที่ปลอดภัยต่อไปเนี่ยนะครับเรื่องของสถานการณ์น้ำเรื่องของสถานการณ์ฝนเนี่ยมันใกล้ตัวนะครับก็ต้องติดตามกันแล้วก็แจ้งเตือนนิดนึงนะครับในช่วงที่มีฝนตกบ่อยในช่วงที่มีน้ำท่วมขังนะครับก็ขอให้รักษาในเรื่องของความสะอาดโดยเฉพาะในส่วนของมือสิ่งที่เราต้องไปสัมผัสสิ่งที่เราต้องหยิบจับหยิบฉวยต่างๆเนี่ยนะครับมีความห่วงใยคือตรงนี้คุณผู้ฟังเวลาเราไปหยิบฉวยหรือว่าหยิบจับน้ำที่มันสกปรกน้ำที่มันมาจากอุทกภัยหรือว่าดินโคลนน้ำป่าอะไรเนี่ยนะฮะเมื่อไปสัมผัสแล้วมันอาจจะมีเชื้อโรคบางชนิดนะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่ล้างมือก่อนรับประทานอาหารเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดโรคที่ตามมาได้อย่างเช่นอาการท้องร่วงต่างๆเนี่ยนะครับก็จะทำให้เจ็บป่วยไม่สบายได้ระมัดระวังกันด้วยและหนูๆน้องๆนะครับพื้นที่ไหนที่เจอกับเรื่องของน้ำท่วมอุทกภัยอย่าแอบคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายไปเล่นน้ำเด็ดขาดนะครับเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้อันตรายถึงชีวิตเลยทีเดียวนะครับอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันที่ความร่วมมือดีๆนะครับระหว่างยูนิเซฟกับรัฐบาลไทยกันบ้างล่าสุดเขามีการสำรวจเด็กแล้วก็ครอบครัวปี2570ครอบคลุมเด็กในพื้นที่ห่างไกลเด็กที่ข้อมูลรัฐตกหล่นนะครับหนุนการออกแบบใช้นโยบายตอบสนองเด็กทุกคนอย่างทั่วถึงซึ่งรัฐบาลไทยแล้วก็ยูนิเซฟนะครับได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับใหม่เพื่อร่วมการจัดทำการสำรวจข้อมูลเด็กอย่างที่ได้กล่าวไปเนี่ยนะครับในปี2570ซึ่งยูนิเซฟเนี่ยนะครับได้มีการพัฒนาขึ้นในระบบดังกล่าวเพื่อเก็บข้อมูลเด็กและสตรีในหลากหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยเนี่ยนะครับก็ดำเนินการทำมาตั้งแต่ปี2548แล้วครั้งนี้เป็นรอบที่7แล้วนะครับรัฐบาลไทยจะเป็นผู้ดำเนินงานหลักแล้วก็ในส่วนของการจัดทำการสำรวจแล้วก็งบประมาณเนี่ยในส่วนนี้นะครับก็จะดำเนินการโดยยูนิเซฟเนี่ยมีการสนับสนุนทางด้านของวิชาการนะครับในส่วนของระบบMICS เนี่ยนะครับซึ่งเขาเป็นระบบที่เราทำการสำรวจมาตั้งแต่2548เนี่ยก็กลายเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญของคนไทยแล้วก็ในส่วนของเด็กรวมถึงครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโภชนาการการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่นะครับพัฒนาการเด็กปฐมวัยการศึกษาเรื่องของสุขภาพเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรตลอดจนถึงนู่นเลยครับเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวนะครับก็เขาจะมีการสำรวจนะครับซึ่งการสำรวจครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่ไทยจะ ให้ความสำคัญกับเด็กพิการเพื่อเข้าใจถึงความต้องการและประสบการณ์ของเด็กกลุ่มนี้ให้ได้ดีมากยิ่งขึ้นช่วยให้ผู้ที่กำหนดนโยบายเนี่ยมีข้อมูลแล้วก็มีข้อมูลที่รอบด้านนะครับสำหรับการออกแบบนโยบายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของเด็กทุกคนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมนั่นเองนะครับการสำรวจนะครับ MICS นะครับครั้งนี้ครั้งที่7อย่างที่บอกไปทีมสำรวจเนี่ยเขาก็จะมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากครัวเรือนหลายหมื่นครัวเรือนทั่วประเทศรวมถึงพื้นที่ห่างไกลและเข้าถึงยากซึ่งเป็นการเข้าถึงเด็กที่อาจจะตกหล่นจากฐานข้อมูลของรัฐนะครับอย่างเช่นเด็กที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาเด็กในครอบครัวของแรงงานข้ามชาติหรือว่าเด็กที่ไร้สัญชาตินั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่เรานำมาฝากกันถ้าสมมติว่าเรารับรู้ความต้องการของเด็กเรารับรู้รับทราบถึงปัญหาเนี่ยมันก็จะนำมาสู่การแก้ไขและการตอบโจทย์สิ่งที่ขาดหายไปได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นเป็นกำลังใจให้กับในส่วนของเจ้าหน้าที่ทุกๆคนเลยนะครับที่ดำเนินการลงพื้นที่ทำเพื่อน้องๆเด็กๆเยาวชนลูกหลานซึ่งเป็นอนาคตของชาติเราครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับกับช่วงของสร้างสรรค์สถาบันครอบครัวพบพูดคุยกับท่านอาจารย์หน่อยนะครับหรือว่าดร.ชวีวรรณจันทรัตน์นะครับในวันนี้อาจารย์ท่านมีเรื่องที่มาแนะนำนะครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจคือเรื่องของการเสริมฐานความมั่นคงชีวิตของลูกด้วยการปลูกสายสัมพันธ์กับญาติมิตรเนี่ยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าอาจารย์มีเทคนิคและวิธีการดีๆอะไรมาพูดคุยให้ฟังพบกับท่านอาจารย์หน่อยกันเลยครับ
1: ขอบพระคุณค่ะในวันนี้ก็ขอนำเสนอเรื่องการเสริมฐานความมั่นคงในชีวิตของลูกด้วยการปลูกสายสัมพันธ์กับญาติมิตรค่ะท่านผู้ฟังคะหากครอบครัวใดได้มีโอกาสพบครอบครัวของญาติมิตรได้ทักทายได้สนทนากันด้วยมิตรไมตรีทั้งรุ่นอาวุโสรุ่นเยาวชนและรุ่นคนวัยทำงานการพบปะเช่นนั้นมักจะมีในโอกาสของงานมงคลหรืออวมงคลของครอบครัวเครือญาติจึงจะได้รวมพลกันสักครั้งเพราะอาจอยู่กันต่างถิ่นต่างที่กันนะคะแต่การที่เครือญาติได้มาพบกันโดยอาศัยไมตรีต่อกันบางโอกาสก็เป็นนานนะคะกว่าจะได้พบกันสักครั้งหนึ่งดิฉันและท่านพ่อบ้านก็มักจะพาลูกไปเยี่ยมครอบครัวของญาติมิตรในต่างจังหวัดอยู่เสมอค่ะตั้งแต่ลูกอยู่ในวัยอนุบาลเป็นต้นมาแม้ไม่ได้สนิทสนมกันมากๆกับญาติบางคนแต่ก็จะได้รู้กันว่าใครเป็นใครในวงญาติทักทายปราศัยกันในฉันมิตรวันนี้จึงขอนำเสนอประเด็นการเสริมฐานความมั่นคงในชีวิตของลูกด้วยกระบวนการสานสัมพันธ์กับครอบครัวของญาติและครอบครัวของกัลยาณมิตรของพ่อแม่ค่ะซึ่งควรตระหนักว่าความเข้มแข็งของครอบครัวจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยระยะเวลายาวนานและมีกระบวนการที่สมาชิกในครอบครัวจะต้องร่วมกันพัฒนาและเสริมสร้างกันหากหัวหน้าครอบครัวและมวลสมาชิกครอบครัวทุกคนมีความมุ่งมั่นและมีความร่วมมือกันอย่างแท้จริงย่อมเกิดผลเป็นครอบครัวที่เข้มแข็งนะคะจึงเป็นวิธีการหนึ่งในการหาโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างสมาชิกของครอบครัวด้วยการเยี่ยมเยียนกันระหว่างความคิดของครอบครัวญาติและครอบครัวของมิตรสหายรวมทั้งครอบครัวของบ้านใกล้เรือนเคียงเพื่อสานสัมพันธภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะเพื่อเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งลูกๆจะได้มีฐานความมั่นคงในชีวิตต่อไปในอนาคตค่ะด้วยพลังของญาติและมิตรสหายแต่ถ้าต่างคนต่างอยู่ก็อาจจะลดพลังเสริมไปได้อย่างน่าเสียดายนะคะดังนั้นท่านพ่อแม่ผู้ปกครองจึงควรมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการมองไปในอนาคตว่าหากญาติมิตรคนรุ่นลูกของเราได้รวมพลังกันได้มิใช่แต่ความสุขจากสัมพันธภาพที่ดีต่อกันนะคะแต่ยังอาจรวมพลังในการสร้างงานสร้างอาชีพ ร่วมกันในอนาคตได้ค่ะจากการศึกษาค้นคว้าที่ผ่านมาได้พบว่าปฏิสัมพันธ์ที่เด็กมีต่อครอบครัวของตนเองกับครอบครัวของผู้อื่นตั้งแต่ระยะเวลาแรกในชีวิตนั้นจะมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการวางพื้นฐานของลักษณะจิตใจและพฤติกรรมที่จะส่งผลให้เด็กมีจิตใจที่เป็นสุขจิตใจที่มั่นคงได้ด้วยค่ะส่งผลเป็นพลังของครอบครัวด้านความร่วมมือร่วมใจกันทำงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความคิดอ่านที่เป็นไปเพื่อเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้เป็นภูมิคุ้มกันให้เด็กในการเผชิญกับสิ่งยั่วยุที่ไม่ดีและมีภูมิคุ้มกันตนเองให้ปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆได้ค่ะการเสริมสร้างสมรรถภาพระหว่างครอบครัวของตนและครอบครัวของญาติและครอบครัวมิตรสหายของพ่อแม่นั้นหมายรวมถึงสิ่งที่ดีหลายๆอย่างด้วยกันที่สำคัญได้แก่ความผูกพันรักใคร่กันมีความปรารถนาดีและจริงใจต่อกันห่วงใยเอื้ออาทรต่อกันสามารถพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความเข้าใจพ่อแม่ที่สามารถสื่อสารทั้งความคิดและความรู้สึกที่ดีต่อลูกลูกย่อมสัมผัสได้ในสัมพันธภาพที่พ่อแม่แสดงออกต่อลูกและเด็กจะสามารถขยายขอบเขตความรู้สึกที่ดีๆนี้ให้แก่ญาติมิตรและบุคคลอื่นความปรองดองสามัคคีก็จะเกิดขึ้นทำให้เกิดสุขภาพจิตที่ดีเป็นรากฐานที่สามารถนำไปสู่พัฒนาการที่ดีและสมดุลของเด็กทั้งด้านกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาพร้อมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมย่อมนำความสุขความสบายใจมาสู่ครอบครัวได้ค่ะเกิดพลังระหว่างพ่อแม่ลูกและสมาชิกอื่นๆของครอบครัวญาติและมิตรสหายที่จะก้าวไปสู่อนาคตที่มั่นคงข้างหน้าต่อไปนะคะท่านผู้ฟังคะกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสัมพันธภาพกับญาติมิตรให้แก่ลูกนั้นขอเสนอแนะว่าประการแรกควรชี้ชวนให้ลูกๆได้ตระหนักในความสำคัญของความร่วมมือร่วมใจของบุคคลในครอบครัวเครือญาติและครอบครัวมิตรสหายของพ่อแม่ว่าสามารถสร้างเป็นฐานความเข้มแข็งให้แก่ลูกได้ทั้งเพื่อการพัฒนาชีวิตและเป็นการเตรียมพร้อมต่อการเผชิญอุปสรรคหรือภาวะวิกฤตต่างๆตลอดจนปัญหาใดๆที่อาจเกิดขึ้นได้ประการที่สองฝึกฝนให้ลูกรู้จักใช้หลักธรรมในการสร้างคุณภาพความสัมพันธ์กับผู้อื่นและรู้จักทำนุบำรุงรักษาสัมพันธภาพเช่นนั้นด้วยการใช้สติกำกับอารมณ์และพฤติกรรมให้มีหลักความรักความเมตตากรุณาเป็นที่ตั้งมีความยินดีในความสำเร็จของผู้อื่นพ่อแม่อาจจะหาสื่อที่มีข้อความสอนใจในการสร้างเสริมสมรรถภาพที่ดีติดไว้ในที่ที่เห็นได้ง่ายๆในบ้านนะคะยกตัวอย่างคำสอนของท่านเจ้าประคุณพุทธทาสภิกขุหัวข้อมองแต่แง่ดีเถิดความว่าเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดูสิ่งที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงท่านผู้ฟังคะตัวอย่างหลักธรรมะของท่านพุทธทาสภิกขุที่ดูง่ายหากแต่ลึกซึ้งและแยบคายที่ยกมาอ่านให้ท่านผู้ฟังรับฟังนี้ก็เป็นคติข้อคิดในการช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันและเสริมกำลังใจในการรักษาสัมพันธภาพอย่างสร้างสรรค์ให้แน่นแฟ้นมั่นคงได้ยืนนานดิฉันเคยได้ยินผู้สูงอายุที่มีเมตตาอารมณ์ดีหลายคนเคยแนะนำให้ดิฉันรู้จักญาติมิตรของท่านท่านบอกว่าเนี่ยเป็นเพื่อนกันมา 40-50 ปีแล้วนะ ดิฉันจึงเข้าใจว่าท่านคงมีวิธีสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีอย่างแน่นอนประการที่สามขอเสนอแนะการฝึกฝนให้ลูกมีวิธีคิดโดยหลักการเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคลซึ่งอาจมีความคิดเห็นและความรู้สึกต่อสิ่งต่างๆไม่เหมือนกันและอาจมองสิ่งต่างๆต่างมุมกันค่ะจึงต้องฝึกการรับฟังและเคารพความคิดเห็นของกันและกันอย่างมีเหตุผลมีความจริงใจต่อกันยอมรับศักยภาพของกันและกันท่านผู้ฟังคะหากท่านมีช่วงเวลาหยุดงานติดต่อกันหลายวันท่านพ่อแม่ผู้ปกครองหากมีโอกาสพาลูกไปท่องเที่ยวชมธรรมชาติก็น่าจะรวมกิจกรรมเยี่ยมเยียนครอบครัวญาติครอบครัวของมิตรสหายเข้าไว้ในโปรแกรมนั้นด้วยนะคะเพื่อเสริมฐานความมั่นคงในชีวิตให้แก่ลูกด้วยการปลูกสายใยสัมพันธ์ฉันเครือญาติมิตรจะเพิ่มพลังให้ครอบครัวต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยแต่ละชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับยังอยู่กันที่เรื่องของเด็กแล้วก็เยาวชนเดี๋ยวเราขึ้นเหนือสุดคุณผู้ฟังไปที่เชียงรายนะครับไปดูการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงรายกันบ้างเขาร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับส่วนที่กำลังการเปิดปฏิบัติการเชียงรายฟ้าใสบุกเข้าตรวจคนแล้วก็จับกลุ่มร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับหลังจากได้รับร้องเรียนว่าสถานบริการแห่งนี้เปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้วก็ที่มากไปกว่านั้นเนี่ยมีการนำเด็กอายุต่ำกว่า18ปีมาให้บริการกับลูกค้ามาปรนนิบัติลูกค้านะฮะในข่าวเขียนไว้อย่างนี้เลยเนี่ยนะครับโดยจากการตรวจสอบก็พบพนักงานหญิงให้บริการรวมทั้งหมด10คนน่าตกใจคุณผู้ฟังครับว่าในจำนวนนี้พบเป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีถึง4คนด้วยกันนะครับอีกทั้งยังพบเด็กหญิงอายุเพียง14ปีอะนะฮะมารอรับพี่สาวอยู่บริเวณหน้าร้านซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ประสานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงรายนำตัวไปคุ้มครองชั่วคราวแล้วก็แจ้งประสานผู้ปกครองให้รับทราบทันทีนะครับการปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องมาจากนโยบายการเน้นย้ำของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการจัดระเบียบสังคมปราบปรามการค้ามนุษย์และการกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยดำเนินการภายใต้การอำนวยการของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับนายชูชีพพงษ์ชัยได้มีการสั่งการให้ฝ่ายปกครองก็มีการนำกำลังนะครับเข้าตรวจสอบแล้วก็มีการจับกุมนะครับดังกล่าวเนี่ยนะฮะเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้มีการควบคุมตัวผู้ที่แสดงตนเป็นเจ้าของร้านพร้อมแจ้ง5ข้อหาหนักนะครับได้แก่การตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตการส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรแล้วก็มีการเป็นนายจ้างเด็กอายุต่ำกว่า18ปีโดยไม่แจ้งพนักงานตรวจแรงงานเป็นนายจ้างให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีทำงานระหว่างห่วง 22:00 น.ถึง 6:00 น.โดยไม่ได้รับอนุญาตและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนดพร้อมนำตัวพนักงานหญิงทั้งหมดนะครับส่งทีมสหวิชาชีพทำการสัมภาษณ์แล้วก็คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปโอ้อันนี้นะฮะก็จับกุมปราบปรามกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรื่องของเด็กเรื่องของเยาวชนเราปล่อยไว้ไม่ได้คุณผู้ฟังครับเด็กเหล่านี้นะครับคืออนาคตของชาติอย่างที่บอกไปนะครับก็ต้องปลูกฝังแล้วก็สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพวกเขาเนี่ยนะครับเอาไปดูกันที่อบต.บางเลนกันบ้างนะครับในอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณคุณผู้ฟังล่าสุดเขามีการจัดทำโครงการเสริมสร้างความปลอดภัย

0: และลดอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัยโครงการนี้ดีนะครับก็เป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับน้องๆ นี่แหละเรื่องของการตระหนักนะครับในกฎหมายการจราจรแล้วก็ความปลอดภัยเวลาใช้รถใช้ถนนต่างๆอย่างที่สำคัญเนี่ยเรื่องของการสวมหมวกกันน็อกเราเห็นกันบ่อยอะนะเวลาบุตรหลานซ้อนรถมอเตอร์ไซค์ของพ่อแม่ของปู่ย่าตายายไปโรงเรียนไปที่ใดๆก็ตามแต่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะฮะเราปฏิเสธไม่ได้คนขับเนี่ยจะเป็นแค่คนเดียวที่มีหมวกกันน็อกนะครับคนซ้อนส่วนมากก็ไม่เคยมีหรอกรวมถึงหนูๆน้องๆด้วยนะครับไม่ได้คุณผู้ฟังครับผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ปลอดภัยต่อเด็กๆด้วยนะครับในส่วนนี้นะครับทางด้านของคุณมาริดาไทยงามศิลป์นะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีก็พร้อมด้วยฝ่ายปกครองในพื้นที่แล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะครับมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนทองวัดทองประดิษฐ์นะฮะมีการจัดทำโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัยให้กับคณะครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษานะครับที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่พิบูลผลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนทองประดิษฐ์วัดทองประดิษฐ์นะครับมีทางด้านของร้อยตำรวจเอกชุมพลโพลาดพร้าวนะครับซึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่สภ.สองพี่น้องนี่แหละพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เขาก็มาให้ข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายการที่เราจะป้องกันตนเองได้อย่างไรเนี่ยนะครับแล้วก็มีการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยนอกจากนี้เขามีการรณรงค์ร่วมโครงการสวมหมวกนิรภัย 100% รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเด็กติดในรถยนต์การป้องกันแล้วก็เอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์รุนแรงนะครับขออนุญาตเอ่ยก็คือเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่สถานศึกษาอะไรนี่นะฮะก็มีการแนะนำน้องๆด้วยว่าเมื่อเหตุการณ์คับขันโชคระหูแบบนั้นเนี่ยเราจะต้องเอาตัวรอดหรือว่าป้องกันตัวเองอย่างไรเนี่ยนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับการสร้างวินัยทางการจราจรเนี่ยด้านนายกอบต.บางเลนนะครับคุณมาริดาก็บอกว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับซึ่งก็ปลูกฝังความรู้คือการติดอาวุธทางปัญญาให้กับน้องๆเด็กๆนะครับเพราะว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันไม่เลือกวัยไม่เลือกเพศคุณผู้ฟังครับมันอยู่ที่ความที่เราไม่ประมาทนะฮะอันนี้ก็อยากจะฝากกันไว้ด้วยนะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สองพี่น้องนะครับที่มาให้ความรู้กับน้องๆซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยทีเดียวทำให้น้องๆตระหนักในเรื่องของการต้องสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งส่วนการขับขี่รถยนต์นะครับน้องๆต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งอย่าคิดว่าอยู่ในรถยนต์มันมีกล่องสี่เหลี่ยมแล้วเนี่ยอยู่ในรถมีประตูมิดชิดหนาแน่นน่าจะปลอดภัยไม่จริงฮะคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นการเซฟตี้ชีวิตเราอย่างดีที่สุดนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเราไปติดตามกับช่วงของนิทานเริงร่านะครับแล้วเดี๋ยวมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันต่อครับ
1: Bilingual Book Club
2: นิทานเริงร่า
3: ฟูฟูเดสเซิร์ต
4: เรื่องขนมฟูฟู

0: Auntie Tuefu invited children to eat some dessert. They stared at her, waiting to eat it.
1: คุณป้าทเวฟูเชิญชวนหนูๆมากินขนมหนูทำตากลมรอกินขนมคุณป้าทเวฟู
0: The children watched Auntie pour baking powder into the dessert. They waited for Auntie to bake a fluffy, pink fufu dessert.
1: หนูๆมองดูป้าใส่ผงฟูลงในขนมหนูๆรอชมป้าอบขนมชมพูฟูฟู
0: Auntie Tuefu and the children stood there watching for a long time. All of a sudden, the fufu started to grow larger than the oven.
1: คุณป้าทเวฟูกับพวกหนูๆยืนดูขนมผ่านไปนานนมจู่ๆขนมเริ่มฟูล้นเตา
0: Auntie Tuefu could not help but watch the fufu expand. The children were surprised and asked why it had grown so big.
1: คุณป้าทเวฟูได้แต่จ้องดูขนมพองใหญ่หนูๆตกใจร้องว่าทำไมขนมใหญ่โต
0: Auntie Tuefu asked the children to help eat up the fufu. They ate until they became full. But the fufu pile did not shrink.
1: คุณป้าทเวฟูบอกให้หนูๆช่วยกินขนมกินจนตัวกลมแต่ขนมไม่พร่องลงเลย
0: Auntie Tuefu invited the villagers to eat the fufu. They ate until they became full. But the fufu still continued to grow.
1: คุณป้าทเวฟูชวนคนในหมู่บ้านกินขนมกินจนตัวกลมแต่ขนมยังคงใหญ่โต
0: Auntie Tuefu invited the cat and the pig to eat the fufu. They ate until they became full. But the fufu grew even larger.
1: คุณป้าทเวฟูชวนสัตว์แมวหมูมากินขนมกินจนตัวกลมแต่ขนมกลับยิ่งใหญ่โต
0: All Auntie Tuefu could do was watch the fufu mountain. People ate until they became full, but the fufu kept on expanding.
1: คุณป้าทเวฟูได้แต่ยืนดูภูเขาขนมคนกินพุงกลมแต่ขนมยังไม่หยุดโต
0: Auntie Tuefu looked and did not know what to do. She sighed heavily. Why did the fufu keep on growing?
1: คุณป้าทเวฟูมองแล้วไม่รู้จะทำอย่างไรต้องถอนใจใหญ่ขนมทำไมยิ่งโตโตโต

0: Auntie Tuefu cried out,
1: "Yes, I know, I know. I need to go to the water chestnut field to look for the big giant."
2: คุณป้าทวยฟูร้องว่าโอ้โหรู้แล้วรู้แล้วต้องไปไร่แห้วไปตามเจ้ายักษ์ใหญ่โตใหญ่โต
0: Auntie greeted the big giant and invited him to eat the fufu. He was so startled that he almost fainted and said it was too big.
2: คุณป้าร้องทักชวนให้เจ้ายักษ์ไปกินขนมยักษ์แทบเป็นลมร้องว่าขนมใหญ่โตเกินไป
0: The big giant remarked,
3: Oh no, I cannot eat it all by myself. Everyone has to lend a hand and eat a piece of fufu together.
2: เจ้ายักษ์ใหญ่โตบอกว่าโอ้โหกินคนเดียวไม่ไหวเราต้องร่วมใจหยิบขนมใส่ปากพร้อมๆกัน
0: Looked at each other and faced the fufu. Then they broke off a round piece of it and put it in their mouths.
2: ทุกคนมองตาพากันหันหน้าเข้าหาขนมบีบก้อนกลมๆแล้วส่งขนมเข้าปากคำโต
0: Everybody helped eat up the gigantic fufu.With their combined efforts, the giant fufu was finished.
2: ขนมชิ้นใหญ่ทุกคนกินไปด้วยใจแข็งขันร่วมด้วยช่วยกันขนมหมดพลันจากชิ้นใหญ่โต
0: Auntie Tuefu was overjoyed at seeing everyone join hands. She gave everyone a big heartfelt thanks.
2: คุณป้าถ้วยฟูเห็นทุกคนรู้รักสามัคคีป้าแสนยินดีคำขอบคุณนี้ใหญ่โตล้นใจ

0: Fufu Dessert Keywords
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Dessert D-E-S S-E-R-T Dessert Dessert
1: ขนม
0: Oven O V E N O V E N Oven
1: เตาอบ
0: Grow G R O W Gr O Grow
1: โตเติบโต
0: Auntie A U N T I E Auntie Auntie
1: คุณป้า
0: Giant G I A N T Giant Giant
1: ยักษ์ใหญ
0: ่ Overjoyed O V E R J O Y E D Overjoyed Overjoyed
1: ดีใจเหลือเกิน
0: Invited I N V I T E D Invited Invited
1: เชิญชวน
0: Children C H I L D R E N Children
1: เด็กๆ

0: Fufu Dessert. Story and illustrations by Sawitri Blomptekun and published by Nanmi Books Kitty. Read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องและภาพโดยสาวิตรีพรหมพิทักษ์กุลสำนักพิมพ์นามีบุ๊กส์คิดดี้เล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: นิทานเรื่องร่าคำศัพท์น่ารู
1: ้ Dessert D-E-S S-E-R-T Dessert Dessert
2: ขนม
1: oven o v e n o v e n oven
2: เตาอบ
1: grow g r o w grow o grow
2: โตเติบโต
1: auntie a u n t i e auntie
2: คุณป้า
1: giant g i a n t giant giant
2: ยักษ์ใหญ
1: ่ overjoyed
3: งานหนักพักผ่อนน้อย
4: หวยกินแฟนที
3: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
5: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับทมลรัตน์ขันธวินหูค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
3: 3 2 1 0ด้วยครับนี่คือสัญญาเตือน Big Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Big Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งรัฐ 0% นาน10เดือน
4: wow.
3: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Big Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Big Quick ทุกสาขา
2: สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจะว่าเลิศ
5: เสียวฟันน่ะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เริ่มวันนี้รัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออมพรัตครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านบาทแบ่งเป็นการจำหน่ายผ่าน Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง 2,000 ล้านบาทและผ่าน Bron Connect Platform อีก 2,000 ล้านบาทเพิ่มทางเลือกการออมประชาชนดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% ต่อปีนายกประชุมบอร์ด Data Center นัดแรกย้ำเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลวางทิศทาง Data Center ไทยต้องไม่ใช่แค่ที่ตั้งแต่ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศยอมรับกฎหมายอย่างไปไม่ถึงสั่งเร่งออกระเบียบกฎหมายวางกติกาให้ทันเทคโนโลยีเหมาะสมชัดเจนชู Green Energyชัดชาติยอมรับกฎหมายมีช่องว่างต้องทำคำจำกัดความ Data Center เตรียมทบทวนผังเมืองควบคุมอาคารและ EIA และรอผลสอบกลิ่นน้ำมันรั่วในพื้นที่กรุงเทพนายกต้อนรับคณะทูตทั่วโลกย้ำไทยพร้อมเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจโตยั่งยืนเร่งเครื่องก้าวสู่สมาชิก OECD พร้อมมอบ7ล้านช่วยผู้ประสบภัยเนปาลรัฐบาลชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินเปิดมุมคิดเจาะนโยบายและเบื้องหลังการทำงานของรัฐบาลผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงเริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 9:05 นาทีกระทรวงการต่างประเทศปฏิเสธข่าวกัมพูชาอ้างนักการทูตไทยขัดขวางกัมพูชาไม่ให้นำประเด็นไทยกัมพูชามาหารือในการประชุมกลุ่มประเทศใช้ภาษาฝรั่งเศสชี้กัมพูชายังเผยแพร่ข่าวเท็จต่อเนื่องเลขานายกเผยเลื่อนกินข้าวกระชับความสัมพันธ์พรรคร่วมรัฐบาล6กันยายนนี้ออกไปก่อนเหตุนายกติดภารกิจสำคัญสัปดาห์หน้ารัฐบาลไม่นิ่งนอนใจกรณีหมอปากแซบด่าคนไข้เหยียดสิทธิการรักษาบัตรทองสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมตรวจสอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพย้ำผู้ป่วยทุกคนไม่ว่าจะใช้สิทธิการรักษาใดมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันทวีถกไฟใต้เสนอหลัก6อที่ผู้นำต้องกล้าหาญเผยจ่อแก้ยุทธศาสตร์ชาติไม่ให้สงบปี70คนร้ายฝังระเบิดถังดับเพลิงบึ้มระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่เร่งติดตามล่าตัวปภ.แจ้ง54จังหวัดเหนืออีสานกลางและกทม.เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังช่วงวันที่4-7กันยายนนี้ผู้ใหญ่เฮงมอบเส้นเงินหลักฐานเด็ดมัดรัฐมนตรีรัฐบาลปัจจุบันให้ตำรวจปปป.ชี้โยงทั้ง2เจ้าหน้าที่ DSI รวมถึงดร.วินและจ่าพิชิตตรวจคนเข้าเมืองรวบหนุ่มแดนกิมจิตัวการระดับสูงขบวนการหลอกลงทุนผู้เสียหายกว่า100รายความเสียหายเกินกว่า250ล้านบาทหนีหมายจับอินเตอร์โพลกบดานไทย2ทหารสหรัฐเมาเปรี้ยววิวาทกลางพัทยาถูกส่งกลับเรือ USS อับราฮัมลิงคอนทันควันโดนทำโทษกักบริเวณอยู่บนเรือตลอดช่วงเวลาที่เหลือลิซ่าและลิสามโนบาลศิลปินสาวไทยปล่อย MV ซิงเกิลใหม่อย่างเป็นทางการสวัสดีค่ะโชว์ความเป็นไทยเพียบตั้งแต่สถานที่ถ่ายทำรถตุ๊กๆมวยไทยดึงความสนใจจากแฟนคลับทั่วโลก
3: ลดใช้ถุงพลาสติกเพียงคนละใบช่วยโลกสะอาดได้ทันตาด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
5: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินในชั่วโมงที่แล้วนี่พูดกำลังสนุกท่านผู้ฟังพูดถึงเรื่องว่าพ่อขึ้นป้ายไล่ลูกนะก็จะเล่าข่าวให้ฟังนิดหนึ่งนะครับก็คือมันเป็นปั๊มน้ำมันที่ริมถนนอำเภอลานสักอุทัยธานีแกก็ขึ้นป้ายบนเริ่มเลยว่าที่ดินและปั๊มน้ำมันเป็นของพ่อแม่ลูกชายและลูกสะใภ้ไม่มีสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ขึ้นรูปชายหญิงคู่หนึ่งติดอยู่นะครับชาวบ้านเขาก็ไปถามนะครับปรากฏว่าเจ้าของก็คือนายจิวเฮนคุงอายุ84ปีเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันเปิดมาตั้งแต่ปี2522 42ปีแล้ว43ปีนะครับ10ปีที่แล้วได้ยกทรัพย์สินทั้งหมดให้กับลูก3คนนะครับโดยที่ดินพร้อมปั๊มแห่งนี้ยกให้ลูกชายคนโตแต่เขาภรรยากับภรรยาก็ยังอาศัยดูแลปั๊มเนี่ยมาตลอด2ปีที่ผ่านมาก็มีหนังสือจากลูกสะใภ้แจ้งว่าพ่อนี่ค้างชำระค่าเช่าพื้นที่ปั๊มเป็นระยะเวลา2ปีเป็นเงินจำนวน 900,000 บาทหากไม่จ่ายค่าเช่าจะถูกไล่ออกทันทีโอ้โหของขึ้นแล้วสิครับนะนายจิวตกใจติดต่อลูกชายคนโตก็ติดต่อไม่ได้จนมาทราบทีหลังว่าลูกเนี่ยโอนที่ให้ลูกสะใภ้แล้วแล้วก็ไม่รู้เลยว่าต้องมาเช่าที่ลูกเขาอยู่คือก่อนที่จะยกสมบัติให้ลูกทั้งสามแกบอกว่าต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูพ่อแม่เดือนละ 20,000 บาทแต่ที่ผ่านมาลูกคนโตคนกลางไม่เคยให้เลยมีแต่ลูกคนเล็กเท่านั้นที่คอยดูแลพ่อแม่จึงฟ้องศาลเรียกทรัพย์สินคืนเพราะเกรงว่าปล่อยเอาไว้แล้วมันก็จะเป็นคนหมดตัวก็เลยขึ้นป้ายประกาศนะครับให้ทุกคนและพนักงานในปั๊มยืนยันว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยมันมีเหตุผลที่ฟ้องลูกตัวเองฟังแล้วมันเศร้าใจท่านผู้ฟังนะครับพ่อแม่คือผู้มีพระคุณตาข้างหนึ่งก็มีมูลค่าถึงจะเลี้ยงไม่เลี้ยงเหอะตาข้างหนึ่งมูลค่าหลายแสนนะครับแขนข้างหนึ่งมีคนมาจ่ายเงินเรา5ล้านตัดให้เราให้ไม่เราไม่ให้นั่นคือเลือดเนื้อที่เกิดจากพ่อแม่ของเราทำกันได้นะคนเนาะนะทำกันได้นึกถึงนิทานเรื่องหนึ่งนะครับก็มีลุงคนหนึ่งเนี่ยโอ้มันจะเวลามันจะหมดท่านผู้ฟังเดี๋ยวไปฟังเรื่องเล่าอาจารย์ยอดกันก่อนและช่วงพักเราค่อยมาพังฟังกันต่อฟังเรื่องเกจิ5แผ่นดินหลวงปู่คลิ้งวัดถลุงทองเชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าถึงเรื่องของหลวงปู่คลิ้งจันทสิริพระภิกษุผู้เป็นปูชนียบุคคลที่พึ่งที่บูชาของชาวภาคใต้ครับหลวงปู่คลิ้งหรือว่าผู้ที่นิยมเครื่องมงคลเรียกนามของท่านตามภาษาท้องถิ่นว่าพ่อท่านคลิ้งแห่งวัดถลุงทองนั้นท่านเป็นพระภิกษุซึ่งมีความเคร่งครัดต่อระเบียบวินัยจิตใจเปี่ยมด้วยคุณธรรมเมตตาปราณีตลอดมาความเป็นผู้มีจิตใจมหากุศลของหลวงปู่นี่แม้สภาวะโลกจะวนเวียนเปลี่ยนไปมากมายแค่ไหนก็ตามหลวงปู่คลิ้งท่านก็ยังทรงอำนาจเมตตาอย่างคงที่คงวาไม่มีความเปลี่ยนแปลงจากจิตใจหลวงปู่มีอายุร้อยกว่าปีหลวงปู่ที่มีอายุยืนยาวนับได้ร้อยปีเศษนี้ก็มีหลายรูปอย่างเช่นหลวงปู่คำมีพุทธสาโรแห่งวัดคูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีหลวงปู่เครื่องธรรมจาโรแห่งวัดเทพสิงหารตำบลนายูงอำเภอน้ำสมจังหวัดอุดรธานีแล้วก็หลวงปู่คลิ้งจันทสิริวัดถลุงทองตำบลหินตกอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับหลวงปู่ทั้ง3องค์ในอายุเต็มร้อยเศษทั้งสิ้นหลวงปู่คลิ้งจันทสิริแห่งวัดถลุงทองตำบลหินตกอำเภอร่อนพิบูลนครศรีธรรมราชนี่ท่านเป็นปูชนียบุคคลที่ผู้คนให้ความเคารพนับถือมากหลวงปู่เป็นชาวนครศรีธรรมราชโดยกำเนิดสถานที่เกิดก็ที่บ้านถลุงทองนั่นแหละเมื่อวันจันทร์เดือน9ขึ้น11ค่ำปีจอพุทธศักราช2429ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรุ่นเกล้ารัชกาลที่5หลวงปู่คลิ้งจันทสิริได้ชื่อว่าท่านได้เห็นเหตุการณ์บ้านเมืองมานานถึง5รัชกาล และเป็นพระเถระที่อายุ100 ปีเศษบิดาชื่อนายแก้วฉิมแป้นมารดาชื่อนางพุ่มมีอาชีพทำนาทำสวนตัวหลวงปู่คลิ้งค่อยเจริญเติบโตขึ้นมาจนอายุได้7 ขวบโยมพ่อก็นำไปฝากวัดให้เป็นเด็กวัดดัดนิสัยอบรมจิตใจอยู่ในสถานที่ที่ดีที่มีธรรมะสาเหตุที่บิดาได้ตกลงใจนำบุตรชายไปฝากวัดไว้นั้นเนื่องจากสมัยโบราณวัดเป็นแหล่งวิชาอันยิ่งใหญ่มีพระเถราจารย์เป็นครูฝึกอบรมวิชาเหล่านั้นซึ่งประกอบด้วยประเพณีโบราณถ้าใครมีลูกชายก็จะต้องส่งเสริมให้ก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองเพราะการเป็นเด็กวัดกินข้าวก้นบาทเคยอยู่ใกล้ชิดกับบัณฑิตผู้คงแก่เรียนทั้งหลายย่อมจะทำให้เกิดความรู้เกิดปัญญาจดจำปฏิปทาแล้วมาประพฤติส่วนการศึกษาเล่าเรียนทั้งภาษาขอมและภาษาศาสตร์มูลกระจายเป็นตัวบทที่จะต้องเรียนรู้กันอย่างไรก็ตามแม้ว่าทางการประกาศให้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นก่อนหลวงปู่คลิ้งเกิดเพียงปีเดียวคือพ.ศ.2428แล้วก็ให้มีขึ้นในวัดหรือว่าโรงเรียนวัดเป็นครั้งแรกจากสาเหตุที่ว่าเนี่ยโยมพ่อของท่านก็เลยนำมาฝากไว้กับพระอุปัชฌาย์ขำวัดถลุงทองเมื่อได้มาอยู่วัดซึ่งเป็นบ้านที่สองที่มีบิดามารดาคนใหม่คือพระภิกษุสงฆ์ซึ่งมีอำนาจในการปกครองดูแลแทนจะดีชั่วอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับวัดตลอดถึงครูบาอาจารย์ผู้อบรมสั่งสอนเท่านั้นจากอายุ7 ขวบก็ออกมาอยู่เป็นเด็กวัดรนนิบัติครูบาอาจารย์เดินตามหลังพระยามเช้าเมื่อออกบิณฑบาตทำให้เด็กชายคลิ้งมีความคิดริเริ่มเฉลียวฉลาดยิ่งขึ้นมีความมานะอดทนยิ่งขึ้นอายุ 7-8 ขวบกินข้าวก็สายทำงานก็หนักแค่แบกหิ้วปิ่นโตกับข้าวเด็กสมัยใหม่ก็ร้องไห้หรืออาจจะเป็นลมไปแล้วเมื่อบิณฑบาตกลับมาเด็กชายคลิ้งก็ได้ร่วมกับสามเณรและเพื่อนๆช่วยกันจัดอาหารแบ่งแยกประเภทถวายพระหลวงปู่ครูบาอาจารย์อาหารใดควรจะเก็บไว้มื้อกลางวันก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้จนกระทั่งพระเนนฉันเสร็จแล้วเด็กวัดถึงเริ่มลงมือรับอาหารเช้าจากนั้นก็ต้องคอยเก็บกวาดล้างจานปิ่นโตเสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็เป็นหน้าที่ในการศึกษาเล่าเรียนหลวงปู่คลิ้งสมัยเป็นเด็กท่านมีความจำเป็นยอดดังนั้นการศึกษาเล่าเรียนจึงไม่มีปัญหาอะไรสามารถเรียนจบเกิดความชำนาญอ่านออกเขียนได้ต่อมาพระอุปัชฌาย์ขำผู้เป็นพระอาจารย์ท่านก็พิจารณาเห็นว่าศิษย์ของท่านคนนี้มีความตั้งใจดีมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียนแล้วก็รู้จักหน้าที่ของตัวว่าควรจะกระทำอย่างไรเมื่อทำกิจอันใดก็ล้วนแต่สำเร็จเรียบร้อยดีสติปัญญาดีมากครั้นแล้วท่านก็ตั้งใจให้ศิษย์มีอนาคตก็เลยนำตัวเด็กชายคลิ้งฉิมแป้นเนี่ยเดินทางจากวัดถลุงทองบุกป่าฝ่าดงซึ่งสมัยนั้นการเดินทางไปมาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะง่ายๆแม้จะมีถนนก็เป็นถนนเล็กๆของชาวบ้านย่ำไปบนดินเลนบางแห่งก็เป็นป่าไม้ไปให้ถึงตัวเมืองนครศรีธรรมราชสมัยนั้นนับว่าไกลมากทีเดียวครั้นเมื่อพระอาจารย์และลูกศิษย์เดินทางไปถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชพระอุปัชฌาย์ขำก็เข้ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณพระศรีธรรมราชและพระเถระผู้ใหญ่ที่สำคัญในสมัยนั้นที่วัดพระบรมธาตุนมัสการแล้วก็สนทนาถามทุกสุขจนเป็นที่เรียบร้อยดีพระอุปัชฌาย์ขำก็บอกฝากตัวเด็กชายคลิ้งให้กับท่านเจ้าคุณเพื่อการศึกษาหาความรู้ในตัวเมืองใหญ่ๆนี้ด้วยความรักและเป็นห่วงศิษย์ของท่านท่านเจ้าคุณพระศรีธรรมราชมองเห็นเด็กน้อยเพียงครั้งแรกก็เกิดความเมตตาสงสารท่านพิจารณาอย่างละเอียดต่อไปก็รู้ว่าเด็กคนนี้มีบุคลิกดีเหลือเกินความแคล่วคล่องว่องไวและมีสติปัญญานั้นเป็นแววของคนที่มีบุญและวาสนาซึ่งต่อไปในอนาคตจะเป็นที่พึ่งของคนทั้งหลายเมื่อพิจารณาเสร็จแล้วก็ได้รับเอาเด็กชายคลิ้งแต่ว่าในยามนั้นน่ะเด็กชายคลิ้งยังเล็กเกินไปก็เลยให้พระอุปัชฌาย์ขำนำตัวกลับไปยังวัดถลุงทองก่อนโดยให้เหตุผลว่าวัดถลุงทองเป็นถิ่นกำเนิดมีบิดามารดาทางโลกอยู่ใกล้ๆทำให้เด็กได้กำลังใจมากไม่ว้าเหวแต่เมื่ออายุครบ12 ปีเมื่อไหร่ก็ให้บวชเนนให้ด้วยเมื่อได้รับบัญชาอย่างนั้นก็เป็นที่ยินดีแก่พระอุปัชฌาย์ขำเป็นอย่างยิ่งก็พาลูกศิษย์รักเดินทางกลับวัดถลุงทองในการนั้นเลยทีเดียวเด็กชายคลิ้งฉิมแป้นได้กลับมาปฏิบัติปฏิบัติครูบาอาจารย์ด้วยความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งนิสัยเดิมของท่านนั้นเงียบสงบแล้วก็ฉายแสงด้วยความฉลาดเป็นอันมาก ดังนั้นชีวิตเด็กวัดถลุงทองโดยเฉพาะเด็กชายคริ้งก็เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั้งหลายตลอดมาว่าเด็กชายคริ้งนี่ฉลาดมีความซื่อสัตย์นอบน้อมถ่อมตนเสมอ
0: ๆพักสักครู่กับท่านผู้ฟังนั้นก็คือเรื่องราวหลวงปู่คริ้งวัดถลุงทองยังไม่จบค่อยมาฟังกันต่อนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจากน้ำมะคุดตราพนารินผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมะคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากท่านผู้ฟังเอาไว้นะครับพูดถึงตอนที่แล้วนะครับที่บอกว่าไล่พ่อไล่แม่ออกจากปั๊มแล้วเก็บค่าเช่า 900,000 บาทแล้วมันผมได้ยินผมอ่านเนี่ยผมก็ขับแค้นใจท่านผู้ฟังว่าไงถ้าเป็นลูกเราทำอย่างนี้ท่านลูกท่านผู้ฟังขับแค้นใจไหมขับแค้นใจรู้สึกว่าโอ้ทำไมมันเป็นอย่างนี้ชีวิตทุกวันนี้คนทุกวันนี้ทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับลูกสะใภ้ก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ทีนี้เราต้องทำตัวเองให้มันเหมือนก็เรียกว่ามีเหมือนก็เรียกว่าเหมือนเล่นไพ่เนี่ยเราจะหงายบดใบทุกตัวไม่ได้เราก็ต้องอุบไว้ก่อนอย่าให้เขารู้ว่าเรามีไตอะไรมีตะลุงคนหนึ่งเนี่ยนะครับแกก็ออกจากบ้านไปทำงานส่งเงินมาให้ลูกชายนะครับมาให้ลูกชายไปทำงานเป็นเหมืองแร่ขากลับมาก็มาอยู่กับลูกนะครับหรือเมืองแรกมันล่มนะครับก็กลับมาอยู่กับลูกพอปี 2-3 ปีแรกลูกก็เลี้ยงดีดอกพอปีหลังๆพอไม่มีรายได้ก็ลูกก็เริ่มดูแลไม่ดีสะใภ้ก็ดูแลไม่ดีนะครับแกก็คิดอยู่แต่แกไม่พูดมากอุบไตแกบอกอ๋อวันหนึ่งแกก็บอกลูกว่าเนี่ยเท่าแกใหม่บอกว่าให้ไปทำงานที่เมืองแรกอีกแกก็หายไป 5-6 เดือนแกก็กลับมาก็มีเงินมานิดหน่อยแต่สิ่งที่แกถือกลับมาก็คือมีหีบมันหนึ่งหีบสมบัติอันหนึ่งเนี่ยแกติดตัวมาด้วยท่านผู้ฟังเป็นหีบเล็กๆหีบเหล็กใส่กุญแจอย่างดีไม่เคยเปิดแค่จะถือไปไหนมาไหนก็จะถืออยู่ตลอดโอ้ทีนี้ลูกเมียลูกสะใภ้หลานสะใภ้ดูแลอย่างดีเอาอกเอาใจคือคิดว่าหีบที่พ่อถือมานั้นน่ะนะครับน่าจะมีของมีค่าอยู่แล้วพ่อก็บอกว่าหีบนี้เนี่ยลูกอย่าเปิดนะเปิดไม่ได้ห้ามเปิดจนกว่าพ่อจะตายลูกก็คิดว่าเป็นของดีเพราะว่าพ่อกลับมาพร้อมกับว่าเท่าแก่เสียชีวิตได้แบ่งมรดกให้กับคนงานไปนะครับก็ไม่รู้ว่าในกล่องนั้นคืออะไรไปไหนมาไหนพ่อหิ้วตลอดจนกระทั่งว่าพ่อเสียชีวิตเผาพ่อเสร็จลูกๆทุกคนก็มาลุมกันแล้วก็จะเปิดหีบพ่อเปิดออกมาก็มีกระดาษแผ่นเดียวไม่มีอะไรนะครับนอกนั้นก็เป็นก้อนหินนะดังขุกขักขุกขักลากไปลากมานึกว่าแต่ทองคำที่แท้เป็นก้อนหินกระดาษเขียนแค่ว่าชีวิตของพ่อเนี่ยมันมีค่าชีวิตของลูกก็มีค่านะครับลูกต้องให้ความสำคัญกับชีวิตตัวเองอย่าให้ทุกอื่นอย่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลูกให้กับหลานให้กับลูกของลูกหมดเหลือไว้สำหรับตัวเองบ้างก็แค่นั้นอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราก็ต้องเหลือบางสิ่งบางอย่างไว้สำหรับตัวเราบ้างเงินทองที่เราได้มาส่วนหนึ่งเราให้ลูกให้หลานแต่ส่วนหนึ่งเอามาให้รางวัลชีวิตตัวเองนะนึกถึงแม่พูดทีไรนึกถึงแม่บอกแม่แม่ก็ชอบขายที่นาแม่ผมแม่ขายเลยยุให้แกขายของแม่หามาแม่ขายในช่วงชีวิตของแม่ขายไปเลยคือผมบอกให้แม่ขายอย่างนั้นเพราะว่าผมไม่ตายผมหาใหม่ได้มือไม้ยังมีหาใหม่ได้ตาไม่บอดแขนขาไม่พิการหาใหม่ได้แม่ใช้ให้มีความสุขทรัพย์สมบัติของแม่ในช่วงชีวิตของแม่เราไม่ต้องกังวลนะครับลูกหลานมันเกิดมันโตขึ้นมาทุกคนมีวิธีกรรมขอหาวิธีเอาตัวรอดเขาเองครับผู้ฟังนะครับฉะนั้นมันไม่ต้องไปกังวลมากดูแลตัวเองนะครับดูแลด้วยน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนานี่ไม่ว่าจะป่วยเป็นโรคภัยแค่เจ็บด้วยโรคอะไรก็แล้วแต่ไปรักษาที่อื่นมามันไม่ดีขึ้นยังไม่พอใจอย่าพึ่งท้อใจอย่าพึ่งถอดใจท่านผู้ฟังลองกินดูน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนานี่ผมเชื่อว่าบางทีเงิน360บาทนี่ไม่แพงจนเกินไปนะครับมันอาจจะตอบโจทย์สุขภาพของเราได้ฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนานี่
2: น้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหง่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะกรูดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ่วงคมธรรมจากท่านววชิระเมธี
1: ทุกวันนี้เราอยู่ในโลกยุคไอทีเราจึงได้เห็นคนรุ่นใหม่นิยมใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีต่างๆบางคนใช้เทคโนโลยีมากเกินไปจนหลงลืมไปว่าแท้ที่จริงสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าเทคโนโลยีก็คือการติดต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนต่อคนนี่เองสำหรับคนที่ใช้เทคโนโลยีจนหลงอาตมาภาพขอให้คติในการใช้เทคโนโลยีว่า 1. เราต้องใช้มันอย่างเป็นนายอย่าใช้มันอย่างเป็นทาสตามหลักการที่ว่าเราใช้ให้มันไม่ใช่ให้มันใช้เรา 2. เราต้องใช้เทคโนโลยีอย่างมีปัญญาเพื่อสร้างปัญญา 3. ใช้เทคโนโลยีให้ตรงกับประโยชน์ที่สิ่งนั้นถูกรังสรรค์ขึ้นมา 4. ไม่ยอมให้เทคโนโลยีมาบดบังสัมพันธภาพระหว่างคนต่อคนจนเกิดเป็นสัมพันธภาพกล่าวคืออยู่กับคนแต่กลับไม่ยอมให้เกียรติคนย้ำชัดๆอีกอย่างหนึ่งว่าจงใช้เทคโนโลยีอย่างมีปัญญาจึงจะได้ชื่อว่าเป็นนายของเทคโนโลยีหรืออย่าใช้เทคโนโลยีขั้นสูงด้วยภูมิปัญญาขั้นต่ำ
2: ช่วงนี้ติดตามรับชมเกร็ดภาคหนึ่งนะครับไปดูนักวิจัยไทยสร้างชื่อนะครับพบสารต้านมะเร็งจากมังคุดราชินีของผลไม้ไทยครับศาสตราจารย์วัชระกสินเลิกผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาระบบภูมิคุ้มกันจากสารธรรมชาติคือมังคุดที่พบว่ามีสาร GM1 ซึ่งสารดังกล่าวสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้ซึ่งนำไปใช้ดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาหลากหลายจากสภาวะภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลในร่างกายโดยทีมวิจัยได้ทดสอบในอาสาสมัครที่ไม่มีโรคประจำตัว6คนโดยให้บริโภคทั้งชนิดน้ำมังคุดและแคปซูลอย่างต่อเนื่อง15วันพบว่าสามารถสร้างเม็ดเลือดขาว TH1 เพิ่มขึ้น2เท่าและ TH17 เพิ่มขึ้น5เท่าและยังพบว่าช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายลดการปวดตามข้อและกล้ามเนื้ออักเสบทั้งนี้แม้จะไม่สามารถรักษาโรคได้โดยตรงแต่ก็ทำให้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายสามารถจัดการกับสิ่งแปลกปลอมเช่นเชื้อราแบคทีเรียไวรัสและเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้นซึ่งผลการวิจัยนี้ก็ตรงกับงานวิจัยของสหรัฐอเมริกาที่บ่งชี้ว่าสาร GM1 ในมังคุดสามารถป้องกันโรคได้โดยเฉพาะเซลล์มะเร็งครับกลับมาติดตามรับชมเกร็ดภาคดึกในช่วงสุดท้าย 2:55 น.ครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาง

0: ยังมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องราวเกจิ5แผ่นดินหลวงปู่คลิ้งกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ตลอดระยะเวลา6ปีที่เป็นเด็กวัดนั้นย่อมเป็นที่รู้จักในหมู่ของพระภิกษุและญาติโยมทั้งหลายว่าเด็กชายคลิ้งคนนี้มีความน่ารักน่าสงสารแค่ไหนแม้แต่พระอุปัชฌาย์ขำซึ่งเปรียบเสมือนพ่อและแม่ก็รักและเป็นห่วงใยอยากจะเห็นศิษย์ของท่านเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตการต่อมาเด็กชายคลิ้งมีอายุครบ12ปีเต็มพระอุปัชฌาย์ขำท่านก็ทำการบวชศิษย์ของท่านให้เป็นสามเณรเป็นนักบวชที่สงบระงับดับความเร่าร้อนให้สิ้นไปดังนั้นการบัพชาเป็นสามเณรก็จัดขึ้นแบบธรรมดาธรรมดาตามประสาชาวบ้านป่าบ้านดงที่วัดถลุงทองนั่นบวชเสร็จก็ได้มาอยู่ปรนิบัติครูอาจารย์อย่างสุดกำลังและความสามารถสามเณรคลิ้งบวชเป็นสามเณรเมื่ออายุได้12ปีตรงกับพ.ศ.2441ปีจอตามกระแสข่าวจากชาวบ้านโดยทั่วไปเขาเล่าให้ฟังบอกว่าหลวงปู่คลิ้งหรือว่าพ่อท่านคลิ้งสมัยเป็นสามเณรน้อยๆอยู่นั้นพระอุปัชฌาย์อาจารย์รักมากเนื่องจากสามเณรมีจิตใจที่ซื่อสัตย์และมีความกตัญญูอย่างมากซึ่งถ้าจะนับเอาความคิดของเด็กอายุเพียง 12-13 ปีนะส่วนมากก็ยังมีนิสัยชอบเล่นเหมือนเด็กทั้งหลายแต่สามเณรคลิ้งไม่เหมือนเด็กอื่นนอกนั้นยังจะมีความคิดพิจารณาเหมือนผู้ใหญ่ความจำก็นับว่าเลิศเพราะครูอาจารย์สอนอะไรแล้วก็มักจะจดจำได้แม่นยำมากยิ่งวิชาต่างๆที่เป็นศาสตร์อันเร้นลับยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดสามเณรคลิ้งก็ยังรู้สึกว่าเฉยๆไม่ลำบากยากเย็นอะไรเลยสักนิดเดียวสำหรับพระอุปัชฌาย์ขำนั้นท่านเป็นพระภิกษุผู้มีวิชาดีองค์หนึ่งในยุคนั้นกล่าวคือท่านเป็นพระที่ชอบศึกษาค้นคว้าศาสตร์อันเร้นลับแล้วก็เป็นพระนักกรรมฐานชอบเดินธุดงค์ไปศึกษาหาความสงบทางใจในราวป่าอยู่ในถ้ำผาป่าดงเสมอดังนั้นหลักสมถกรรมฐานของพระอุปัชฌาย์ขำจึงมั่นคงสามารถแสดงอิทธิฤทธิ์ทางใจได้ตลอดแต่ท่านก็ไม่เคยประมาทจนวาระสุดท้ายของท่านก็มีสติมั่นคงทุกอย่างย้อนหลังกลับไปในอดีตราว100ปีที่ผ่านมาสามเณรคลิ้งฉิมแป้นกำลังมุ่งมั่นต่อการศึกษาหาความรู้ใส่ตนเองเช่นเรียนหนังสือมูลกระจายและภาษาขอมและยังต้องศึกษาหนังสือสมัยนี้อีกด้วยนอกจากนั้นต้องแบ่งเวลาเรียนเข้ามาอยู่ปรนิบัติพระอุปัชฌาย์ขำซึ่งท่านก็เปรียบเสมือนพ่อแม่ในบุคคลคนเดียวกันสามเณรคลิ้งมีความรักและความผูกพันกับพระอุปัชฌาย์ขำเป็นอย่างมากในระหว่างที่เข้าไปปรนิบัติครูอาจารย์นั้นเป็นช่วงที่สามเณรคลิ้งได้รับอุบายในการร่ำเรียนวิชาอาคมอย่างมากมายจากกระแสข่าวที่บรรดาศิษย์หลวงปู่ได้เล่าให้ฟังในระหว่างปีพ.ศ. 2443สามเณรคลิ้งบวชได้3ปีแล้วพระอุปัชฌาย์ขำท่านก็มีอายุมากพอสมควรท่านได้ฝากฝังศิษย์ของท่านให้แก่พระเถระที่นับถือณวัดพระบรมธาตุในเมืองนครศรีธรรมราชแล้วท่านก็เกรงว่าศิษย์ของท่านจะไม่มีวิชาติดตัวจะเป็นที่ครหาจากผู้อื่นเวลานั้นท่านก็มองไม่เห็นใครที่จะสืบทอดวิชาของท่านเมื่อพิจารณาผู้ที่จะสืบทอดวิชาก็เห็นมีแต่สามเณรคลิ้งเท่านั้นสาเหตุ

0: เรื่องพูดผีปีศาจเทพเทวดาอยู่มากและถือว่าเป็นวิชาสำคัญที่สุดวิชาดังกล่าวนี้ในการต่อมาสามเณรคิงได้สำแดงฝีมือด้วยการรักษาโรคภัยของคนอื่นๆทั้งหลายแล้วก็ยังได้มีบทบาทสำคัญในการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อนจากเหล่าวิญญาณผีปีศาจต่างๆอีกหลายประการหลังจากนั้นไม่นานความสามารถของสามเณรคิงได้เป็นที่กล่าวขวัญมากในเมืองนครศรีธรรมราชว่าแม้ว่าจะเป็นเด็กก็จริงแต่ว่าวิชาอาคมแก่กล้ามั่นคงดียิ่งกว่าครูบาอาจารย์อื่นๆสามเณรคิงเป็นผู้ที่มีความกตัญญูรู้คุณจึงอยู่รับใช้ในทุกสิ่งการได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์นั้นก็ถือเป็นโชคดีแล้วก็มีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งภายหลังบวชเป็นสามเณรอยู่8ปีนอกจากวิชาอาคมต่างๆแล้วยังทำให้สามเณรคิงได้รับประสบการณ์ชีวิตมากมายได้มองเห็นความเจริญในทางโลกและทางธรรมยิ่งได้นั่งสมาธิภาวนาก็ทำให้สามเณรคิงมีความยินดีในร่มโพทองของพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นดังนั้นราวพ.ศ. 2449ปีมะเมียสามเณรคิงอายุได้20ปีบริบูรณ์จึงได้รับความเมตตาจากพระอุปัชฌาย์ขำทำการอุปสมบทให้เป็นพระภิกษุโดยมีพระอาจารย์เอียดหรือว่าพ่อท่านเอียดวัดถลุงทองเป็นพระอุปัชฌาย์และได้รับฉายาว่าจันทสิริหลังจากบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้วในพรรษาต้นๆ นั้นก็สามารถเพิ่มเติมวิชาความรู้จากพระอุปัชฌาย์เอียดอีกหลายอย่างพระอุปัชฌาย์เอียดนั้นท่านมีวิชาดีที่ผู้รู้ทั้งหลายรับรองยกย่องว่าเลิศกล่าวคือ1ท่านมีความชำนาญในการทำน้ำมนต์วิเศษซึ่งเป็นมหานิยมแล้วก็มีอิทธิเดชมากสามารถปราบพรมให้เกิดความสุขความเจริญแล้วก็ยังสามารถป้องกันยาสั่งยาเมาคุณไสยศาสตร์มนต์ดำต่างๆอีกด้วย2มีความชำนาญทางด้านพรหมศาสตร์ดูฤกษ์ยามได้แม่นยำและดูว่าเหตุการณ์จะเกิดมีขึ้นล่วงหน้าอย่างชัดเจนคุณวิเศษอันนี้การต่อมาหลวงปู่คริ้งจันทสิริได้มาเป็นที่พึ่งของญาติโยมชาวบ้านตลอดมาคำยืนยันจากพระเถระสำคัญแห่งเมืองนครศรีธรรมราชพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์แห่งวัดสวนขันตำบลจันดีอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านยืนยันว่าท่านคริ้งวัดถลุงทองท่านเป็นพระแท้ๆเป็นพระบริสุทธิ์น่าเคารพกราบไหว้เป็นอันมากนะเอาสิถ้าใครเดือดร้อนจริงๆหาทางออกไม่ได้ก็เดินทางไปกราบขอความเมตตาจากท่านสิท่านเก่งมีวิชาดีนะไปดูเอาเองเถอะความเป็นผู้มีความพยายามดีมีมานะอดทนคงจะสร้างความประทับใจให้แก่พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์เป็นแน่ท่านถึงได้เล่าให้บรรดาลูกศิษย์ท่านฟังเสมอๆว่าท่านคริ้งเป็นพระแท้เป็นพระบริสุทธิ
1: ์ครับนั่นก็คือเรื่องราวเกจิ5แผ่นดินหลวงปู่คริ้งวัดถลุงทองนะครับจากน้ำมคุฏตราพนาลิมน้ำมคุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจ360บาทกับท่านผู้ฟังดูแลตัวเองนำมาคุดผสมสมุนไพร
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดหนองคายครับท่านผู้ฟังครับไปที่อำเภอท่าบ่อไปฟังคนที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดร้อนทั้งตัวนะครับตัวชาขาชาพอดื่มน้ำมังคุดเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านมื้อนี้ผมก็มีโอกาสมาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายเยี่ยมยามถามข่าวน้ำหาคนที่กินน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพนาลินนะครับอยู่กับแม่คนหนึ่งครับแม่สวัสดีครับ
4: จ้าสวัสดีจ้า
3: แม่ชื่ออย่างน้อ
4: เชื่อแม่สมควรถิ่นปากมังค่ะ
3: สมควรถิ่นปากมัง
4: จ้า
3: เอิ้นอย่างไรแม่ควรน้ำมันในเพื่อนชื่อควรหรือ
4: ชื่อแม่นางจ้า
3: แม่นาง
4: จ้าแม่นาง
3: แม่นางอายุจะปีแล้วครับ
4: 57ปีจ้ะเออบ่แม่น75
3: ป
4: ี
3: 75
4: ป
3: ีเพราะเห็นหนาวที่ลดอายุให้หลายแล้ว57 75ปี
4: จ้า
3: บ้านเลขที่อย่างน
4: ี้บ้านนั้น380ค่ะ
3: หมู่
4: 8ค่ะ
3: หมู่8
4: ค่ะแม่ออกมาอยู่สวน
3: ตำบล
4: ท่าบ่ออำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคาย
3: ชื่อมีสายไฟฟ้านี่ยังไหล
4: ค่ะลูกรับเหมาค่ะ
3: รับเหมาไฟฟ้า
4: จ้าเป็นคนรับเหมา
3: ติดสั่งไฟฟ้าน้ำ
4: ของ ราชการเฮานี่แหละส่วนภูมิภาคค่ะ
1: อ่าพ่อพ่ออุปกรณ์หลายขนาดเลย
4: พ่อลูกคุณยายเป็น

0: ผู้จัดการไฟฟ้าสังคมค่ะ
1: คร
0: ับล่ะคนสองกะเฮ็ดไฟฟ้าอยู่อุดรคนสามกะอยู่อุดรไฟฟ้าเบิดจ้ะ
1: สกุลไฟฟ้าตอนนี้ไฟแห้ง
0: ไฟแห้งจ้ะจ้าทำไมอยู
1: ่จะถามแม่นางนะว่า
0: จ้า
1: เอาถามก้อนกินก้อนกินน้ำมะกรูดนี่เจ้าเป็นยังไงมะกรูด
0: เอาสิเน
1: า
0: ะ
1: สุขภา
0: พโรคของแม่มีหลายอย่าง
1: เ
0: ริ่มแรกเนาะแม่เป็นโรคหัวใจก่อน
1: ค่
0: ะแล้วต่อมาอยู่มากกะว่าแม่เป็นดุลเด้บ่แม่เป็นน้อยน้อยปีเด้
1: แม่จะตีห
0: ั
1: วใจ
0: หัวใจเป็นมา เดี๋ยวแม่เลี้ยงหลาน24ปีแล้วค่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่ามันเมื่อยมันหัวใจเต้นแรงเนาะ
1: ครับ
0: จ้าวันนี้แม่ก็รักษาน้ำหมออยู่โรงพยาบาลเฮา
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ทาบอเนี่ย
0: ค่ะคุณหมอจรุนค่ะ
1: ครับ
0: ประจำก็เพลินเลยแม่บ่ไปหาหมอได้อีก
1: ครับ
0: แม่บ่ย้ายหมอ
1: ครับ
0: อยู่มาพศเท่าไหร่นี่ล่ะแม่เศร้ามานี่มัน15ปีแล้วเด้เฉพาะหัวใจ
1: ครับผม
0: บัดนี้แม่มาเริ่มเป็นเบาหวาน
1: ครับ
0: เป็นความดัน
1: เออ
0: ค่ะก็รักษามา
1: ครับ
0: ก็อยู่ได้สบายมากค่ะ
1: ครับ
0: ก็บัดนี้อยู่มาเป็นร้ายแรงเด้
1: เออ
0: เป็นเส้นโลหิตฝอยแตกในสมอง
1: โอ้หนักด้วยนั่นนะ
0: ขาเป็นรอยข้างหนึ่งขากะเป็นมือกะเป็
1: น
0: จ้า
1: เป็นรอยเลย
0: จ้าก
1: ึ่งอัมพฤกษ์เลยวะ
0: จ้าแล้วกะปากเบี้ยว
1: ยางได้บ
0: ่ยางได้ไปหาหมอทันจ้ะ
1: อ
0: ่าหมอก็เลยส่งหนองคาย
1: ครับ
0: ไปหาหมอหนองคายแล้วแม่ว่าความซื่อเนาะ
1: คร
0: ับเพิ่นเอายาเอายางให้กินเพิ่นว่าคุณยายพาบ่ได
1: ้ครับ
0: เพราะว่ามันจิเป็นบ่ฟื้นน่ะนะ
1: ครับ
0: ค่ะอยู่มาบุญแม่หลายเด้อื
1: ม
0: แม่ว่าความจริงเพราะว่าแม่ไปเจอคู่บึงการเมียเพิ่นเป็น
1: ครับ
0: เพิ่นเลยบอกแม่เสียงเหงาเด้อให้ไปหาหมออุดร
1: ครับ
0: แม่ก็เลยเสียงไปหาเพิ่นเลยแม่เอาอันที่แก่นสมองทาบอเนี่ยไป
1: ไปสแกนไปเขาเบิ่ง
0: ค่ะหมอก็เลยเบิ่งมึงว่าโอ้ยายหายผมสิรักษาให
1: ้ครับ
0: ระวังสิยายถิ่มทุกสิ่งทุกอย่างเด้อยายบ่ต้องเอาหยังอีกแล้ว
1: อืม
0: เพราะว่าคันยายเซามานี่ยายสิแค่ว่าเป็นอัมพฤกษ
1: ์ครับ
0: แต่บ่ทันล้ม
1: ครับ
0: ผมรักษาให้บุญแม่หลายแม่ก็เลยขึ้นมาเลย
1: อ๋อ
0: ค่ะปากก็เซาเบี้ยวแข้งขานี่ก็ยกขึ้นได้เบิดทุกอันค่ะก็สบายเย่สบายดี
1: ครับ
0: มานี่แม่ก็รักษาเบาหวานรักษาความดันกับหมอทาบอมาตลอด
1: ก่อนสิมากินน้ำมะกรูด
0: ค่ะ
1: 1 2
0: แล้วแม่สิว่าบาดนี้ในร่างกายของแม่เนาะเดือนหยังก่อนเมษานี่เดือนหยัง
1: นี่นะ
2: นี่นะคร
0: ับ ค่ะแม่ไล่ไว้อยู่แม่ลืมสมองแม่มันบ่ดีเนาะมานี่มีนะแม่เลยไปกวดเบาหวานอยู่ทาบอ
1: คร
0: ับ บัดนี้แม่ว่ามาฟังอันที่คุณเว้าออกมาในวิทยุฉันฟังซุมมือเด้อค่ะ
2: อาจารย์ยอดคุณฟังอาจารย์ยอด
0: จ้ามานี่แม่ก็เลยบอกลูกสาวที่ทำงานไฟฟ้าอยู่อุดรล่ะมาพาแม่ไปหายาตัวนี้ดูลูกว่าเป็นยาเป็นมันเป็นผลละไม่น้ำมังคุดแม่ฟัง
1: อ
0: ันผู้พันเพิ่นเว้าแม่จี้ได้เยอะมันมีแต่พวกสมุนไพรทั้งนั้นแม่ว่า
1: คร
0: ับแต่เลยว่าพาแม่ไปคือสิบ่ผิดร่างกายของแม่
1: ครับ
0: แม่เริ่มเป็นเด้อบัดนี
1: ้
0: มันฮ้อนอยู่ในโตฮ้อนหลายเด
1: ้ออ
0: กฮ้อนลงไปไปไปขาไปตีนเพิ่นมามันเป็นประสาทเนาะ
1: คร
0: ับค่ะแม่ก็ออกฮ้อนยามมื้อคืนมามันออกฮ้อนแล้วก็เหงื่อก็ออก
1: คร
0: ับแล้วก็บางทีก็เมื่อยขึ้นมา
1: ครับ
0: แต่ใจดีใจบ่เป็นหยังเลย
1: คร
0: ับ บาดนี้เพิ่นมึงหลอนเ
1: พิ่นเอามา
0: แม่ไปเบิกเงินพาลูกไปเบิกเงินไปบ้านพ่อใหญ่ตะ
2: พ่อใหญ่ตะไปที่สถานีเองเลย
1: มิตรภาพลำน้ำโ
2: ขงจ้าสามขวบน้องจับพี่น้องกันสับบัน
1: อยู่บ้านใดบ้านใดพ่อใหญ่ตะบ้าน
2: ซอยสะแก้ว
1: ซอยสะแก้ว
0: ค่ะแม่ก็ไปถามไปถาม
2: ไปถามร้านค้าร้าน
0: ค้าถามไปว่าบ่ฮู้จัก
2: บ่ฮู้จัก
0: บ่เอิ้นพ่อใหญ่ตะไปเอิ้นนั่นคุณหมูก่อนเพราะว่ารู้จัก
1: เ
0: รื่องแสงนะคะค่ะมันไทยบ้านเดียวกันเนาะอยากจะเลยว่าลูกสาวไฟฟ้าแหละเลยพาแม่ไปแม่ไปถามหาผู้นี่ล่ะเพิ่นบ่อยู่เพิ่นไปส่งยา
2: ส่งน้ำมะกรูด
0: เอาแม่เอา3ขวดเลยเพราะว่าแค่จะขวดเดียวป่ะ ถ้าลูกบ่อยู่แม่ไผสิไปเอาให้แม่แม่ก็ตกลงเอา3ขวดเลย
1: จ
0: ้ะมากินบาดนี่มากินต้นโตแม่ในเบิดเครื่องขวด
1: คร
0: ับ มันละบ่ออกฮ้
1: อ
0: นมันก็แข้งขาแม่ก็มันซาเนาะ
1: คร
0: ับ มันก็คอยไปเด้
1: คร
0: ับ นอนหลับ
1: คร
0: ับ เรื่องกินข้าวแม่กินแซ่บอยู่แล้ว
1: คร
0: ับ ทายดีอยู่แล้ว
1: คร
0: ับ แม่ก็คุ้มอาหาร
1: คร
0: ับ ค่ะแม่กินแต่ปลากับลวกผักค่ะปลาแดกแม่บ่กินแม่เซากินเกลือแม่เซากินแม่กินนะอะไรอ่ะน้ําอีหยังอ่ะซอสอ่ะ
2: ซอส
0: ค่ะเท่านั้นก็ค่อยๆกินเอาแม่รักษาร่างกายแม่
1: คร
0: ับค่ะบาดนี้แม่ก็เลยไปเอาตัวนั้นมากินได้เครื่องขวดคือ3มื้อเน
1: า
0: ะ
1: กินได้3มื้อ
0: ที่แรกแม่ก็ย่านอยู
1: ่
0: แม่กิน5ก้อน5ซี้ๆนั่นน่ะนอนฟังไปมันคือบ่ออกฮ้อนแม่คิดจังซี
1: ่
0: ต่อมามื้อ2มาก็กินเซากินแรงนั่นแหละคือลูกว่านั่นล่ะ
1: ผม
0: แม่ก็เลยมากินซิบซี้ๆขึ้นมาบัดนี้แม่กินเบิดไปขวดนึงขวดหนึ่งแม่ก็เลยนอนได้สบายรับบอกังวลอีหยังนักอย่างจนโตแม่ก็บ่ซาบ่ออกฮ้อนแล้ว
1: แต่ก่อนมันฮ้อนมันช้าหลายบ
0: ่ค่ะ
1: เห็นว่าแต่ก่อนพญาตาว่ากินได้เครื่องขวดไปเผาทานเสืออยู่
0: จ้าสบาย
1: แต่ก่อนบ่เฮ็ดงานเฮ็ดหยังบ่ได้ติ
0: เฮ็ดเบิดทุกอย่างค่ะเธอบ่ได้แม่เฮ็ดเบิดเพราะว่าแม่เคยเฮ็ดสวนเลี้ยงลูก
2: ก็เพิ่นลูกได้ละเด้อไปได้บ่เศร้าจักเทื
0: ่อแม่ลูกไล่มาตลอดแต่ว่ามันหักปลายตีนแม่มันซา
1: คร
0: ับ ค่ะต้นโตแม่มันออกฮ้อน
1: คร
0: ับ
1: อ๋อ
0: เรื่องมันน่ะก็ที่เริ่มไม่กินโตนี
1: ่กินไปขวดแรกก็บ่ฮ้อนแล้ว
0: ค่ะๆค่อยๆ
1: ค่อยๆเบาลง
0: ซาๆเบาลงบาดนี้มากินฮอดเบิดขวดนึง
1: ครับ
0: แม่นอนสบายขาแม่ก็บ่ออกฮ้อนหลายเนาะเดี๋ยวนี้ให้มันเซาโลดมันบ่เซาดอก
1: ค่อยเป็นค่อยไป
0: ค่ะแล้ววันนี้แม่ก็เลยมาค่อยกินมาวันนี้กินเศร้าซิบซี
1: ่
0: กินน้ำลงไปน้ำอุ่นนี่แม่กินน้ำเย็นบ่มีแห้งแม่กินได้น้ำอุ่น
1: คร
0: ับ
1: ส
0: ุ
1: ดยอด
0: ค่ะแล้วมื้อแรงมาแม่กินอีกในราว 5:00 นเน
1: า
0: ะแม่เฮ็ดท้องว่างไว้แล้วแม่ 5:00 นแม่กินแล้วแม่สิได้อาบน้ำอาบในพักผ่อน
1: ครับ
0: แม่กินอีกซิบซี่แล้วแม่ก็ค่อยมากินข้าวกินน้ำมันนะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะแต่ร่างกายแม่มันสมบูรณ์แบบอยู
1: ่
0: แต่แม่ต้องกินตัวนี้ร้องเบิ่งว่ามันเป็นพวกสมุนไพรคือสิบ่มีปัญหาในร่างกายแม่ว่าจังซี
1: ่
0: แม่ก็เลยมากินได้เบิดแม่เบิด5ขวดนะเด
1: ้
0: ขวดนึงหั่น
2: ให้พญาเรา
0: ลูกไผว่าลูกไผมือง
2: อ
0: ลูกชายมาเว้าให้ฟังมือหยิกมือมันจัง
2: มือล็อก
0: มือล็อกค่ะกับฉันก็เลยว่าเอาตัวนี้ไปกินร้องมึงอย่างฉันมาบอกลูกเด
1: ้
0: ฉันว่าออกอากาศนี่ล่ะฉันมาบอกลูก
1: เอาไปกินเบิ่ง
0: เอาร้องไปกินเบิ่งดูคันมันไข่จังใดล่ะเมาน้ำแม่ไหมก็เลยว่าม
1: ิด
0: อยู่ละกะธรรมดาเนาะจิตใจไพมันเนาะฉันก็เลยกินเบิ่ง5ขวดของฉันมื้อเช้านี่ฉันเปิดขวดนึงขวดที่6ฉันกินโอ้20เด้บาทนี่เนี่ยเริ่มแล้วเด้
1: เอาสรุปยังไงนะ
0: ค่ะ
1: บอกแม่นั่งกินมะนี่หาขวดนี่จะว่าดีบ
0: ่ถ้าดีเด้ค่ะขาแม่บ่ซาแล้วมันก็บ่ฮ้อนในร่างกายของแม่แม่ก็เบาโตจะตื่นมาแม่ก็ไปทายเนาะ
1: ค่ะโตสบายได้โต
0: ก็รักใจก็ดีตลอดเวลาเลย
1: ค่ะกินน้ำมะขุดอารมณ์ดีทุกคนเนี่ย
0: จ้ะรักใจเบิ่งดูแม่เป็นยังไงล่ะ
1: ก็เบิ่งสมบูรณ์แข็งแรงทุกอย่างเลยล่ะ
2: แต่ก่อนเราเป็นสีดูพัน
1: เป็นเงา
2: แต่ก่อนเป็นเงาด้วย
0: เป็นเงาอยู
2: ่เงาด้วย
0: เงาจักหน่อยคือว่าล่ะเน
2: า
0: ะ
1: อาร มณ์มาดียังสิ
0: จ้าแม่อารมณ์ดีตลอด
1: จ้าผม
0: แม่บอกแม่ตัดแล้วแม่ตัดทุกอย่างแม่บอก
1: ยังท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือเสียงของแม่ติ๋วนะครับเรียกว่าแม่สมควรหรือแม่นั่งหรือว่าแม่สมควรนะครับบ้านก็อยู่บ่องอีหยังก็เอิ้นนั่นนี่บ่องเอิ้นน
2: ี่1 1
0: อันบ้านทาบอนี่ล่ะโลดจ้ะ
1: บ้านทาบออยู่หนองคาย
0: จ้ะอำเภอทาบอหนองคายนี่ล่ะ
1: อยู่เพิ่นก็75ปีแล้ว
0: จ้ะ
1: จริงๆแล้วเพิ่นก็ป่วยมาหลายแต่ว่าเพิ่นก็ดีข
0: ึ้นโอ้ป่วยจนแล้ว
1: ปัญหาก่อนกินน้ํามะกรูดก็คือออกฮ้อนได้โตชาตีนแหละกําลังวังชาบ่ค่อยดีปานใดโตนะครับแล้วก็บ่อยู่บ่สุข บ่มีบ่มวนในตัว
0: จ้าน
1: ะครับแต่ว่าได้กินน้ำมะกรูดก็ไปหาขวดเปิดขวดที่พวกมือเศร้านี่ก็
0: จ้า
1: ตอนนี้เพิ่นก็ว่าดีห่อนกับบ่ห่อนแล้ว
0: บ่จ้า
1: น้ำตัวบ่ห่อนน้ำขาบ่ชาน้ำตีน
0: จ้าสบายแล้ว
1: สบายแล้วนะครับนอนหลับดี
0: นอนหลับสบาย
1: กับท่านผู้ฟังฟังแล้วกับพิจารณาเบิ่งเด้อผู้ใดผู้เฒ่าหรือว่าผู้มีปัญหาสุขภาพร่างกายบ่ปกติก็ลองพิจารณาเบิ่ง
0: ะ
1: นะครับก็ขอบคุณแม่นั่งหลายๆ
0: ที่
1: เขาบอกมาแชร์ประสบการณ์เน
0: า
1: ะครับผม
0: ขอบคุณจ้า
3: ครับคุณตาลักษาเทวดาคุ้มครองแม่นั่งครับ
0: แม่จะกินไปตลอดแม่ยังเหลืออยู่หกขวด
4: น้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงหล่อหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะกรูดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังเรื่องดาวเกจิ5แผ่นดินกันต่อลูกปู่คลิ้งวัดถลุงทองเชิญรับฟังครับ
5: จากคำพูดดังกล่าวพ่อท่านคล้ายแห่งวัดสวนขันคือวัดจันดีท่านพิจารณาเห็นความจริงคือมองลึกเข้าไปถึงปฏิปทาและคุณธรรมพิเศษในองค์หลวงปู่คลิ้งโดยแท้เมื่อท่านกล่าวยกย่องอย่างนั้นก็ลองติดตามดูปฏิปทาของท่านอีกต่อไปว่าจะเป็นจริงมากน้อยเพียงใดแค่ไหนในระหว่างที่พระอุปชาขำยังมีชีวิตอยู่นั้นแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสปกครองดูแลวัดถลุงทองพระภิกษุสามเณรหลวงปู่คลิ้งยังเป็นพระผู้น้อยในเวลานั้นหน้าที่ของภิกษุคลิ้งก็คืออยู่ปฏิบัติครูบาอาจารย์รับภาระหน้าที่อันเกี่ยวกับการคณะสงฆ์ซึ่งเป็นที่เบาใจของพระอุปัชฌาย์ของท่านการเวลาล่วงไปพระอุปัชฌาย์ท่านชราภาพลงมากแล้วหน้าที่การงานของพระอุปัชฌาย์ขำก็ได้มอบหมายให้ภิกษุเอียดซึ่งต่อมาเป็นพระอุปัชฌาย์ต่อได้ดูแลรักษาตำแหน่งเจ้าวาดสืบแทนวัดถลุงทองเป็นวัดที่สร้างขึ้นมานานโดยเฉพาะอายุของหลวงปู่คลิ้งจันทศิริก็เกือบร้อยปีเข้าไปแล้วดังนั้นเมื่อได้สิ้นบุญของพระอุปชาทั้งสองคือพระอุปชาขำและพระอุปชาเอียดไปแล้วหลวงปู่คลิ้งท่านก็ต้องรับภาระในการปกครองดูแลวัดถลุงทองและพระภิกษุสามเณรตลอดถึงญาติโยมชาวอำเภอร่อนพิบูลและก็จังหวัดใกล้เคียงในภาคใต้ท่านดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดถลุงทองมาตั้งแต่บัดนั้นท่านยังได้สร้างศรัทธาแก่ประชาชนให้มาร่วมกันสร้างคุณงามความดีและกระทำตัวให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและสังคมด้วยการเป็นประธานงานสำคัญสำคัญหลายอย่างเช่น 1. การสร้างถนนหนทาง 2. สร้างสะพานเพื่อเชื่อมหนทางให้กับญาติโยมได้หลายอำเภอ 3. ซ่อมแซมวัดวาอารามให้ดีขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้จำต้องอาศัยปัจจัยในการหาซื้อมาทั้งสิ้น
6: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
7: งานหนักพักผ่อนน้อย
8: หวยกินแฟนทิ้ง
7: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
9: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสัยสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
10: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสัยเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสัยเส้นตราหัวเสือแก้กระสัยเป็นยาระบายยากระสัยเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
11: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังที่รักครับผู้ที่ที่กำลังฟังรายการวิทยุอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าอายุของพวกเราไม่ว่าผู้พูดหรือผู้ฟังนี่ก็คงจะเขาเรียกว่าสวสูงวัยนะครับเขาบอกว่าคนที่อายุสูงวัยเนี่ยยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยต้องเตรียมตัวให้พบกับปัญหา4อย่างภัย4อย่าง5อย่างไม่ใช่4อย่างนะครับอันที่1ก็คือชีวิตโดดเดี่ยวอันที่2 สังคมเมินอันที่3 มีโรคภัยอันที่4 ชีวิตติดเตียงอันที่5 ทรัพย์สลายทุกคนต้องเจอแน่นอนคือความโดดเดี่ยวเนี่ยเราดูในบั้นปลายชีวิตคนรอบตัวของเราเนี่ยจะลดลงเรื่อยๆเพื่อนก็จะไม่ค่อยมีรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่ย่าตายายส่วนใหญ่เขาก็สุขติงยันติไปกันหมดแล้ววัยเดียวกันก็ไปมาหาสู่กันไม่ค่อยเจอรุ่นหลังก็จะเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานเราเขาก็ง่วนอยู่กับชีวิตการงานทำการทำงานของเราของเขาเองนะครับคู่ชีวิตของเราเองก็อาจจะจากไปก่อนแล้วนะครับเร็วกว่าที่คาดไว้ฉะนั้นเราก็มีโอกาสที่จะโดดเดี่ยวถูกทิ้งให้ว่างเปล่าอันที่สองก็คือสังคมนี่ก็จะให้ความสำคัญกับเราน้อยลงไปเรื่อยๆไม่ว่าอดีตเราจะเคยยิ่งใหญ่มีชื่อเสียงขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยความแก่ความชราเนี่ยจะเปลี่ยนเราให้เป็นเพียงชายแก่ๆหรือยิ่งแก่ๆธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นครับท่านผู้ฟังคนก็จะไม่ค่อยสนใจเราเท่าไหร่อันที่สามก็คือโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดอายุมากสังขารมันเสื่อมท่านผู้ฟังครับเช่นเลือดติดตันสมองฟองหัวใจเต้นผิดปกติไทรอยด์ไขมันความดันเบาหวานอารมณ์แปรปรวนการหลงลืมหรือว่าแม้แต่โรคมะเร็งเราต้องเรียนรู้ว่ามันมีโอกาสเจอมีโอกาสเจอทั้งนั้นเจอขึ้นมาแล้วก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเจ็บป่วยหรือยอมรับมันดำเนินชีวิตด้วยกุศโลบายคือมีจิตคิดบวกเสมอท่านผู้ฟังที่รักครับออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อยเดินวันหนึ่ง30นาที40นาทีให้เป็นประจำควบคุมอาหารให้ถูกสุขลักษณะพักผ่อนให้เพียงพอให้เพียงพอชีวิตติดเตียงเป็นยังไงนะครับต้องเตรียมตัวให้พร้อมมันไม่แน่เราเห็นแต่คนอื่นแต่มันอาจจะเกิดกับเราท่านผู้ฟังนะครับเห็นคนอื่นเป็นอย่าคิดว่าเราไม่แน่จะไม่เป็นนะครับไม่เหมือนเมื่อเราตอนแรกเกิดอายุมากแล้วมันมีโอกาสเป็นอะไรได้ทั้งนั้นนะครับตอนเราเป็นเด็กแม่เราดูแลแต่เราอายุมากขึ้นเนี่ยเราไม่ได้มีแม่พ่อคอยดูแลเราหวังจะพึ่งลูกพึ่งหลานก็ไม่รู้ว่าจะได้ขนาดไหนถ้ามีเงินจ้างพยาบาลก็ไม่รู้จะดีขนาดไหนก็ต้องยอมรับความเป็นจริงที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็ประการสุดท้ายประการที่5ก็คือทรัพย์สินเงินทองที่มีอยู่นี่ก็ต้องเก็บให้ดีท่านผู้ฟังครับใครหยิบใครยืมก็พยายามอย่าให้เพราะเราน่ะหมดเวลาหาเงินหากำไรแล้วฉะนั้นพวกเราที่เป็นสวทุกคนนี่ก็ต้องมองชีวิตตามความเป็นจริงนะครับพอใจในสิ่งที่ได้รับยินดีกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ใช้ชีวิตให้สนุกขณะที่ยังทำได้ไม่ต้องเอาเรื่องยุ่งเหยิงของชาวบ้านการเมืองการบ้านการเมืองลูกหลานมาเป็นปัญหาของตัวเองนะครับอยู่อย่างเรียบง่ายสบายที่สุดไม่ต้องแสดงตัวว่าเก่งเพราะคิดว่ามีประสบการณ์สูงและผ่านอะไรมามากอายุยิ่งมากเราก็ต้องยิ่งให้ความสำคัญกับการอ่อนน้อมให้เกียรติคนอื่นมากขึ้นและเราก็จะมีความสุขนะครับชีวิตของคนเรานั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินะครับเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเกิดขึ้นของโดยธรรมชาติแล้วก็เราก็จะต้องกลับไปสู่ธรรมชาติท่านผู้ฟังปล่อยวางได้เราก็ปล่อยวางใช้ชีวิตที่เหลืออย่างสงบสุขนะครับเราก็จะมีความสุขในบั้นปลายฉะนั้นทุกคนนะครับต้องเจอกับปัญหานี้ถ้าไม่ตายก่อนท่านผู้ฟังนะครับก็ฝากความหวังความปรารถนาดีความรักท่านผู้ฟังทุกท่านให้อยู่ในบั้นปลายชีวิตอย่างมีความสุขกันทุกคนก็ฝากเอาไว้อย่างหนึ่งนะครับน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินผสมสมุนไพร24ชนิดขอบคุณมากครับ

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานสนุกสนานนิทานดีๆมีคติธรรมสอนใจต่อจากชั่วโมงที่แล้วของท่านอาจารย์ยอดในเรื่องเกจิ5แผ่นดินหลวงปู่คลิ้งวัดถลุงทองกันต่อเชิญครับ
1: จากปากคำบอกเล่าของประชาชนชาวบ้านทั้งหลายในเขตอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าของร้านขายเครื่องหนังกระเป๋ารองเท้าต่างๆแล้วก็เป็นศิษย์ของพระอาจารย์จำเนียนศรีละเศรษฐูได้กรุณาเล่าให้ฟังบอกว่าสำหรับพ่อท่านคล้ายนั้นเตี่ยผมเคยเล่าให้ผมฟังอีกต่อหนึ่งครับบอกว่าพ่อท่านคริ้งน่ะมีความอัศจรรย์มากเก่งเหมือนเซียนท่านมักจะรู้อะไรล่วงหน้าแล้วก็บอกให้ทราบเสมอเตี่ยของผมเป็นคนจีนไม่เคยขออะไรจากพ่อท่านคริ้งเกินกว่าคำให้พรและเตี่ยของผมก็เชื่อว่าท่านเป็นเซียนมีวาจาศักดิ์สิทธิ์ถ้าพ่อท่านคริ้งพูดอะไรก็จะเป็นมงคลแก่เตี่ยผมทุกครั้งคำพูดของท่านก็คือคำที่เป็นสิริมงคลใครได้รับพรจากท่านก็ล้วนจะสมปรารถนาทีเดียวสมัยสงครามญี่ปุ่นบุกไทยเตี่ยผมลำบากมากยากจนแทบจะไม่มีผ้าจะนุ่งห่มเตี่ยผมทำงานเก่งแต่ถ้าไม่เก่งก็ไม่มีจะกินแม่ผมเป็นคนพื้นที่นี้มีลูกคนหนึ่งเวลานั้นก็คือพี่ชายผมสงครามก็เกิดขึ้นจะหาคนที่สุขสนุกสบายคงไม่มีหรอกช่วงสงครามบ้านนอกอย่างนี้เตี่ยผมขึ้นไปบนเขาหาของมาให้กินได้หัวเผือกหัวมันก็เอามากินกันหลายครั้งเกือบจะเอาชีวิตไปทิ้งให้เสือกินในป่าเตี่ยขึ้นไปบนต้นไม้แล้วก็บอกกล่าวให้เทวดาเซียนต่างๆพ่อท่านคริ้งวัดถลุงทองช่วยก็มีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นได้พบกับพ่อท่านคริ้งซึ่งท่านยังแข็งแรงณเวลานั้นได้เข้ากราบแล้วก็ทำบุญกับท่านด้วยเตี่ยเล่าให้ผมฟังว่าท่านมองหน้าอ้วครู่หนึ่งแล้วท่านก็พูดขึ้นว่าสงครามเลิกหรือจะร่ำรวยวะเตี่ยของผมคิดไม่ออกว่าจะร่ำรวยได้ยังไงกันขนาดข้าวสารยังไม่มีจะกินเลยต้มเผือกต้มมันป่ากินกันเป็นว่าเล่นจะร่ำรวยได้ยังไงกันก็วันที่จะมีโชคจริงๆอย่างท่านว่าละเตี่ยเล่าให้ฟังวันนั้นท่านออกไปหาอาหารป่าพวกหน่อไม้ลูกไม้เพื่อจะนำมาปรุงอาหารแลกเปลี่ยนกับสิ่งอื่นๆบ้างกอไผ่ที่เตี่ยผมกำลังขุดเพื่อจะเอาหน่อไม้อยู่ระหว่างข้างทางรถไฟในช่วงนั้นรถไฟไทยยังใช้หัวรถจักรไอ้น้ำอยู่ก็มีเสียงดังควันขโมงเยอะขณะที่ตั้งหน้าตั้งตาขุดหน่อไม้พอรถไฟแล่นมาก็หยุดขุดเลี่ยงหลบในพงไม้กำบังสายตาพวกทหารญี่ปุ่นด้วยซึ่งอาจจะควบคุมกระบวนรถไฟมาด้วยพวกนี้พูดยากเอะอะมันยิงท่าเดียวสายตาจ้องมองไว้ที่รถไฟทันทีนั้นก็เห็นคนที่อยู่บนรถไฟใช้เท้าถีบลังไม้ไม่โตนักก็ขนาดปี๊บไหลน้ำตาลมะพร้าวแหละลังแรกก็ตกกลิ้งลงมาระหว่างพุ่มไม้อีกลังนึงตกลงไปในแอ่งน้ำซึ่งไม่ลึกนักน้ำแตกกระจายเตี่ยผมก็ก้มตัวลงแนบกับพื้นดินก็ไม่ปรากฏว่าจะมีอะไรตกลงมาอีกพอควันไฟรถจางไปก็ค่อยๆเดินไปยังจุดที่มีวัตถุเป็นลังตกลงมาด้วยแรงเท้าถีบแรกๆเตี่ยก็ไม่กล้าที่จะเดินเข้าไปใกล้เพราะเกรงว่ามันจะเป็นอันตรายอาจจะเป็นระเบิดเป็นวัตถุระเบิดของทหารญี่ปุ่นก็เลยตัดไม้ไผ่ทั้งลำริดก้านกิ่งออกแล้วก็ค่อยๆเขี่ยลังไม้นั้นไปมาจนแน่ใจว่าสิ่งที่บรรจุอยู่ข้างในนั้นไม่ใช่ระเบิดแน่นอนเตี่ยถึงได้เดินเข้าไปลากออกมาจากพงไม้แล้วก็เอามีดโต้งัดออกแต่สิ่งที่ทำให้เห็นนั้นต้องทำให้ตกตะลึงเมื่อพบว่าเป็นทองคำที่มีลักษณะเป็นเส้นเป็นลูกกลมๆเป็นท่อนๆก็มีซ้ำยังมีสิ่งอื่นๆอีกพอสมควรของทั้งหมดนั้นถูกบรรจุผูกมัดไว้ด้วยฟางข้าวแห้งเห็นอย่างนั้นเตี่ยก็วิ่งไปยกเอาลังในแอ่งน้ำอีกลังหนึ่งเตี่ยกว่าจะกลับไปบ้านก็ต้องหลบสายตาผู้คนจนดึกดื่นภายในครอบครัวก็ตื่นเต้นกับทองคำแล้วก็เครื่องประดับต่างๆเตี่ยมาระลึกนึกถึงคำพูดของพ่อท่านคริ้งว่าจะร่ำรวยเมื่อสงครามสงบเหตุนี้เตี่ยก็เลยมีความเชื่อว่าท่านเป็นผู้วิเศษเป็นคำพูดยกย่องว่าท่านเป็นเซียนเพราะท่านรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต่อมาภายหลังพวกเราได้ศึกษาธรรมะได้นั่งสมาธิภาวนาก็เกิดความเข้าใจว่าจิตใจของพ่อท่านคริ้งจันทสิริในมีความสงบสุขมากญาณรู้ญาณเห็นก็ปรากฏได้ภายในจิตใจซึ่งเราเรียกว่าอนาคตังสยานคือกำหนดรู้วาระว่าอนาคตจะเป็นไปในลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้ยังไงก็ตามครอบครัวของผมทั้งหมดก็ลืมตาอ้าปากได้จริงๆหลังสงครามเลิกแล้วก็ได้นำเอาทองคำนั้นไปขายได้เงินได้ของมา แล้วก็ลงทุนทำงานด้วยพอท่านคริ้งเคยพูดกับเตี่ยผมบอกว่าเออนั่นแหละก็บอกลือแล้วว่าจะร่ำรวยทองน่ะเป็นของลือก็เอาไปทำประโยชน์ให้ดีนะอย่าเอาไปประกอบกรรมทำชั่วนะคำพูดนี้เป็นคำเตือนใจลูกๆทุกคนหลานๆทุกคนด้วยไม่ให้ทำความผิดแม้เรื่องการพนันต่างๆก็ไม่ละเมิดโดยเด็ดขาดทุกวันนี้ครอบครัวของผมทุกคนจะไปกราบท่านด้วยดีตลอดมาถ้าทำไม่ดีก็คงจะถูกตำหนิติเตียนจากท่านนะไม่ดีเลยสิ่งที่พวกเราชอบก็คือคำอวยพรของท่านแม้เพียงประโยคเดียวก็จะเป็นสุขตลอดชีวิตเลยทีเดียวทำไมหลวงปู่คริ้งจันทสิริจึงให้พรแต่บุคคลผู้ร่วมวาสนาบารมีแล้วก็มักจะเป็นไปดังวาจาของท่านก็เพราะว่าหนึ่งท่านรู้ด้วยอดีตังสยานคือความรู้แต่อดีตแล้วกำหนดย้อนมาถึงปัจจุบันได้อย่างน่าอัศจรรย์สองกำหนดรู้ด้วยอนาคตังสยานคือท่านรู้ว่าในอนาคตนี้จะเกิดผลดีอย่างเช่นเรื่องที่ได้ฟังเนี่ยอันเกิดจากญาณวิเศษของหลวงปู่คริ้งเป็นต้นสามกำหนดรู้ด้วยปัจจุบันนังสยานคือสามารถรู้ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้จะมาปรากฏในขณะปัจจุบันอันนี้เป็นคุณวิเศษที่เกิดจากการบำเพ็ญเพียรภาวนา
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังยังไม่จบเหลืออีกตอนหนึ่งก็จบนะครับค่อยมาฟังกันต่อนะครับฟังก็เพลินได้ความรู้ได้ความสนุกสนานเรื่องราวดีๆของพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสัตมีอย.เรียบร้อยนะครับท่านผู้ฟังไม่ได้ใส่สารกันบูดนะครับเพราะว่าเราบรรจุอยู่ในขวดแก้วอย่างดีขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองถ้าเปิดแล้วมีลมเข้าเนี่ยไม่เสียแต่ถ้าขวดบินแล้วแตกเนี่ยลมมันเข้าได้มันบูดนะท่านผู้ฟังนะอย่ากินเอาไปคืนที่ร้านแล้วก็ไปเปลี่ยนขวดใหม่แต่ถ้ามันบูดนะครับถ้ามันเสียอย่าไปกินเปิดขวดแล้วต้องแช่ในตู้เย็นไม่แช่ก็หาวิธีก็คือมีบางคนก็โทรมาถามว่าไม่มีตู้เย็นทำยังไงก็ปิดขวดให้แน่นเอาน้ำใส่ถังเอาไว้เสร็จแล้วก็แช่ไว้ในถังลอยไว้งั้นเนี่ยอยู่ได้หลายวันนะ 3-4 วันหมดก่อนที่มันจะมีโอกาสบูดฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาริมท่านต้องการที่จะฟื้นฟูสุขภาพมีปัญหาเรื่องสุขภาพไปรักษาเป็นโรคนู้นโรคนี้รักษาโรคอะไรมาก็แล้วแต่นะครับถ้ามันยังไม่หายคือเราไม่รู้หรอกว่ารักษาโรคป่วยมาเนี่ยจะไปรักษาได้ที่ไหนไม่มีใครรู้นะครับเพราะว่าโรคบางอย่างรักษามันก็หายบางอย่างรักษาก็ไม่หายบางอย่างไม่รักษามันก็หายบางอย่างรักษาไม่รักษามันก็ไม่หายมันไม่แน่เสมอไปเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บมันขึ้นกับเหตุปัจจัยหลายอย่างขึ้นกับการใช้ชีวิตของเราด้วยขึ้นกับกรรมของเราด้วยนะครับฉะนั้นเขาบอกโบราณเขาถึงพูดว่าบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่หน่ายก็รักบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็หน่ายผมก็แต่ได้แต่อธิษฐานจิตนะครับว่าบุญกุศลที่ผมทำมาทุกอย่างให้คนที่กินนะครับบุญอันนั้นอุทิศให้กับเทวดาเจ้ากรรมนายเวรของคนที่ดื่มน้ำมังคุดให้คนที่กินที่ดื่มน้ำมังคุดมีสุขภาพดีขึ้นมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นให้มีอายุวรรณะสุขภาละนะถ้าโรคภัยไข้เจ็บมีก็พยายามให้หายด้วยบุญอันนั้นก็ให้หายไปนะครับก็ได้แต่อธิษฐานจิตอย่างนี้ลองดูนะครับเผื่อว่าบุญเราสัมพันธ์กันกินแล้วนึกถึงพระโพธิสัตว์กวนอิมก่อนจะกินนึกถึงพระโพธิสัตว์กวนอิมก่อนจะกินนึกถึงหมออาชีวกโกมารพัฒน์ก่อนจะกินนึกถึงครูบาอาจารย์ของเราพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือขอบุญบารมีของท่านเหล่านั้นมาช่วยให้เราสุขภาพดีขึ้นช่วยให้โรคภัยไข้เจ็บหายไปให้อธิษฐานจิตดังนั้นนะครับตั้งจิตให้ดีบุญมีจริงแรงอธิษฐานมีจริงกับท่านผู้ฟังก็ขอให้ท่านผู้ฟังที่ดื่มน้ำมังคุดที่มงคลตองห้าตราพนารินประสบความสำเร็จในการดูแลตัวเอง
2: น ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ไอ้ได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ทำมาหลายปีประสบการณ์ที่ทำมาเนี่ยว่าอันนี้ควรใส่อันนี้ไม่ควรใส่ใส่ขนาดไหนใส่ปริมาณเท่าไหร่จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ที่กินฝีมือคนไทยนะครับโรงงานอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีคนไทยคิดคนไทยผลิตคนไทยค้นน้ำมังคุดของเรานี่สาธารณสุขที่จังหวัดสระบุรีเคยจัดประกวดสมุนไพรภาคตะวันออกก็ไปพรีเซนต์หลายเรื่องหลายอย่างนะครับก็ได้ที่2คือแพ้เขานิดนึงแต่ว่าประกวดกันหลายสิบตัวนะที่1แต่ก็อย่างน้อยๆก็เป็นความภูมิใจเล็กๆนะครับที่ว่าของเราได้มีมาตรฐานท่านผู้ฟังครับร่างกายของคนเป็นเครื่องจักรเป็นเครื่องยนต์ชนิดหนึ่งเครื่องยนต์เนี่ยมันจะต้องมีเชื้อเพลิงหล่อลื่นนั่นก็คือน้ำมันท่านผู้ฟังลองทายสิว่าเป็นเชื้อเพลิงของร่างกายของเราที่ทำให้ร่างกายของเราสันดาปแล้วก็เดินไปได้นะคืออะไรคิดไม่ผิดครับอากาศหลายท่านก็คงคิดเหมือนกันอากาศหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยอย่างที่เราไม่สังเกตอากาศนี่คือเชื้อเพลิงออกซิเจนนะครับทำให้ร่างกายในสันดาปมีพลังมีกำลังเดินต่อไปหยุดหายใจเมื่อไหร่จบนะครับน้ำก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างอื่นก็เป็นสิ่งจำเป็นแต่สิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คืออากาศคนที่หายใจลึกๆอยู่บ่อยๆหายใจเต็มปอดเนี่ยอายุจะยืนนะครับหายใจให้เต็มปอดหายใจลึกๆแล้วก็นอกจากอากาศแล้วเนี่ยร่างกายเราใช้งานตื่นเช้ามาเราใช้งานทุกวันเนี่ยมันจะต้องมีการซ่อมแซมต้องซ่อมแซมนอนครับผู้ฟังคนเราเนี่ยใช้เวลานอนประมาณ1ใน3ของชีวิตสมมติว่าเราอายุ60ปี60ปีนะ1ใน3ก็20ปีจะใช้เวลาอยู่กับการนอนนอนคือการชาร์จการซ่อมร่างกายเขาบอกว่าคนเราควรนอนวันหนึ่ง 6-8 ชั่วโมงนะครับการพักผ่อนที่ดีที่สุดก็คือการหลับสนิทถ้าเรานอนดึกนอนผิดเวลานอนไม่หลับเนี่ยมันจะส่งผลต่อร่างกายของเราอวัยวะต่างๆที่ควรจะหยุดพักมันไม่ได้หยุดพักมันต้องได้พักนะท่านผู้ฟังต้องได้พักถ้านานๆเข้านี่ก็จะมีปัญหาถ้าไม่ได้พักช่วงเรานอนในร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนคือใต้สมองของคนจะมีต่อมเล็กๆเขาเรียกว่าต่อมไพนิ้วมันเล็กเท่าประมาณถั่วเขียวไม่เล็กๆท่านผู้ฟังหลับดิบหลับสนิทเนี่ยดึกๆเนี่ยตีหนึ่งตีสองตีสามมันจะหลั่งสารโกรทฮอร์โมนสารเมลาโทนินหรือว่าโกรทฮอร์โมนออกมาเนี่ยซ่อมแซมร่างกายนะครับเราจะสังเกตว่าใครที่อดนอนใครที่หลับไม่สนิทตื่นมามันโหลมันเหนื่อยมันโอ้ดูไม่จืดไม่มีชีวิตชีวาเหมือนเราไปดูหมอลำดูละครดูลิเกแต่งองค์ทรงเครื่องโอ้ดูสดดูใสให้รางวัลกันนะครับคนละร้อยสองร้อยพวงมาลัยแขวนคอเป่าปากปบมืออู้ชอบตื่นเช้ามาเขาล้างหน้าล้างตาบางทีแม่ค้าจำไม่ได้ไอ้ที่เป็นพระราชาเมื่อคืนนะก็ดูหน้าโซบโซมไอ้ที่เป็นมหาราชินีเมื่อคืนหน้าตาก็โซมโซมมันจำไม่ได้มันไม่สดใสมันไม่สดชื่นเพราะร่างกายมันไม่ได้หลั่งกรดฮอร์โมนสารแห่งความเป็นหนุ่มเป็นสาวมันไม่ได้พักผ่อนเต็มที่ฉะนั้นการนอนหลับเนี่ยคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดนะครับก่อนนอนเราก็อย่าเครียดทำอารมณ์ให้ดีทำใจให้สบายนับลมหายใจฝึกสมาธิสักนิดหนึ่งดื่มน้ำอุ่นๆได้สักนิดก็จะดีนะครับสักแก้วหนึ่งแล้วก็อย่าไปกินอาหารมากก่อนนอนกินอาหารเบาๆคนที่นอนเร็วแล้วก็หลับได้สนิทนี่ถือว่ามีวาสนาร่างกายจะแข็งแรงดูแลตัวเองครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดตราพนาลินก็อย่าลืมก่อนนอนเนี่ยกิน1แก้ว30มิลดื่มน้ำตามเข้าไปหลายท่านก็รู้นะครับจะช่วยได้เยอะมากฝากเอาไว้นะครับช่วงนี้เรามาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดในเรื่องขนมจีนกิ้งกือเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ย้อนเวลากลับไปสมัยที่บ้านเมืองยังเศรษฐกิจดีชนบทต่างจังหวัดก็ค่อนข้างสงบไม่ค่อยมีโจรผู้ร้ายคุกคามเพราะว่าไม่มีใครอยากจะเป็นผู้ร้ายชาวบ้านร้านตลาดก็เปิดหน้าต่างนอนหลับได้สนิทใจในห้วงเวลาดีๆที่ว่านี้ลูกชาวนาคนหนึ่งไปทำงานก่อสร้างในกรุงเทพแล้วก็โชคดีเป็นคนที่ใช่ชายที่ชอบของผู้หญิงคนหนึ่งการเดินทางกลับบ้านก็เลยมีเมียสาวชาวกรุงติดไปด้วยเมียชาวกรุงคนนี้รูปร่างหน้าตาพอดูได้พื้นฐานความเป็นมาก็ไม่เหนือมนุษย์กระไรนักกล่าวคือเป็นแม่ค้าหาบเร่ตระเวนขายขนมจีน

0: ยาตามตรอกซอกซอยต่างๆที่ย่านชานกรุงแล้วก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าฝีมือการปรุงน้ำยานี่ไม่มีใครสู้ได้สามารถเลี้ยงดูพ่อแม่พี่น้องได้ผลกำไรการขายขนมจีนน้ำยานี่แหละความลับที่นายเชิดได้รู้หลังจากจีบจนเป็นแฟนกับนางอ้อยแล้วน้ำยาของนางอ้อยเนี่ยมีส่วนผสมหลักเป็นกิ้งกือปอกเปลือกเนื้อกิ้งกือที่ผ่านการแกะเปลือกนี่จะขาวเหมือนเนื้อกุ้งกล้ามกรามเวลาโดนความร้อนส่งกลิ่นหอมเตะจมูกเหมือนกุ้งเอาเนื้อกิ้งกือไปบดละเอียดเคล้ากับเครื่องแกงแล้วก็ตำให้เป็นเนื้อเดียวกันรสชาติของน้ำยาจะอร่อยเหาะคนกินเนี่ยติดอกติดใจไปตามกันแต่เมื่อไหร่รู้ว่ามีอะไรเป็นส่วนผสมหลักนี่จะอ้วกแตกเช่นที่นายเชิดเคยอ้วกมาแล้วครั้นอยู่กินกันเป็นผัวเมียกันถึงฤดูทำนานายเชิดก็พานางอ้อยกลับบ้านที่ต่างจังหวัดด้วยเพราะว่าฤดูร้อนนี่หากิ้งกือทำน้ำยายากจะชุกชุมเฉพาะฤดูฝนเท่านั้นตอนเดินทางไปบ้านนายเชิดนางอ้อยก็มีเงินทองติดตัวพอสมควรอยู่นานสักปีสองปีก็อยู่ได้ไม่อนาถรร้อนใจพอไปอยู่บ้านชนบทต่างจังหวัดจะเป็นด้วยความคุ้นชินกับชีวิตคนเมืองหรือว่าแต่งจริตดีดดิ้นทำหัวสูงก็ไม่ทราบปรากฏว่านางอ้อยทั้งเกลียดทั้งกลัวและขยะขยงสัตว์จำพวกกบเขตคางคกเสียเหลือเกินกบนี่ยังพอทำเนาเนื่องจากฤดูแล้งนี่มันจำศีลอยู่ในโพรงแต่คางคกกับเขียดนี่มันออกหากินไปตามประสาเพราะว่าหน้าแล้งนี่พวกแมงเม่ามันจะชุมสัตว์ปีกพวกนี้เป็นอาหารจานโปรดของเขียดและคางคกบริเวณลานบ้านของนายเชิดมีเขียดกับคางคกเสนอหน้าหาแมลงกินกันอยู่เสมอนางอ้อยเห็นเจ้าตัวสี่ขากระโดดเหยงเหยงที่ลานบ้านทีไรก็จะวีดร้องวีดไว้กระตู้วูแสดงท่าขนลุกขนพองออกมาจนนอกหน้าสั่งผัวให้หาไม้มาทุบตีพวกมันจนบี้แบนคามือนายเชิดก็อยู่ในโอวาทเมียนางอ้อยสั่งให้ทำก็ทำตามทันทีไม่รีรอชักช้าหลายเดือนผ่านไปพวกเขียดและคังคกล้มตายเป็นเบื่อตามประกาศสิทธิ์ของนางอ้อยนางอ้อยคนนี้เป็นคนไม่เชื่อเรื่องบาปเรื่องกรรมผู้ใหญ่ผู้อาวุโสสูงชักชวนให้ตามท่านไปเข้าวัดฟังธรรมตามธรรมเนียมชาวชนบทที่จะต้องเข้าวัดฟังเทศทุกๆวันพระนางอ้อยก็เห็นเป็นเรื่องเหลวไหลหน้าขำตระกูลของนางนับถือลัทธิศาสนาอื่นซึ่งถือกันว่าการเข้าวัดเป็นความโง่ของคนเขลาด้วยความจริงมีอยู่ว่าคนเราเกิดหนเดียวตายหนเดียวจะเข้าวัดทำบุญเพื่อส่งบุญไปให้ใครที่สำคัญก็คือใช่แต่นางอ้อยไม่เลื่อมใสในพระศาสนายังโน้มน้าวผัวให้พลอยไม่เลื่อมใสไปด้วยครั้นอยู่บ้านที่ชนบทนานพอสมควรหน้าแล้งก็เปลี่ยนเป็นหน้าฝนกบยุติการจำศีลออกจากโพรงมาหากินนางอ้อยรังเกียจตัวกบแต่ก็แปลกที่ชอบกินกบสั่งผัวให้จับกบมาชำแหละปรุงอาหารให้กินเช่นกบผัดเผ็ดกบทอดกระเทียมพริกไทยเป็นต้นพ่อแม่พี่น้องของนายเชิดก็ติเตียนว่าถ้าอยากกินกบที่เขาเพาะเลี้ยงไว้ขายตามตลาดก็มีถมเถไปทำไมจะต้องอยากกินกบที่มันเพิ่งออกจากการจำศีลด้วยนางอ้อยนะถือว่าผัวนะเป็นคนชวนตัวมาเองนางไม่ได้เป็นฝ่ายงอนง้อขอมาประกอบกับวางมาดเป็นคนกรุงหัวสูงมีรสนิยมบันเจิดกว่าคนบ้านนอกใครจะติหรือจะเตือนก็เชิญตามสบายนางมีหน้าที่กินกบที่ผัวจับได้ในละแวกบ้านก็กินให้อิ่มหนำไม่ต้องสนใจคำครหาของใครทั้งสิ้นตกถึงฤดูหนาวปีเดียวกันนางอ้อยก็ตั้งท้องอ่อนๆรู้ว่าตั้งครรภ์เมื่อมีอาการแพ้ท้องอาเจียนอุกอักเกรงว่าโรงพยาบาลแถบถิ่นชนบทจะทำคลอดไม่ปลอดภัยก็เลยชวนผัวอพยพกลับบ้านที่อยู่ชานกรุงบริเวณถนนเลียบคลองในเขตสายไหมรอกระทั่งคันแก่ครบ9เดือนก็ไปทำคลอดที่โรงพยาบาลในเขตทหารอากาศตอนได้ยินนางพยาบาลบอกร้องดังๆว่าลูกออกมาเป็นผู้ชายนี่ดีใจด้วยค่ะว่างั้นนางอ้อยนี่เป็นปลื้มน้ำตาแห่งความปิตินี่ไหลอาบแก้มทีเดียวแต่ว่าความดีใจก็หายไปอย่างรวดเร็วเมื่อนางพยาบาลอุ้มเด็กทารกมาให้ดูสองขาของทารกในเรียวยาวบอบบางเหมือนขาเขียดไม่มีผิดผิวหนังเป็นตะปุ่มตะป่ำเหมือนหนังคางคกแถมหน้าตายังไปเหมือนกบซะอีกดูลูกแค่แวบสองแวบก็ลมใส่ด้วยความเสียใจสุดขีด ฟื้นคืนสติขึ้นมาความทรงจำย้อนระลึกไปถึงที่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่บ้านพ่อแม่นายเชิดท่านเคยตักเตือนนางอ้อยเพิ่งจะตั้งท้องใหม่ๆอาหารอื่นมีให้กินออกถมเถไปทำไมจ้องจะกินแต่กบทอดกระเทียมพริกไทยไอ้ทิศก็เหลือเกินตามใจเมียซะไม่เมียไม่รู้เลยหรือยังไงกินกบจำศีลมันบาปหนักนะตอนไม่ท้องก็กินพอตั้งท้องแทนที่จะแพ้ท้องอยากกินอะไรที่มันแปลกออกไปดันจ้องจะกินแต่กบจำศีลระวังให้ดีเถอะลูกออกมาจะกลายเป็นลูกกบลูกเขียดปกตินางอ้อยไม่เคยเชื่อเรื่องเวรกรรมตามสนองเชื่ออย่างเดียวว่าคนเราต้องขยันทำมาหากินอย่างสุจริตแล้วชีวิตจะดีขึ้นเองหารู้ไม่ว่ากรรมอะไรก็ตามที่ทำบ่อยๆจนถึงขั้นอาจินกรรมกรรมนั้นส่งผลทันตาเห็นในชาติปัจจุบันโดยมีลูกเป็นผู้รับกรรมเพราะว่าลูกคือทายาทกรรมของพ่อแม่กรรมใดที่เกิดกับลูกจะสร้างความปวดร้าวให้พ่อแม่ยิ่งกว่าเกิดกับตัวเองถ้านางอ้อยเป็นชาวพุทธแน่นอนเหลือเกินว่าต้องสำนึกบาปและภูมิพักเลี้ยงดูทารกไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่เผอิญลัทธิที่นางนับถือเสี่ยมสอนว่าสิ่งที่มีชีวิตใดๆก็ตามทีเกิดมาทุพพลภาพอยู่ไปก็เดือดร้อนทั้งตัวเองและผู้ให้กำเนิดสามารถกำจัดทิ้งเสียตั้งแต่ยังแบเบาะได้ไม่ผิดถ้าตายไปเสียจะพ้นทุกขเวทนาพ่อแม่ก็สิ้นปัญหาไม่เดือดร้อนใจนางอ้อยก็เลยวางยาพิษทารกจนเสียชีวิตไปอย่างน่าสมเพชชาวบ้านตลอดจนญาติพี่น้องก็ไม่มีนึกระแวงยังพูดกันทำนองเห็นใจในชะตากรรมของนางอ้อยว่าเพิ่งจะมีลูกกับเขาคนแรกก็มาด่วนจากเร็วนัก
1: เมื่อสักครู่ท่านผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องขนมจีนกิ้งกือจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชยังไม่จบแม่คนก็ทำกันได้นะครับฟังดูแล้วก็ต้องคิดก็ต้องพิจารณานะบางคนนี่ก็เห็นแก่เงินโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องจากน้ำมะขุดตราพนารินทร์นะครับน้ำมะขุดผสมสมุนไพร24ชนิดกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผลิตจากเนื้อมะขุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดนะครับก็ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณมากๆที่ซื้อหาน้ำมะขุดนี้มาดื่มมากินมาทานนะครับกุศลอันใดบุญอันใดที่จะพึงมีก็อธิษฐานให้คนที่กินที่ดื่มที่ทานจงมีส่วนแห่งบุญนั้นถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บอะไรปวดหัวตัวร้อนไม่สุขสบายอะไรก็ขอให้เจ้ากรรมนายเวรจงผ่อนคลายขอให้สุขภาพดีท่านที่ดื่มก็ขอให้อธิษฐานจิตนะครับนึกถึงคุณพระคุณเจ้าคุณครูบาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรนะครับอ้างอิงบุญกุศลที่ท่านได้ทำมาเนี่ยขอให้โรคภัยไข้เจ็บให้หายไปตั้งจิตให้ดีนะครับบางครั้งโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดจากจิตเกิดจากใจเกิดจากเจ้ากรรมนายเวรของเราเหมือนกันนะครับก็มีเหมือนกันนะครับเพราะว่าทุกคนมีเจ้ากรรมนายเวรทุกคนมีเจ้าหนี้ถ้าเราไม่ทำบุญให้เจ้าหนี้ไม่อุทิศให้เจ้าหนี้บ้างเนี่ยบางทีเจ้าหนี้มันไส้อาจจะเตะตัดขาเราพักสักครู่กับท่านผู้ฟังเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อ
2: น้ำมะขุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะขุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555
3: เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้ว ื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วคนเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
4: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิรเมธี
1: มีผู้ถามว่าถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายควรจะรับมือวิกฤตการณ์ในครั้งนี้อย่างไรอาตมาก็อยากจะตอบว่าประการที่หนึ่งนั้นควรจะเอาธรรมะของพระพุทธองค์มาสอนตนเองว่าโลกนี้นั้นไม่มีใครได้ทุกอย่างดังใจหวังและจะไม่มีใครพลาดหวังทุกอย่างไปและประการที่สองการที่ศาลสั่งให้เราเป็นบุคคลล้มละลายนั้นเป็นการล้มละลายในทางนิติกรรมในทางกฎหมายตราบใดก็ตามที่ใจของเรายังไม่ล้มละลายไปด้วยเราก็มีสิทธิ์ที่จะลุกขึ้นสู้ต้องไม่ลืมว่าคนที่กลายเป็นสุดยอดนักธุรกิจคนหนึ่งของโลกอย่างสตีฟจ็อบส์ผู้ก่อตั้งบริษัท Apple นั้นเคยต้องถูกไล่ออกจากบริษัทที่ตัวเองเป็นผู้ก่อตั้งเขาล้มละลายอยู่ตั้งครึ่งปีวันหนึ่งเขาคิดขึ้นมาได้ว่าเขาแค่ถูกเชิญออกจากบริษัทแต่ความสามารถยังอยู่ในตัวเขาครบทุกประการสุดท้ายสตีฟจ็อบส์ก็สามารถตั้งบริษัทใหม่ทุกวันนี้กลายเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกคนหนึ่งดังนั้นจึงขอย้ำชัดๆว่าเราอาจเป็นบุคคลล้มละลายทางกฎหมายแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราเป็นบุคคลที่ล้มละลายในแง่ของความเป็นคน

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: มาฟังเรื่องราวขนมจีนกิ้งกือกันเถอะครับ
1: อยู่ต่อมาอีกไม่ถึงครึ่งปีนางอ้อยก็ตั้งท้องลูกคนที่สองระหว่างมีครรภ์ก็ขยันหาบขนมจีนน้ำยาตระเวนขายตามตรอกซอกซอยแล้วก็ขายดีเช่นเคยว่างจากนั้นก็แวะไปบ้านเพื่อนที่อยู่ในสวนจังหวัดนนท์เพื่อรับซื้อกิ้งกืออันเป็นเครื่องปรุงทีเด็ดกิ้งกือมีชุกชุมตามสวนทุกฤดูกาลเพราะว่าสวนทุเรียนเมืองนนท์นี่เป็นสวนชนิดมีท้องร่องล้อมรอบคันดินชาวสวนตักน้ำจากท้องร่องรดต้นไม้ทุกวันดินจะชุ่มชื้นทุกเวลานาทีซึ่งเป็นดินที่กิ้งกือโปรดชอบอยู่อาศัยในดินแบบนี้ดินแห้งเกินไปหรือว่าชุ่มเกินไปจะไม่ชอบที่จริงกิ้งกือเป็นสัตว์มีประโยชน์ช่วยพรวนดินทำให้ดินร่วนซุยเหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชโชคร้ายที่นางอ้อยรู้ว่าเนื้อมันมีรสอร่อยเหมือนกุ้งกิ้งกือในสวนเมืองนนท์ก็เลยพร่องจำนวนลงอย่างน่าใจหายครบถ้วนทศมาสได้กำหนดคลอดลูกนางอ้อยก็ถูกส่งตัวไปทำคลอดที่โรงพยาบาลเดิมมีนางพยาบาลหน้าเดิมๆมาบอกให้รู้ดีใจด้วยว่าลูกคุณปลอดภัยค่ะนางอ้อยยังขยาดคราวมีลูกเหมือนกบเหมือนเขียดไม่ค่อยกล้าเหลือไปมองดูทารกน้อยแต่ในเชิดผู้ผัวก็ดีใจสุดขีดปราดเข้าไปก้มดูจนใกล้ได้เห็นสภาพร่างกายของทารกถนัดตานายเชิดถึงกับพังงะหน้าซีดเผือดรับไม่ได้ที่เห็นร่างกายลูกแบ่งออกเป็นปล้องปล้องคล้ายกิ้งกือปล้องเหล่านั้นสีเขียวคล้ำสลับดำหน้าเกลียดหน้ากลัวหน้าขยะแขยงยิ่งกว่าลูกคนแรกที่ว่าหน้าเกลียดแล้วอีกนายเชิดได้สติก็รีบกระซิบบอกนางพยาบาลให้นำทารกไปพบหมอโดยมีเขาเดินตามไปติดๆเจอหน้าหมอก็ถามอย่างรีบร้อนว่าทำไมลูกผมถึงมีผิวหนังอย่างนี้พอจะแก้ไขให้เหมือนทารกทั่วไปได้หรือเปล่าครับหมอก็อธิบายเป็นศัพท์แสงทางการแพทย์ฟังไม่ออกว่าหมายความถึงอะไรรู้แต่ตอนหมอพูดสรุปให้ฟังว่าต้องรอให้เด็กอายุครบ6เดือนก่อนจึงจะตรวจดูอีกทีแก้ไขได้หรือไม่ก็ต้องไปถึงตอนนั้นก่อนส่วนตอนนี้เพิ่งจะแรกคลอดยังทำอะไรไม่ได้นางอ้อยยังไม่ทันเห็นหน้าลูกรู้จากปากผัวเท่านั้นว่าลูกมีสภาพคล้ายกิ้งกือเกิดความเศร้าโศกเสียใจระงับไม่อยู่ต้องปล่อยหูออกมาลั่นห้องปากก็พร่ำรำพันอยู่แต่ว่าเราทำดีหากินสุจริตไม่เคยคดโกงใครเลยทำในสิ่งที่เลวร้ายอะไรก็ไม่เคยทำสักอย่างเดียวทำไมชีวิตถึงบัดซบขนาดนี้ก็ไม่รู้รำพันอยู่อย่างนั้นล่ะจนมีเพลียม้อยหลับไปพอพาลูกกลับถึงบ้านแล้วนายเชิดก็คอยระวังแจไม่ยอมให้ลูกห่างสายตาเพราะเคยมีประสบการณ์คราวลูกคนแรกที่เมียวางยาจบชีวิตลูกซึ่งเป็นความลับคับอกบอกใครไม่ได้ขืนพูดไปตารางจะมาถึงเมียข้อหาฆ่าลูกในไส้เพราะตามหลักของกฎหมายทุกคนมีสิทธิในชีวิตทั้งตัวเองใครจะละเมิดไม่ได
2: ้ข่าวค่ำ
3: ร่วมข่าวเด่น
4: เป็นข่าวดัง
5: สารพันเรื่องราว
4: ใน
3: เคาะข่าวค่ำ
4: สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำค่ะวันนี้ศุกร์ที่4กันยายน2569นะคะอยู่กับเฟิร์นสุชาดาค่ะวันนี้มีประเด็นข่าวที่ติดน่าติดตามกันหลายเรื่องเลยนะคะเรื่องจัดระเบียบ Data Center วันนี้รัฐบาลเดินหน้าแล้วรวบรวมข้อมูลทุกโครงการก่อนกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำภายใน1เดือนส่วนควันหลงประชุมสภาเมื่อวานนี้คุณรังสิมันต์โรมค่ะหลังจากประกาศว่าตัดพี่ตัดน้องไม่นับญาติกันกับรองประธานสภาคุณมลิกานะคะคุณโรมก็ออกมาซัดอีกบอกว่าต้องทำงานให้เป็นมืออาชีพส่วนที่สน.ทองหล่อวันนี้ก็เกิดเหตุกระทบกระทั่งกันขึ้นระหว่างทนายดังคุณณัฐวุฒิวงเนียมนะคะเรียกว่าน็อตหลุดอยู่ดีๆก็ไปผลักอดีตกกต.สมชัยล้มลงกองไปกับพื้นเลยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีการแจ้งความกันแล้วนะคะเดี๋ยวพักกันครู่นึงแล้วกลับมาติดตามข่าวค่ะ
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจ
5: ยจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือหลังจากไทยดีเซล S S S S

0: S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
5: ้กลับมาติดตามเคาะข่าวค่ำกันในช่วงแรกวันนี้นะคะเย็นวันศุกร์แบบนี้ค่ะก็เรื่องใหญ่เลยเรื่องของ Data Center นะคะต้องย้อนกลับไปคุณแบงค์สุพนัทมีนชยนันท์นะคะส.ส.พรรคประชาชนก็เป็นคนเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาบอกว่ายังขาดนิยามที่ชัดเจนเลยทำให้ผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยก็เลี่ยงด้วยการไปขอใบอนุญาตเปิดเป็นโรงงานหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นคลังสินค้าแทนนะคะเพราะว่ามันไม่มีกฎหมายควบคุมเฉพาะก็ทำให้รัฐบาลต้องเรียกประชุมด่วนเรื่อง Data Center นะคะวันนี้เป็นการประชุมนัดแรกของบอร์ดที่มีชื่อว่า Data Center ค่ะโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะคะชื่อเต็มๆก็คือคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ค่ะความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะวันนี้หลังจากที่นายกได้เข้าประชุมค่ะก็เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ก็พูดถึงความกังวลของประชาชนที่มีการจัดตั้ง Data Center ในพื้นที่ชุมชนเมืองนายกบอกว่า Data Center ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิตอลขณะที่กฎหมายและมาตรการกำกับดูแลยังพัฒนาอยู่นะคะภาครัฐก็ต้องเร่งกำหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้สำหรับเป้าหมายของประเทศไทยนายกระบุว่าไม่ใช่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือว่าการไปดึงดูดการลงทุนเพื่อให้เป็นเพียงแค่สถานที่ตั้งของ Data Center เท่านั้นแต่ว่าการลงทุนก็จะต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศด้วยหลายประเทศเขาก็ผ่านช่วงการพัฒนาในลักษณะเดียวกันกับเราเนี่ยแหละแต่ก็มีการทบทวนกฎระเบียบและออกระบบที่เหมาะสมนะคะเพื่อให้สามารถขยายตัวและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิตอลได้อย่างต่อเนื่องและสมดุลค่ะหลังจากที่ประชุมเสร็จนะคะคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็แถลงข่าวค่ะบอกว่าหลังจากที่รัฐบาลกำหนดกรอบออกมาชัดเจนแล้วนะคะภายใน1เดือนนับจากนี้ก็จะต้องมีการออกนโยบายมีมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อมากำกับดูแลธุรกิจ Data Center ทั้งระบบให้มีความชัดเจนที่ประชุมก็สั่งให้ไปรวบรวมข้อมูลมาภายใน1สัปดาห์นี้ทั้งโครงการที่เปิดให้บริการไปแล้วโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างแล้วก็อยู่ระหว่างการรอขอใบอนุญาตด้วยนะคะพอไปรวบรวมข้อมูลมาเสร็จจะต้องทำเป็นแดชบอร์ดกลางเลยเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยเขาเห็นสถานะว่าปัจจุบันมี Data Center อยู่กี่แห่งแห่งไหนที่กำลังก่อสร้างแห่งไหนที่อยู่ระหว่างการรออนุญาตอยู่นะคะก็จะเป็นเหมือนกับ Database เลยค่ะจะได้เห็นภาพรวมเรื่องของโครงข่ายไฟฟ้าผังเมืองแหล่งน้ำและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยโดยการประชุมในวันนี้ยังมีความเห็นให้ตั้งกรรมการนะคะคณะทำงานขึ้นมา4ด้านก็คือด้านเศรษฐกิจและความคุ้มค่าของประเทศด้านโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟดิจิตอล

นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมผังเมืองอาคารความปลอดภัยน้ำไฟความมั่นคงของระบบดิจิทัลซึ่งมาตรฐานนี้จะนำไปใช้กับทุกโครงการทั้งที่ดำเนินการแล้วแล้วก็กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างรวมไปถึงโครงการใหม่ในอนาคตด้วยหลังจากที่ผ่านมาตรฐานขั้นต่ำแล้วนะคะโครงการใหม่จะต้องมาแข่งขันกันเสนอประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศไม่ใช่ดูแค่ขนาดเงินลงทุนอย่างเดียวแต่ก็ต้องตอบโจทย์ให้ได้ด้วยว่าจะสร้างรายได้ให้กับคนไทยไปเชื่อมยุทธศาสตร์ AI ใช้ดิจิทัลคอนเทนต์ไทยหรือว่าสนับสนุน SME ผู้ประกอบการไทยอย่างไรบ้างนอกจากภาพใหญ่นะคะวันนี้ก็ยังมีกระทรวง DE ด้วยคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรี DE นะคะบอกว่าในส่วนของ DE ก็จะไปรวบรวมข้อมูลมาจากหลากหลายหน่วยงานทั้งกระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเอามาทำเป็นแดชบอร์ดแบบไลฟ์นะคะเพื่อรวบรวมข้อมูล Data Centerสายไฟผังเมืองแล้วก็ข้อมูลประกอบอื่นๆเข้าด้วยกันเพื่อให้เห็นภาพรวมที่มีความชัดเจนมากขึ้นค่ะขณะที่สภาพัฒน์วันนี้ก็มีการเปิดข้อมูลของ Data Center นะคะเพื่อทำให้เห็นภาพว่าปัจจุบันเนี่ยมี Data Center อยู่ทั้งหมดกี่แห่งโดยคุณดันมุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒน์บอกว่าปัจจุบันมี Data Center ที่เปิดให้บริการแล้วทั้งหมด35โครงการในจำนวนนี้ผ่านการส่งเสริมของ BOI เพียงแค่11โครงการนะคะส่วนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างก็มีทั้งหมด49โครงการแล้วก็มีผู้สนใจหรือว่ากำลังรอการพิจารณาอีก117โครงการค่ะส่วนความกังวลเรื่องของการใช้ไฟนะคะที่มีข้อกังวลว่าอาจจะมาแย่งประชาชนหรือเปล่านะคะเพราะว่า Data Center เนี่ยใช้ไฟเยอะมากวันนี้คุณเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะท่านก็ร่วมประชุมด้วยก็บอกว่าเดี๋ยวกระทรวงพลังงานจะกำกับดู4เรื่องใหญ่ๆก็คือการกำหนดค่าไฟเฉพาะสำหรับธุรกิจ Data Center เลยว่าจะไปเก็บในเรทเท่าไหร่ที่จะไม่ให้ประชาชนต้องมาแบกรับด้วยเกณฑ์ไฟฟ้าไฟสะอาดระบบสำรองไฟระบบความมั่นคงของระบบไฟฟ้าเนื่องจากว่า Data Center เนี่ยใช้ไฟมากนะคะดังนั้นค่าไฟของธุรกิจ Data Center ก็ต้องสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงค่ะก็ให้เวลาภายใน1สัปดาห์นะคะทุกหน่วยงานต้องไปรวบรวมข้อมูลมาให้มีความชัดเจนมากขึ้นเพื่อนำไปปิดช่องโหว่ในส่วนที่กฎหมายเนี่ยยังไม่มีครอบคลุมในปัจจุบันก็เดี๋ยวรอดูความชัดเจนกันต่อไปส่วนภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะหลังจากที่เข้าประชุมบอร์ด Data Center แล้ววันนี้ท่านก็เข้าพบกับคณะทูตต่างประเทศด้วยที่ทำเนียบรัฐบาลคณะเอกอัครราชทูตกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยรวม76คนได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกอนุทินค่ะเนื่องในโอกาสพบปะกับองค์กรระหว่างประเทศนะคะเพื่อรับฟังวิสัยทัศน์และทิศทางการดำเนินนโยบายของไทยโดยนายกได้เน้นย้ำว่ารัฐบาลมองความสัมพันธ์กับมิตรประเทศไม่เพียงแค่มิติทางการทูตแต่ว่าเป็นประตูสู่โอกาสทางด้านการลงทุนเทคโนโลยีองค์ความรู้ตลาดการพัฒนาทุนมนุษย์ไทยก็ต้องก้าวจากความสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นการซื้อขายสินค้าและบริการอย่างเดียวไปสู่การร่วมคิดร่วมลงทุนแล้วก็สร้างสิ่งใหม่ไปด้วยกันโดยเฉพาะในสาขาที่จะไปกำหนดอนาคตของเศรษฐกิจโลกนะคะอย่างเช่นเศรษฐกิจดิจิตอลพลังงานสะอาดอุตสาหกรรมขั้นสูงอาหารสุขภาพโดยนายกจะเดินทางไปที่ต่างประเทศด้วยนะคะก็คือไปที่สหรัฐอเมริกานครนิวยอร์กไปเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติแล้วก็การประชุมพรีคอปที่ประเทศฟิจิในเดือนกันยายนนี้ก็เดินทางต่อเนื่องเลยซึ่งมีการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF มีกลุ่มธนาคารโลกนะคะอันนี้จะเป็นที่กรุงเทพมหานครในเดือนตุลาคมแล้วก็จะมีการประชุมสุดยอดอาเซียนอีกในเดือนพฤศจิกายนค่ะรัฐบาลก็จะใช้เวทีเหล่านี้สื่อสารศักยภาพของประเทศไทยขยายความร่วมมือสร้างโอกาสใหม่ให้กับประเทศไทยนะคะโดยรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์กับทุกประเทศอยู่แล้วและพร้อมทำงานร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศเพื่อเติบโตไปด้วยกันสร้างความยืดหยุ่นความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะจากนั้นนายกก็ได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินจำนวน7ล้านบาทพร้อมสิ่งของให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติในเนปาลกับเอกอัครราชทูตเนปาล

0: ประจำประเทศไทยด้วยนะคะนี่คือความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้าติดตามเรื่องวุ่นๆเดือดๆสืบเนื่องมาจากการประชุมสภาเมื่อวานนี้นะคะเขาออกมาซัดกันหนักนอกสภาแล้วช่วงหน้าค่ะพักกันก่อนนะคะ
1: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กลับมาติดตามความเคลื่อนไหวผลพวงจากการประชุมสภาเมื่อวานนี้นะคะหลายๆท่านก็คงจะได้ติดตามกันไปแล้วนะคะก็เรียกว่าซัดกันเดือดเลยเพราะว่าฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเขาชงยัตติด่วนขึ้นมาให้เลื่อนยัตติของปัญหาชายแดนภาคใต้นะคะขึ้นมาพิจารณาแทนรายงานประจำปีของกกต.ปี67ค่ะแล้วก็มีวิวาทะมีการโต้กันหลายคู่เลยเอาวันนี้เอาคู่ของคุณรังสิมันต์โรมกับรองประธานสภาคุณมลิกาจิรพันธ์วานิชกันก่อนนะคะวันนี้คุณโดมก็ซัดหนักเลยคือถ้าเกิดใครดูสภาเมื่อวานนี้เนี่ยมีช่วงหนึ่งที่คุณมลิกาเนี่ยเรียกแทนตัวเองว่าพี่หรือบางทีก็ช่วงที่คุยกับคุณเท้งเนี่ยก็จะเรียกชื่อเล่นเท้งไม่ได้เรียกท่านณัฐพงษ์ใช่ไหมคะปกติในสภาเราจะเห็นว่าการเรียกขานชื่อเนี่ยระหว่างผู้ทำหน้าที่เป็นประธานกับสมาชิกในสภาเนี่ยก็ต้องเรียกชื่อจริงเรียกท่านเพื่อเป็นการให้เกียรติซึ่งคุณโรมก็โอ้ยซัดเดือดเลยบอกว่าไม่ต้องมาเรียกตัวเองว่าพี่ผมไม่นับญาติหรอกพฤติกรรมแบบนี้คือแรงมากและปรากฏว่าวันนี้คุณโรมออกมาซัดอีกบอกว่าคุณมลิกาเนี่ยทำตัวเหมือนกับคนที่ไม่เป็นมืออาชีพเลยโดยคุณรังสิมันต์โรมนะคะได้ออกมาแถลงบอกว่าพื้นที่ของสภาเนี่ยควรจะเป็นพื้นที่ที่มีการทำงานอย่างมืออาชีพแต่ละคนก็มีตำแหน่งอย่างเช่นบางคนเป็นส.ส.บางคนเป็นประธานสิ่งเหล่านี้จะช่วยป้องกันเรื่องความขัดแย้งส่วนบุคคลได้เพราะว่าทุกคนมีหน้าที่ก็ต้องทำตามหน้าที่คุณโรมบอกว่าถ้าเกิดว่าท่านไปแทนตัวเองว่าพี่อันนี้คือน้องคือพูดคุยกันเหมือนกับว่าอันนี้เป็นทริปไปเที่ยวกันแล้วใช้ความเป็นกันเองคือการทำงานในลักษณะนี้คุณโรมเขาบอกว่ามันไม่เป็นมืออาชีพค่ะเป็นสิ่งที่รองประธานสภาก็คือคุณมลิกาเนี่ยควรจะต้องปรับปรุงตัวเองนะคะส่วนที่คุณมลิกาเนี่ยไปหลุดเรียกคุณณัฐพงศ์หัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยด้วยชื่อเล่นแล้วก็แทนตัวเองว่าพี่หลายครั้งเป็นสิ่งที่เรียกร้องเรื่องการทำงานที่มันควรจะเป็นมืออาชีพมากกว่านี้คุณโรมเขาใช้คำว่าไม่ควรทำให้สภาแห่งนี้กลายเป็นสภาโจ๊กเพราะว่าเราก็พิจารณาเรื่องใหญ่อยู่เรื่องผลประโยชน์มากมายมหาศาลของประชาชนด้วยคุณโรมก็ย้ำว่าจริงๆไม่ได้มีอะไรกันเป็นการส่วนตัวนะก็ว่ากันไปตามบทบาทหน้าที่เรื่องของวัฒนธรรมไทยเราก็ให้ความสำคัญแหละแต่ว่ามันก็ควรจะต้องแยกแยะออกจากการทำงานแล้วก็คิดว่าเรื่องการใช้ถ้อยคำมีปัญหาโดยเฉพาะกับคุณมลิกาคนเดียวนี่แหละคือควรจะดูท่านอื่นๆเป็นตัวอย่างด้วยวันนี้คุณรังสิมันต์โรมเขาก็พูดเรื่องนี้ต่อเนื่องซึ่งเป็นควันหลงมาจากการประชุมสภานะคะทีนี้พูดถึงพรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาเพิ่งจะครบรอบการทำ MOA ส้มน้ำเงินนะคะท่านผู้ชมจำได้หรือเปล่าเวลาก็ผ่านมาไวมากเลยซึ่งเรื่องการทำ MOA เนี่ยมันก็เป็นบทเรียนราคาแพงนะที่ทำใหท่านนายกรัฐมนตรีต้องออกมาขอบคุณอยู่บ่อยๆนะคะวันนี้มีความเห็นของคุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนค่ะให้สัมภาษณ์กรณีที่ผ่านครบรอบมา1ปีแล้ว MOA ระหว่างพรรคประชาชนกับภูมิใจไทยคุณไหมบอกว่าเหตุการณ์ที่เราไม่ได้คิดว่าสมควรค่าแก่การจดจำเท่าไหร่เราก็ไม่ได้อยากจะจดจำนะคะเราก็คงไม่ต้องเฉลิมฉลองอะไรก็คิดว่านักข่าวก็คงไปถามคุณไหมในเรื่องนี้แหละแต่คิดว่าเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับพรรคประชาชนในการที่จะไปสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างพรรคการเมืองด้วยกันแต่วันนี้เราก็เห็นแล้วว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาทำลายเครดิตของตัวเองลงไปแล้วก็ทำให้เราต้องเรียนรู้บทเรียนราคาแพงนี้ว่าจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดกรณีนี้ซ้ำอีกในอนาคตนะคะก็ถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงของพรรคส้มเลยเราสลับไปดูความเคลื่อนไหวของอาจารย์สมชัยกันบ้างโอ้วันนี้มีข่าวที่หลายคนได้เห็นคลิปแล้วก็ตกอกตกใจนะว่าทำไมคุณณัฐวุฒิเนี่ยเขาถึงไปทำแบบนี้นะคะคือมันเป็นเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันเพราะว่าอาจารย์สมชัยเนี่ยเดินทางไปแจ้งความที่สน.ทองหล่อก็จะไปเอาผิดคุณณัฐวุฒิเนี่ยแหละปรากฏว่าคุณณัฐวุฒิเนี่ยเขาก็ไปดักรออาจารย์สมชัยอยู่ที่สน.ทองหล่อเลยค่ะข้อหาที่อาจารย์สมชัยจะไปแจ้งก็คือฐานแจ้งความเท็จที่กล่าวหาว่ามีการเอาเงินบริจาคเปิดรับเงินช่วยเหลือกองทุนที่จะไปช่วยคนถูกฟ้องร้องปิดปากเอาไปใช้อย่างอื่นแล้วก็โอ๊ยไปถึงขั้นมีการจัดงานแต่งงานหลอกๆด้วยแล้วก็อย่างที่บอกว่า พออาจารย์ขี่จักรยานมาถึงปุ๊บคุณณัฐวุฒิเนี่ยรออยู่ที่หน้าสน.เลยค่ะแล้วพออาจารย์มาถึงนะก็ปรีเข้าไปหาอาจารย์สมชัยแล้วก็ใช้มือจับไปที่ต้นแขนแล้วมันมีจังหวะที่คือคุณณัฐวุฒิอ่ะเหมือนกับเขย่าตัวแล้วก็ผลักอาจารย์ล้มจนล้มลงไปกองกับพื้นนะจักรยานก็ล้มคว่ำเลยนะคะปรากฏว่านักข่าวที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยคือแตกตื่นกันหมดเลยนะแล้วก็มีน้องผู้หญิงคนนึงเนี่ยเป็นนักข่าวของ PPTV ก็พยายามห้ามคุณณัฐวุฒินะบอกว่าเออพี่ใจเย็นๆมีวุฒิภาวะหน่อยแล้วคุณณัฐวุฒิเนี่ยก็ยังไม่หยุดค่ะหันมาต่อว่านักข่าวด้วยถ้อยคำหยาบคายด้วยแต่ว่าเหมือนพอถูกนักข่าวเตือนเนี่ยมันจะมีจังหวะที่เดี๋ยวท่านผู้ชมท่านผู้ฟังลองไปหาคลิปดูนะคะก็เหมือนกับขอโทษเหมือนเพิ่งจะรู้ตัวว่าเอ๊ะพูดไม่ดีกับนักข่าวนะแต่กับอาจารย์สมชัยเนี่ยก็ไม่หยุดนะคะซึ่งอาจารย์สมชัยเนี่ยพยายามจะบอกว่าอันนี้มันทำร้ายร่างกายแล้วตำรวจจัดการเลยแต่ว่าคุณณัฐวุฒิเนี่ยเขายังชี้หน้าด่าไม่หยุดเลยค่ะสุดท้ายเรื่องมันจบลงที่ว่าตำรวจสน.ทองหล่อนั่นแหละลงมาแล้วก็บอกคุณณัฐวุฒิว่าถ้าไม่หยุดนะเดี๋ยวผมจะจับใส่กุญแจมือเจ้าตัวถึงได้เดินตามไปแต่โดยดีนะคะซึ่งคุณสมชัยก็แจ้งความแล้วอาจารย์สมชัยแจ้งความแล้วนะคะบอกว่าจริงๆแล้ววันนี้ปั่นจักรยานมาเพื่อจะแจ้งความคุณณัฐวุฒินะเดินทางมาถึงก่อนเวลานัดหมายพอเจอตอนแรกก็ยิ้มทักทายปกติอันนี้แกสัมภาษณ์เปิดใจแล้วก็บอกว่าเนี่ยคุณณัฐวุฒิก็พุ่งตรงเข้ามาหาด้วยอารมณ์ไม่พอใจใช้คำพูดด่าทอหยาบคายผลักตนเองจนล้มลงไปนะคะก็ยืนยันว่าจะเอาผิดในข้อหาทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บทำให้เสียทรัพย์นะคะซึ่งตำรวจก็มีการเอาผิดแจ้งข้อหาไปแล้วแต่ว่าน่าจะมีเพิ่มมากกว่านี้นะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีรายงานว่าได้รับการประกันตัวตีราคาประกันไป 45,000 บาทนะคะแล้วก็บอกว่ามีหลักฐานแน่นหนานะหลังจากนี้ก็ต้องไปสู้คดีกันตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปนะคะส่วนเรื่องของคุณกันจอมพลังกับทนายตั้มค่ะวันนี้ทนายตั้มเนี่ยไปร้องกระทรวงมหาดไทยเพราะว่าต้องการจะให้ตรวจสอบเงินที่อยู่ในมูลนิธิของคุณกันจอมพลังนะคะที่มาวันนี้นี่คือมาแบบทนายตั้มนิวลุคเลยแต่บางคนเขาก็สังเกตนะเอ๊ะทำไมมันดูละไม้คล้ายกับบุคลิกของคุณกันจอมพลังจังเลยค่ะทนายตั้มมายื่นคำร้องต่อคุณชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดมหาดไทยเพื่อขอให้ตรวจสอบการบริหารจัดการเงินบริจาคการจัดซื้อจัดหาและการใช้จ่ายของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้วันนี้ที่เดินทางมานะคะก็ใส่สูทสีแดงเลือดหมูแล้วมีติดหนวดมาด้วยมีผ้าเช็ดหน้าติดมาด้วยนะคะแล้วก็ระหว่างการให้สัมภาษณ์เนี่ยมีการทำท่าเช็ดเหงื่อด้วยนะบอกว่าขาดอย่างเดียวคือบอดี้การ์ดค่ะแล้วก็บอกว่าให้เรียกว่าตั้มจอมพลังละกันทนายตั้มบอกว่าสิ่งที่ต้องการให้ตรวจสอบก็คือเงินที่โอนเข้ามาในบัญชีของมูลนิธิว่าโอนมาเท่าไหร่โอนออกไปใช้จ่ายเท่าไหร่และค่าใช้จ่ายนั้นได้เอาไปซื้อของหรือเอาไปช่วยอะไรบ้างแล้วก็ยังมีข้อมูลจากคนใกล้ชิดของคุณกันจอมพลังที่ให้ข้อมูลว่าจะมีการให้บริษัทคนกลางไปซื้อของมาแล้วก็เอามาบริจาคโดยที่ไม่มีการแจ้งรายละเอียดค่ะแล้วก็ไปฟันส่วนต่างซึ่งข้อมูลเนี้ยทนายตั้มเขาอ้างว่าก็มาจากคนใกล้ชิดของคุณกันจอมพลังนะส่วนเรื่องบ้านของคุณกันราคา250ล้านพบว่าอยู่ในหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งก็อยากจะให้ตรวจสอบเหมือนกันเดี๋ยวสัปดาห์หน้าทนายตั้มบอกว่าจะไปยื่นให้ DSI ตรวจสอบนะคะซึ่งก็ยืนยันว่าการเคลื่อนไหวในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ออกมาเพื่อจะมาช่วยเหลือคุณหนุ่มกันชัยแต่ประการใดซึ่งคุณหนุ่มกันชัยกับคุณกันจอมพลังเนี่ยเขาก็ดูเหมือนว่ามีประเด็นพาดพิงกันอยู่ด้วยนะคะเราสลับไปดูที่จังหวัดชายแดนใต้กันบ้างดีกว่าสถานการณ์ความไม่สงบก็ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะกรณีนี้ล่าสุดคนร้ายลอบวางระเบิดแผงโซลาร์เซลล์โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่อบต.ลิดลจังหวัดยะลาค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับแหล่งน้ำผิวดินอยู่ที่หมู่4บ้านบาตันตำบลลิดลอำเภอเมืองจังหวัดยะลาโครงการนี้เป็นโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลลิดลช่วงเวลาประมาณ 5:30 ถึงเกือบเที่ยงคืนนะคะวันที่3กันยายนประชาชนเขาได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดเกิดขึ้นต่อเนื่องเลยก็ตกใจแล้วก็กังวลเรื่องความปลอดภัยจากการตรวจสอบพบว่าแผงโซลาร์เซลล์ที่ใช้สำหรับเก็บประจุพลังงานไฟฟ้าเพื่อจะจ่ายให้กับระบบเครื่องสูบน้ำได้รับความเสียหายจากแรงระเบิด10แผงแล้วระบบนี้ใช้สูบน้ำสำหรับส่งให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะใช้ประโยชน์ด้านการอุปโภคบริโภคได้ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังไปพบหลักฐานบางส่วนในจุดที่เกิดเหตุด้วยอย่างเช่นเศษชิ้นส่วนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์มีแบตเตอรี่มีสะเก็ดระเบิดที่อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์สันนิษฐานว่าวัตถุที่ใช้ก่อเหตุอาจจะเป็นระเบิดแสวงเครื่องค่ะเหตุการณ์นี้ก็ทำให้ทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายและอาจจะกระทบต่อระบบสูบน้ำที่ประชาชนใช้กันในพื้นที่ด้วยนะคะตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังประเมินความเสียหายแล้วก็จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะส่วนเรื่องของกัมพูชาเนี่ยวันนี้ก็มีประเด็นที่ทางกัมพูชาเนี่ยเขาไปอ้างว่านักการทูตของไทยพยายามไปขัดขวางไม่ให้มีการนำเอาประเด็นความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชามาหารือในที่ประชุมกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสนะคะก็ร้อนไปถึงกระทรวงการต่างประเทศต้องออกมาปฏิเสธกระแสข่าวนี้แล้วก็ชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นด้วยโดยคุณใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็กล่าวถึงรายงานของกัมพูชาที่ไปกล่าวหานักการทูตของไทยว่าพยายามจะให้ประเทศที่3กดดันขัดขวางกัมพูชาไม่ให้หยิบเอาสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเข้ามาหารือในการประชุมสุดยอดระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสก็ขอย้ำว่านักการทูตไทยปฏิบัติหน้าที่ปกป้องรักษาส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยอย่างเต็มที่ด้วยความเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่องและไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาของกัมพูชาย้ำด้วยนะคะว่าการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยกัมพูชาในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายก็เห็นพร้อมให้ลดความตึงเครียดเดินหน้าฟื้นฟูความไว้เนื้อเชื่อใจอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่กัมพูชาค่ะกลับยังคงเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จกล่าวหาไทยต่อเนื่องฝ่ายไทยก็มีการชี้แจงตอบโต้ด้วยข้อเท็จจริงเสมอมาแล้วก็เห็นว่าประเด็นต่างๆระหว่างทั้งสองประเทศนั้นควรจะได้รับการแก้ไขผ่านกลไกทวิภาคีและการหารือร่วมกันอย่างจริงใจขณะที่พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการสถานการณ์และผอ.ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชานะคะก็พูดถึงกรณีนี้เช่นเดียวกันค่ะบอกว่าการกระทำของทหารไทยเนี่ยอาจจะเข้าข่ายอาชญากรรมสงครามคือท่านหมายถึงว่าคือประเด็นที่มันขัดแย้งกันนี่นะคะคือประเทศไทยเนี่ยเราก็เคารพเสรีภาพของสื่อและสิทธิในการตั้งคำถามแต่ว่าคำว่าอาชญากรรมสงครามเนี่ยถือว่าเป็นข้อกล่าวหาทางกฎหมายที่ร้ายแรงต้องมีการพิสูจน์ด้วยข้อเท็จจริงและหลักฐานที่ไม่ใช่ความเห็นหรือว่าภาพเพียงแค่ด้านเดียวถ้าหากจะตรวจสอบว่าใครละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศควรจะต้องตรวจสอบเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยมาตรฐานเดียวกันซึ่งไทยเรามีมาตรฐานเกี่ยวกับการยิงจรวด BM-21จากฝ่ายกัมพูชาเข้ามาในพื้นที่ของพลเรือนรวมไปถึงเหตุการณ์เมื่อ14ธันวาคมปี68ด้วยกระทรวงการต่างประเทศก็รายงานว่าจรวด BM-21 ตกในพื้นที่พลเรือนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษส่งผลให้มีคนไทยเสียชีวิต1รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายนะคะคำถามในทางกฎหมายก็ง่ายมากว่าใครยิงมาจากที่ไหนเป้าหมายคืออะไรและผลกระทบต่อพลเรือนคืออะไรนี่แหละเป็นสิ่งที่ควรจะตรวจสอบอย่างเป็นกลางกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกำหนดให้คู่ขัดแย้งก็จะต้องแยกแยะระหว่างพลเรือนกับเป้าหมายทางการทหารด้วยต้องมีการคุ้มกันพลเรือนดังนั้นถ้าหากมีการใช้อาวุธที่มีลักษณะกระจายผลกระทบอย่าง BM-21 เข้ามาในพื้นที่ชุมชนพลเรือนนะคะเหตุการณ์นี้ย่อมต้องได้รับการตรวจสอบอย่างจริงจังภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศค่ะอ่ะสลับไปดูเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกันบ้างนะคะหลังจากคว้าแชมป์เอเชียมาได้แล้วก็ได้ตั๋วไปโอลิมปิกแล้วก่อนหน้านี้ชวนคนไทยทุกคนมาเชียร์ทีมนักตบสาวไทยนะคะไปแข่งเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นกันหน่อยค่ะตอนนี้ไปเก็บตัวนะคะที่ญี่ปุ่นแล้วนะคะก็กัปตันผู้คุณพรพันธ์เนี่ยมือเซตกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยบอกว่าตอนนี้นักกีฬาทุกคนมีสภาพร่างกายและจิตใจที่พร้อมมากนะคะก็มีการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องแม้จะต้องเจอกับทีมที่แข็งแกร่งแต่ทุกคนก็มุ่งมั่นตั้งใจเกินร้อยที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีที่สุดทุกนัดแล้วก็ขอบคุณแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ตลอดนะคะจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ส่วนโค้ชออสค่ะหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็บอกว่าจะไปเก็บตัวฝึกซ้อมกันที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะ จะมีโปรแกรมฝึกซ้อมแล้วก็แข่งกับทีมระดับแชมป์ของญี่ปุ่นซึ่งจะมีคุณเตยหัตถยาบำรุงสุขเป็นนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยรวมอยู่ด้วยก่อนที่ทีมจะเข้าสู่พื้นที่การแข่งขันยังเป็นทางการวันที่13กันยายนนี้แล้วก็จะแข่งขันจริงในวันที่16กันยายนค่ะโค้ชออสก็บอกว่าการลุ้นเหรียญเอเชียนเกมมันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่ามีหลายทีมที่เขาเตรียมตัวมาอย่างเต็มที่เจ้าภาพญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้อินโดนีเซียยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงกันด้วยนะคะหมดเวลาพอดีกับข้อข่าวค่ำลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนค่ะทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Varietyค่ำวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดนกรุงเทพมหานครทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be Number One ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be Number One Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number One กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีครบ115 ปีวันนี้เวลา10:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทรงเป็นประธานในงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีครบ115 ปีในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้าจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงรำบวงสรวงถวายราชสดุดีพระบารมีมากล้นพ้นทวี115 ปียืนยงสง่างามซึ่งโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่6กันยายน2454ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้ารัชกาลที่6เพื่อเป็นโรงเรียนตัวอย่างชายประจำมณฑลจันทบุรีปัจจุบันเป็นโรงเรียนสหศึกษาและอยู่ในเครือข่ายสถาบันการศึกษารัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน 2,778 คนครูและบุคลากรรวม200คนต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังหอประชุมชินวรประธานวิทยาศิษย์ประธานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่จำนวน1คนและข้าราชการครูที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่จำนวน3คนประธานเข็มเกียรติคุณแก่ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ30ปีและ10ปีรวมจำนวน7คนประธานทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ในพระสังฆราชูปถัมภ์แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน4ทุนประธานทุนการศึกษากองทุนเพชรรัตน์สุวัฒนาแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศและมีจิตอาสาจำนวน8คนประธานรางวัลพระเกี้ยวเพชรเกียรติภูมิความสำเร็จค่ายิ่งใหญ่แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศจำนวน97คนและประธานทุนการศึกษาเนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน90คนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการเกียรติเลื่องลือคือผลงานการฝึกฝนจัดแสดงผลงานของนักเรียนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอาทิวงเบญจมแบนด์ของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภท Matching Contest รุ่น Championship Division ในการแข่งขันดนตรีระดับโลก World Music Contest 2026ครั้งที่20ซึ่งจัดขึ้นณเมืองเคอร์การ์ดราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และได้รับการคัดเลือกสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ WRG 2026 Japan รอบนานาชาติที่ชิบะพอร์ตอารีนาเมืองชิบะประเทศญี่ปุ่นใน ในเดือนพฤศจิกายน2569และกิจกรรมจันทร์ผ่านการนวัตกรรม3มิติเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ผ่านแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีด้วยการใช้ AI สนับสนุนกระบวนการคิดออกแบบและพัฒนาสร้างพื้นที่เรียนรู้เสมือนจริงให้ผู้เรียนสำรวจศึกษาข้อมูลเป็นการเพิ่มทักษะดิจิทัลและความคิดสร้างสรรค์เปิดมุมมองพัฒนาสู่อาชีพได้จากผลงานและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนทางโรงเรียนดำเนินงานโดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมุ่งเน้นวิชาการก้าวนำเทคโนโลยีมีคุณธรรมสู่อนาคตที่ยั่งยืนประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่3วันนี้เวลา 8:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่3โดยในช่วงเช้าผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจำนวน 1,850 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการการให้บริการและการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการปลูกฝังแนวคิดกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนในช่วงบ่ายมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปริญญากิตติมศักดิ์จำนวน2คนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจากนั้นผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรวมจำนวน 2,542 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่บัณฑิตและครูเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาท้องถิ่นโดยในปี2569นี้ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่24ตามรอยศิลป์สู่ถิ่นพระนคร134ปีฐานรากการฝึกหัดครูไทยมีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วม115แห่งเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษายกระดับศักยภาพในการสืบสานต่อยอดและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติโดยในปี2568มีนักศึกษาพยาบาลศาสตร์สอบผ่านรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครั้งแรกได้ถึงร้อยละ 89.33 ถึง100นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ1มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตกจาก The Impact Ranking 2026ต่อเนื่องเป็นปีที่5อีกด้วยและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมีคุณธรรมเสริมสร้างทักษะ soft skill ผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมปลูกฝังจิตสำนึกให้เกิดความรักในถิ่นฐานให้บริการวิชาการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นรวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตให้ผู้เรียนรู้เท่าทันและพร้อมรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันพระ ระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพระหว่างเวลา5 นาฬิกา 30 นาทีถึง7 นาฬิการับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวมจำนวน8 รูปเวลา11 นาฬิกาพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีไปเป็นประธานการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปที่สวดในรอบเวลา7 นาฬิกาถึง17 นาฬิกา 30 นาทีเวลา17 นาฬิกาพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามจำนวน4 รูปที่สวดพระอภิธรรม7 คัมภีร์สวดบทพระธรรมใหม่พระสหัสนัยและพระอภิธรรมมัตตสังคหะในทำนองเลื่อนและพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามจำนวน4 รูปที่สวดในบทเดียวกันทั้งหมดโดยใช้ทำนองกะและในเวลา19 นาฬิกาพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวมจำนวน8 รูปทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานและคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาโดยผู้มีความประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์เหนือราชการในพระองค์ www.royaloffice.thองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆภายใต้โครงการ RDPB Talk ประจำปีงบประมาณ2569วันนี้ที่โรงแรม TK Palace and Convention กรุงเทพนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือนบร.รุ่นที่14และหลักสูตรนักพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือพพร.รุ่นที่13ภายใต้โครงการ RDPB Talk ประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งสำนักงานกปร.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆเพื่อสร้างเอกลักษณ์คนกปร.ตัวคูณไปยังหน่วยงานเครือข่ายตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำนักงานกปร.ระยะ4 ปีระหว่างปี2567ถึง2570เพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่และขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการฝึกอบรมทั้ง2หลักสูตรเป็นความร่วมมือต่อเนื่องระหว่างสำนักงานกปร.กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นกำลังสำคัญเพื่อสนองพระราชดำริเผยแพร่ขยายผลและร่วมกันสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้คงอยู่โดยมุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งสามารถเข้าใจหลักคิดหลักการทรงงานและกระบวนการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการเข้าใจปัญหาเข้าใจพื้นที่และความต้องการของประชาชนตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมด้วยหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทยบริษัท TCM Corporation จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือธนาคาร Standard Charter ไทยจำกัดมหาชนและบริษัทปุ๋ยแม่โจ้การเกษตรแสงสายทองจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดพระนางจามเทวีวัดป่าธรรมโสพลวัดกลางและวัดสิริจันทรนิมิตจังหวัดลพบุรีวัดศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามวัดป่าสุปัญญารามจังหวัดร้อยเอ็ดวัดเจ้าอามวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครวัดพระนครจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดบางเคียนวิเชียรฉายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์โดยวันนี้มีพระราชสิริวชิระเวทีวัดพระนางจามเทวีจังหวัดลพบุรีแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอมตะชีวิตกถาเวลา 14:30 นจังหวัดสุรินทร์บริษัทไดกินอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดบริษัทเบอร์แทรม1958จำกัดและคณะนิสิตเก่าอักษรศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น51ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดเกาะสุวรรณารามกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายวัดมงคลผู้การามวัดเกิดการอุดมวัดสายสุวพันธ์วัดพลาหารจังหวัดปทุมธานีและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.โรงพยาบาลลำพูนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมศวประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมศิษย์เก่าสาธิตประสานมิตรและบริษัทนันทวรรณจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดเวรุวนารามกรุงเทพมหานครวัดเสน่หาจังหวัดนครปฐมวัดนาหนองวัดเขางูวัดพญาไม้จังหวัดราชบุรีวัดตีตะเรศจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.องค์การแรงงานระหว่างประเทศสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศบริษัททูเกเตอร์ไทยแลนด์จำกัดสมาคมจิราพรอาชีพค้าสลากและสมาคมแนวร่วมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์สี่รูป ประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลผู้แทนชุมชนประชาชนและนักเรียนจากจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมทีจังหวัดสุรินทร์คณะครูนักเรียนโรงเรียนพิไกลวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนละหันทรายวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์และวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรดังพระราชดำรัสพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าสะท้อนพระราชปณิธานในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ทรงเกื้อกูลกันเพื่อรักษาต้นน้ำสร้างความอุดมสมบูรณ์แก่แผ่นดินและประโยชน์สุขของราษฎรและในวันเดียวกันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไปรวมถึงคณะครูและนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดพร้อมใจกันเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อแสดงความจงรักภักดีอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมทีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนพิไกลวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนละหันทรายวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.ยกเว้นวันที่มีพระราชพิธีสำคัญตามประกาศของสำนักพระราชวังจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ
1: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์เป็นน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดครับผมน้ำมังคุดนี้ถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดจากน้ำมังคุดหลายๆยี่ห้อที่ผมได้เคยจัดจำหน่ายนะครับแล้วก็ได้เคยผลิตมีประสบการณ์มาหลายปีก็ถือว่าลงตัวนะครับท่านผู้ฟังผลิตจากโรงงานมาตรฐานที่จังหวัดจันทบุรีหลายท่านสงสัยว่าเอ้ยมีปัญหาอะไรไหมโรงงานนะเขาจับกันโครงโครมของเราไม่มีปัญหานะครับเช็คดูได้ชื่อว่าโรงงานสยามโปรฟรุตนะครับไม่มีน้ำตาลน้ำตาลยังไม่ใส่รสชาติของมังคุดเป็นยังไงก็จะเป็นอย่างนั้นอมเปรี้ยวอมหวานแล้วแต่มังคุดนะครับไม่มีสารกันบูดนะครับโรงงานก็มี GMP มีฮัตซับมีอย.เรียบร้อยท่านก็จะได้สัมผัสรสชาติของเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีนะครับคือเนื้อมังคุดกิโลหนึ่งนี่เอามาทำได้4ขวดเล็กๆที่ท่านซื้อไปดื่มนะครับเป็นเนื้อจริงๆนะครับก็ซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปสังเกตก็เป็นกล่องสีน้ำเงินนะครับถ้าเขาหยิบสีอื่นให้ถ้าอยากได้สีนี้ก็บอกว่าต้องกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินบอกเขาว่าทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ขวดหนึ่ง360บาทนะครับถ้าไม่รู้ว่าจะซื้อที่ไหนคือทุกจังหวัดมีตัวแทนถ้าไม่รู้จะซื้อที่ไหนก็โทรมาถามโทรมาพูดโทรมาคุยเราได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์0921045555 0921045555รายการนี้นะครับเราก็จะมีเรื่องราวดีๆของอาจารย์ยอดหรือว่าอาจารย์ปรีชาเรืองเดชผมก็เคยไปเที่ยวไปหาท่านที่บ้านนะครับท่านเป็นถือว่าเป็นผู้ที่พูดนิทานพูดธรรมะเป็นนักบรรยายนักเผยแพร่ที่เก่งมากท่านหนึ่งนะครับฟังแล้วมันได้ความสนุกสนานได้ความรู้ได้คติธรรมสอนใจเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีต้องบอกอย่างนั้นนะครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินและถ้าหากว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่ต้องการจะฟังวิทยุออนไลน์ฟังนิทานอาจารย์ยอด24ชั่วโมงสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทของเราก็คือเว็บไซต์ทิพมงคล .com ทิพมงคลตอง 5.com เขียนยังไงแบบไหนเอากล่องขึ้นมาดูตัวเล็กๆแหละอยู่ข้างกล่องให้ลูกมันดูให้หลานมันดูให้นะครับมีโทรศัพท์มือถือที่เปิด YouTube ได้เล่นอินเทอร์เน็ตได้มีนิทานอาจารย์ยอดให้ฟัง24ชั่วโมงนะครับท่านเข้าไปฟังได้นะครับฟังแล้วก็จะได้ความเพลิดเพลินใจฟังแล้วถ้าหากว่าต้องการที่จะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินช่วงนี้ก็มีท่านผู้ฟังหลายคนหลายท่านดื่มกินแล้วก็โทรมาเล่าโทรมาคุยด้วยความสุขใจนะครับผมก็มีความสุขนะครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้โดยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดนะครับในเรื่องคนกินงูคนกินงูเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: บ้านของนายฟักนี่อยู่บนตลิ่งของแม่น้ำเดินลงบันไดก็เป็นสวนปลูกผักไว้กินไว้ขายในช่วงน้ำหลากต้องทำอะไรที่พอขุดขึ้นมาพอน้ำลงก็ขุดหลุมเอาลงไปปลูกใหม่แม้ว่าไม่ได้ขายก็ยังได้กินโดยเฉพาะพวกผักที่ใช้ในการปรุงต้มปรุงลาบต้นหนาวนี่น้ำเริ่มลงจะตัดไม้ไผ่ในสวนมาทำเพิงนั่งเล่นนอนเล่นไม่อยากขึ้นมานอนบนบ้านก็นอนที่เพิงปักเบ็ดไปด้วยไฟฟ้าก็ต่อสายจากบ้านลงไปพอได้เปิดให้แสงสว่างเครื่องครัวก็มีเท่าที่จำเป็นไม่ได้ขนลงไปเยอะเพราะว่าน้ำจะท่วมสวนทุกปีในฟักต้องรื้อเพิงทุกปีเอาไม้เก่าไว้ทำห้างบวบห้างแตงแล้วก็เผาทิ้งไปบ้างเพราะว่าส่วนหนึ่งจะโดนมอดเจาะจนใช้งานอะไรไม่ได้แล้วในฟักจะตัดไม้ไผ่มาเหลาเป็นคันเบ็ดทุกปีเอาไว้ปักตอนต้นฝนไปจนถึงน้ำขึ้นสูงหาที่ปักไม่ได้แล้วก็ต้องเปลี่ยนมาใช้เบ็ดป่อมหรือว่าเบ็ดทุ่นแทนโดยมัดสายเบ็ดติดกับขวดพลาสติกหรือไม่ก็พวกโฟมฟองน้ำอะไรพวกนี้เหยื่อที่จะใช้เกี่ยวเบ็ดก็จะเป็นไส้เดือนซึ่งหาไม่ยากเพราะว่าที่บ้านปลูกกล้วยเอาไว้เยอะใช้เสียมขุดเข้าที่รากกล้วยก็เจอแล้วแต่บางครั้งก็เปลี่ยนเหยื่อใหม่เป็นกุ้งหอยปูปลาหรือไม่ก็กบเขียดตัวเล็กๆแล้วก็แมงกะชอนให้เหยื่อเคลื่อนไหวแล้วปลาก็จะเข้ามาฮุบแม้ว่าพวกปลาจะเข้ามาฮุบจนติดเบ็ดแต่ก็ใช่จะได้ทุกตัวเพราะว่าบางตัวแรงมากดิ้นจนสายเบ็ดขาดหรือไม่ก็ตัวเบ็ดนี่ราเหยียดเลยโดยเฉพาะปลาไหลหากเอาไม่ทันก็ต้องมาซ่อมเบ็ดกันใหม่อีกนอกจากนี้ยังมีพวกงูที่มากินเหยื่อที่เกี่ยวเบ็ดอีกด้วยโดยเฉพาะงูปลาตัวเล็กๆงูพวกนี้จะไม่กินไส้เดือนหากเกี่ยวเบ็ดด้วยกบเขียดเนี่ยต้องหมั่นดูหากมันติดเบ็ดแล้วจะเหมือนปลาไหลที่พันเกี่ยวไปมาเนี่ยทำให้เสียหายได้เวลางูพวกนี้ติดเบ็ดแล้วเอาทันนายฟักก็จะถอนเบ็ดออกแล้วฟาดงูกับพื้นจนมันตายแล้วถึงจะปลดเบ็ดออกด้วยความขยะแขยงเพราะว่าแกเป็นคนเกลียดงูเอามากๆแต่มีอยู่คนนึงที่ปักเบ็ดและวางข่ายดักปลาถ้าหากว่ามีงูติดเบ็ดติดตาข่ายจะปลดไปลอกหนังเสร็จแล้วก็เอาสากกระเบือทุบเอาเกลือเคล้าแล้วตากแดดปิ้งหรือว่าทอดกินกับข้าววิธีนี้เหมือนกับปลาไหลแต่ว่ามันไม่ง่ายเพราะว่าต้องเอามีดกรีดท้องแล้วลอกหนังทิ้งนายฟักเคยกินแต่ปลาไหลไม่เคยกินงูเลยไม่รู้รสชาติของงูแดดเดียวว่ามันจะอร่อยมากแค่ไหนไม่อยากจับด้วยซ้ำ

0: แรกแกก็ไม่ยอมบ้านของพี่แหล่เนี่ยอยู่ใต้ตลิ่งปลูกบ้านสูงกันน้ำท่วมใต้ถุนบ้านมีแคร่ไม้ไผ่เอาไว้นอนเล่นแล้วก็มีเล้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เอาไว้กินไว้ขายเป็ดไก่ที่พี่แหล่เลี้ยงเนี่ยโตเร็วมากเพราะว่าปล่อยมันหากินเองบ้างตามธรรมชาติปลาที่หาได้ส่วนหนึ่งจะสับให้เป็ดไก่กินหากเป็นตัวเล็กก็จะโยนให้ทั้งตัวเลยตัวไหนคาบได้ก่อนก็ใช่ว่าจะได้กินอย่างสะดวกเพราะจะมีตัวอื่นๆที่ตามมายื้อแย่งอุตลุดเป็ดที่กินปลาพวกนี้เนื้อแน่นกินอร่อยแล้วก็ขายได้ราคาคนหาปลามักจะกินปลาเป็นอาหารหลักนายพักเองก็หนีไม่พ้นปลาแม้ไม่มีปลาสดก็ยังมีปลาแห้งปลาส้มปลาร้าที่ทำไว้กินทุกปีโดยเฉพาะปลาร้านี่ขาดไม่ได้เลยสำหรับลูกอีสานขนาดแท้สเบียงแบบนี้มีไว้ไม่เสียหลายแล้วก็ยังประหยัดค่าอาหารได้เยอะบางครั้งเพื่อนฝูงมาหาก็เอามาเป็นของฝากให้ติดไม้ติดมือกลับได้ด้วยเพื่อนฝูงมาหาอีกคนก็มีของฝากมาให้เป็นการตอบแทนบางคนหิ้วเหล้าหิ้วเบียร์มาก็ทำกับแกล้มให้แล้วก็ตั้งวงจนมืดค่ำบริเวณสวนจะแผ้วถางบ่อยๆก็เลยไม่มีหญ้าขึ้นรกกอไผ่กับต้นกระโดนก็ให้ความร่มรื่นในช่วงบ่ายเอาเสื่อไปปูนอนก็หลับได้อย่างเต็มอิ่มโดยเฉพาะร่มไผ่แม้จะใบเล็กเรียวแต่นี่แหละคือสุดยอดของร่มไม้ทั้งปวงพี่แหลกเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เป็นฝูงต้องป้องกันระวังอย่างดีทั้งงูทั้งสุนัขใหม่ๆสุนัขของพี่แหลก็ไล่งับเป็ดไก่จนตายไปหลายตัวแล้วพี่แหลก็ลงโทษด้วยการตีเอาบ้างไม่ให้อาหารบ้างเป็นการลงโทษสุนัข ก็เลยไม่กล้ากัดเป็ดกัดไก่ของพี่แหลอีกแต่ว่าพี่แหลก็ยังมีศัตรูอยู่อีกอย่างที่ต้องระวังคือพวกงูแม้ว่าจะเอาข่ายดักปลาที่ทิ้งแล้วมาขึงรอบเล้าก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีแถวบ้านในฟักนี่ไม่ค่อยมีงูพิษที่เห็นบ่อยก็คืองูเขียวแล้วก็งูเหลือมแม้จะเป็นงูที่ไม่มีพิษแต่แกก็ไม่ถูกชะตาพวกมันเอาซะเลยบางครั้งแกนอนเล่นอยู่ใต้เพิงเห็นมันเลื้อยอยู่ถึงก็สะดุ้งขนลุกใจหายวาบชนิดขวัญหนีดีฝ่อเลยล่ะในภาวะของการเผชิญหน้าคงไม่มีอะไรดีกว่าการเพ่นออกมาตั้งหลักแล้วหาท่อนไม้ติดมือค่อยๆก้าวเข้าไปเอาท่อนไม้เคาะไปด้วยสายตาก็สอดส่องมองหาแทบไม่กระพริบตาจนมั่นใจว่ามันหนีไปแล้วถึงจะเข้าไปในเพิงพี่แหล่นี่จะพายเรือวางข่ายดักปลาอยู่ห่างฝั่งประมาณสักหนึ่งลำเรือไม่กล้าออกไปไกลหัวนี้ปักเบ็ดก็ไม่มีการล้ำเขตแดนกันคนหนึ่งไม่เกิน20คันได้บ้างไม่ได้บ้างไม่มีปัญหาแต่เมื่อลงแรงแล้วก็จะต้องได้มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับโชคและวาสนาในแต่ละวันงูที่จะติดเบ็ดจะเป็นงูกินปลาตัวเล็กเท่านิ้วมือแต่มันก็เป็นอาหารโปรดของพี่แหล่เพราะว่าตัวไหนตัวนั้นก็จะกลายเป็นงูแดดเดียวให้พี่แหล่ทอดหรือปิ้งกินกับข้าวได้เลยเชียวแหละพี่แหล่บอกว่าลอกหนังงูทิ้งแล้วเอาสากหรือท่อนไม้ทุบที่ตัวของงูเพื่อให้กระดูกแตกแล้วก็จะออกแบนๆจากนั้นก็ตัดเป็นชิ้นเอาเกลือเคล้าไปตากแดดวันไหนแดดเปรี้ยงแต่เช้าก็ตากได้เลยพอเที่ยงๆก็พลิกอีกด้านกว่าจะเย็นก็เป็นอันเรียบร้อย
1: พักสักครู่ท่านผู้ฟังยังไม่จบค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมะขุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังเขาบอกว่าโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างเนี่ยมันเกิดจากการกินนะครับการกินของเราไอ้ที่มันบั่นทอนสุขภาพคนเราทุกวันนี้ส่วนหนึ่งนี่จากอาหารที่เรากินเข้าไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ท่านผู้ฟังลูกหลานของเราเป็นเด็กเป็นเล็กนี่ชอบไปซื้ออาหารเรียนแบบฝรั่งฟาสต์ฟู้ดกินฮอทดอกขนมปังกินอะไรที่มันแปลกๆอาหารสำเร็จรูปอาหารบางทีที่เรากินน่ะที่เด็กเขากินมันทำให้เป็นเดือน3เดือน4เดือน5เดือนนั่นเป็นอาหารทอดอาหารที่มีไขมันสูงมันก็ทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับไขมันเกินความต้องการกลายเป็นไขมันมันก็มาสะสมมันใช้ไม่หมดมันก็สะสมนะครับสะสมเอาไว้แล้วก็ไขมันส่วนมากก็เป็นไขมันที่ไม่ดีเขาเรียกไขมันเลวมันก็บั่นทอนสุขภาพจะทำให้สุขภาพมีปัญหาเด็กฝรั่งนี่จะมีปัญหาโรคอ้วนเยอะนะครับส่วนเราผู้สูงอายุสวนี่ผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะปฏิบัติตัวดีดื่มน้ำเปล่ากินข้าวราดแกงของแพงไม่เกี่ยวงดเที่ยวกลางคืนหาความสดชื่นที่บ้านนะครับปลูกผักกินเองสุขภาพแข็งแรงการกินอาหารในอย่างที่เราเรียนมาตอนเป็นเด็กนะครับอาหารต้องครบ5หมู่ไหนมั่งล่ะบางคนก็จำไม่ได้นะเคย บางคน

0: นะครับหมอสั่งบอกให้กินอาหารครบ5โมงหายไปสักเดือนหนึ่งกลับไปหาหมอใหม่ไปต่อรองกับหมอกินวันหนึ่งนะสัก2หมู่ได้ไหม3หมู่ก็พอไหวถ้า5หมู่ผมไม่ไหวเอาหมอทำไมรับว่างั้นเนี่ยมันก็พอกินได้อยู่แต่หมู่ห้ากับหมู่2เนี่ยนะครับมันเดินไกลนะกว่าจะถึงโอ้กว่าจะครบ5หมู่แต่ละวันเนี่ยผมเดินเหนื่อยเลยนะไอ้ที่ว่าหมู่นี่ก็หมวดหมู่อาหารนะไม่ใช่หมู่บ้านนะครับถ้า5หมู่บ้านนี่ก็ไม่ใช่แล้วเดินสายเล่นไพ่แล้วแบบนี้ นะครับก็5หมู่ก็จะมีหลายท่านก็คงรู้จักนะครับว่ามีเนื้อมีแป้งมีผักแต่อายุมากขึ้นนี่ต้องลดแป้งและน้ำตาลนี่ต้องลดลงไปให้มากนะครับเลิกอาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารเซเว่นกินพวกผักผลไม้ให้มากขึ้นสุขภาพจะดีท่านผู้ฟังก็กินน้อยโรคน้อยกินมากโรคมากกินแต่พอดีดีที่สุดฝากไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาดินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินใครที่เคยกินใครที่เคยดื่มใครที่เคยใช้สอยก็คงรู้จักคุณภาพกันดีว่าเป็นยังไงนะครับร่างกายของคนเราไม่ใช่เหล็กไหลเราต้องมีของที่จะไปเสริมไปสร้างทำให้ร่างกายมันเข้มแข็งทำให้ร่างกายที่จะแข็งแรงยิ่งขึ้นถ้าผู้ฟังคนไหนที่ใช้ดีกินดีแล้วก็ขอให้บอกต่อแนะนำต่อไปด้วยนะครับก็จะได้เป็นพระคุณมากๆขอบคุณมากๆที่กินแล้วบอกต่อมีหลายคนเลยที่โทรมาเล่าให้ผมฟังกินแล้วบอกต่อกินแล้วแนะนำต่อมันดีขอบคุณมากๆครับผมเป็นกำลังใจนะครับจะได้เอานิทานดีๆเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังฝากไว้นะครับที่มงคลตอง5ตราพนาดินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษที่มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วคนเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: มาฟังเรื่องราวคนกินงูกันต่อเชิญครับ
1: มีอยู่วันหนึ่งในฟักเดินไปดูพี่แหล่เห็นพี่แหล่กำลังลอกหนังงูกินปลาอยู่เลยได้เห็นการทำตั้งแต่แรกโดยเริ่มจากเอามีดกรีดหน้าท้องของงูเป็นทางยาวแล้วก็บั้งที่คอจากนั้นก็ถลกหนังดึงไส้ทิ้งแล้วเอาไม้ทุบตัดเป็นชิ้นล้างน้ำให้สะอาดก่อนจะเอาเกลือเคล้าแล้วก็ไปผึ่งตากแดดวันนั้นพี่แหล่ได้พวกงูกินปลาเยอะมากเป็น10ตัวในฟักดาวเอาว่าติดข่ายดักปลาเพราะว่าพี่แหล่วางข่ายดักปลาเอาไว้เยอะหนังงูที่พี่แหล่ลอกออกนั้นไม่ได้ทิ้งแต่จะตัดเป็นชิ้นๆรวมทั้งไส้งูกับหัวงูแล้วก็เอาให้เป็ดไก่กินสดๆจะได้ไข่ดกเป็ดไก่ที่พี่แหล่เลี้ยงไม่เคยเป็นโรคห่าหรือว่าอหิวาตกโรคตายเลยทั้งที่ไม่เคยหยอดวัคซีนป้องกันแต่อย่างใดช่วงน้ำขึ้นเป็นช่วงที่ต้องให้ความเอาใจใส่ดูแลกันมากหน่อยเพราะว่าพวกงูนี่จะมาตามน้ำทั้งงูเล็กงูใหญ่ทั้งมีพิษและไม่มีพิษพี่แหล่จะวางข่ายลอยไว้ตามริมฝั่งโดยให้ข่ายอยู่เหนือน้ำนั้นประมาณคืบหนึ่งเพื่อดักงูที่ลอยมากับน้ำวันไหนวางข่ายอย่างนี้แล้วจะไม่ไปไหนก็จะนั่งดูทุ่นถ้าขยับผิดสังเกตก็จะลงเรือไปปลดเอางูที่ติดข่ายไว้เป็นอาหารแล้วก็งูที่ได้เนี่ยขึ้นอยู่กับความถี่ความห่างของข่ายด้วยส่วนใหญ่แล้วพี่แหล่จะได้แต่งูเล็กๆขนาดนี้เท่านิ้วมือแต่เหมาะสำหรับทำงูแดดเดียวเพราะว่ามันไม่ใหญ่จนเกินไปตัวไหนดิ้นนักก็เอาท่อนไม้ทุบหัวจนแบะแต่งูก็ไม่ตายง่ายๆเพราะมันยังขยับขยื่นเคลื่อนไหวได้อยู่ก่อนจะโดนไปอีกหลายทุบจนตายช่วงนี้ในฟักเองก็เริ่มรื้อเพิงบ้านแล้วเป็นบางส่วนเพราะว่าน้ำท่วมทุกปีพืชผักก็ทยอยเก็บทยอยขุดเอาตามที่น้ำท่วมถึงน้ำขึ้นใหม่ๆก็ปักเบ็ดสนุกมากได้ปลาดุกปลาช่อนทุกวันพี่แหล่ทั้งปักเบ็ดทั้งวางข่ายได้ทั้งปลาได้ทั้งงูไว้เป็นอาหารระดับน้ำสูงขึ้นทุกวันจะปักเบ็ดก็หาที่ปักไม่ค่อยได้เมื่อน้ำนองตะลิ่งต้องเปลี่ยนมาเล่นเบ็ดป่อมหรือว่าเบ็ดทุ่นแทนจะได้แต่พวกปลาตัวเล็กๆพอได้กินเท่านั้นน่ะช่วงที่น้ำขึ้นใหม่ๆเนี่ยเป็นช่วงที่ต้องระวังให้มากเพราะพวกงูต่างๆมันจะมากับน้ำคนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อย่างพี่แหล่ต้องยิ่งระวังทั้งกลางวันกลางคืนแต่พี่แหล่ก็ตัดปัญหาได้เยอะเพราะว่าจะขายเป็ดขายไก่ไปเหลือเอาไว้ไม่กี่ตัวพอน้ำลงก็ได้ลูกเป็ดลูกไก่รุ่นใหม่เลี้ยงต่อไม่ต้องไปซื้อพี่แหล่จะทำเล้าหนีน้ำชั่วคราวให้เป็ดไก่อาหารสดก็หายากหน่อยก็เก็บผักบุ้งผักตบชวามาสับๆแล้วก็ต้มใส่กับรำข้าวให้มันกินงูที่มากับน้ำส่วนใหญ่จะเป็นงูเหลือมแต่ไม่ว่าจะเป็นงูอะไรหากเข้าบ้านใครแล้วก็เล่นเอาง
2: านหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซูดีแม็กทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมีย
5: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูลข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่น ยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
6: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
7: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับธมลรัตน์ขันทวินหุค่ะกองทัพเรือยืนยันเฮลิคอปเตอร์ไทยไม่ได้บินล้ำแดนกัมพูชาชี้เป็นการตีวงเลี้ยวตามขั้นตอนความปลอดภัยด้านผู้บัญชาการทหารบกเยือนสหรัฐเจรจาความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์และเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซอยรามคำแหง39สักครู่มาติดตามค่ะ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียว

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซอยรามคำแหง39แยก15ถนนรามคำแหงแขวงพระพราเขตวังทองหลางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมากถึงที่เกิดเหตุลักษณะที่เกิดเหตุเป็นห้องแถวปลูกติดกันหลายหลังเพลิงกำลังลุกไหม้ล่าสุดสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บด้านผู้บัญชาการทหารบกเยือนสหรัฐเจรจาความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ทางการทหารคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
3: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะเดินทางเยือนสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่28สิงหาคมถึง3กันยายนที่ผ่านมาเพื่อกระชับความสัมพันธ์และหารือความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารระหว่างไทยกับสหรัฐการเยือนครั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาณสุสานทหารนิรนามเพื่อแสดงความเคารพต่อประวัติศาสตร์ทางการทหารและยืนยันถึงมิตรภาพระหว่างสองประเทศในโอกาสนี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐได้มอบเหรียญเชิดชูเกียรติ Legion of Merit แก่ผู้บัญชาการทหารบกเพื่อยกย่องผลงานด้านการบริหารการวางแผนและการเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารระหว่างประเทศจากนั้นได้หารือกับพลโทมาคัสอีวานเสนาธิการทหารบกสหรัฐและคณะครอบคลุมความร่วมมือด้านยุทธการการข่าวกำลังพลการส่งกำลังบำรุงและการพัฒนาขีดความสามารถทางทหารทั้งระบบปืนใหญ่ M777ระบบจรวดหลายลำกล้องอากาศยานไร้คนขับและระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับรวมถึงการเสริมสร้างหน่วยทหารราบยานเกราะสไตรเกอร์นอกจากนี้ยังได้หารือกับผู้แทนกระทรวงกลาโหมสหรัฐและร่วมลงนามเอกสารวิสัยทัศน์ร่วมไทยสหรัฐว่าด้วยการเป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศปี2026พร้อมหารือโครงการความร่วมมือด้านความมั่นคงและการจัดหารวมถึงการส่งกำลังบำรุงยุทโธปกรณ์ผ่านโครงการ FMS และ FMFกองทัพบกระบุว่าการอย่างครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ในการกระชับความสัมพันธ์และยกระดับความร่วมมือด้านการทหารระหว่างไทยกับสหรัฐซึ่งเป็นพันธมิตรเก่าแก่ในภูมิภาคเอเชียณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
2: กองทัพเรือยืนยันเฮลิคอปเตอร์ไทยไม่ได้บินล้ำเขตแดนกัมพูชาชี้เป็นการตีวงเลี้ยวตามขั้นตอนความปลอดภัยประสานกำลังในพื้นที่ทำความเข้าใจเรียบร้อยแล้วย้ำไทยยึดมั่นถ้อยแถลงร่วมมุ่งคืนความสงบสู่ชายแดนคุณณัฐชัยลิมพลอยรายงานค่ะ
4: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยถึงกรณีที่สื่อกัมพูชารายงานว่าเฮลิคอปเตอร์ฝ่ายไทยบินล้ำแนวเขตแดนเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าจากการตรวจสอบข้อมูลเส้นทางการบินด้วยระบบ GPS และศูนย์ควบคุมการบินกองทัพเรือยืนยันชัดเจนว่าเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวบินปฏิบัติภารกิจอยู่ในเขตประเทศไทยตลอดเวลาภารกิจดังกล่าวเป็นการนำคณะผู้บังคับบัญชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเข้าตรวจติดตามความคืบหน้าการสร้างรั้วความมั่นคงบริเวณหลักเขตแดนที่ 52-59 จังหวัดจันทบุรีซึ่งช่วงที่จะลงจอดณฐานปฏิบัติการนาวิกโยธินซึ่งอยู่ใกล้ชายแดนนักบินจำเป็นต้องตีวงเลี้ยวตามขั้นตอนความปลอดภัยทำให้มุมมองจากภาคพื้นดินอาจเข้าใจผิดว่าบินเข้าใกล้หรือข้ามเขตแดนหลังเกิดเหตุหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีได้ประสานงานตรงกับฝ่ายกัมพูชาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริงจะมีความเข้าใจตรงกันและไม่มีปัญหาใดๆพร้อมยืนยันว่าฝ่ายไทยปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัดมุ่งหวังให้สถานการณ์ชายแดนกลับคืนสู่สันติภาพเพื่อความปลอดภัยของประชาชนของทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนณัฐชัยเอ็มพลอยรายงาน
5: เหนื่อยนักให้พักก่อนไม่ใจร้อนเพื่อความปลอดภัย
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.นะคะทมรัฐขันทวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
7: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5 ตรา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมงคลทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินโดยกับผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นน้ำมงคลที่ผลิตจากเนื้อมงคลแท้ๆไม่ใช่เปลือกนะท่านผู้ฟังเอาเนื้อมงคลมาทำกิโลนึงได้4ขวดไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันหมูดโรงงานก็มีมาตรฐาน GMP ทักษะมีอย.เรียบร้อยเป็นน้ำมงคลที่ต่อยอดพัฒนามาจากหลายๆสูตรจนลงตัวที่ผมเองที่เขาเรียกว่าภูมิใจมากต้องบอกว่าภูมิใจเสนอมากๆนะครับขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินคนหนึ่ง360บาทซื้อได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้าในรายการจัดส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางท่านผู้ฟังครับความสุขนี่เขาบอกว่ามันเกิดจากจิตของเราปรุงสุขเพราะการอยากมีอยากได้นี่มันเป็นสุขที่เหมือนเราคันเหมือนเกิดความคันไปหันไปเกามันก็พอทุเลาไปได้ชั่วคราวนะพระท่านบอกว่าอย่างนั้นสุขจับสุขจูบสุขลูบสุขโลมสุขเชยสุขชมก็สุขชั่วค่ำเช้าเหมือนเกิดความคันก็หันไปเกามันก็พอทุเลาไปได้ชั่วคราวตราบใดที่เราไม่เลิกเปรียบเทียบกับคนอื่นบางทีเราจะหาความสุขไม่ได้เลยนะถึงจะมีโชคได้แหวนเพชรเม็ดงามบางคนก็ยังทุกข์พอรู้ว่าคนอื่นมีโชคใหญ่กว่าหรือว่ามีรถราคาแพงกว่าก็เป็นทุกข์นะครับเห็นเพื่อนบ้านขับรถราคาแพงกว่าได้เป็นผู้จัดการก็ยังทุกข์หากรู้ว่าเพื่อนนั้นได้เป็นผู้บริหารบริษัทที่ใหญ่กว่าได้คู่ครองที่ซื่อตรงก็ยังเป็นทุกข์ถ้าเห็นเพื่อนได้คู่ครองที่เอาอกเอาใจมากกว่ารูปร่างดีสวยกว่านะครับได้เมียสวยก็ยังเป็นทุกข์ถ้าเห็นเมียเพื่อนว่ามันสวยกว่าซื้อของได้ถูกก็ยังเป็นทุกข์ถ้ารู้ว่าคนอื่นซื้อได้ถูกกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆท่านผู้ฟังคือคนเราเนี่ยถ้าตราบใดยังเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่เราจะหาความสุขไม่ได้เลยไม่ว่าจะร่ำรวยแค่ไหนได้โชคได้ลาภเพียงไหนนะครับแต่ทันทีที่เรารู้จักพอใจพอแล้วฉันมีเท่านี้ท่านดีใจแล้วพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้มันจะเกิดความสุขทันทีมันต้องคิดในแง่บวกนะครับคิดในแง่บวกเหมือนกับที่พระเถระพระอานนท์ในสมัยครั้งพุทธกาลถูกเขาด่านะครับถูกชาวบ้านด่านะครับพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าทำไมท่านถึงไม่หนีอ้าวด่าดีกว่าเขาตีนะคิดในแง่บวกด่าดีกว่าเขาตีก็มีความสุขแล้วถ้าโดนเขาตีล่ะตีดีกว่าเขาฆ่าก็มีความสุขนะครับแล้วถ้าโดนเขาฆ่าล่ะข้าก็ไม่เป็นไรสังขารไม่เป็นทุกข์อยู่แล้วสังขารมันเป็นทุกข์เป็นกองทุกข์อยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันสังขารมันหมดไปมันก็หมดทุกข์ไปคือคิดแง่บวกอย่างนี้ก็มีความสุขแต่ถ้าคิดเปรียบเทียบอยากมีอยากได้มองสมบัติคนอื่นว่าดีกว่าอย่างไรเราก็จะมีความทุกข์ฉะนั้นถ้าเราชื่นชมนะครับชื่นชมสิ่งที่เรามีเห็นข้อดีหรือประโยชน์ของสิ่งที่มีอยู่ความพอใจมันก็เกิดขึ้นความรุ่มร้อนก็จะหายไปแทนที่เราจะเป็นทุกข์เพราะสิ่งที่เราไม่มีนะครับเราก็จะมีความสุขถ้าเราสามารถวางใจได้อย่างนี้นะครับเพื่อนบ้านของเราถึงเขาจะรวยกว่าเก่งกว่าเราดังกว่าหรือสวยกว่าเราก็จะไม่มีความทุกข์เลยสบายนะไม่มีทั้งความรู้สึกด้อยหรืออิจฉากับรู้สึกยินดีดีใจกับเขามุทิตาจิตกับเขาเขาดีใจกับเขาบุญของเขามีอย่างนั้นนะครับฉะนั้นดูตัวเองนะครับดูใจตัวเองใส่ใจกับสิ่งที่เรามีอยู่สำคัญที่สุดเงินคนอื่นจะมีเป็นร้อยล้านพันล้านสู้เงินเราหนึ่งร้อยบาทไม่ได้นะครับของที่เรามีอยู่มันมีค่าสำหรับเราเพียงพอกับการใช้จ่ายในชีวิตของเราเราก็มีความสุขแล้วให้เรารู้จักชื่นชมพอใจในสิ่งที่เรามียินดีในสิ่งที่เราได้ความสุขก็จะอยู่กับเราทุกขณะครับท่านผู้ฟังน้ำมงคลที่มงคลตอง5ตราพนาดินนะครับขวดหนึ่ง360บาทก็ฝากเอาไว้เป็นเพื่อนในท่านผู้ฟังอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขท่านลองกินดูนะครับท่านจะรู้ว่าเงินที่จ่ายไปกับสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันคุ้มค่าไหมลองดู3ขวดท่านผู้ฟังถ้ากินแล้วไม่ดีอย่าไปกินต่อกินแล้วไม่ดีอย่าไปกินต่อเสียดายตังค์แต่ถ้ากินแล้วดีแนะนำให้กินต่อบอกคนอื่นด้วยครับท่านผู้ฟังช่วงนี้เรามาฟังนิทานเรื่องคนกินงูตอนสุดท้ายจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ขณะที่งูสิงตัวนั้นก็เหมือนจะเป็นอิสระมากขึ้นเมื่อตาข่ายที่พันตัวค่อยๆขาดไปทีละตาสองตาอาเจมจะเอาไปทำอะไรเหรอต้มยำดิเด็ดนักอะอร่อยกว่าเนื้อวัวเนื้อไก่เป็นไหนๆแล้วมีคนกินด้วยเหรอครับแหมของแบบนี้เอาไว้กินคนเดียวมันจะอร่อยที่ไหนล่ะเผื่อแพ้กันกินได้เล่าคนละกรึบสองกรึบอย่าบอกใครเชียวนี่ถ้าเป็นงูเห่านี่จะเด็ดกว่านี้นะอาเจียมก็จัดการกับตาข่ายจนหมดแล้วก็จับหัวจับหางงูสิงยืดออกได้วากว่าแล้วคุณสัญญาก็ได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเมื่ออาเจียมปล่อยหางงูแล้วเหวี่ยงอย่างแรงโดยที่มือข้างหนึ่งยังคงกำที่คอของงูสิงเอาไว้ครั้งเดียวยังไม่พอเพราะว่ามีครั้งสองและสามตามมาจากนั้นอาเจียมก็ทิ้งลงพื้นปรากฏว่างูสิงตัวนั้นเคลื่อนไหวได้เล็กน้อยเท่านั้นทำอย่างนี้ทำไมอาก็เพื่อจะให้ข้อต่อข้อกระดูกของมันหลุดจากกันไงล่ะเป็นการยืดอายุกว่าจะถึงเวลานั้นอูแล้วมันไม่ทรมานแย่เหรอครับไปคิดอย่างนั้นก็จบกันพอดีไอ้ของอย่างนี้มันก็ต้องทำใจคิดว่ามันเป็นอาหารของเราอย่างนึงอย่าไปคิดอะไรมากเลยงูสิงตัวนั้นยังไม่ตายเพราะว่ายังขยับขยื่นได้อยู่เพียงแต่ไม่เร็วเหมือนก่อนคุณสัญญาเห็นแล้วก็รู้สึกสงสารมากกว่าขยะแขยงแล้วก็เกลียดกลัวเป็นไหนๆอาเจียมก็ก้มคว้ากลางลำตัวของมันขึ้นมาแล้วเอาพาดบ่าจากนั้นก็เดินกลับบ้านโดยที่คุณสัญญาไม่ได้ตามไปเพราะว่าต้องซ่อมตาข่ายด้วยการใช้เชือกไนลอนร้อยตาข่ายให้เป็นผืนเดียวกันซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานนักก็เสร็จเรียบร้อยหลังจากอาเจียมกลับไปได้ชั่วโมงกว่าแกก็ตามไปดูว่างูสิงตัวนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าปรากฏว่าอาเจียมกำลังนั่งลอกหนังงูสิงที่ไหม้เกรียมมองเห็นเนื้องูขาวจั๊วคุณสัญญาเป็นคนเกลียดงูก็จริงแต่บางครั้งก็อดสงสารไม่ได้แสดงว่าอาเจียมกลับมาถึงบ้านก็ก่อไฟเอางูสิงตัวนั้นย่างเลยตอนบ่ายแก่ๆอีกหน่อยคนงานก่อสร้างก็จะเลิกงานแล้วอาเจียมคงจะเอาไปกินกับเพื่อนคนงานก่อสร้างเพราะแต่ละคนก็ชอบกินงูอยู่แล้วคุณสัญญามารู้ในวันต่อมาว่าอาเจียมเอางูสิงตัวนั้นไปต้มยำกินกับเพื่อนๆมีเหล้าเป็นตัวชูโรงและอาน้อยเมียของอาเจียมกับลูกชายก็ร่วมวงด้วยอาน้อยน่ะท้องได้ 3-4 เดือนแล้วอาหารการกินบางอย่างก็ต้องระวังเพราะกินแล้วจะผิดสำแรงเอาได้คุณสัญญารู้จากปากอาน้อยเองว่าอาน้อยก็กินงูเหมือนกันเพราะว่าอยู่บ้านนอกมาตลอดเพิ่งจะได้เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองได้ไม่กี่เดือนเองเรื่องอาหารการกินของคนอีสานในชนบทไม่ใช่เรื่องใหญ่ขอให้มีข้าวติดยุงติดฉางมีปลาร้าไหสองไหก็กินได้คุ้มปีปลาที่ติดแหไม่มีเวลาปลดทีละตัวหรอกครับต้องเอาเชือกลงไปมัดตีนแหแล้วดึงขึ้นใส่ท้องเรือพายกลับเข้าฝั่งหากเป็นแหไนล่อนก็จะสั่นสั่นบางทีปลาก็จะหล่นหรือว่าหลุดจากตาแหจากนั้นก็จัดการผ่าท้องหรือว่าจะแล่เอาเกลือคลุกเคล้าพอรุ่งเช้าก็เอาไปผึ่งตากแดดทำเป็นปลาแห้งเก็บไว้กินได้นานหลายเดือนหรือว่าทำปลาร้าก็สามารถเก็บไว้กินได้หลายปีปลาที่แปรรูปแล้วไม่ว่าจะเป็นปลาแห้งปลาร้าหรือปลาส้มนี่แหละเอาไว้แลกข้าวสารแล้วก็ไม่ต้องออกไปหาแลกเองเพราะว่าคุณสัญญามีเพื่อนและน้องๆคนรู้จักเยอะหิ้วถุงข้าวสารมาแลกถึงบ้านตั้งแต่คนงานก่อสร้างมาปักหลักอยู่แถวบ้านแกนี่น่าจะกินงูเห่างูสิงไปแล้วไม่ต่ำกว่า20ตัวรวมทั้งงูเหลือมเพราะว่าเห็นพวกเขาตากหนังงูเห็นแล้วก็ขนลุกหลายเดือนต่อมาป้าสำลีมาตามอาเจียมไปช่วยจัดการงูเหลือมที่ติดตะข่ายพอคุณสัญญารู้ข่าวก็วิ่งไปดูเห็นอาเจียมเอามีดตัดตะข่ายตรงที่งูเหลือมติดอยู่เลาะตะข่ายจากตัวงูก่อนจะยัดใส่ถุงปุ๋ยแล้วป้าสำลีก็ให้เงินอาเจียมจำนวนหนึ่งเป็นค่าเหนื่อยจากนั้นอาเจียมก็หิ้วถุงปุ๋ยกลับบ้านตอนแรกก็นึกว่าอาเจียมคงจะเอาไปทำกับแกล้มกินกับเพื่อนคนงานก่อสร้างแต่อาเจียมบอกว่าจะเอาไปปล่อยคุณสัญญาก็สงสัยอ้าวไม่เอาไปกินกับเพื่อนๆหรอครับเพื่อนก็ท้วงว่าช่วงนี้ห้ามกินงูทำไมล่ะครับเมียของอาท้องแก่อีกเดือน2เดือนก็จะคลอดลูกแล้วแล้วอาน้อยจะคลอดลูกแล้วเกี่ยวอะไรกับงูนะครับเคยได้ยินเรื่องเด็กงูไหมล่ะอาเจียมกลัวว่าลูกออกมาจะมีผิวเป็นเกล็ดงูเหรอครับ ตอนนั้นมีข่าวเด็กงูเหลือมดังคลึกโครมอยู่พอดีคงจะทำให้อาเจียมกลัวว่าลูกที่กำลังจะเกิดจะเป็นเหมือนเด็กงูเหลือมที่เป็นข่าวก็เลยต้องงดกินงูทั้งที่เป็นของโปรดอาเจียมนั่งรถสองแถวเอางูเหลือมไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแล้วก็ไม่ยอมกินงูอีกเลยเพราะว่าคนงานก่อสร้างเขาย้ายไปทำงานที่อื่นกันแล้วเดือนถัดมาอาน้อยก็ได้ให้กำเนิดลูกคนที่สองนี่เป็นผู้ชายเหมือนคนแรกผิวดำต่างหากคนแรกผิวขาวเหมือนอาน้อยอาเจียมเป็นเสาหลักของครอบครัวเพราะทำงานคนเดียวต้องเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกถึงสี่คนด้วยกันแต่อาเจียมก็ขยันทำงานจนนายจ้างขึ้นเงินเดือนให้ลูกคนเล็กของอาเจียมกับอาน้อยโตวันโตคืนจนกระทั่งอายุได้สองขวบก็เริ่มมีอาการผิดปกติตามผิวหนังนั่นก็คือผิวหนังจะแห้งแล้วก็เป็นสะเก็ดมีอาการคันยิ่งอากาศร้อนเหงื่อออกมากก็ยิ่งคันแล้วเด็กก็เกาจนเลือดซิบคุณสัญญาตัดว่านหางจระเข้ไปให้อาน้อยลองแปะบริเวณแผลที่เป็นสะเก็ดของลูกชายซึ่งก็ทุเลาได้เยอะแต่ไม่มีทีท่าว่าจะหายขาดก็เลยบอกอาเจียมกับอาน้อยพาลูกชายคนเล็กไปหาหมอที่อนามัยเพราะว่าน่าจะได้ผลกว่าการรักษาเอาเองอาน้อยพาลูกชายไปเองเพราะว่าอาเจียมไม่ทำงานหมอให้ทั้งยากินยาทามาตอนแรกทำท่าว่าจะหายเพราะว่าแผลลดน้อยลงแต่เจออากาศร้อนๆวันไหนอาการก็จะกำเริบขึ้นมาอีกเอาไปเอามาอาการก็เป็นเหมือนเดิมทั้งที่ไปหาหมอทุกอาทิตย์คุณสัญญาเห็นลูกชายคนเล็กของอาเจียมกับอาน้อยเกาที่แผลจนเลือดซิบคงจะคันมากแต่เกาแล้วก็รู้สึกเจ็บตามมายิ่งเหงื่อออกก็จะมีอาการคันมากขึ้นไม่ได้สนุกกับเพื่อนๆตามวัยของเด็กที่กำลังเล่นกำลังกินลูกชายคนเล็กของอาเจียมกับอาน้อยก็นับวันโตขึ้นแต่อาการดังกล่าวยังไม่ดีขึ้นแล้วก็ไม่มีทีท่าจะหายขาดเอาเสียเลยอาเจียมกับอาน้อยก็จนปัญญาต้องเลี้ยงลูกตามยถากรรมเพื่อนบ้านก็ไม่ได้ทอดทิ้งเพราะมีน้ำจิตน้ำใจไปให้กำลังใจกับเด็กน้อยต่อสู้กับโรคดังกล่าวเพื่อนบ้านส่วนหนึ่งก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปว่าเป็นเพราะพ่อกับแม่ของเด็กชอบกินงูก็เลยทำให้เป็นอย่างนี้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เชื่อแม้แต่อาเจียมเองก็ยอมรับว่าเป็นเพราะบาปกรรมแม้ว่าจะไม่เกิดกับตัวเองแต่บาปกรรมก็เกิดขึ้นได้กับคนในครอบครัวโดยเฉพาะคนที่เป็นทายาทแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วอายังอยากกินงูอยู่อีกหรือเปล่าครับไม่กินแล้วอาเลิกกินงูตลอดชีวิตเลยแหละแม้ไม่ใช่คำมั่นสัญญาและสาบานอะไรแต่อาเจียมก็พูดจริงทำจริงคือไม่กินงูอีกเลยจนกระทั่งอาน้อยให้กำเนิดลูกคนที่สามเป็นผู้หญิงเด็กน้อยโตวันโตคืนก็ไม่พบว่าผิดปกติแต่อย่างใดในขณะที่ลูกคนที่สองก็เริ่มดีขึ้นเพราะได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีเมื่อป้าทวินขายบ้านอาเจียมกับลูกเมียก็ต้องไปหาที่อยู่ใหม่และหลังจากนั้นคุณสัญญาก็ไม่ได้รู้ข่าวทราบข่าวของอาเจียมอีกเลยครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
0: ครับท่านผู้ฟังนั้นก็คือคนกินงูจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเดินเดชนะครับท่านก็เล่าได้สนุกสนานยังมีนิทานต่อนะครับท่านผู้ฟังจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังบางคนเวลามีโรคภัยไข้เจ็บมากๆหลายโรคมันมารุมเร้ามันปวดเนื้อปวดตัวมันรักษาไม่ได้พอหมอให้ยาไปมันก็ดื้อยาพอนานเข้าไปนี่ก็ต้องใช้สเตียรอยด์นะครับกินยาที่มีสเตียรอยด์ฉีดก็มีกินก็มีบางคนนี่แพ้สเตียรอยด์หน้าบวมบางคนหน้าอูมเป็นไข่เลยนะครับคนที่ใช้สเตียรอยด์รักษาโรคนี่มันจะดีในระดับหนึ่งนะครับหมอก็จะไม่ให้ติดต่อกันนานติดต่อกันนานแล้วร่างกายมันจะดื้อเซลล์มันจะถูกควบคุมโดยสเตียรอยด์นะครับเวลาเรากินยาอย่างอื่นโรคภัยไข้เจ็บอย่างอื่นถามหานี่ต้องให้ยาแรงตลอดยาค่อยๆจะเอาไม่อยู่ฉะนั้นท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับที่เคยใช้สเตียรอยด์นี่เวลากินน้ำมังคุดดื่มน้ำมังคุดเข้าไปนี่มันไม่ดีหรือมันดีช้าอดทนนะครับอดทนเอาหน่อยนะอดทนเอาหน่อยหรือว่าถ้าหากว่าบางคนได้มีโรคภัยไข้เจ็บเหมือนมันหายไปแล้วเนี่ยนะครับกระบวนการฟื้นฟูของร่างกายเนี่ยเวลามันจะรักษาบางครั้งเนี่ยมันจะย้อนอาการขึ้นมาก่อนก็ต้องอดทนนะครับต้องอดทนอดทนสักนิดหนึ่งแล้วมันก็จะค่อยๆไปในทางที่ดีใน10วันแรกนี่อะไรเกิดขึ้นก็อย่าไปตกใจอย่าไปกลัว นะครับถ้าเราดื่มน้ำมังคุดเป็นนู่นเป็นนี่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคือมาถูกทางแล้วแต่ถ้ากินแล้วมันเฉยๆมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันเฉยๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันกินน้ำเปล่านี่แสดงว่าไม่ใช่ละมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับท่านต้องดื่มเข้าไปดื่มแล้วจะรู้เองว่าเป็นยังไงนะครับฝากเอาไว้น้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาหรือน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครั้งหนึ่งดื่มครั้งหนึ่งก็ไม่ต้องเยอะมาก 20-30 มิลตอนเช้าท้องว่างๆตื่นขึ้นมาก็กรึ๊บหนึ่งดื่มน้ำตาม1แก้วก่อนนอนก็กรึ๊บหนึ่งดื่มน้ำตาม1แก้วช่วงแรกๆเนี่ยเราดื่ม2ครั้งก่อนท่านผู้ฟังสำหรับท่านที่ร่างกายแข็งแรงแล้วดีแล้วดื่มวันละครั้งก็พอตอนเช้าก็เพียงพอดื่มน้ำตาม1แก้วฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านววชิระเมธี
1: ทุกวันนี้เราอยู่ในโลกยุคไอทีเราจึงได้เห็นคนรุ่นใหม่นิยมใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีต่างๆบางคนใช้เทคโนโลยีมากเกินไปจนหลงลืมไปว่าแท้ที่จริงสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าเทคโนโลยีก็คือการติดต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนต่อคนนี่เองสำหรับคนที่ใช้เทคโนโลยีจนหลงอาตมาภาพขอให้คติในการใช้เทคโนโลยีว่า 1. เราต้องใช้มันอย่างเป็นนายอย่าใช้มันอย่างเป็นทาสตามหลักการที่ว่าเราใช้ให้มันไม่ใช่ให้มันใช้เรา 2. เราต้องใช้เทคโนโลยีอย่างมีปัญญาเพื่อสร้างปัญญา 3. ใช้เทคโนโลยีให้ตรงกับประโยชน์ที่สิ่งนั้นถูกรังสรรค์ขึ้นมา 4. ไม่ยอมให้เทคโนโลยีมาบดบังสัมพันธภาพระหว่างคนต่อคนจนเกิดเป็นสัมพันธพลาดกล่าวคืออยู่กับคนแต่กลับไม่ยอมให้เกียรติคนย้ำชัดๆอีกอย่างหนึ่งว่าจงใช้เทคโนโลยีอย่างมีปัญญาจึงจะได้ชื่อว่าเป็นนายของเทคโนโลยีหรืออย่าใช้เทคโนโลยีขั้นสูงด้วยภูมิปัญญาขั้นต่ำ
2: ทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม่
3: เอาไปกินน้ำมังคุดดีกว่าครับวันนี้นะครับมีศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดเนี่ยยืนยันว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์นะศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์ วีริยะจิตราหัวหน้าคณะนักวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบอกว่าจากการศึกษาวิจัยนั้นพบว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์มากกว่าโทษโดยสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลลดอาการภูมิแพ้ตัวเองแล้วก็อาการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานข้อเข่าอักเสบความดันโลหิตโรคพาร์กินสันไทรอยด์เป็นพิษด้วยอย่างไรก็ตามในเปลือกมังคุดนั้นนะครับก็มีสารแทนนินในปริมาณมากถ้าเกิดว่าร่างกายรับสารนี้เข้าไปเนี่ยอาจจะเกิดเป็นพิษต่อตับต่อไตแล้วก็มะเร็งในทางเดินอาหารบางส่วนได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้ำมังคุดที่ได้มาตรฐานในการผลิตนะครับก็จะไม่ใช้เปลือกมาผลิตอยู่แล้วอันนี้ก็มีต้องบอกเตือนไว้เหมือนกันนะครับว่าในท้องตลาดเนี่ยก็จะมีหลายเจ้าเหมือนกันที่เอามังคุดมาทำเนี่ยแล้วดื่มๆไปจะรู้สึกว่ามันเหมือนกับมีรสของเปลือกอะเฟื่อน
4: ๆ
3: อันนั้นก็ต้องแยกแยะดูให้ถูกนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงของแต่ละเจ้าด้วยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเจ้าไหนได้มาตรฐานในการผลิตเนี่ยก็จะไม่มีเปลือกมาใช้ในการผลิตนะครับลองชิมดูเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าเขาสนับสนุนอย.ให้เอาผิดกับน้ำมังคุดที่ไม่ได้มาตรฐานที่วางขายอยู่เกลื่อนตลาดด้วย
4: ค่ะ
3: เออนะเพราะว่าเนื้อมันน้อยใช่ไหม
4: ใช่
3: ก็แบบบางทีงวดนี้หมักใส่ไปทั้งเปลือกบด
4: โอ้โห
3: ลดมาเนี่ยเราจะรู้เลยสำหรับคนที่ชอบกินมังคุด
4: ค่ะมันจะเฟื่อนเฟื่อนฝาดฝาด
3: ใช่
4: แต่ว่าเม็ดนะเม็ดก็น่าจะเอาออก
3: เม็ดบางทีมันมีเม็ดด้วยแล้วก็แกะยากใครจะมานั่งแกะมังคุดบางทีเรายังเคี้ยวเข้าไปเลยด้วยสามใบ
4: เม็ดเนี่ยขม
3: ใช่ไหมเออจริงๆแล้วชอบกินมังคุดมากๆเพราะกินแล้วแบบเป็นกระมังอะมากๆซื้อมา3โลจริง
4: แล้ว
3: ม
4: ัน กระ
3: เปลือกถูกไหมฮะก็วางไว้แล้วก็มานั่งฝาดไปเรื่อยๆปั๊บเดี๋ยวหมด
4: ค่ะ
3: นะกินน้ำมังคุดก็สะดวกดีครับไม่ต้องมานั่งฝาไม่ต้องมานั่งปอนะครับแต่ว่าต้องดูด้วยว่ารสชาติเนี่ยมันมีแต่เปลือกหรือเปล่าถ้ามีแต่เปลือกเนี่ยไม่ดีนะฮะ
4: เ
3: ขาบอกว่าขณะนี้สำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตรนะครับได้ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติทำการศึกษาการบริโภคน้ำมังคุดนะครับโดยใช้เป็นอาหารกับผู้ป่วยมะเร็งขั้นสุดท้ายเขาบอกว่าให้กินเป็นประจำทุกๆวันวันละ300มิลลิลิตรนะครับซึ่งการดำเนินการโดยคณะวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ศึกษาควบคู่กันไปในมหาวิทยาลัยชื่อดังในหลายประเทศ
4: ค่ะ
3: คาดว่าเรื่องนี้นะครับน่าจะได้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ในอีก1ปีข้างหน้า
4: ค่ะ
3: ไม่ต้องรอถึงขนาดนั้นระหว่างนี้ซื้อกินกันไปก่อนนะฮะ
2: ทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม
5: ่สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระ

0: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อท่านผู้ฟังเรื่องผีคุ้มบุญเรือนเชิญรับฟังครับ
1: ที่จังหวัดนครพนมครับมีลำห้วยอยู่แห่งหนึ่งเขาเรียกลำห้วยแสงลำห้วยแสงนี่แตกแยกมาจากแม่น้ำใหญ่ไหลหล่อเลี้ยงนาไร่ของชาวบ้านมานานหลายชั่วอายุคนไม่ต่างอะไรกับสายเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้คงอยู่ในทุกคุ้งน้ำเนี่ยมีมากมายหลายเรื่องราวผุดขึ้นมาเป็นตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาสายน้ำนี้ไหลเลาะแนวที่ราบลุ่มแล้วก็วกวนมาทางบ้านท่าใหม่แล้วก็แหวกหมู่บ้านออกเป็นสองฝั่งคุ้งคือคุ้งเหนือกับคุ้งใต้แล้วที่นี่ก็มีเรื่องราวที่คนรุ่นเก่าเนี่ยเก็บมาเล่าสู่ลูกหลานให้ฟังกันทุ่งข้าวที่เขียวขจีตั้งแต่แนวเนินที่มองเห็นอยู่ลิบๆยาวมาถึงริมฝั่งห้วยแสงนี่ล้วนแต่เป็นของคนบ้านเหนือด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบโรงเรียนวัดอันเป็นศูนย์รวมของผู้คนเกิดขึ้นทางบ้านเหนือทั้งนั้นบ้านใต้ไม่มีลำห้วยแสงในความจริงไม่กว้างนักชาวบ้านใช้เรือสัญจรข้ามฟากแม้กระทั่งเด็กนักเรียนตัวน้อยๆก็ใช้เรือทั้งที่น่าจะเป็นสะพานน่าจะมีสะพานข้ามแต่ไม่มีสะพานข้ามฟากเนี่ยความจริงเคยมีแต่บัดนี้เหลือเพียงแต่เสาซึ่งมีรอยไฟไหม้ไม่กี่ต้นออกพรรษาน้ำในลำห้วยแสงก็เต็มตะลิ่งพอหน้าน้ำในลำห้วยก็ดูกว้างขึ้นผู้คนบ้านใต้ก็พายเรือข้ามฟากมาทำบุญทางบ้านเหนือเพราะว่าวัดอยู่ทางบ้านเหนือวันนั้นลุงทองแกก็บอกเจ้าไม้ไอ้ไม้เอ็งสังเกตหรือเปล่าสังเกตอะไรลุงดูคนบ้านเหนือกับบ้านใต้ที่เขามาทำบุญเห็นไหมเนี่ยพอมองไปนี่รู้ทันทีเลยว่าใครอยู่บ้านไหนใครอยู่บ้านเหนือใครอยู่บ้านใต้อ่ะมันเป็นไงอะลุงคนบ้านใต้นี่จะนั่งแอบต้นเสาไม่งั้นก็นั่งพิงขวาไม่งั้นก็อยู่แถวหลังจริงอย่างที่ลุงว่าล่ะคนบ้านเหนือกับคนบ้านใต้ไม่คุยกันคนที่นั่งแถวหน้าจะเป็นคนบ้านเหนือนะข้างหลังนุ่นบ้านใต้คำถามที่ฝังแน่นอยู่ในใจว่าทำไมคนบ้านเหนือถึงได้เกลียดคนบ้านใต้แล้วทำไมถึงไม่สร้างสะพานข้ามฟากคำตอบมันอยู่ตั้งแต่การจากไปของบุญเรือนตั้งแต่การจากไปของบุญเรือนสาวบ้านเหนือคนสุดท้ายที่ร่วมอยู่กินกับหนุ่มบ้านใต้เสร็จแล้วสะพานก็ถูกลอบเผาเป็นต้นมายังไม่มีหนุ่มบ้านใต้คนไหนที่จะหอบเอาความรักข้ามฟากไปฝากสาวบ้านเหนือได้เลยแม้แต่คนเดียวเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับบุญเรือนเนี่ยเป็นผู้หญิงหน้าตาดีลูกสาวคนมีอันจะกินในบ้านเหนือสวยตั้งแต่ยังไม่ถึงวัยสาวจนกระทั่งอายุได้18ความสวยที่แต่งตัวมานานก็เริ่มผลิแย้มแล้วก็บานในที่สุดก็ส่งกลิ่นอบอวลไปทั่วทั้งตำบลหนุ่มบ้านเหนือชายบ้านใต้หรือว่าหมู่บ้านใกล้เคียงก็ตกหลุมรักเธอแทบทั้งนั้นต่างก็แวะเวียนไปมาหาสู่งานไหนตรุษไหนที่มีแขกผู้ใหญ่มาเป็นประธานคนทำหน้าที่มาเสิร์ฟน้ำก็ไม่พ้นบุญเรือนนี่แหละครั้งหนึ่งมีผ้าป่าสามัคคีมาจากกรุงเทพเอามาทอดที่วัดนี่ก็นำพาชายหนุ่มรูปงามให้มาพบหลังจากขบวนผ้าป่าจากไปแต่ว่าหนุ่มคนนั้นยังอยู่ในหมู่บ้านไปมาหาสู่บุญเรือนไม่เว้นแต่ละวันก็เป็นเรื่องธรรมดาของพ่อแม่ที่มุ่งหวังจะให้ลูกสาวตัวได้ดีมีความสุขก็คิดว่าชายหนุ่มคนนี้จะนำพาให้ได้พบกับความสมหวังความเอ็นเอียงก็ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนก็ทำให้หนุ่มทั้งบ้านเหนือบ้านใต้ไม่พอใจเพราะว่าพ่อของบุญเรือนกลับไปชอบหนุ่มกรุงเทพต่างก็งัดทีเด็ดของตัวเข้าช่วงชิงจะด้วยเหตุผลคนไหนไม่มีใครทราบได้ปรากฏว่าบุญเรือนหายไปเปล่าไม่ได้หายไปกับหนุ่มชาวกรุงตามที่คาดหมายกลับหอบผ้าหนีตามไอ้ปองหนุ่มบ้านใต้เล่นเอาแม่เนียมแม่ของบุญเรือนนี่ประกาศตัดลูกตัดแม่ทันทีที่รู้ข่าวเองเนี่ยไม่เหยียบบันไดบ้านข้าเป็นอันขาดเองกับข้าไม่ได้เป็นแม่ลูกกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างฝ่ายต่างก็ลงความเห็นกันไปต่างๆนานาข้าว่าไอ้ปองเนี่ยมันเล่นคาถาว่ะฮะไม่รู้มันเล่นน้ำมันพรายหรือเปล่าแต่ว่ามันต้องเล่นไม่ซื่อกับพวกเราแน่ๆเลยหน้าตามันก็ไม่ได้หล่อของไหนพ่อก็จนแถมมาจีบเพียงไม่กี่

0: ้วยแสงทุกอย่างก็ให้อภัยโดยไม่รู้ตัวน้ำตาไหลอาบแก้มเหี่ยวๆในขณะที่กำลังยิ้มปรากฏว่ามรสุมก็พัดผ่านไปเมฆที่ลอยเคว้งคว้างกระจัดกระจายก็ไหลลอยมารวมกันดำทะมึนไม่นานฝนก็ตกจากๆฝนตกคราวนั้นตกติดต่อกันหลายวันน้ำในห้วยแสงที่เต็มตลิ่งอยู่แล้วก็นองเชี่ยวกรากปรากฏว่าสะพานเชื่อมบ้านเหนือกับบ้านใต้ตอนนั้นมีแต่พังไปหลายช่วงเพราะหน้าน้ำคราวนั้นพายุมันเคลื่อนตัวการสัญจรไปมาก็ต้องใช้เรือพายในปองซึ่งเป็นสามีของบุญเรือนก็เหมือนกันเขาพาบุญเรือนข้ามไปบ้านเหนือในขณะที่น้ำในลำห้วยแสงยังไหลเชี่ยวต้นไม้ที่หักโค่นถูกน้ำพัดมาติดที่เสาสะพานในปองก็ไม่รู้ได้จะรีบพายเรือเพื่อจะไปถึงบ้านเร็วเมื่อถึงคราวเคราะห์หามยามร้ายท้องเรือไปกระทบกิ่งไม้แล้วก็ลื่นเอียงพลิกล่มความจริงทั้งเจ้าปองแล้วก็บุญเรือนว่ายน้ำเป็นแต่ว่าน้ำมันเชี่ยวจัดบุญเรือนก็ท้องแก่ทำให้เธอจมหายไปในสายน้ำเชี่ยวเจ้าปองเองก็แทบเอาตัวไม่รอด
1: ครับมันก็คือเรื่องราวผีคุ้มบุญเรือนจากท่านอาจารย์ยอดยังไม่จบยังเหลืออีกตอนหนึ่งจากน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาลินนะครับน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่ใจกินติดต่อกันนานๆได้นะครับท่านผู้ฟังไม่ต้องตกใจกินสัก6เดือนจะดีนะแนะนำกินไปเรื่อยๆแล้วสังเกตตัวเองเคยเป็นอะไรเราก็สังเกตก่อนกินหลังกินความดันก่อนกินหลังกินไปตรวจดูนะครับกินไว้สักเดือนหนึ่งไม่ใช่กิน3วันนะกินเดือนนึงไปตรวจดูความดันเป็นยังไงกินเดือนนึงไปตรวจดูเบาหวานเป็นยังไงกินเดือนนึงไปตรวจดูโรคนั้นโรคนี้เป็นยังไงตรวจที่ไหนตรวจที่โรงพยาบาลอย่าไปให้หมอนั่งเทียนตรวจให้โรงพยาบาลถ้ามันดีขึ้นกินต่อท่านผู้ฟังแสดงว่าสุขภาพเราดีแล้วมาทางถูกทางแล้วถ้ามันไม่ดีไม่ต้องไปกินเสียดายตังค์หลักง่ายๆอย่างนั้นนะครับฝากเอาไว้น้ำมังคุดตราพนาลินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงิน
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดอุดรธานีนะครับฟังคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะเป็นปวดขาความดันเอวก็โก่งนะดื่มน้ำมังคุดเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วก็ลองพิจารณาดูนะครับท่านผู้ฟังครับเป็นภาษาอีสาน
3: ครับสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านตอนนี้ผม
4: ไปหาเก่าเพราะอ้วมเสร็จแล้ว
3: อยู่กับแม่ยังก็คือซื้อ
4: แม่บัว
3: นามสกุล
4: นามสกุลสมศรี
3: อายุจักปีอายุ
4: 61ปีนี่แหละพี่ไม่ปีย่างเข้ามา
3: พี
4: ่บ้านเลขที่
3: 32
4: หมู่5
3: บ้านหยังบ้าน
4: ห้วยย่าง
3: บ้านห้วยย่างตำบล
4: หน้าดี
3: หน้าดีอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดร
4: จังหวัดอุดรธานี
3: เฮ็ดงานเฮ็ดหยังไว้อยู่บ่61ปี
4: จะเห็ดย้ำเกี่ยวเขากับเกี่ยวน้ำลูกหันเย่กับเสา
3: เอาไปเกี่ยวเขาอยู
4: ่จ้าไปเกี่ยวเขาอยู่วันย้ำเห็ดเบี้ยกับเห็ดยุ่งสิเขาเห็ดเบี้ยอยู่ในเสาจะเกี่ยดิทั้งจักตอกจักยังตอกเขาก็ได้5,000หนึ่งร้อยสี่สิบเลยเนี่ย
3: นั่งจักตอกผู้เดียว
4: นั่งจักตอกเห็ดยุ่งสิเดี๋ยวพ่อตัดไม้มาให้กับจ้าเห็ดไปเลี้ยวพ่อแล้ววันไปจักตอกไว้จะมัดก้ามัดข้าวต้มขนมย้ำหมู
3: ครับดีเออ
4: พอแล้ว
3: ให้ถามเนี่ยสุขภาพก่อนที่มากินน้ำมังคุดอันนี้แม่เป็นจังไดเนี่ยให้บอกให้ฟังเนี่ยแต่ก่อนสิกินตัวนี้50,000 บาทนี
4: ่แต่ก่อนมันเก่งมันจ้องยุ่นเนี่ยจ้องเทเปียขาขึ้นมาหัวเข่ามาเนี่ยมาสันหลังเนี่ยมันเงยขึ้นหมดยากคืออย่างนี้มันอ่ะ
3: เงยขึ้นยากจังไดไม่ถึงว่ามันงอมโตมันกลมลง
4: กระดูกมันสิอ่อนตัวไปหาหมอนเช่นนี้หมอนเนี่ยหมอพิพัฒน์ว่ากระดูกทับเส้น
3: ว่าเป็นกระดูกทับเส้น
4: เป็นเอว
3: เจ็บบ
4: ่เป็นเอ็กซเรย์เบิ่งนั่น
3: เจ้าเจ็บบ
4: ่บ่เจ็บคันเฮายางไปดูมันต้องสิอ่อน
3: อ่อนลงหน้ากลมลงไปเรื่อย
4: กลมอึบกลม
3: ลงอีกข้อศอกบ่ฮอดดิน
4: บ่ล่ะฉะนั้นก็เงยขึ้น
3: เงยขึ้น
4: บัดเฮามากินยานี่มันก็ไข้ขึ้น
3: เด้อไม่คือหลังมันงอมบ่ยังไงแล้วมันงอมมันกลมอ่อนลงไปเลยอ่อนลงไปเลย
4: มันจะสิเป็นยังไงตัวเลยว่าซิ้วเอียวเฮาจะก้อนจะขึ้นนั่นไปว่าม
3: ันเค็งบ่มันเค็งมันเจ็บจังได๋คั่นเฮาฝืนบ่ได้
4: จริงเนี่ย
3: ฝืนให้มันตรงบ่ได้บ
4: ่ถุงชั่วคราวคั่นเฮานั่งนั่นก็นั่นลงไปคือเก่าม
3: ันก็ลงไปอีก
4: ลงไปอีกคือเก่า
3: เพิ่นว่ามันเป็นย้อนหยังกระดูกทับเส้น
4: หมอนเอ็กซเรย์เบิ่งว่ากระดูกทับเส้น
3: ว่าพอผู้เฒ่าสิเป็นหลายแบบนี้นะสิเป็นลักษณะว่างอมลง

0: งนะแต่ว่าผู้ลงทุน 7-80 บ่งอมก็มีแล้วมีหยังอีกบ่นอกจากนี้นอกจากไอ้มันยึดมันตึงแล้วก็งอมลงมานี่เป็นหยังอีกบ
1: ่มันก็ปวดยุ่งขาอยู่หัวเข่าอันนี้มากินน้ํากันยาซุ้มนี่แหละน้ํามีหยังก็ละคือติละ
0: ปวดยุ่งขานี่ปวดแห้งบ่ให้ถามก่อนถามเรื่องปวดก่อน
1: ปวดที่เรียกโอ้มันปวดเย็นๆอยู่ในขาคอหัวเข่ากระดูกเย็นๆปวดอยู่ในเลือดๆกู
0: มันจะมากินน้ำใหม่นี่บอกมันมากปวด
1: บัดนี้ก็มึนกิน
0: เออ
1: มากินยาตัวนี้มันไทดีบัดนี
0: ้
1: ยา
0: บด
1: น้ำผลไม
0: ้เออเอาละเอากินก็กินบ่พอสิว่าสิย้อนถามว่าอาการปวดเป็นจังไหนแน่อยากฮู้ก่อนนะก่อนสิกินอันพอกินสิถามอยู
1: ่ก่อนนึงสิกินนี่ก็มันจะปวดมันก็ปวดเย็นๆอยู่ในเส้นกระดูกของหัวหน้า
0: เคยรักษาเคยไปหาหมอว่าเขาว่าจังไรแบบไหน
1: เคยรักษายาหัวเทียมเกียนก็เอามากินยาอย่างแน่ล่ะ
0: เอาว่าเขาขายเอามากิน
1: พอซื้อมากินหัวซื้อเป็นลังแต่ซื้อโทรส่งฟังข่าวในวิทยุนี่นะ
0: ซื้อมากินมันดีขึ้นแน่บ่
1: ตัวใส่ที่กันเนี่ย
0: มันดีขึ้นแน่
1: พอถึงเล่าเว้ยบ่ปันใดเว้ย
0: บ่ปันใดเออเอาล่ะที่นี่ตกลงว่าก็คือบ่สบายอีหลีปวดอีหลีเจ็บอีหลีว่าซั่น
1: ว่าปวดครั้งตะกี้เที่ยวไปหาหมอพุ่นแล้ว
0: เออบัดที่นี่ไปจังไดมาจังไดได้มากินน้ํามากุด
1: ฟังออกจากวิทยุป้อนฟังข่าวเอิ้นโอ้ออกวิทยากาศวิทยุก็ได้
0: เด็กผู้ใดไปซื้อให้เจ้า
1: ก็ยายแล้วหัวหน้าป้อนแล้วพี่น้องถ้ายายรุ่นวันหน้าดี
0: นี่อ๋อนี่ปวดแบบนี้บ่แม่น
1: ปวดแบบนี
0: ้ซื้อมาจักปวดตอนแรก
1: ที่เนี่ยมันโถมา3ขวด10ขวดเนี่ยมากินคนละ2ขวด
0: อ๋อแบ่งกันกินผู้ป้อก็กิน
1: พ่อก็กิน
0: แฟนก็กิน
1: กินน้ํากันหมดกินเป็นยังไงมากินน้ํานาวน้ํากินนกไงดีกว่าเนี่ยเป็นหมาโตบ่ได้ไรดีกว่าที่ต้มดังไฟนี
0: ่
1: เดี๋ยวใช้เตียงอันดิ้งขึ้นด้วยกันเนี่ยมันแข็งมันแข็งไปเลยเนี่ย
0: อ๋อแต่ก่อนมันแข็งหมดดิ
1: แข็งเค็งไฟเลยบ่ดีกว่า
0: ที่ได้เอามือเศร้าอ่ะท่าน
1: ที่ได้เอามือเศร้าเซ่นี่แหละข้าวเตียงจังดูกินได้
0: อ๋อจังขึ้นได
1: ้แต่ไม่กินยาตัวนี้เบาลงบัดต
0: ั
1: ว
0: บ่ต้องเศร้าขึ้นได้เลย
1: เดี๋ยวเว้ยบ่ได้ตัวดินี
0: ่
1: ไม่ว่าทั้งแค่นี้หมอแต่ห้างเวินโตทั้งหมอพิพัฒน์บ่ได้ใครได้ไปฉีดน้ำเล้าเดี๋ยวเดินนี่
0: ก็ค่อยได้ไป
1: น้ำยา
0: อ๋อจะแสดงว่าแต่ก่อนไปฉีดเลย
1: เว้ยบ่าเทียละอาทิตย์ละวะไปเว้ยมันปวดมันปวดมันเค็งมันแข็งไปเลยดิสินั่งล้มอีกดากลูล้มเลยนี
0: ่
1: ดากลูล้มเลยล้มเสร็จเปลี่ยนเลย
0: ครับ
1: มันเค็งมันแข็งไปเลยตัวนี้ว่ามันดีตัวนี้
0: ไม่เข้ายาซึมนี่จะเป็นนี่เป็นมะดลยัง
1: ว้ายสิบ่ยี่สิบปียี่สิบปีอยู่
0: อ๋อเป็นมะดลแล้ว
1: ทรมานอยู่นี่จ้องมาจ้องมาอยู่นี
0: ่จนงอมลงมา
1: เอ๊ะจนงอมลงมาจังสี่เด้อ
0: ถ้ากินตัวนี้นี่ดีขึ้นจักเปอร์เซ็นต์โตมันจองตัวมันงอมนี่ดีขึ้นจักเปอร์เซ็นต์จะว่าม
1: ันก็ดีเบาใจยี่นี่เด้อกับว่ามานั่งจักตองดุนดุนนี
0: ่เพราะว่าเป็นอย่าง
1: นั้นเบาขึ้นเบาอีหลี
0: เกินเครื่องว่า 70-80% ว่ามันเบาขึ้น
1: แต่สิวางคุณตัว
0: เอาแต่ถามมึงอย่างหัวเนาะบ่ได้ปวดน้ำเพราะว่าอย่างเพราะว่า
1: เมื่อกี้มันนั่งพอเพียวเพราะอะไรที่หัวหน้าเนี่ยนั่งที่นี่ได้ดีนี
0: ่เอาแต่ก่อนนั่งพอเพียวที่สิบ่ได้ดี
1: จ้ามันเก่งนี่ดีที่จะได้หัวเขาม
0: ันเข่งโอ้ปันนั่นต้นแต่แล้วก็เป็น
1: โอ้เป็นครับนี่นี่เดี๋ยวเนาะวันนี้ยืดหลังนี่ก็กล้องลงเสร็จแล้วบัดไปนั่งไปอย่างไปวัดไปจังหันไปตักบาตรเนี้ยมาเจ้านั่งได้ดูนี่เว้ยชุดเทียนนี่ติเหยียดออกเหยียดออกเหยียดเขากู้ออกอยู่อ่ะเดี๋ยวเราให้พ่อใหญ่ทุนฟังอยู
0: ่ว่ากินตัวนี้เด้อ
1: เออเดี๋ยวนี้น้ำเพิ่นอยู่บ่ดอกมาเล่นอยู่นี่ตรงนั้นดีอยู่ดีพอทุนเบาดีอยู
0: ่ครับ
1: ซื้อมากินร้องเบิ่งเด้อบอกกันนั่นน่ะนอนย่ำคืนนี่ก็เบาเด้อทายก็ทายง่ายย่ำเศร้าปวดทายธรรมดาก
0: ็
1: ก
0: ิน
1: ก
0: ัน
1: ก็น้องกินยาน้ำน้ำมอนมันสิจีเป็นลูกก้อนจีเป็นก้อนเนี่ย
0: ปานจีก็ตาย
1: เอ้ย30,000 40,000จังสี่เทียนหนึ่งเบาเสียยากแล้วเนี่ยหมดตัวพี
0: ่ครับ
1: แต่เมื่อกี้นี่เพิ่นระบายวอกให้
0: ซุ้มมือ
1: มันก็บวกก็เบาไป
0: บวกเบาส่วงสบายโต
1: ว่าแต่มีเงินเป็นตะท้อสู่ไปเลยความดันความดันก็บ่มีดิไปวัดน้ำหมอนอันน้ำไม้มันนั่น
0: อ๋อจะเป็นความดันน้ำจิ
1: ้มความดันมีมันสิวิ่งสินั่นขึ้นว่ากินยาตัวนี้ยังว่าดีขึ้นเนี่ย
0: ความดันได้วัดได้เท่าไหร่ก็ได้วัดบ่ฮู
1: ้โอ้ยได้ร้อย70-80ปุ๊แล้ว
0: เอาแต่ก่อนน่ะ
1: บัดนี้ได้140-145เลย
0: กินบ่จักปวด
1: กินมื้อเราสิเป็น6 7ขวดเลยทีนี้6
0: ขวด7ขวดตั้งแต่เริ่มกินมานี่นะ
1: ตั้งแต่เริ่มกินมานี่6 หกขวดหกขวดค้ายี่นี่เนี่ย
0: ย่ากินไปจักขวดจังไปวัดกินได้จักขวดตอนไปวัด
1: ประมาณสี่สี่ขวดหกขวดนี่
0: จังไปวัดหมอก็ว่าความดันปกติ
1: เลยพาไปเหมือนนั่นเลยไปวัดร้องเบิ้งมาดีเว้ยบ่มีก็เลยคือดีใจ
0: เวียนหนาบ่คุณ
1: บ่
0: แต่ก่อนเวียนติด
1: วินแล้วควงควงเลยเลยหมู่พวกน้ำหนีแล้ว
0: อ๋อแต่ก่อนเวียนหนาเลย
1: แต่ก่อนนี่มันสิขดันกินหัววินไปเรื่อยเลย
0: ก็ทรมานเนาะจักปวดขาจักปวดเอวจักเวียนหนาเป็นไรเติบตัวดิ
1: กินจนว่าเปียไตว่าทรมานทัดด้วยมันอยากคุณพาตนีแล้วคุณมาซอย
0: คุณพารักษาเป็นบุญบุญเจ้าล่ะอธิษฐานว่า
1: เป็น
0: บุญยังกับอุทิศให้ผู้เป็นซอยเทวดาเป็นซอยเฮ็ดอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรพนำมันก็สิเบาลงมาก
1: ครับ
0: ม
1: ัน
0: ก็สิไว
1: ทำบุญไปหยาดน้ำย้ำเสาไปวัดไปว่าไปนั่งก็เพียวเกินให้ว่าได้ดีวันบอก
0: คร
1: ับ ไปกี่มันสิเคียงสิขับกี่ไม่บอกบางหัวเข่าเนี่ย
0: ครับนี่ก็คือเสียงแม่บัวเนาะแม่บัวสมศรีข้าเจ้าฟังแล้วนี่เขาถือว่าแม่บัวเบาอีหลีบ่อนี่เจ้าเด็ดตัวเขาบ่อนี่เฮ้ย
1: เพื่อได้ตัวดอก
0: เขาบ่อเสียนี่เขามาหาอยู่บ้านในบ่อนี
1: ่ก็ดีเนาะกับบ่ดีก็ดี
0: ก็สิว่าจังได๋วะ
1: ก็สิว่าได้เด้อ
0: เออโอเคเนาะขอบคุณหลายๆเนาะแม่เนาะจ้าจ้าก็ให้สุขภาพอยู่ดีมีแห้งสุขกายสุขใจคุณพารักษาเด้อครับผมครับขอบคุณแม่นะครับสวัสดีครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษที่มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเห็ดลิ้นจื่อฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินมาฟังนิทานเรื่องผีคุ้มบุญเรือนตอนที่2จากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
2: กลีบดอกไม้ที่ลอยบนผิวน้ำที่ไหลเชี่ยวปลาน้อยปลาใหญ่ก็ผุดว่ายผุดดำมีความสุขแต่ว่าในปองต้องมานั่งเหม่อมองสายน้ำด้วยความทุกข์เพื่อนบ้านที่งมหาศพเมียมาหลายวันก็ล้วนแต่ผิดหวังเอ๊ข่าวว่าศพน่าจะขึ้นมาแล้วนะหลายวันแล้วนี่หรือมันลอยขึ้นมาแล้วจมลงไปอีกก็ไม่รู้นะเช้าวันที่สามหลังจากบุญเรือนจมน้ำตายน้ำในลำห้วยแสงลดลงเล็กน้อยก็มีคนไปพบศพบุญเรือนติดตะข่ายดักปลาไกลจากจุดเกิดเหตุเกือบกิโลเมตรก็เอาไปฝังไว้ที่ป่าช้าสมัยนั้นศพคนตายโหงก็จะไม่เผาการฝังก็ต้องเอาหัวหย่อนลงเอาขาชี้ขึ้นแล้วใช้ไม้แหลมขนาดพอเหมาะวางบนอกศพในลักษณะแทงป้องกันตามความเชื่อแล้วก็กลบด้วยดินเอาไม้มีหนามมาล้อมอีกทีประเพณีเขา วันเวลาผ่านไปข่าวคราวการจากไปของบุญเรือนก็ไม่มีใครพูดถึงอีกแล้วจนถึงเทศกาลออกพรรษาซึ่งปกติของทุกปีจะมีการไหลเรือไฟก็ทำให้เริ่มมีการคัดค้านกันในที่ประชุมชาวบ้านส่วนใหญ่อยากจะให้ทำเรือเป็นรูปเรือในวัดแทนที่จะเอาไปไหลในลำห้วยแสงเพราะกลัวจะเกิดอันตรายเพราะน้ำมันเชี่ยวในวันงานชาวบ้านใต้ต่างก็นำเอาธูปเทียนดอกไม้ดอกข้าวขึ้นเรือแล้วก็พายข้ามฟากขบวนเรือกลุ่มแล้วกลุ่มเล่าก็ทยอยผ่านลำห้วยแสงคืนนั้นก็ดูคลึกครื้นมองดูไกลๆสวยงามแสงเทียนส่องทางบนหัวเรือกระทบพื้นน้ำกระเพื่อมระยิบระยับจนพิธีเสร็จสิ้นลงชาวบ้านก็ทยอยกันกลับความเหนื่อยจากการละเล่นประกอบกับความหนาวเย็นการพูดคุยกันก็ไม่ค่อยจะมีมากนักพอเรือเคลื่อนมาถึงครึ่งลำห้วยก็ได้ยินเสียงผู้หญิงเฮกล่อมลูกใต้สะพานหวานเศร้ากังวานแผ่วเบาพอได้ยินทีนี้เสียงเรือก็กระทบกันโครมครามบางก็ส่งเสียงร้องลั่นเฮ้ยผีหลอกผีหลอกโชคดีคืนนั้นไม่มีใครจม
3: งานหนักพักผ่อนน้อย
4: หวยกินแฟนทิ้ง
3: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
5: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีย
6: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
7: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
8: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร0954451941และ0819911757สมัครได้ทุกวัน

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 นกับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเปิดตัวการแสดงโขนประจำปี2569ตอนสีดาสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเปิดตัวการแสดงโขนประจำปี2569ตอนสีดาถ่ายทอดความรักความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ปุณสราวุธจอกรมรายงานค่ะ
6: วันนี้ที่สำนักพระราชวังสนามเสือป่ามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเปิดตัวการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ประจำปี2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการต่างประเทศสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกกรมแพทย์ทหารบกและหน่วยงานต่างๆร่วมสนับสนุนการจัดการแสดงเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดศิลปะการแสดงโขนอันเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติในชื่อตอนสีดาที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสตรีผู้เปี่ยมด้วยความบริสุทธิ์ความรักความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีผสมผสานนาฏศิลป์ดนตรีไทยเครื่องพัตตาภรณ์และฉากอันวิจิตรการตาซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรวันที่5กันยายนนี้เวลา 10:00 นทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาสราวุธจอกลมรายงานครับ
5: กรมการค้าภายในเดินหน้ากระจายมังคุดภาคใต้เพิ่มช่องทางจำหน่ายพร้อมประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับคุณภาพผลผลิตรองรับตลาดต่างประเทศคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
7: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าในปีนี้มังคุดใต้มีผลผลิตรวม 139,396 ตันออกสู่ตลาดแล้วคิดเป็นร้อยละ 67ซึ่งยังต้องเผชิญกับแรงกดดันจากสภาพอากาศที่กระทบกับคุณภาพและการชะลอตัวของตลาดส่งออกโดยเฉพาะกับประเทศจีนและผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมากรมการค้าภายในจึงเร่งบริหารจัดการตลาดเชิงรุกด้วยการดูดซับและกระจายผลผลิตประมาณ 20,000 ตันพร้อมกับเชื่อมโยงผู้ประกอบการเปิดจุดรับซื้อและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตลาดต่างๆนอกจากนี้ยังร่วมกับสายการบิน7แห่งเพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิตผ่านสนามบิน20จังหวัดโดยสนับสนุนโหลดกล่องผลไม้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อผู้โดยสาร1คนใต้ท้องเครื่องบินโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเริ่มตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึง31สิงหาคม2570พร้อมเปิดจุดรับซื้อมังคุดเกรดโรงงานหรือเบอร์ดำ8จุดในจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชและปัตตานีนราธิวาสทั้งยังจัดลานประมูล3จุดในจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชเพื่อเพิ่มช่องทางและเร่งกระจายผลผลิตเกรดรองจากพื้นที่ทั้งนี้ยังได้ดำเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งยกระดับคุณภาพมังคุดตั้งแต่ต้นทางเพื่อเพิ่มโอกาสด้านราคาและการแข่งขันในตลาดต่างประเทศชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
5: ปิดท้ายที่ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเหตุดินถล่มน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่มมีฝนตกหนักต่อเนื่องประกอบกับมีพื้นที่คาดการปริมาณน้ำฝนที่อาจก่อให้เกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้าโดยเฉพาะใน6จังหวัดในแก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดตราดและจังหวัดเลย
8: มือบังคับรถกดบังคับใจปลอดภัยทั้งท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุในเครือกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: กลับมารับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612 กิโลเฮิรตซ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรจน์พนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินท่านผู้ฟังครับมีนิทานจีนเรื่องหนึ่งอยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังมีสามีภรรยาคู่หนึ่งตกลงรับจ้างเท่าแก่ดูแลบ่อปลาในทะเลนะครับเป็นบ่อปลาที่เลี้ยงในกระชังเงินเดือนทั้งคู่นี่ร่วม 5,000 หยวนข้าวปลาอาหารก็รับผิดชอบเองบ่อปลาที่นี่ใหญ่พอประมาณนะครับเช้าๆทั้งคู่ก็จะพายเรือออกไปหาปลาตอนเช้า1รอบไปดูแลปลาตอนเย็นก็1รอบงานก็ไม่ได้หนักหนาอะไรทำงานด้วยความสบายใจเท่าแก่เองก็ไม่ได้แวะมาบ่อยนักนอกจากวันจ่ายเงินเดือนแกก็จะแวะมาสักครั้งนึงเอาอาหารปลามาส่งให้เป็นระยะมาตรวจดูว่าปลามันจะโตขนาดไหนทุกครั้งที่มาก็มีอาหารติดไม้ติดมือมาฝากสามีภรรยาคู่นี้พอผ่านไป2ปีได้เวลาขายปลานะครับรายได้จากการขายปลารอบนี้นี่เป็นเงินร่วม 400,000 หยวนท่านผู้ฟังเท่าแก่แกดีใจมากก็เลยมอบเงิน 10,000 หยวนให้เป็นรางวัลพิเศษแล้วก็ยังอนุญาตให้ทั้งคู่เดินทางกลับบ้านไปเยี่ยมญาติแกยังใจดีแถมค่ารถให้ไปอีกนะครับทีนี้เรื่องทั้งหมดเนี่ยก็ไปรู้ถึงภรรยาของเท่าแก่ก็โวยวายโมโหต่อว่าสามีเป็นการใหญ่เงินเดือนก็ตกลงกันเรียบร้อยทุกๆครั้งก็ยังมีข้าวปลาอาหารมีเสบียงเอาไปฝากอีกแถมยังมีโบนัสพิเศษเป็นเงินก้อนใหญ่รับผิดชอบค่ารถอีกต่างหากแกจะเพี้ยนมากเกินไปแล้วมั้งกลัวเงินกลัวทองใช้กันไม่รู้จะหมดหรือไงเมียก็ว่าแกเท่าแก่ก็ยิ้มอย่างอารมณ์ดีนะครับก่อนที่แกจะเล่าเรื่องราวต่อไปนี้ให้ภรรยาฟังอย่างใจเด่นนะครับแกก็บอกว่าในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งก่อนฤดูหนาวจะมาถึงชาวสวนก็จะเก็บลูกพลับจากลูกทุกสวนจนไม่มีอะไรเหลือคาต้นนะครับมีอยู่ปีหนึ่งหิมะตกหนักมากเป็นพิเศษฝูงนกกางเขนเป็นร้อยตัวมันหาอาหารกินไม่ได้สุดท้ายมันก็พากันหนาวตายหมดเพราะว่าชาวสวนได้เก็บลูกพลับไปหมดทีนี้พอฤดูใบไม้ผลิในปีถัดมาเนี่ยนะครับปีต่อมาต้นพลับผลิใบดอกออกผลตามฤดูกาลแต่ก็มีหนอนเกิดขึ้นไม่รู้หนอนอะไรจู่โจมกินผลไม้แบบมาให้ตั้งหลักลูกพลับที่เพิ่งออกผลขนาดเท่าหัวแม่โป้งนี่ก็ถูกหนอนกินเรียบไม่เหลือซากแน่นอนที่สุดนะครับปีนั้นไม่มีลูกพลับให้เหลือเก็บเกี่ยวแม้แต่ลูกเดียวชาวสวนทั้งหลายก็เริ่มคิดถึงฝูงนกกางเขนที่มันตายไปนะก็ได้แต่คิดว่าเอ๊ะถ้าฝูงนกมันยังอยู่เนี่ยก็คงสามารถช่วยกำจัดตัวหนอนให้สิ้นซากได้แน่นอนในปีต่อมาพอถึงฤดูเก็บเกี่ยวทุกคนก็จะพร้อมใจกันเนี่ยเหลือลูกพลับให้เหลือติดคาต้นไว้บ้างเผื่อเป็นเสบียงให้เหล่าฝูงนกในฤดูหนาวลูกพลับที่เหลือจนถึงต้นฤดูเนี่ยนะครับที่อยู่บนต้นเนี่ยก็ดึงดูดพวกนกกางเขนให้มาอยู่ในบริเวณนั้นมากขึ้นมันก็เหมือนนกคล้ายๆมันจะรู้บุญคุณนะครับพอฤดูใบไม้ผลิมาถึงพวกมันก็จะไม่หนีไปไหนพวกมันก็จะช่วยกันจิกกินเหล่าตัวนอนจากต้นไม้ปรากฏว่าหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยต้นพลับที่นี่ทุกต้นก็จะเต็มไปด้วยลูกพลับลูกใหญ่ให้เก็บเกี่ยวอย่างสมบูรณ์พูนสุขข้อถามก็คืออันนี้คือเศรษฐีเท่าแก่เนี่ยแกเล่าให้ภรรยาแกฟังนะครับว่าเหลือลูกนกเหลือลูกพลับให้นกไว้กินบ้างตรรกะอันนี้มันเพี้ยนไหมนะครับแกก็ทิ้งคำถามให้ภรรยาในตอนท้ายที่จริงแล้วเรื่องนี้มีคนเคยถามหลวงพ่อคูณนะครับถามหลวงพ่อคูณสมัยก่อนท่านยังมีชีวิตนะครับก็มีคนไปฟ้องท่านว่าคนโกงเอานู่นเอานี่เอาเหรียญเอาท่านยังยักยอกเงินท่านก็หัวเราะโอ้ไอ้นายกูจะทำงานใหญ่แกบอกนะครับมึงจะให้กูสับเนื้อโดยไม่ให้เนื้อติดเคียงได้ไงนะครับก็ให้มันติดเคียงไปบ้างวะหลวงพ่อคูณท่านจะพูดอย่างนี้ฉะนั้นแล้วท่านผู้ฟังนะครับการปันผลกำไรให้กับลูกน้องตามสมควรนะครับไม่ใช่เพียงเพื่อคนอื่นแต่ก็เพื่อประโยชน์ของตัวเจ้านายเองนะครับทำให้ได้ใจจากลูกน้องเขาก็จะทำงานด้วยความสำนึกในหน้าที่และต่อองค์กรนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน คนใจแคบไม่มีทางรวยเป็นระดับเศรษฐีคนใจกว้างก็มักจะไม่ตกอับยากจนท่านผู้ฟังครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลา

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันนะครับในเรื่องเจ้าชู้เชิญรับฟังครับ
1: วันนี้มาคุยถึงเรื่องเจ้าชู้กันหน่อยเจ้าชู้นี่ไม่ดีหรอท่านผู้ฟังคุณถนอมเล่าให้ฟังบอกเตี่ยแกก็เป็นคนเจ้าชู้มากมีเมียหลายคนเห็นผู้หญิงสวยๆไม่ได้เป็นกะลิ้มกะเลียขนาดตัวเองแก่เท่าแล้วก็ยังไม่วายทำให้ลูกเต้าเห็นไม่อายเลยคุณถนอมนี่เป็นลูกที่เกิดกับเมียคนที่สามนะคือแม่เป็นเมียคนที่สามของเตี่ยว่างั้นเถอะแล้วอยู่ก็ยังไม่มีความสุขเลยคนที่ไม่มีความสุขก็คือแม่คุณถนอมนี่แหละเพราะว่าเตี่ยแม่มักจะไม่ค่อยกลับบ้านไปนอนข้างบ้านผู้หญิงอื่นแม่ก็ช้ำใจสิระทมขมขื่นร้องไห้น้ำตาเปียกหน้าอยู่บ่อยๆคุณถนอมก็เห็นอยู่แล้วต่อมาแม่กับเตี่ยก็แยกทางกันแม่ก็ไม่ได้ไปมีสามีใหม่แต่อย่างใดแต่กลับไปทำมาหากินอยู่กับตากับยายแม่ไม่ได้เอาคุณถนอมไปด้วยเพราะว่าช่วงนั้นคุณถนอมโตดูแลตัวเองได้แล้วแม่ก็ให้อยู่กับเตี่ยเพื่อจะดูแลเตี่ยเพราะว่าเตี่ยอายุมากก็ไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนเสร็จแล้ววันหนึ่งเตี่ยก็พาผู้หญิงเข้ามาอยู่ในบ้านเป็นเมียใหม่พาเข้ามาเสร็จแล้วคุณถนอมก็ไปบ้านแม่ไปบอกแม่บอกจะกลับมาอยู่กับแม่เพราะว่าเตี่ยมีผู้หญิงมาใหม่แล้วแม่ก็บอกว่าอย่าไปอย่ากลัวอย่าไปหนีอยู่ที่นั่นแหละลูกผู้ชายกลัวอะไรตกลงก็เลยอยู่กับเตี่ยต่อแต่ว่าไม่ค่อยถูกกับแม่เลี้ยงเพราะแม่เลี้ยงคนนี้พูดจาไม่ดีเลยชอบพูดคำหยาบหยาบคล้ายๆด่าก็เก่งแล้วชอบเรียกคุณถนอมบอกไอ้ลูกเมียเก่าว่าอย่างนั้นเตี่ยก็ได้ยินตอนที่เขาเรียกแต่เตี่ยก็ไม่เห็นว่าอะไรขนาดว่ามีเมียมาอยู่ร่วมบ้านแล้วเตี่ยก็ยังไม่วายไปมีเมียข้างนอกอีกคนทีนี้แม่เลี้ยงคนนี้ที่ว่ามาอยู่ใหม่เนี่ยใจร้ายมากเอาไม้ตีขาเตี่ยจนเตี่ยขาเจ็บเดินไม่ได้ต้องนอนอยู่บ้านแม่เลี้ยงก็สะใจแม่เลี้ยงคนนี้เป็นแม่ใหม่แต่ไม่มีลูกเลิกกับผัวเก่าแล้วก็มาได้กับเตี่ยเป็นผู้หญิงที่ได้ชื่อว่าร้ายทั้งปากทั้งมือไม่รู้เตี่ยไปชอบได้ยังไงแล้วช่วงนั้นอายุผู้หญิงคนนี้ก็40กว่าแล้วใกล้ๆจะ50ส่วนเตี่ยนะ60กว่าหัวงอกขาวไปตั้งเยอะแล้วเวลามีเรื่องคนจะได้ยินเสียงอยู่เป็นประจำอย่านะอย่าให้กูรู้นะว่าไปติดผู้หญิงอื่นมึงโดนตีอีกแน่ๆเลยจะตีขาหักแล้วทีนี้ไม่ต้องไปไหนกันแล้วจะตีให้นอนจมขี้จมเยี่ยวเลยทีนี้แม่เลี้ยงกำราบเตี่ยเสียงดังลั่นบ้านเลยตอนนั้นถึงแม้ว่าคุณถนอมจะไม่ชอบใจที่เห็นแม่เลี้ยงมาตีนักแข่งเตี่ยแต่ก็ไปพูดอะไรไม่ได้ก็โตๆกันแล้วขนาดเตี่ยเองยังไม่พูดอ่ะแล้วลูกจะไปพูดอะไรเตี่ยไปยอมเขาเองอะทั้งที่เตี่ยเขาน่าจะแก้ปัญหานี้ได้ด้วยตัวแกเองวันหนึ่งพอเตี่ยเดินได้แล้วก็ออกจากบ้านไปแม่เลี้ยงก็พูดอยู่ทุกวันอะบอกอย่าให้รู้นะว่าไปติดผู้หญิงอยู่จะรู้จะตีขาหักเชียวเตี่ยก็บอกไม่อะหน้าพูดแล้วก็หัวเราะหึ่ๆอย่างเงี้ยปรากฏว่าต่อมาเตี่ยแอบไปมีผู้หญิงอีกคนแม่เลี้ยงนี่รู้เข้าจนได้มีคนไปบอกแม่เลี้ยงก็ไปตามจนถึงผู้หญิงบ้านผู้หญิงน่ะเตี่ยอยู่ที่นั่นพอดีเลยแม่เลี้ยงเอาไม้ไล่ตีเตี่ยเตี่ยก็หนีหัวสุกหัวสุนเตี่ยหนีหายไปไม่กลับบ้านแม่เลี้ยงกลับมาก็ถามหาเตี่ยคุณถนอมก็บอกไม่รู้แกก็แวดแวดใจคนอย่างมึงไม่รู้อะไรทั้งนั้นน่ะเตี่ยมึงมันเลวยิ่งกว่าหมาอีกคุณถนอมได้ยินก็โมโหก็เถียงไปก็เตี่ยเป็นคนทำไมไปว่าเตี่ยอย่างนี้ทำไมกูเป็นเมียทำไมกูจะว่าไม่ได้มันเลวจริงหรือเปล่าล่ะก็เขาก็เป็นเตี่ยผมอะเตี่ยมึงก็เรื่องมึงนี่มาผัวกูทำไมกูจะด่าไม่ได้มันวิเศษมันจากไหนไอ้โตไอ้แก่ก็ล่อนไอ้แก่ไอ้เท่าหัวงูคุณถนอมนี่กำหมัดแน่นนะโกรธที่แม่เลี้ยงมาด่าเตี่ยสาเสียเทเสียต่อหน้าตัวเองที่เป็นลูกเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขก็บอกหยุดนะอย่าด่าเตี่ยผมนะเสร็จแล้วก็เอามือชี้หน้าด้วยมึงชี้หน้ากูทำไมหนอมมึงชี้หน้ากูทำไมอ่ะกูมาว่าเตี่ยทำไมมึงไม่รู้จักกูเสียแล้วไอ้เด็กวันซืนแม่เลี้ยงไปคว้าไม้ท่อนมาท่อนหนึ่งไอ้ไม้ท่อนเนี้ยที่ฟาดหน้าแข้งเตี่ยจนขาเดี้ยงเดินไม่ได้ตั้งหลายวันคว้าไม้มาจะมาฟาดใส่ขาคุณถนอมมั่งก็เลยต้องเพ่นหนีเรื่องอะไรจะอยู่ให้มันทำร้ายคุณถนอมก็โดดหนี นะยายแม่เลี้ยงทำอะไรไม่ได้ก็ร้องตะโกนด่าเปล่าเปล่าไล่ตามหลังมาเต้นเร่าๆอย่างกับผีเข้ามึงใส่หัวไปกันให้หมดนะไปกันให้หมดเลยดีดีกูจะได้ครอบครองบ้านนี้แค่คนเดียวให้มันสบายใจเฉิบไปเลยฮะดีแล้วเสียงลั่นได้ยินไปสามบ้านแปดบ้านคุณถนอมเข้าบ้านไม่ได้จะทำยังไงดีเอ๋สงสัยต้องไปนอนบ้านแม่ไปบ้านแม่แม่ก็ต้องถามอีกก็เรื่องมากอีกไม่งั้นก็ต้องนอนข้างถนนเอ๋แล้วจะทำไงก็ตัดสินใจย้อนกลับไปบ้านนั่นแหละราวหกโมงเย็นน่ะแม่เลี้ยงก็เห็นคว้าไม้พอเห็นก็คว้าไม้คุณถนอมก็ทำใจดีสู้เสือไม่หนีเข้ามาดิเข้ามาที่กูจะยิงให้จริงๆด้วยทำเป็นล้วงมือเข้าไปในชายเสื้อทั้งที่ในเสื้อไม่มีอะไรแม่เลี้ยงก็นึกว่าคงจะมีปืนก็เลยไม่กล้าได้แต่พูดบอกเออฝากไว้ก่อนถ้ามึงฮะฝากไว้ก่อนเสร็จแล้วคุณถนอมก็เลยเข้าไปนอนในบ้านได้แม่เลี้ยงก็ไม่กล้ามายุ่งตอนหลังทีนี้คุณถนอมไปซื้อปืนพลาสติกเอามาปืนของเล่นเอามาพกไว้แม่เลี้ยงก็เข้าใจว่าเป็นของจริงก็เลยไม่กล้ามาด่าว่าอะไรอีกเตี่ยกลับมาหลังจากหายหน้าไป4วันเต็มๆกลับมาทีนี้แม่เลี้ยงก็โกนด่าเตี่ยก็พูดดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ปรากฏแม่เลี้ยงใจอ่อนไอ้ที่ว่าจะตีเตี่ยให้ขาหักก็ไม่ได้ทำอะไรเจอคารมเตี่ยเข้าไปอ่อนเป็นขี้ผึ้งเลยช่วงนั้นก็ดีต่อกันมากเตี่ยไม่ออกจากบ้านไปไหนมาไหนอ่ะทีนี้เป็นอยู่อย่างนั้น 7-8 วันเข้าวันที่9เตี่ยก็ไปหาผู้หญิงคนนั้นอีกอ่ะเพราะผู้หญิงคนนั้นยังสาวยังสวยปรากฏว่าคราวนี้แม่เลี้ยงตามไปฟาดเสียขาหักเลยเสร็จแล้วก็เอาตัวกลับมารักษาที่บ้าน
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังยังไม่จบแต่พูดถึงเรื่องความเจ้าชู้นี่มันก็เป็นธรรมดาเนาะมนุษย์มีกิเลสเป็นสัญชาตญาณของการสืบพันธุ์เจอเพศตรงข้ามที่มันดึงดูดน่าสนใจก็อดไม่ได้แต่เราก็ต้องควบคุมตัวเองท่านผู้ฟังจากนั้นมังคุดตาพนาดินนะครับนำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายนะครับกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจเอาให้ใครก็มีประโยชน์พ่อแม่ปู่ย่าตายายเทศกาลสำคัญวันสำคัญนึกถึงท่านกินไม่ติดมือไปฝากนะครับเป็นบุญของเราที่ได้เอาของดีๆไปให้ท่านเป็นบุญของท่านที่ได้กินของดีๆจากเราต่างคนต่างก็ได้บุญท่านผู้ฟังครับร่างกายและจิตใจของเราเนี่ยมันเชื่อมถึงกันต่อให้เราป่วยหนักยังไงก็แล้วแต่ถ้ากำลังใจดีเนี่ยอาการป่วยมันจะดีขึ้นไวในทางกลับกันเนี่ยถ้าเราเครียดมากๆนะจากคนที่ร่างกายแข็งแรงเนี่ยบางทีมันล้มป่วยได้ขอให้เรามีสุขภาพดีอารมณ์ดีเราก็จะมีความสุขได้ไม่ยากนะครับบางทีสุขภาพดีมันก็ไม่มีเคล็ดที่ตายตัวเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็มีทริคในการใช้เคล็ดลับในการใช้ชีวิตง่ายๆเช่นตื่นเช้าขึ้นมาใส่เสื้อผ้าสวยๆอาบน้ำไม่สบายใส่เสื้อผ้าสีสดใสนะครับก็จะทำให้จิตใจสดชื่นนะครับออกกำลังกายวันละ 10-20 นาทีให้มันเหงื่อมันออกบ้างมันก็สดชื่นบางคนก็ปั่นจักรยานนะครับปั่นจักรยานนี่นอกจากจะช่วยลดโรคมลภาวะนี่แก้ปัญหารถติดแล้วยังทำให้ออกกำลังกายไปในตัวขึ้นบันไดเหมือนกันบางคนก็ชอบเดินขึ้นบันไดบางคนไม่ชอบขึ้นบันไดนะชอบขึ้นลิฟต์ถ้าวันไหนเราไม่รีบมากเราก็เดินขึ้นบันไดเป็นการฝึกตัวเองให้ออกกำลังกายวันละเล็กละน้อยนะครับหาเพื่อนออกกำลังกายก็จะไม่เครียดได้พูดได้คุยได้เฮฮาแล้วสนุกกับการออกกำลังกายจิบน้ำบ่อยๆท่านผู้ฟังหรือว่าอย่างหนึ่งก็คือทำอาหารทานเองที่บ้านนะครับนอกจากจะประหยัดเงินแล้วได้กินฝีมือตัวเองใหม่ๆมันจะไม่ค่อยน่ากินเราทำเองนานๆเข้ามันจะอร่อยนะครับพยายามปลูกผักกินเองนะครับถ้าปลูกไม่ได้ก็เลือกผักที่ปลอดสารพิษผลทานผลไม้สดเยอะๆนะไม่ต้องเยอะนะพอประมาณนะเยอะไปไม่ดีนะครับแล้วก็กินข้าวซ้อมมือข้าวซ้อมมือนี่เขาบอกว่ามันป้องกันโรคเหน็บชาได้แล้วก็อร่อยนะผมก็ชอบกินนะครับถ้าจะกินขนมปังก็ขนมปังโฮวีตเพราะว่าเขาผสมพวกธัญพืชมาหลายๆอย่างมันจะทำให้เกิดกากใยย่อยอาหารได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อย่ากินเนื้อติดมันมากนะครับถ้าคนมีไขมันสูงก็ต้องกินปลากินไก่แทนทานช้าๆเคี้ยวให้ละเอียดละเอียด เหมือนพระท่านบอกว่าสมมติว่าเราจะอิ่มใน35คำแล้วก็หยุดในคำที่30อย่าให้มันอิ่มมากเอาพอดีดื่มน้ำตามกินไข่ก็กินไข่ต้มแทนไข่ดาวจะได้ไม่มีน้ำมันมากนะกินข้าวอย่าดูทีวีเพลินมันกินได้เยอะมันจะแน่นท้องกินไปดูทีวีไปมันสนุกมันกินไปดูไปมันกินได้ตลอดนะครับทีนี้ตอนเช้าเราก็ต้องกินข้าวนะครับเพราะว่าตอนเช้าร่างกายต้องการแป้งจานก็จะเอาจานใหญ่เพราะจานใหญ่เนี่ยมันทำให้เราตักข้าวเยอะเอาจานน้อยๆอันนี้ก็จะทำให้คุณภาพชีวิตเราค่อยๆดีขึ้นเวลาไปจ่ายตลาดเหมือนกันไปซื้อของเนี่ยอย่าไปซื้อตอนหิวหิวมากวันซื้อเยอะมันก็เหมือนกล่องข้าวน้อยข้าวแม่กินอิ่มท้องให้เรียบร้อยค่อยไปเดินตลาดไปจ่ายตลาดจะทำให้ไม่เปลืองตังค์จะซื้อได้จะซื้อเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นนะครับจะซื้อเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นถ้ากินหลังจ่ายตลาดถ้ากินก่อนจ่ายตลาดนี่หมดเยอะท่านผู้ฟังผมน่ะเป็นบ่อยแล้วก็นั่งสมาธิบ้างนับลมหายใจบ้างนะครับเขียนบันทึกนั่งสมาธิทำใจให้สบายนอนเป็นเวลากินเป็นเวลาพักผ่อนเป็นเวลานะครับอย่าพูดลบอย่าคิดลบอย่าพูดนั่นพูดนี่อะไรที่มันลบไม่ต้องถอนหายใจเบื่อเซ็งเจ๊งจนอย่าไปพูดใครว่าอะไรก็ดีดีดีดีดีดีแล้วดีแล้วเนี่ยอย่าคือพูดให้มีคนรอบข้างก็มีความรู้สึกที่ดีขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวช่วยทำให้ร่างกายทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นท่านผู้ฟังนะครับรักตัวเองให้มากนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็ซื้อของฝากให้กับร่างกายของเราของฝากที่ผมแนะนำผมก็ยังแนะนำน้ำมังคุดอยู่มันดีนะครับท่านผู้ฟังผมนี่มั่นใจมากๆอยากให้กินดูคนเคยกินแล้วจะรู้อธิบายต่อด้วยนะครับกินแล้วจะรู้เองไม่ว่าเป็นโรคอะไรกินได้หมดหายไหมไม่รู้ไม่มีใครรู้ว่ามันจะหายไม่มีใครรับประกันว่ากินนะแล้วโรคนั้นโรคนี้จะหายกินดูก่อนแล้วจะรู้ว่าเป็นยังไงนะครับท่านผู้ฟังน้ำมะขุดตราปนาลินควร1360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปหรือว่าโทรมาสั่งในรายการนะครับส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทาง
2: น้ำมะขุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092210455555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: มาฟังเรื่องราวคนเจ้าชู้กันต่อท่านผู้ฟัง
1: คุณถนอมก็ไปบอกแม่ว่าเตี่ยโดนอะไรบ้างนะปรากฏว่าแม่ก็มาเยี่ยมมาเจอแม่เลี้ยงนี่ด่ากันลั่นบ้านเลยแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาเตี่ยไปรักษาแม่เลี้ยงก็ไม่ให้ไล่แม่ออกไปจากบ้านนะไล่คุณถนอมด้วยไม่ให้อยู่แม่ก็กลับไปแต่แม่ไม่ยอมให้คุณถนอมไปด้วยให้อยู่ดูเตี่ยแม่เลี้ยงกลด่าเตี่ยทุกวันเสร็จแล้วเอาอะไรให้เตี่ยกินก็ไม่รู้ทำให้เตี่ยป่วยหนักพูดก็ไม่ได้อ้าปากพังงาบทำท่าเหมือนจะตายคุณถนอมเห็นแล้วก็ไปบอกเพื่อนบ้านให้มาช่วยกันดูแต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้ามายุ่งเรื่องครอบครัวเพราะกลัวปากแม่เลี้ยงตกลงคุณถนอมเลยต้องไปบ้านแม่ไปบอกแม่อีกแม่ก็มาที่บ้านแม่เลี้ยงก็ตบแม่ก็ตบค่อยมั่งตบตีกันใหญ่คุณถนอมไม่รู้จะทำยังไงก็ช่วยแม่เลี้ยงคนเดียวสู้ไม่ได้ไปตามผู้ใหญ่บ้านมาให้จับคุณถนอมกับแม่ส่งตำรวจแต่ผู้ใหญ่บ้านเขาก็พูดกล่อมวิวาทกันไปถึงตำรวจก็โดนปรับทั้งคู่ละยายแม่เลี้ยงก็สงบไปเสร็จแล้วคุณถนอมก็เลยโดนแม่พากลับไปอยู่บ้านแม่ก็บอกไปอยู่กับแม่ไม่ต้องอยู่นี่ละกลับไปอยู่บ้านตาบ้านยายทีนี้ก็ปล่อยให้แม่เลี้ยงดูแลเตี่ยแม่ก็พูดเป็นทำนองว่าเตี่ยนะทำเวรทำกรรมเอาไว้เยอะกับผู้หญิงใครต่อใครหลายคนเหลือเกินนี่ก็ถึงคราวที่เตี่ยจะต้องชดใช้กรรมที่ก่อเอาไว้บ้างแล้วล่ะปรากฏว่าหลังจากนั้น7วันได้ข่าวว่าเตี่ยมีอาการทรุดหนักคุณถนอมกับแม่ก็ไปเยี่ยมกันคราวนี้ไม่ได้มีแต่แม่กับคุณถนอมเมียเก่าเตี่ยลูกจากเมียเก่าเตี่ยมาเยี่ยมกันเต็มบ้านไปหมดทีนี้แม่เลี้ยงพูดอะไรไม่ออกอ่ะนะได้จะมองค้อนคนนั้นทีมองค้อนคนนี้ทีทั้งลูกทั้งเมียยั่วเยี่ยเต็มบ้านไปหมดนี่เตี่ยมีอาการทรุดหนักอยู่3วันเท่านั้นก็จากไปนะปรากฏว่าสมบัติของเตี่ยตกเป็นของยายแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงนี่ฉลาดมากให้เตี่ยเซ็นชื่อยกทุกอย่างให้เป็นของแกเตี่ยยกให้ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีใครรู้เลยเข้าใจกันว่าตั้งแต่เตี่ยไปหลงใหม่ๆนี่หรือไม่ก็ตอนที่เตี่ยย่ำแย่เจ็บหนักสติสัมปชัญญะไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวคุณถนอมกับแม่ว่าไม่ได้อะไรจากเตี่ยก็ไม่เสียใจแม่ก็พูดบอกว่าช่างเขาเถอะใครเขาอยากได้ก็เอาไปหมดเวรหมดกรรมมันสักทีปรากฏว่ายายแม่เลี้ยงก็ได้ครอบครองบ้านหลังนั้นแม้ว่าแกอายุจะมากแล้วแต่หลังจากที่เตี่ยตายไปเผาไปแล้ว3เดือนแกก็มีผัวใหม่พาเข้าไปอยู่ในบ้านนะครองรักกันยังมีความสุขผัวใหม่ของแม่เลี้ยงนี่อายุรุ่นน้องชาวบ้านเขาก็พูดกันบอกว่า2คนเนี่ยเคยมีอะไรกันมาก่อนตั้งแต่สมัยที่ยายแม่เลี้ยงนี่ยังอยู่กับคนเก่านั่นแหละผู้ชายคนนี้ก็ลักลอบได้เสียเป็นชู้กันคนแถวๆบ้านเนี่ยเขาพูดกันอย่างนี้ทั้งนั้นนะแล้วก็บอกว่าเตี่ยเนี่ยได้รับเวรกรรมแล้วทำกับผู้หญิงเอาไว้มากตอนนี้ก็โดนผู้หญิงทำฮุบบ้านฮุบช่องไปเป็นของตัวแล้วก็เอาผัวใหม่เข้าบ้านหาความสุขบนบ้านของเตี่ยนั่นแหละเขาก็พูดกันว่า2คนเนี่ยเป็นคนอื่นแท้ๆเลยกลับมาได้ใช้ข้าวใช้ของของเตี่ยลูกเมียของเตี่ยแท้ๆกลับไม่ได้อะไรจากเตี่ยพูดไปแล้วมันน่าเจ็บใจอยู่เหมือนกันแต่แม่ก็สายหน้าก็ปรามบอกว่าอย่าไปคิดมันทำไมมันของนอกกายมันไม่ใช่ของเรามันเป็นของเตี่ยเป็นของคนอื่นถ้ามันเป็นของเรามันก็ต้องเป็นของเราวันยังค่ำแหละแต่นี่มันไม่ใช่มันถึงได้มีอันเป็นไปอย่างนี้แม่ก็บอกทำบุญใส่บาตรกรวดน้ำไปให้เตี่ยดีกว่าอย่าไปคิดฟุ้งซ่านอะไรอย่างอื่นเลยดวงวิญญาณของเตี่ยจะได้สงบสุขคิดอย่างแม่ก็สบายใจคุณถนอมก็ทำตามแม่บอกขอให้ดวงวิญญาณของเตี่ยไปสู่สุคติด้วยเถอะเกิดชาติหน้าฉันใดขอเตี่ยอย่าเจ้าชู้อีกเลยความเจ้าชู้ของเตี่ยเนี่ยทำให้ลูกเมียของเตี่ยเนี่ยเดือดร้อนลำบากกันเหลือเกินหวังว่าดวงวิญญาณของเตี่ยนะคงจะรับรู้ครับนั่นก็คือเรื่องของคนเจ้าชู้ไม่ดีหรอกครับเจ้าชู้นี่แม่แย่จริง
2: ๆนัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเมื่อครั้งที่คุณสมปองยังเด็กมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งเอางู

0: พียงแค่วันเดียวมันก็ได้ที่อยู่ใหม่กว้างแล้วก็โล่งกว่าแต่มันก็สูญเสียอิสรภาพอยู่ดีพี่แสวงได้ปลามาก็เอามาให้งูเหลือมกินเป็นอาหาร 3-4 วันแรกมันก็ไม่ยอมกินเข้าใจว่าคงจะอิ่มไก่กระทงตัวนั้นอยู่แต่หลังจากที่มันปล่อยซากไก่ออกมาแล้วมันก็เริ่มกินปลาด้วยด้วยการขย่อนเข้าไปทีละนิดแล้วก็อิ่มไปอีกหลายวันลุงทองคำแกบอกว่าปกติแล้วงูเหลือมจะกินเป็ดกินไก่ชาวบ้านแต่เมื่อมันสูญเสียอิสรภาพแล้วก็ต้องจำใจกินเพื่อประทังชีวิตเหมือนกับถูกยัดเยียดให้กินน้องชายพี่แสวงชื่อหนุ่ยเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับคุณสมปองก็เคยไปเล่นด้วยบ่อยๆแต่ว่าเห็นงูเหลือมของพี่แสวงแล้วรู้สึกยังไงไม่รู้ทั้งที่มันไม่มีพิษอะไรพี่แสวงเอามันออกมาจากกรงแล้วก็เอาพาดคอเดินไปเดินมาไม่รู้สึกหวาดกลัวขยะขยงเลยสักนิดบางครั้งก็เดินเข้ามาหาคุณสมปองจนคุณสมปองเพ่นกระเจิงแล้วพี่แสวงก็หัวเราะด้วยความชอบใจโดยที่คุณสมปองถึงกับอาการขนลุกขนชันด้วยความกลัวงูเหลือมตัวนั้นโตวันโตคืนด้วยเมนูปลาชนิดต่างๆจากตัวเท่าแขนเด็กก็เท่าแขนผู้ใหญ่แล้วคุณสมปองก็เริ่มคุ้นกับมันเพราะว่าบางครั้งไอ้เจ้าหนุ่ยเพื่อนคุณสมปองก็เอาออกมาเล่นด้วยบางครั้งก็ปล่อยให้มันเลื้อยอยู่แถวหน้าบ้านหากมันไปไกลหูไกลตาดิก็ไปเอากลับมา
1: ครับนั่นก็คือเรื่องราวคนเจ้าชู้แล้วก็คนชอบงูเพิ่มไปนิดหนึ่งพักสักครู่ท่านผู้ฟังเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดมีอย.มีฮัตซับเรียบร้อยท่านผู้ฟังซึ่งหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปมาคุยกันต่อคือบางทีการใช้ชีวิตทั่วๆไปเนี่ยมันจะหลายๆอย่างมันจะช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นยิ้มบ่อยๆนะครับยิ้มบ่อยๆหัวเราะบ่อยๆเวลาที่เรายิ้มแล้วว่ามองโลกในแง่ดีเนี่ยจะทำให้สิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเราคนรอบข้างคนข้างกายเราก็จะมีความสุขมีทุกข์มีอะไรก็ให้ปรึกษาเพื่อนปรึกษาคนรักปรึกษาคนที่เรารู้จักอย่าเก็บไว้คิดคนเดียวให้ระบายมั่งพูดออกไปถ้าไม่พูดแล้วมันจะเกิดอาการกลุ้มมันคลั่งมันเหมือนกับเราอยู่ตัวคนเดียวนะครับเลิกหาข้ออ้างให้กับตัวเองว่าอย่าอ้างว่าทำไม่ได้ก่อนที่จะลงมือทำนะครับไม่มีความล้มเหลวอะไรที่น่ากลัวเท่ากับการปล่อยเวลาให้ผ่านไปเรื่อยๆโดยไม่ทำอะไรเลยนะครับโทรหาเพื่อนๆบ้างอายุมากแล้วไปเยี่ยมคนนู้นไปเยี่ยมคนนี้นะครับคุยกับคนนู้นคุยกับคนนี้บ้างพอประมาณเพื่อให้มันไม่เหงาดูแลตัวเองครับท่านผู้ฟังแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆไว้ข้างกายน้ำมังคุดตราพนาลินก็ให้มีไว้บ้างติดตู้เย็นเอาไว้กินวันละเล็กวันละน้อยวันละนิดวันละหน่อยก็ดีอร่อยรสชาติอร่อยแล้วก็ผสมสมุนไพรเข้าไปก็ฝากเอาไว้ท่านผู้ฟังที่รักครับ
2: พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงของแม่เพียรแกเป็นคนบุรีรัมย์นะครับดื่มน้ำมังคุดเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
3: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านที่รักที่เคารพทุกท่านวันนี้กับผมพันโทไพโรจน์พนาลินมาอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาอยู่กับแม่ซื้อแม่ยังก่อนครับ
4: แม่เทียน
3: แม่เทียน
4: เกษยภูมิ
3: แม่เทียนอายุยักปีแล้วครับ
4: 64ปี
3: 64ปีอยู่บ้าน
4: หานไส้เก่า
3: บ้านละหานไส้เก่าบ้านเลขที่เท่าใด
4: บ้านเลขที่3
3: 3หมู่
4: หมู่2
3: หมู่2บ้านละหานไส้เก่าตำบล
4: ตำบลหินลาด
3: หินลาดอำเภอบันกวดจังหวัดบุรีรัมย์
4: จ้าม
3: ากกับเขาเรื่องเลยถามบ่มีหยังกับมาถามก็คือถามกับคักนี่แหละ
4: จ้าจ้
3: าให้ถามแน่สุขภาพก่อนสิมากินน้ำมังคุดตัวนี้นี่หามือสิบมือมันเป็นยังไงบอกให้ฟังแน่ครับ
4: เริ่มแรกก่อนสิได้กินน่ะ
3: ครับ
4: แม่กับปวดขาจนว่ามันสิลอยพุ่นล่ะนี่ขาอย่าง
3: ใส่เบิ่งได้เบิ่งซ้ายนี่มันปวดจังได๋
4: ยังปวดปวดแบบไรลูกแม่บ่ฮู้มันตีนจะว่ามันง่วมมันลงสิแม่ตีนแม่นี่แม่ตีนลงสี่แม
3: ่
4: แม่ไปเกี่ยวหมูมานี่แม่เศร้าสี่เทียหาเทียนเศร้าเศร้าเหียงเศร้าหีดขาจะขวางเศร้าหีดขาจะขวางมันนี่มาแดดแดดได้ลูกไปไงกับสารแหงอยู่นี่แม่ได้ยินเสียงอันมูเจ้าเบาในนี่ล่ะ
3: อ๋อ
4: วันนี้เบาในนี่เอ้าสัมผัสคนเรื่องเหนียแมนบ่
3: ครับ
4: ครั้งแรกเนาะ
3: ครับ
4: เพิ่นปลาเพิ่นไปเพิ่นจังเพิ่นงั้นเขาเบิดแล้วปอดจะเหี้ยแตกเกิดสุดอยู
3: ่
4: วันนี้คือเบาจังสี่เนาะเบิดมองปัวแล้วเพิ่นว่าแม่กินเบิ้งแม่กินก้อนมูเลยแม่กินได้2-3

0: เขาบันมาเสิร์ฟนี่แหละลูกเอ้ยกว่าอย่างเขาสิดังบ้านฮิลาดนี่แม่เขาบุญหมกไฟแม่แม่นมูแม่ฮีนะมาเสิร์ฟแม่ก็เลี้ยงเงินไปให้50 บาทเขาฝ้ามาให้เนี่ยเป็นยังก็ยังปวดขาสิตายพนามูเสิร์ฟบ้านแม่เอาเท้าเท้ากันปวดขาเอา
1: เอ
0: าผู้ละปวดมีเงินมาบ่บ่มีดอกว่าสั้นว่าอ๋อไปกินผู้ละปวดเบิดเจ็ดปวดลูกมาเจ็ดคนเขาเสิร์ฟบุญหมกไฟวันฮิลาดแม่เขาเศร้าเลี้ยงกินสามมือเขาเศร้าเลี้ยงกินสามมืออีหลีได้เศร้าอีหลีนี
1: ่สามมือคักคัก
0: สามมือแม่ลูก
1: มาตะกอนตะกอนจบเป็นยังสิจะเป็นมันแบบยัง
0: เอามันจะเป็นจะเหิงหรอมันทำบ่เป็นหนักปานนี้บ้านเรา
1: เขาก็มาสิมาหนัก
0: เออมันมาหนักก่อน
1: ก็ไปหาหมอไปไปบ
0: ่ไปก็จะมาได้ยาหยังเลี้ย
1: งไปนำอยู
0: ่ไปก็จะมาได้ยาหยังยาจะจาแก้ปวดเนาะเออบัดนี้แม่กับบ่มักยามากหวานนี่นะบัดนี้แม่เอาให้เพิ่นแม่ลูกบ่ทุนบ้านให้เงินเด
1: ้
0: ให้7คนซ้อแม่ไปเก็บเงินหยังเขาเซ้าเบิดหรอบุญบังไฟแล้วแม่ยังไปเก็บอย่าเฮาดังแต่ซะผู้ดังแต่บุญบังไฟ
1: หมายถึงว่าลังนึงนี่ให้ไปผู้ละขวดละขวดละขวดละขวด
0: เออบ่ทันให้เงิน
1: จ้า7คนบ่ทันได้เงิน7คน
0: บ่
1: เออ
0: แม่ก็ว่า
1: เข้าใจเบิดบ่ไปเก็บที่นี
0: ่ไปเก็บก็ให้เบิดสุคน
1: ไปย้อนว่าเขาดีเบิด
0: เขาว่าโอ้ยเฒ่าอย่าจังได้จังดีแท้เฒ่าก็อยากมาดีเลยบุญมาไฟมันคนห้อมแมนบ่ลูกวันนี้เขาก็บอกให้ลูกให้เต่าให้ล้านเขาฟังดังมาเลยบ้านเฮายังพันในหูเลย
1: เต่าจะกินก้อนหมู
0: แม่กินก้อนหม
1: ูบ้านนี่ยังก็บ้านละ
0: หัน
1: ไส้เก่า
0: เนี่ยเจ้าว่าว่าแม่เทียนแม่เทียนเนี่ยแม่นี่ล่ะแม่เทียนอยู่ในโทรทัศน์ที่อยู่เฮาก็นี่ล่ะโตจริง
1: อ๋อนี่โตเป็นเป็นกินก้อนหมู
0: กินก้อนหมูดีขึ้นก้อนหมู
1: บัดขาของมันเป็นยังไงบัดนี้
0: บ่ปวดจักเทียลูกเฒ่าเด้อนี
1: ่เอาคือสิดี
0: จักแล้วบ่ปวดจักเทียขนาดมันง่วมลงแล้วนี่เนาะง่วมลงแก่มาก25เทียไปเคียหมูน่ะลูก
1: ไกลปานใดหมอไปเคียหมู
0: นั่นพอกงูมองลาเลี้ยงเลี้ยงมาลูกเดียวมาเออ
1: ปากทางนี่บ่ถึงบ่ถึง300เมตรบ่ถึง200เมตร
0: นั่นล่ะลูกนั่นล่ะ
1: 25เทีย
0: โอ้ยเศร้าหีตายของเงินแล้ว
1: ตอนนี้บ่ต้องเศร้าเลยยัง
0: บ่เศร้าแล้วไปตัวทีมแล้ว
1: มีแห้งบ
0: ่มีแห้งอ่ะ
1: ตัวความสุข
0: มีความสุขตัวเศร้าเก็บนะลูกบ้านนี่อันพ่อใหญ่พ่อใหญ่กับเมียเด้บ้านนี
1: ้พ่อใหญ่นี่คือใคร
0: พ่ออันแม่ผู้ทรงกายมึงเจ้าดีๆนั่นล่ะ
1: พ่อ
0: จะใส่เนี่ย
1: พ่อหรือผัว
0: แฟนพ่อนี่ไหมแฟนแม่นี่ไหม
1: แฟนแม่เออแฟนกับแฟน
0: ผัวนั่นละผัวนั่นแม
1: ่เออผัวจะจัดสรร
0: บ้านนี้เพื่อนบ้านย่าเจ้าคือกินเศร้าให้กอดกินได้เป็นยังเจ้าก็กินที่เราว่าสันดอกบ้านเรามีแห้งเห็ดเบียกเห็ดงานได้จนว่าบ่บ่จงบลาบ่แม่
1: คุมกินคุมคักเน
0: า
1: ะ
0: โอ้ยลูกหลาน
1: มีไอ้หม่องมีแห้งเลยเฮ็ดด้วยเฮ็ดงานเก่งนี่คุม
0: แม่นอยู่บัดนี้ให้ว่าแม่ๆเซ้านี่บ้านเฮานี่ยังบ่ทันฮู้ดอกฮู้ทางไกลก่อนเขามาเซิง
1: ครับผม
0: มีแต่หมู่เดียวกัน
1: ครับ
0: อืมเขาหมอตัวเซ้าติเฮาก็เซ้าแล้วเดี๋ยวนี้ดองแม่น่ะลูกเพิ่นสิกินเป็นประจำเดี๋ยวเพิ่นบ่อยู่เพิ่นก็ไม่แห้งขึ้นคือกัน
1: ครับผม
0: เดี๋ยวนี้ดองแม่เพิ่นบ่อยู่เพิ่นหมดป้อนไปแล้วหมองตัวนั่นน
1: ่
0: ะ
1: แม่นคือมองนี่บอกว่าผมอยากบอกว่าบอกแม่หรือบอกพี่บอกน้องว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับคนมีเงินหน่อยของผมเนี่ยผู้มีเงินหลายก็สิไปรักษาทั้งอื่นก่อนแสน2แสน10,000 50,000 70,000 หมดแล้วก็จังอวยมาหา360บาท
0: อันนี้แรกๆเพิ่นก็มาลงให้แม่อันนึงบัดนี้แม่โทรไปบัดเดียวที่2มาลง2อันขายดีลูกเอ้ยบ้านเนี้ยบ้านใจมากว่าในนั่งในเช่าขายหนึ่งได้ยาวันนี้วันลงเทียสามแม่กันละยันแม่เถาเลี้ยงยันรักษาเงินให้ลูกบ่กลุ่มเนาะปวดอันล่างหนึ่งกันหลายบาทแม่ว่าลูกก็เลยว่าลูกลาครับมันเบิดแม่สิโทษดอกก็ต้องลงหลายเป็นเงินหมุนแม่เลยวางสิเนาะอันแม่เถาลงเทียสามดอกแม่ปวดหัวขันลงหลายเป็นเงินหลายแม่บอกเอาผู้เถาแม่บอกละ
1: แต่ว่าคือคนมากินหลายนี่สังเกตว่าข้าเจ้ากินนี่ถือกันหลาย
0: น้องสาวนี่นะจิกจักจิกจักกับย่านเขาว่าเสียเนาะย่านเขาว่าเสียเขายังโอ้ยเขาเสียกับน้องสันมา
1: เ
0: ม้นไผ่ตลาดนี้อยากไผ่ก็จองได้มาเอาเป็นหลายกว่าบ้านกว่าเมี่ยงเขานี
1: ่จะเป็นยังก็บอกว่ารถจะเป็นยัง
0: เป็นจนมา
2: จะสิบอกว่าไหนละปวด
1: ขาเออเดี๋ยวไปถามเดี๋ยวไปถาม
0: เออจังไปถามมันเป็นยังสี่ละลูก
1: อ๋อครับผม
0: ดังย้อนทั้งไก่กวนบันนี้ทั้งไก่ยังคอยหูได้บันนี้ยังตาว
1: อนคือมันคือจังได้ซอยคนน่ะเอาเห็ดจังสี่มันได้ซอยคน
0: ขันโทษมานแม่เทียนบอเป็นยังล่ะแม่เอายามายักสามขวดเนี่ยเท่าเอายาไปส่งพูดฮอดบ้านว่าบ้านแว้งคุณน่ะลูกว่ามันก็ไกลด
1: ีไปฮอดพุ่นเลย
0: เออมอต่อไปความมั่งคงแม
1: ่พนักงานนี่สุดยอดเลย
0: สุดยอดเลยยังว่าสุดยอดเลยลูกไอ้จะเป็นข้าสงฆ์องค์พระเจ้าก็โทรมาแต่แม่ออกเที่ยงนี่ล่ะ
1: เออ
0: ก็โทรมากอ่ะเฮาไปแม่เราเออไปแล้ว ในหมวกกันน็อกไปเลยโอ้ยลูกไอ้สุดยอด
1: เลยแต่ว่าผมเบิ่งหน้าตาไม่เที่ยนหรอกครับมีความสุขนะผิวพรรณเอียงกับ
0: แม่ก็มีความสุขตัวน้อง
1: พองคือพองคือใสเพราะว่าไม่เที่ยนอายุคือ64ปีคือจังพ้นอายุ50บ่กลัวบ่ถึง60อันใด
0: แม่ก็มีความสุขตัวบ่เก็บบ่ปวดลูกเศร้าเก็บเศร้าปวดไปจังหวัดแล้ว
1: โอเคบัดนี้นอกจากเศร้าปวดขาแล้วนี่แนวอื่นเป็นยังไงนอนหลับกินข้าวแซ่บท้ายดี
0: โอ้ยดี
1: อารมณ์ดี
0: อือเอาไปให้ลูกสาวลูกสาวเป็นอีหยังเอาไปเขากินเขาก็เศร้าลูกเคยปวดขาเอาไปกินเขาก็เศร้าก็แลนรถยุ่งเทียบ
1: อ่ะ
0: ย
1: ังบุญเน
0: า
1: ะ
0: จะแม่นเป็นยังบุญลูกหลักคันบ่มียาลูกนี่แม่สิเป็นยังไงเอา
1: แม่น
0: ะ
1: ครับ
0: แม่ยังไม่ได้ของหมูแม่เศร้า3เทียร์4เทียร์นะลุงเนาะ
1: คือจังสิผมได้ยินผมก็มีความสุขเพราะว่าคือตั้งใจให้เรามากก็เฮ็ดให้มันดีที่สุดแหละว่าให้ผู้กินเนี่ยเขาได้คุ้มเงินเขาเจ้าจ่ายให้ไปได้ไม่จมว่าของเจ้าบ่ดีมันบ่สบายใจเพราะว่าโตกับบวชมา
0: ลูกหลาวางได้คนที่มาเอายานะแม่แม่ยกมือใส่หัวโมสนาสาถูกไปได้ยินมูเจ้าเว้าอยู่ในมีใคร
1: ร
0: ู้กินไก่ถือเสียเงินมาซื้อก็ให้ผู้ขายก็ได้เงินพวกกินไก่ถึกเด้อยกมือใส่หวายทุกคนผู้ใดมาซื้อมิได้ว่าโอ้ยแม่เทียนจะแม่นเล่าดีเนาะ
1: คร
0: ับแล้วหายชินให้พ่อเฮาซําพ่อเฮาดีเพิ่นว่าอีกแม่กันซะ
1: บุญเขาเทวดาซอยน้ํามันหลายอย่างเพราะว่าตั้งใจ
0: แม่อยากให้เขาเศร้าแม
1: ่ผู้มีบุญก็ให้กินผู้มาอธิษฐานไปเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญคักเด้เฮ็ด
0: ได้หลาย
1: แต่ว่าผู้มีบุญสิหายก็ให้ได้กินให้เพิ่นได้กินให้เพิ่นได้ใส่ขอบคุณหลายๆเน
0: า
1: ะ
0: จ้าลูกจ้า
1: แม่แห้งสุขกาย
0: แม่แห้งก็อยากให้เห็นหนาว
1: รวยรวยรวยสาธุ
0: ครับ
1: สา
0: ธุสาธุ
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
4: มาฟังเรื่องราวของคนชอบงูกันต่อเชิญรับฟังครับ
5: ทุกคนในบ้านของพี่แสวงให้ความรักความเมตตางูเหลือมตัวนั้นเหมือนเป็นสมาชิกหนึ่งในครอบครัวแม้แต่หลานตัวเล็กๆของพี่แสวงก็ยังเล่นกับงูเหลือมอย่างสนุกสนานโดยที่ไม่มีใครถูกงูเหลือมตัวนั้นทำร้ายเอาเลยพี่แสวงตั้งชื่อมันว่าสมชายเพราะเป็นงูตัวผู้แต่คงจะเป็นงูที่อาภัพรักไปตลอดชีวิตเพราะว่าชาตินี้คงไม่มีโอกาสได้เจองูสาวอีกแล้วเว้นแต่งูสาวจะมาหาเองเมนูหลักของเจ้าสมชายก็คือปลาโดยเฉพาะพวกปลามีเกล็ดหากเป็นปลามีเงี้ยงอย่างปลากดปลาขยงพี่แสวงก็จะตัดเงี้ยงทิ้งก่อนแล้วเอาให้มันกินบางครั้งก็เอาใส่ถาดบางครั้งก็ป้อนเองกับมือคุณสมปองได้สัมผัสมันกับมือครั้งแรกก็รู้สึกขนลุกขนชันแต่ความกลัวได้หายไปหมดสิ้นเมื่อได้สัมผัสมันบ่อยๆบางครั้งมันก็รัดแขนรัดตัวจนแน่นต้องคอยแกะออกไม่กล้าเอาพาดคอเหมือนพี่แสวงเพราะกลัวมันรัดเอามันโปรดปรานพวกปลาเหมือนกับไม่ใช่งูที่ชอบกินหนูกินไก่แม้พี่แสวงจะเอาไก่ที่ตายแล้วให้มันกินมันก็ไม่ยอมกินจนไก่ส่งกลิ่นเหม็นพี่แสวงถึงได้เอาไปฝังอย่างไรก็ตามมีแต่ครอบครัวของพี่แสวงเท่านั้นที่รักงู ส่วนครอบครัวอื่นๆต่างพากันรังเกียจแม้กระทั่งงูเขียวตัวเล็กๆอย่าเอาไม้ฟาดจนตายงูบางชนิดมีพิษเช่นงูเห่างูจงอางงูสามเหลี่ยมงูเหล่านี้เข้าบ้านใครถือว่ามีเคราะห์ต้องทำบุญบ้านภายใน7วันตามความเชื่อแต่ทุกวันนี้มีหลายคนเลี้ยงไว้ในบ้านก็ไม่เห็นว่าจะมีเคราะห์อะไรคุณสมปองเป็นคนเกลียดงูมากยกเว้นเจ้าสมชายงูเหลือมของพี่แสวงที่โตวันโตคืนมันอยู่กรงเดิมหลายปีจนกระทั่งพี่แสวงทำกรงใหม่ให้มีบ่อซีเมนต์ให้มันเล่นน้ำคลายร้อนเจ้าสมชายเป็น
6: งานหนักพักผ่อนน้อย
7: หวยกินแฟนทิ้ง
6: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
8: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
9: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
10: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
11: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินทร์ครับ
1: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดนะครับโรงงานก็มีมาตรฐาน GMP มีอย.เรียบร้อยถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดพัฒนามาจากหลายๆสูตรจนลงตัวที่ผมเองภูมิใจมากๆสมุนไพรที่ใส่เข้าไปก็24ชนิดหนึ่งในนั้นก็จะมีขมิ้นน้ำขมิ้นหลายท่านคงรู้จักน้ำขมิ้นนะเป็นเด็กเล็กๆนี่คนโบราณเนี่ยจะเอามาทาตัวให้มันเหลืองนะไม่มีสกินแคร์หรือว่าไม่มียาน้ำมันทาผิวเหมือนทุกวันนี้โลชั่นทาผิวทุกวันนี้มันเยอะนะแต่สมัยก่อนใช้น้ำขมิ้นเพราะว่าน้ำขมิ้นในโบราณมันว่ามันจะมีรสฝาดเฟื่อนนะครับแก้ครั่นเนื้อครั่นตัวได้สมานลำไส้แก้ฤดูขาวขับปัสสาวะนะครับทำให้เลือดลมไหลเวียนดีนะครับรักษาฤดูมาไม่ปกตินะครับอันนี้เป็นคุณประโยชน์ของน้ำขมิ้นท่านผู้ฟังที่ดื่มน้ำมังคุดเข้าไปบางคนเนี่ยคอและปากแห้งนะครับก็เคยมีถามเข้ามาทีนี้ผมจะพูดถึงอาการตอบสนองทั่วไปของการกินหรือดื่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของทุกบริษัทที่มีคุณภาพดีที่มีคุณภาพดีนะครับบางคนจะคอและปากแห้งคือเขาบอกว่ามันเป็นกระบวนการตามธรรมชาติเมื่อร่างกายของเราต้องการขจัดสารพิษนะครับออกจากระบบภายในของร่างกายท่านหลายท่านเคยไปกินส้มตำนะครับอาหารที่เข้าใส่ผงชูรสเยอะๆจะเจอคอแห้งปากแห้งเหมือนกันนะครับหรือบางคนที่ดื่มน้ำมังคุดแล้วอมไว้ในปากนานๆเพราะว่าการซึมซับของน้ำมังคุดเนี่ยมันจะดูดซับได้ไวมากนะครับทีนี้วิธีแก้ถามว่าแก้ยังไงก็ต้องดื่มน้ำเยอะๆนะเหมือนเราไปกินส้มตำนะครับกินส้มตำกินอาหารในร้านไหนที่มันใส่ผงชูรสเยอะๆแล้วคอแห้งปากแห้งเนี่ยกินน้ำเยอะๆเพื่ออะไรเพื่อที่จะช่วยให้ไตนะครับตับไตนะเร่งขจัดสารพิษออกจากร่างกายนะครับไม่กี่วันมันก็จะค่อยๆบรรเทาลงไปแล้วก็สำหรับท่านที่ชอบอมน้ำมังคุดก็ถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเรามีสารพิษในร่างกายอยู่นะครับหรือไม่ชอบอมก็แล้วแต่เราดื่มน้ำก่อนครึ่งแก้วฮึกหนึ่งแล้วค่อยดื่มน้ำมังคุดตามลงไปครับแล้วก็ดื่มน้ำตามอีกทีนึงฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินบอกอยากจะบอกว่าอร่อยทุกหยดนะครับมีคุณค่าทุกหยดนะครับอร่อยทุกส่วนถ้าท่านที่ดื่มแล้วก็คงจะรู้นะครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันท่านผู้ฟังในเรื่องตายคาน้ำน่าฟังเรื่องนี้ต้องฟังให้ได้เป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเด็กวัยซนเนี่ยส่วนใหญ่จะชอบรังแกสัตว์เล็กสัตว์น้อยเนื่องจากเขาเหล่านั้นไร้เดียงสาต่อเรื่องกรรมดีกรรมชั่วย้อนหลังไปสมัยเมื่อคุณวิทยายังเป็นเด็กมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งเก่งมากเลยเรื่องตกปลาตอนเย็นหลังโรงเรียนเลิกเดินกลับบ้านเป็นกลุ่มก็จะแวะไปที่กอไผ่ซึ่งเก็บซ่อนคันเบ็ดเอาไว้จากนั้นก็ขุดหาสัตว์ตัวเล็กๆจากในดินชื้นแฉะเป็นเหยื่อเกี่ยวเบ็ดมันทำเสร็จอย่างรวดเร็วก่อนที่จะเดินไปที่คลองข้างโรงเรียนหย่อนสายเบ็ดลงน้ำและในไม่กี่อึดใจทุ่นที่สายเบ็ดก็ไหวตัวไปมาแปลว่ามีเจ้าปลาเจ้ากรรมได้กินเบ็ดแล้วมันจะตวัดเบ็ดเอาปลาขึ้นมาจากน้ำหย่อนลงตะข้องอย่างแม่นยำไม่ผิดอะไรกับพรานเบ็ดเทวดาเพื่อนนักเรียนที่ยืนตกแข่งกับมันเพิ่งจะได้ปลาสักตัวสองตัวส่วนมันฟาดเข้าไปเป็นสิบกว่าตัวแล้วสำหรับคุณวิทยานี่ไม่เคยมีปลาหน้าโง่ตัวไหนหลงมากินเบ็ดเลยยืนตกจนเย็นจนค่ำในตะข้องมีแต่อากาศไม่เคยได้ปลาไปอวดพ่อแม่เหมือนกับพรรคพวกก็รู้สึกมีปมด้อยแล้วก็อับอายไม่เข้าใจว่าทำไมเราถึงสู้เพื่อนเขาไม่ได้แอบถามตัวเองตลอดเวลาว่าทำไมเราไม่เก่งเหมือนไอ้พรานนะเจ้าเพื่อนที่ตกปลาเก่งนี้ได้ฉายาจากเพื่อนว่าพรานคอยจับตาดูมันตั้งแต่วาดคันเบ็ดกระทั่งได้ปลาใส่ตะข้องเพื่อจะเรียนแบบมันก็ไม่เคยทำได้อย่างไอ้พรานสักทีจนกลายเป็นตัวตลกให้เพื่อนหัวเราะขบขันอ้ำกันสนุกปากว่ามึงเอาหัวไปมุดโคลนวันละ10นาทีสิว่าเราจะตกปลาเก่งขึ้นเท่าที่วิทยาลองประเมินดูเจ้าพรานนี่ตกเบ็ดเอาปลาไปฝากพ่อแม่ที่บ้านมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1,000 ตัวแต่ละตัวมีขนาดงามงามเป้งเป้งขายก็ได้ราคาหรือว่าจะเอาไปต้มแกงก็ได้แกงเต็มหม้อพ่อแม่ของมันก็เลยชื่นชมในวีรกรรมของลูกเป็นการใหญ่เพราะว่าทางบ้านน่ะยากจนได้ปลาจากมันมาจุนเจือเติมเต็มอาหารให้ทางบ้านได้ดีมากช่วยผ่อนแรงพ่อแม่ซึ่งมีอาชีพรับจ้างทั่วไปจะได้นำเงินเหลือใช้ไปซื้อสิ่งของจำเป็นกว่าเช่นเสื้อผ้าดูเผินๆก็เหมือนกับว่าเจ้าพรานนี่เป็นเด็กที่มีคุณค่าน่ายกย่องเจ้าพรานและใครต่อใครก็คิดอย่างนั้นรวมทั้งคุณวิทยาเองด้วยก็เลยติดตามไปศึกษาชีวิตประจำวันของมันอย่างลึกซึ้งถึงแก่นเลยทีเดียวดูทีหรือว่ามันเอาปลาที่ตกได้เนี่ยไปทำอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่ตกปลาเสร็จได้ปลาเป็นสิบตัวเจ้าพรานจะหิ้วตะข้องเดินดิ่งไปยังลานดินหลังบ้านเลือกปลาที่ตั้งใจจะให้พ่อแม่นำไปขายเอาไปใส่โอ่งไว้ก่อนที่เหลือซึ่งเก็บไว้ต้มผัดแกงทอดมันจะล้วงมือเข้าไปในตะข้องคว้าปลาเคราะห์ร้ายออกมาทุบหัวโครมด้วยสันมีดโครมเดียวปลาก็ดิ้นปัดปัดแต่ยังไม่ตายด้วยเจตนาจะทุบพอให้ปลามึนมึนหมดพิษสงเปิดโอกาสให้มันเอามีดคมคมขอดเกร็ดได้ตามชอบใจเขาว่ากันว่าปลาที่ตายแล้วเนี่ยเนื้อไม่หวานกินไม่อร่อยว่างั้นก็คิดดูเถอะว่าปลาเจ้ากรรมจะทรมานแสนสาหัสแค่ไหนเมื่อเกล็ดคืออวัยวะส่วนหนึ่งของปลาเกล็ดหลุดไปก็เหลือแต่เนื้อขาวๆปนแดงขาวก็คือสีของเนื้อแดงก็คือเลือดที่ไหลซึมฝ่ายแม่ของมันก็ตำเครื่องแกงต้มน้ำจนเดือดเอาไว้รอท่าอยู่ในครัวร้องบอกออกมาว่าน้ำเดือดแล้วเท่านั้นเองมีดคมกริบก็จะสับปลาแบ่งปลาออกเป็นชิ้นๆล้างน้ำขจัดกลิ่นคาวแล้วก็รีบนำไปใส่จานไปให้แม่ต้มแกงรอจนแกงได้ที่หอมฉุยข้าวหุงสุกใหม่ๆ พ่อก็เดินเข้าบ้านมาหลังจากเสร็จงานในอาชีพร่วมวงกินข้าวกันอิ่มหนำสำราญนี่คือคุณค่าของไอ้พรานที่ใครต่อใครยกย่องมันครั้นจบชั้นประถมต้องขึ้นเรียนต่อมัธยมวิทยากับเจ้าพรานก็ต้องแยกย้ายกันไปเรียนคนละแห่งแต่ว่าอยู่อำเภอเดียวกันสังคมสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนใหม่ก็ทำให้ไม่ได้เจอกันใกล้ชิดกันเหมือนสมัยก่อนพบเจอกันบ้างก็เฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาก็เพื่อนใครเพื่อนมันจับกลุ่มไปมั่วสุมกันเอาเองระหว่างโตเป็นเด็กมัธยมคลองข้างโรงเรียนเก่าซึ่งใกล้บ้านเล็กไปซะแล้วเด็กโตมันต้องออกไปเล่นน้ำกันที่แม่น้ำถึงจะสนุกเพราะว่าแม่น้ำเจ้าพระยาสมัยคุณวิทยาเรียนนั่นมีเรือกลไฟลากจูงแพสูงล่องมาจากทางเหนือเป็นประจำความสนุกสุดๆที่เด็กมัธยมนิยมเล่นกันก็ได้แก่ว่ายน้ำแข่งกันจุดหมายก็คือแพสูงกลางแม่น้ำพอไปถึงก็รีบดำลงไปอยู่ใต้ผิวน้ำให้นานที่สุดเท่าที่คนเราจะกลั้นลมหายใจได้เพื่อไปโผล่ขึ้นผิวน้ำสูดดมเข้าปอดอีกภาคหนึ่งของแพเรื่องนี้มีแต่เด็กร่างกายสูงใหญ่เกินวัยแข็งแรงกว่าธรรมดาเท่านั้นถึงจะทำได้และคนที่ทำได้ก็มีเพียง4คนก็คือคุณวิทยาไอ้เจ้าหมิงเจ้าเจียดแล้วก็ไอ้ลาวทั้งหมดเป็นเพื่อนเรียนห้องเดียวกันที่โรงเรียนแห่งใหม่ต่อมาวิทยาได้นำตัวเจ้าพรานเพื่อนโรงเรียนเก่ามาแนะนำให้เพื่อนใหม่รู้จักจนเพื่อนๆยอมให้เข้าร่วมเป็นแก๊งว่ายน้ำด้วยฝ่ายเจ้าพรานตกปลาเก่งก็จริงร่างกายก็กำยำล่ำสันพอดูแต่ว่าว่ายน้ำไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ทีแรกแก๊งคุณวิทยาลงมติไม่ยอมให้มันดำน้ำลอดแพสูงเพราะเป็นเกมสนุกแต่อันตรายสำหรับคนที่ปอดไม่ใหญ่พอสูดอากาศเข้าปอดได้ไม่เยอะผลก็คือดำน้ำลอดใต้แพสูงไม่สำเร็จถ้าดำน้ำแล้วไม่สามารถจะพาตัวเองไปโผล่อีกฟากหนึ่งพวกที่เหลือก็จนปัญญาเพราะเหลือวิสัยที่ใครจะยื่นมือให้ความช่วยเหลือได
0: ้ครับนั่นก็คือเรื่องราวตายคาน้ำจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเดืองเดชพักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานมีมาตรฐานมีอย.เรียบร้อยถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดพัฒนามาจากหลายๆสูตรจนลงตัวครับท่านผู้ฟังซึ่งผมเองก็ภูมิใจมากนะครับภูมิใจเสนอคนนึง360บาทซื้อได้ที่ร้านขายยาตัวแทนจำหน่ายหรือถ้าไม่รู้ก็โทรเข้าไปในรายการส่งให้ฟรีเก็บเงินถึงบ้านส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางเนี่ยพูดไปพูดมาก็พูดผิดท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่ามี3สิ่งในชีวิตของเราเนี่ยไม่มีวันได้มันกลับคืนมานั่นก็คือโอกาสดีๆที่เราพลาดมันไปแล้วคำพูดที่เราได้พูดออกไปแล้วและเวลาที่เราเสียมันไปแล้วโดยเปล่าประโยชน์ไม่มีทางหวนคืนกลับท่านผู้ฟังนามพุทธิมงคลตอง5ตราพนาหนึ่งบางคนฟังอยู่3ปีถึงกินค่อยสุขภาพดีคือปล่อยให้มันหนักก่อนตอนที่ยังไม่หนักก็ยังไม่กินพอหนักมากๆไม่มีทางไปแล้วก็คว้าเอาไว้นะครับบางคนฟังปีนึงบางคนฟัง3เดือนบางคนฟังเดือนนึงมันไม่แน่นะครับก็แล้วแต่ผมเรียนว่านั่นก็คือโอกาสดีๆที่ผมหยิบยื่นให้เพราะผมมั่นใจว่าสิ่งที่ผมทํานั้นเป็นสิ่งที่ดีมอบให้กับท่านผู้ฟังที่รักคว้าเอาไว้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์ถูกมากกว่าถูกหวยหวย2ตัวนี่100ประตู3ตัว1,000ประตูถูกยากมากคือศูนย์และศูนย์เลยไม่ได้อะไรเลยเหลือแต่กระดาษนะครับซื้อหวยก็ได้แต่กระดาษนะซื้อเสือซื้อสาดก็ยังได้ปูนั่งแต่ซื้อน้ำมังคุดอย่างน้อยก็ได้กินอร่อยได้ประโยชน์ต่อสุขภาพได้ประโยชน์ต่อร่างกายถ้าดียิ่งกว่านั้นนะครับก็ถามคนข้างๆผมบอกได้เลยว่าดียิ่งกว่านั้นถามคนข้างเคียงแล้วเราจะรู้ว่ามันดียังไงถามคนที่เคยกินเคยใช้ท่านผู้ฟังครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่โรคโควิดระบาดเป็นช่วงที่โรคระบาดมันเยอะยังไงพวกเราก็ถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับอย่าไปติดเชื้ออะไรนะครับไม่จำเป็นก็อย่าไปสังสรรค์เสวนาสูงสิงไปคลุกคลีตีมงกับใครเก็บเนื้อเก็บตัวดีที่สุดครับท่านผู้ฟัง ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: มาฟังเรื่องราวตายคาน้ำกันต่อเชิญครับ
1: ข้างฝ่ายเจ้าพรานซึ่งมีนิสัยอวดดีอีกทั้งเคยเก่งกาจในเรื่องตกปลาจนใครต่อใครยกย่องเมื่อจำใจยอมรับว่าดำน้ำไม่เก่งมันก็ซุ่มฝึกการดำน้ำเป็นการใหญ่ในว่าฝึกอยู่ตั้งสองเดือนถึงได้ประกาศตัวว่ากูดำน้ำเก่งพอๆกับพวกมึงแล้วแต่เพื่อนๆก็ยังลังเลไม่แน่ใจสั่งให้มันลองดำทดสอบดูในระยะใกล้ตะลิงกะระยะพอๆกับที่จะต้องดำลอดแพซุงซะก่อนเพราะการอยู่ไม่ไกลตะลิงต่อให้เกิดเหตุสุดวิสัยยังไงพวกที่อยู่บนตะลิงก็พอจะช่วยได้ทันเย็นนั้นเจ้าพรานเก่งขึ้นกว่าเดิมดำน้ำได้ตามระยะที่กำหนดให้แถมโผล่ขึ้นผิวน้ำอย่างยิ้มย่องผ่องใสพักพวกสี่สหายก็เลยยอมให้มันเข้าร่วมดำน้ำแข่งในโอกาสต่อไปเผอิญทุกคนลืมไปสนิทการทดสอบไม่มีการจับเวลาสามารถดำน้ำได้ตามสบายรวมทั้งไม่มีความตื่นเต้นระทึกใจอะไรเกี่ยวกับผลของการแข่งขันมากดดันความรู้สึกอุปมาเหมือนหนึ่งนักมวยที่เอาแต่ฝึกซ้อมในค่ายอย่างเดียวจะวาดลวดลายสวยงามยังไงก็พอทำได้แต่เวลาขึ้นสังเวียนจริงๆในขณะที่ตัวไม่เคยขึ้นมาก่อนอีกทั้งมีคู่ต่อสู้ที่เจนสังเวียนมาข่มขวัญซะด้วยนักมวยหัดใหม่จะปลอดลอยชกต่อยเก้งก้างแค่ไหนก็ลองตรองดูเอาเองเถอะครับขึ้นสังเวียนชกมวยยังมีกรรมการคอยห้ามแต่การดำน้ำลอดแพสุงไม่มีกรรมการคอยช่วยเหลือที่สำคัญก็คือคนดำน้ำจำพวกหัดใหม่จะใจเต้นระทึกผิดว่าตอนทดสอบความระทึกนี่แหละจะเป็นตัวทำลายระบบการหายใจให้เสียศูนย์คิดว่าสูดลมได้เต็มปอดแต่ความจริงยังไม่เต็มยังไม่เพียงพอกับการดำน้ำในระยะไกลเมื่อทุกคนลืมสนิทการดำน้ำลอดแพสุงแบบห้าสหายก็เกิดขึ้นตอนเย็นวันรุ่งขึ้นไม่มีใครสังหรณ์ร้ายหรือว่าคิดว่าจะเกิดอุบัติเหตุนอกเหนือความคาดฝันทุกคนนุ่งกางเกงขาสั้นตัวเดียวยืนเรียงแถวเป็นหน้ากระดานบนตะลิงรอเพื่อนที่นับถอยหลัง3 2 1นับขาดคำทั้ง5จะพุ่งหลาวลงแม่น้ำแข่งกันว่ายลิ้วลิ้วตรงดิ่งไปยังแพสูงทันทีมิใหญ่ที่ผู้ใหญ่บนเรือกลไฟจะด่าเสียงขมเพราะความหวาดเสียวไม่อยากให้เด็กเป็นอันตรายแต่ก็ไม่มีใครแยแสเป้าหมายแน่วแน่อยู่ที่พื้นน้ำใต้แพสูงพอว่ายไปประชิดแพทั้งหมดก็โผล่ตัวขึ้นเหนือผิวน้ำสูดลมเข้าปอดเต็มรักก่อนที่จะรีบผลุบหายลงไปเพื่อแข่งกันแหวกว่ายใต้ผิวน้ำภายใต้เงาอันดำทมึนของแพสุงซึ่งอยู่เหนือศีรษะเงาทมึนนี้พร้อมจะเป็นพระการมาผลาญชีวิตคนดำน้ำไม่อึดเพราะว่าพริบตาที่ในปอดขาดอากาศขณะอยู่ใต้เงานั้นผู้ดำน้ำจะไม่มีทางโผล่ขึ้นผิวน้ำเอาอากาศเข้าปอดได้เลยยิ่งถ้าตกใจจนสติแตกนี่จะต้องตายเร็วขึ้นกว่าปกติกลุ่มสี่สหายซึ่งมีคุณวิทยาและเพื่อนโรงเรียนใหม่สามารถพาตัวเองดำลอดใต้แพไปโผล่พ้นน้ำอีกฟากหนึ่งโดยสวัสดิภาพมีการลำดับแพ้ชนะใครโผล่ก่อนโผล่ที่หลังเรียบร้อยแล้วแต่เจ้าพรานยังไม่โผล่เรือกลไฟยังคงฉุดลากแพอันยาวเหยียดเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆจนแพสุดท้ายเคลื่อนผ่านไปเจ้าพรานก็ยังเงียบกริบอยู่ใต้พื้นน้ำรับรองได้เลยว่านี่ไม่ใช่การเล่นตลกเพราะไม่มีใครดำน้ำได้นานเป็น10นาทีแบบนี้สี่สหายตกใจจนหน้าซีดเผือดทำอะไรไม่ถูกจะลองดำน้ำลงไปค้นหาก็พ้นวิสัยที่เด็กมัธยมจะทำได้เนื่องจากแม่น้ำลึกมากแถมไม่รู้ด้วยว่ามันจมหายไปตรงไหนเฮ้ยขึ้นฝั่งไปตามผู้ใหญ่มาช่วยเลยเหรอคุณวิทยาได้สติก่อนใครเพื่อนก็ร้องตะโกนบอกให้ทุกคนให้รีบว่ายเข้าฝั่งเพราะว่าผู้ใหญ่ที่เดินกลับจากทำงานบนถนนเลียบแม่น้ำยังมีให้เห็นเป็นกลุ่มๆครั้นขึ้นตะลิงเสร็จก็วิ่งไปบอกผู้ใหญ่ที่มีร่างกายกำยำ 3-4 คนพวกผู้ใหญ่ก็ดีใจหายพากันถอดเสื้อผ้าชุดทำงานเหลือแค่กางเกงในกระโจนจากตะลิงออกไปดำน้ำค้นหาเจ้าพรานเป็นจ้าละวันส่วนผู้ใหญ่ที่เหลือก็พากันยืนมองดูอย่างระทึกที่สุดความพยายามทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นหมัน เพราะกระแสน้ำไหลแรงอย่างหนึ่งกับการที่ไม่รู้ตำแหน่งไอ้พรานจมหายอีกอย่างหนึ่งการช่วยชีวิตจึงจบลงก่อนพลบค่ำไอ้พรานเพื่อนสนิทของคุณวิทยากลายเป็นวิญญาณเฝ้าแม่น้ำไปซะแล้ววันถัดมามีตำรวจไปสอบถามสอบปากคำแก๊งสี่สหายถึงห้องเรียนอีกทั้งขอความร่วมมือจากอาจารย์ใหญ่นำคุณวิทยากับเพื่อนที่ร่วมดำน้ำไปชี้จุดเกิดเหตุโดยลงเรือของตำรวจไปชี้ฝ่ายตำรวจมีนักประดาน้ำมาดำลงไปค้นหาศพหลายนายช่วยกันค้นหาตั้งหลายชั่วโมงก็ไม่มีวี่แววว่าจะพบศพนายว่าศพอาจจะถูกกระแสน้ำพัดพาไปจุดอื่นซึ่งไกลจากจุดเดิมเป็นกิโลกิโลแล้ววิทยาการของตำรวจพ.ศ.นั้นก็ไม่ทันสมัยอย่างปัจจุบันตกลงต้องยุติการค้นหาภายในเวลาเพียงวันเดียวที่เหลือก็คือเฝ้าดูไปอีกหลายวันจนกระทั่งศพขึ้นเต็มที่ลอยโผล่ขึ้นเหนือน้ำเองคุณวิทยาบอกว่าเท่าที่นำเรื่องราวจากความตายของเพื่อนเก่ามาเล่าก็เพื่อบอกให้ทราบว่าผลของกรรมชั่วในอดีตย่อมตามสนองผู้กระทำไม่ช้าก็เร็วไอ้ที่จะไม่ตามสนองนี่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าพรานเบ็ดเพื่อนสนิทคนนี้สร้างกรรมฝ่ายร้ายเอาไว้หนักหนาพอแรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องตกปลามาฆ่ามาแกงกินรวมทั้งเอาไปขายอีกทั้งอิ่มเอมเปรมใจที่ได้ฆ่ามันทั้งเป็นชีวิตปลาเป็นพันชีวิตมีค่าเฉพาะตัวของมันเองเพราะมันก็คือสิ่งมีชีวิตไม่ต่างกับมนุษย์มันโตจนตัวใหญ่แปลว่ามันจะต้องมีครอบครัวมีลูกต้องให้เลี้ยงดูมนุษย์ถือสิทธิ์อะไรถึงได้ไปจับมันมาฆ่าอย่างทรมานเพื่อจะเลี้ยงดูครอบครัวตัวเองพลังงานชีวิตเบื้องหลังความตายเป็นพันชีวิตก็เลยรวมตัวเป็นเจ้ากรรมนายเวรคอยติดตามทวงหนี้กรรมจากเจ้าพรานทุกเวลานาที
0: ครับนั่นก็คือเรื่องราวตายคาน้ำยังไม่จบอีกตอนหนึ่งนะครับสักครู่หนึ่งจะมาต่อนะอาจารย์ยอดทั้งก็เล่าได้เพลินเราได้สนุกสนานจากน้ำมังคุดตราพนาดินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับท่านผู้ฟังคนเราเนี่ยเขาบอกว่านอกจากพอใจในสิ่งที่มีแล้วเราก็ต้องพอใจในสิ่งที่เราไม่มีด้วยเพราะสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ใจได้นั้นก็คือการเคยมีการเคยมีในสำคัญนะตอนอายุ46 47 48 49 50นี้รับราชการเป็นหัวหน้าเขาเป็นหัวหน้าเขามีไปไหนมาไหนมียกมีคนยกมือไหว้เอาท่านขาไปไหนท่านขาไปไหนทานอันนี้ไหมคะทานนี้ไหมคะวันปีใหม่วันสงกรานต์วันสำคัญมีคนเข้ามาหาเอาของติดไม้ติดมือมาเยี่ยมมาเยือนรู้สึกภูมิใจรู้สึกว่าโอ้โหนี่เรานี่เจ๋งสุดยอดแต่พอวันหนึ่งอายุ60ปีเกษียณไปแล้วหัวโขนถอดคืนไปแล้วเดินผ่านไปเดินผ่านมาชาวบ้านเอาลุงไปไหนเขาเรียกเราลุงคิดในใจแหมถ้าฉันตอนนั้นนะเธอก็คงไม่เรียกฉันอย่างนี้ตอนนี้เรียกฉันลุงซะแล้วใจมันก็หายเราก็ต้องทำใจนะครับสิ่งที่เคยมีมันก็อาจจะไม่มีได้นะครับพอใจในสิ่งที่เราเคยมีด้วยเราก็จะมีความสุขครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขวดหนึ่ง360บาทไม่แพงจนเกินไปนะครับถ้าดีไม่ถือว่าแพงแต่ถ้าไม่ดีนี่ผมก็ถือว่าแพงนะครับท่านผู้ฟังช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดหนองบัวลำพูท่านผู้ฟังไปทางอีสานนะครับคุณแก้วคือมือแกร้อนมากดื่มน้ำมังคุดเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
2: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านมื้อนี้ผมก็มีโอกาสมาตามล่าหาความจริงน้ำห้อยน้ำหาคนที่มีประสบการณ์ในการกินการดื่มน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาลินน้ำมังคุดในกองสีน้ำเงินขวดนี้นะครับตั้งอยู่ข้างๆผมอยู่กับพ่อผู้นึงกับว่าท่านหัวว่าซื้อยังมาถามน้ำกันพ่อสวัสดีครับผมครับซื้อยังครับผม
3: ซื้อหนูเวียงมันเป็นน้ำมันกับชื่อว่าแก้วครับ
2: แก้วน้ำตะกุนยัง
3: นุ่นพักดี
2: นุ่นพักดีอายุเท่าไหร่นะครับพ่อแก้ว
3: 19ปี
2: ปีเจ้าอยู่บ้านยังพ่อแก้วนี
3: ่บ้านหน้าทับควาย
2: หน้าทับควายตำบล
3: หนองบัวไต
2: ่อำเภอศรีบุรีจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับก็ถามพ่อแก้วเนาะเห็นว่าเบิดบ้านนี่กินน้ำมังคุดกันมาทุกคนบ
3: ่ครับยุดน้าบ้านกินครับกินมาทุกคน
2: แม่บ้านก็กิน
3: แม่บ้านก็กินนี่ลูกสาว
2: ก็กินเจ้าก็กินกินกัน
3: สามคน
2: เป็นยังคือพากันกินเอาตัวเจ้าเป็นยังจะกิน
3: ที่แรกกับ เป็นมือข้านี่ออกห้อน
2: เออ
3: มันเห็นมาเด็ดสองครับปีเดียวเด
2: ้
3: ที่เป็นนี่เวลามันถิเป็นตอนกลางคืน
2: อ๋อมันออกห้อนออกห้อนมันซื้อนี
3: ่มานี่มันจะเปลี่ยนเวลาเขาทำงานมันจะเปลี่ยนเวลาเขา
2: เพรา
3: ะนอนเพราะเขาตอนตื่นขึ้นมันตื่นตีหนึ่งตีสองสีมันก็ถือเริ่มชาบาเลยหยับหยับหยับออกห้อนฟ้าปัดปลายมือนี่ฟ้ามือนี
2: ่
3: เอาไปเสียงเลยซะยี่กับว่าเศร้าซึ่งเป่าซึ่งเอาไปจุ่มน้ำมันถือลำคันเป็นแปลกๆเนี่ยออกห้อน
2: เป็นมาโดนยังพอแก้วแบบ
3: อันที่เป็นนี่มันเป็นมาเด็ดตั้งสองปีแล้ว
2: คิดว่าจะคลองเป็นยัง
3: ก็บ่รู้ก็เป็นนี
2: ้ไปหาหมอคือ
3: เป็นทำงานหนักหมอก็ทำงานหนักบ่มาตัดอ้อยเด
2: ้
3: ป
2: ว
3: ด
2: ต
3: ้องกำ
2: กำอ้อยเนี่ยหนักอีหลีเห็นงานหนัก
3: เหมือนอ้อยนี
2: ่บางคนแข็งแรงส่งแข็งแรง
3: ตลอดเลยบ่คือว่าได้พ้นวันนี
2: ้
3: มันคือเป็นอย่างนี้
2: ปืนคือบ่เป็น
3: ทุกปีได้ปีกายนี่ก็เปลี่ยนแล้วบางปีนี้คือเปลี่ยนคือบ่เศร้าว่ะได้ยินเลยๆฟังที่อยู่นี่ฟังไปว่านี่ยินพอนี่เว้าอาจารย์นี่เว้า
2: ตะ
3: กี้บ่ทันได้ยินเด้
2: เออ
3: ๆเปิดไปเปิดข้าวไปข้าวมายังผมนอนบ่หลับเปิดอยู่ฟังไปมากพอคั่นฟังข้าวเอาคือเป็นแต่ฟังกับฟังไปฟังอยู่โดนนี่
2: ฟ
3: ัง
2: อยู่เหมือน
3: จัก
2: เด
3: ือ
2: น
3: หน่วยเป็นเดือน2เดือนพละนอนฟังอยู่น้อยมันแม่นบ่ว่าตะกี
2: ้2เดือน
3: ได้ยิน
2: ใจเออ
3: ยินท่านด็อกเตอร์ดิว่า
2: บ่ผมบ่ได้เป็นด็อกเตอร
3: ์
2: บ่พันโทไพโร
3: จน์โอ้พันโทติครับเออนี่แหละว่าน้ํามันกุ่นกินบํารุงร่างกายบ่ว่าซั่นเฮาใส่งานมันมาเป็น40 30ปีบ่เคยนุ่งก็คือว่าโอ้เฮาบ่เคยกินบํารุงเที่ยวซื้อมากินบ่ได้เท่าหั่นดอกซื้อมากินต้องหยังหั่นดอกกินบํารุงมันบ่หยังแล้วบ่เป็นหยังก็ว่ามันหยังไหลท่อไหลหยังอยู่คนว่าไปสิละเอ้ามาลองมือกันนะ
2: ซื้อมาจักกวด
3: ที่แหละกับซ้ำแล้ว
2: คนใหญ่ใจมากนี่มาส่ง
3: มาส่งมาส่งนี่แล้ว
2: บ้านเลย
3: บ้านบ้านเลย
2: เออ
3: เอามากินบนมาส่งสวยๆน้ำสาวท่านกินได้ว่ากลับอยากเก็บงานมากินเขาแรกเลยนอนกินเรากันนอนบัดเอานอนหนุ่มเมียขึ้นตีประมาณตีสองนี่แหละมันอยากเป็นได้มันบ่กล้าบ่านี
2: ่มันบ่กล้า
3: เออยุบยุบยุบยุบยุบยุบเออส่งอยากเออครับชิคกี้ยุบยุบยุบหัวแกงมัดบ่เป็นศพน้ำน้ำมึงมาเด้อได้แจกกัน
2: ก็มา
3: เมื่อแรกเนี่ยเมื่อแรกเลยนี
2: ่อ
3: าการนั้นเอ้าเท่าเลยว่าจะเป็นบ่บ่ข่อยมันก็อยากเป็นอยู่แต่บ่เป็นได้ซั่นบาดทันซั่นนี่ให้
2: ท่านพันก็เป็นด้วยกัน
3: เป็นด้วยกันแฟน
2: เป็น
3: แม่บ้าน เป็นเพื่อนกันหนอคอนมือเสียงเองนอนทับจริงๆ
2: เป็นน้ำกัน
3: ครับครับเท่าไหร่หารูปมองน้ำเย็นๆรูปไปน้ำสาดน้ำหัววันรูปไปรูปใส่หมอนนอนทับนั่นรูปไปมันดีเย็น
2: มันกับบ่เศร้า
3: เพิ่นก็เคาะป๊อกๆตบๆให้มันกับเพี้ยนนี่สิ
2: กับบ่เศร้าก
3: ับบ่เศร้ามันก็มันก็หยุดของมันบัดนี้หยุดมันก็หยุดของมันเอง
2: เออ
3: ช่วงตื่นตี1ตี2สิมันก็เป็นว่านอนรับอีกหื้ออีกตี4บ่ตี4มันก็เป็นอีก
2: เออ
3: ออกข้อนอีกคิดพ่อกับเพิ่นอยากเสียบจักหน่อยก็หยีบจักหน่อยมันก็บ่ได้หยีบบ่
2: ได
3: ้แก่แกงนี่ก็ของมันมันรำคาญเด้อ
2: เออคร
3: ับ เป่าทั้งเป่าทั้งรูปเลยซะแน่
2: เออ
3: รีบไปมันก็บ่หาย
2: เออ
3: สินะ
2: เออเอ้
3: า
2: แฟนก็เป็น
3: คือกันก็เป็นนี่
2: ล่ะบ
3: ัด
2: น
3: ี
2: ้บักกินมือแรกก็คือกันมาเ
3: ท่นี้กินมือแรกเป็นที่กันเอาซ้ํากันเอาเถาข่อยก็บ่เป็นนะท่านมันอยากเป็นอยู่แต่บ่เป็นบ่กล้าเนี่ยคือว่ามึงสมน้ําหน้ามาเด้อ
2: เออ
3: เออ
2: มา
3: เ
2: ท่
3: น
2: ี้ก็มือรุ่นมาเดี๋ยวไปจ
3: ะได้กินน้ํากับข่อยหายไปหายไปบัดบ่เป็นเลย
2: ประมาณจังมือมันบ่เป็น
3: เอ้าคือกินมันนั่นเลยครับมันบ่แสดงอาการมันอยากเป็นแต่มันบ่กล้าม
2: ือที่2มันคือกันบ่เป็น
3: บ่เอออยากเป็นแต่งี้นี่น้อยก็ข่อยหายไปหายไปอยู่เลย
2: หน่อยไปเลย
3: หน่อยไปเรื่อยๆบัดนี
2: ้อ้
3: าวเดี๋ยวนี้หายแล้วบ่ได้กังวลว่ามันสิออกคอนดอกยังหงเมียขึ้นดึก
2: นี่
3: คือซําใด
2: ของแม่บ้านของแฟนก็เป็นนี่กัน
3: ครับ
2: ก็เป็น
3: นี่คือกันบ่เป็นเด้อนี่ยันนี่ขึ้นนี่ๆสําหรับของผมนี่เป็นจังซี่ล่ะ
2: คือซื้อมาแค่3ขวดกินน้ําก
3: ัน2
2: คนนี่คือบ่เป็นเลย
3: บ่เป็นเลย
2: เอา
3: คือ
2: ด
3: ีแต่ยังเอาเจ๊นะครับหน่อยมากินหมูหมูกาบาท1อันที่2
2: เออ
3: เฮ็ดงานก็สึกว่าสิสิบ่เมื่อยไว
2: แข็งแรง
3: ครับคือไปรับจ้างก็เจ้ารายวันนี่เย็นเนี่ยมันฮ้อนแดดมากนี่ก็ฮ้อนส่งสิเมื่อยสิเปิดมาเป็นบ่เมื่อยไง
2: บ
3: ่
2: เมื่อยไง
3: ครับมันทนข้นขึ้น
2: แข็งแรงขึ้น
3: แข็งขึ้น
2: อ
3: าการที่เป็นนี
2: ่ครับผมโอ้ดี
3: ๆท่านหนึ่งกำนอนตอนห้องสิลุกย่ำเศร้าชอบจะปวดแอว
2: ครับ
3: นี่แล้วนอนบัดห้องสิลุกเด
2: ้อมันลุกขึ้น
3: จะนอนจะนอนบริเวณบัดห้องสิลุกมันปวดแอวเดี๋ยวนี้หายไปจะว่าหายแต่มือได้มันเป็นครับเดี๋ยวนี
2: ้บ่ตึงบ่ยื
3: ดบ่ได้กังวลว่าย่ำเศร้าสิลุกขึ้นมากูเป็นอย่างน้องกูปวดเอวยังเศร้าลุกขึ้นยังสิลุก
2: บ่เป็นแล้ว
3: แต่ตอนขึ้นมันยังสิบ่เป็นเด
2: ้
3: ขยับตัวก็บ่เป็นแต่เวลาเฮาสิลุกมันสิปวดเอวเป็นจ้องมันสิหนาวนี่นี่บ่ได้กังวลแล้วเรื่องปวดเอว
2: ดีขึ้น2 3อย่างแล้ว
3: ยังปวดเอว
2: กับปวดเอวมือบ่ฮ้อน
3: มือบ่ออกฮ้อน
2: บัดนี้มีหยังดีขึ้นอีกนะซ่อมเบิ่ง
3: เอ้าผิวพรรณก็ส่งสิ
2: เกียงออก
3: มีวันก็ส่งสิมีวันก็เป็นไปงานอยู่
2: อยู่บ้านกับส่งเกียงออกด้วยกัน
3: อยู่บ้านทุ
2: ก
3: ที
2: กินได้มั้ยจักขวดละ2คน
3: มันบ่มัน4 5ชุดพุ่นติ
2: อ๋อหลายชุด
3: ครับเนี่ย สลับเปลี่ยนกัน
2: ท่านผู้ฟังครับนี่คือเสียงพ่อแก้วอยู่บ้านหน้าทับกล้วยตำบล
3: หนองบัวไต
2: ่หนองบัวไต่อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับอาการที่เป็นๆก็คือว่าออกฮอนมือ
3: เป็น
2: ปี2ปี
3: โอ้ยเป็นเจ็บ2ปีนี่แหละออกฮอนมือ
2: ออกฮอนมือย่ําขึ้น
3: ย่ําขึ้น
2: เจ็บทรมานน้อง
3: บ่รับเอ้ยน้องบ่รับแล้วบ่ดอกฮอนนะถึงมื้อนึงก็ฮอน
2: มันก็กินน้ํามุกุดออกไปเป็นทั้งแม่บ้านน้ํากินน้ําก
3: ัน
2: ดีขึ้นทั้ง
3: ดี
2: ขึ้นปกติเหรอ 100% บ่ถือว่า
3: เดี๋ยวนี้ 100% แล้วบ่มึนมือมันนอนอยู่บ่ได้กังวลเลยบ่เคย
2: ถือว่า 100%
3: มันสิตื่นเช้าตื่นดึกบ่มีอาการหยังมื้อนี
2: ้ได้ผลดีค่ะ
3: ได้ผลดีค่ะเครียดร่างกายแข็งแรงขึ้น

0: งานมันหนัก
1: ใส่งานนี่แหละ
0: เป็นงาน
1: ยิ่ง
0: เอาครับขอบคุณ
1: พันพันตัวบนวางเสร็จแล้วเอ้าเขาเคยจะเอามาล่องมุงยังวะ
0: เออแมนอยู่
1: ครับเขาก็ยังเอากินมันมุ่งหลังกายเขาตัวนั่นดอก
0: อืมหาหกสิบปีเหตุงาน
1: แหละ
0: ใส่มันโอ้ยว่าเป็นขาดกันเป็นรถมันพังไปสามเถียว
1: แมนแล้วหมดคือว่าดีขึ้น
0: ครับผมก็ขอบคุณป้าแก้วหลายๆเนาะครับผมกินไปเรื่อยๆคุณป้ารักษาเทวดาคุ้มครองครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหง่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 555 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: ท่านผู้ฟังที่รักครับทุกคนเกิดมาล้วนมีหนี้พอลืมตาดูโลกปั๊บเนี่ยจะมีเจ้าหนี้ทันทีนะครับนั่นก็คือพ่อแม่คนที่อุ้มท้องแม่ที่อุ้มท้องเรามาแม่ที่ให้เราดูดนมเราดื่มนมเนี่ยก็เป็นเจ้าหนี้เราแล้วคนเราเนี่ยมีเจ้าหนี้ทุกคนนะครับเจ้าหนี้เนี่ยมีอยู่หลายรูปแบบนะครับมีทั้งเจ้าหนี้ที่มองเห็นเจ้าหนี้ที่มองไม่เห็นเจ้าหนี้ที่อยู่ใกล้เจ้าหนี้ที่อยู่ไกลคนเราเนี่ยปกติเนี่ยถ้ายังไม่เป็นหนี้กันเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนรู้จักกันคุยกันสวนเสเฮฮาสนิทสนมนะครับแต่พอเป็นเจ้าหนี้กันปั๊บเนี่ยเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้กันมันก็จะเริ่มสอนศีลไม่กินกันนะหมูไม่เข้าตาเจ๊กขึ้นมาเลยท่านผู้ฟังนะไอ้คนที่เป็นลูกหนี้ก็มักจะไม่ค่อยอยากจะเจอหน้าเจ้าหนี้คือไม่ว่าเหตุผลคนใดก็เอาไม่เจอไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเพราะคิดว่าถ้าเห็นหน้าน่ะกลัวเขาจะเอ่ยจะพูดถึงหนี้ทีนี้ไอ้คนที่เป็นเจ้าหนี้ก็ไม่ได้เจอลูกหนี้บางทีคิดถึงเพื่อนอยากจะไปหากลัวเพื่อนว่าเราไปทวงหนี้ไม่ไปก็มีแต่บางคนลูกหนี้หลบหนี้บ่อยๆเนี่ยเจ้าหนี้ก็มักจะเคืองลูกหนี้แล้วก็เจอหน้าก็ไม่พูดถึงหนี้ที่ติดค้างอยู่พอไม่พอใจก็จะกลายเป็นโกรธนะครับพอโกรธแล้วก็จะทำให้เขาเรียกว่าทำทุกอย่างให้ได้หนี้คืนมายังมีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งในท่านผู้ฟังนะครับที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนะครับตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าบ่อก็ได้รับแจ้งเหตุว่าถูกคนร้ายมีคนร้ายเนี่ยถูกคนทำร้ายขอโทษทีนะมีคนถูกคนทำร้ายเนี่ยมารักษาที่โรงพยาบาลจึงรุดไปตรวจสอบซึ่งก็ไปพบนายสมจิตโพทองอายุ46ปีอยู่ที่ตำบลบ้านเดืออำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายบาดแผลถูกฟันที่ศีรษะเป็นแผลลึกตามแขนทั้งสองก็มีรอยถูกฟันสอบถามญาติของนายสมจิตทราบว่าคนที่ก่อเหตุนะครับทราบชื่อคือนายวิชัยโดยจากสาเหตุมาจากที่นายสมจิตเนี่ยไปยืมเงินนายวิชัย500บาท500นะท่านผู้ฟังไม่ใช่50

0: หรือ 5,500 นายวิชัยได้มาทวงถามเงินคืนกับนายสมจิตที่ซอยโรงน้ำแข็งเก่าหมู่9เขตเทศบาลท่าบ่อแต่นายสมจิตไม่มีให้ทำให้นายวิชัยไม่พอใจก็ใช้อาวุธมีดที่เตรียมมาเนี่ยไล่ฟันนายสมจิตก่อนหลบหนีไปนะครับเจ้าหน้าที่ก็รู้ข่าวรู้ข้อมูลก็จะได้ติดตามตัวนายวิชัยมาสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆ500บาทนะไอ้ที่หนักๆกว่านี้นะมีเยอะนะท่านผู้ฟังก็คงได้ยินข่าวตามสื่อตามวิทยุตามทีวีอยู่บ่อยๆทีนี้ถ้ามีลูกหนี้นะครับถ้ามีลูกหนี้ที่ไม่หลบเจ้าหนี้นะครับมีน้อยก็ให้น้อยมีมากก็ให้มากไม่มีก็ยกมือไหว้พี่ครับผมไม่หนีนะครับเดี๋ยวมีโอกาสผมจะใช้นะครับผ่อนดอกประจำมี500ผ่อนวันละ20 30วันละ50ให้สม่ำเสมอเนี่ยเราเป็นเจ้าหนี้เราก็จะพอใจนะมีคนยืมตังเราไปเนี่ยมันไม่หลบหน้ามันพูดมันคุยกับเรามีมากก็ให้มีน้อยก็ให้เนี่ยถามท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังจะพอใจไหมพอใจพอใจแน่นอนเป็นผมก็พอใจนะบางทีก็ยังอยากจะช่วยเหลือลูกหนี้ด้วยนะครับเหมือนธนาคารคนที่กู้เงินมาเป็น10ล้าน100ล้านพันล้านเนี่ยเขาไม่อยากให้ล้มทำยังไงให้รอดเขาจะได้หนี้คืนนะครับที่ผมพูดมานี้นะครับเราก็มาระลึกนึกถึงว่าในการทำบุญแต่ละครั้งเนี่ยนะครับทำไมเราต้องอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรเพราะว่าเราท่านทั้งหลายนะครับไม่ว่าท่านผู้ฟังหรือผมเองนี่ล้วนมีเจ้าหนี้นะครับล้วนมีเจ้าหนี้อิทังเมปุญญังบุพพการีนันจะนะเวลาเราทำบุญกุศลนี้อุทิศให้กับบุพพการีคือผู้มีพระคุณเวรีนันจะเจ้ากรรมในเวรของเราด้วยทุกคนนี่ล้วนมีเจ้ากรรมในเวรเจ้ากรรมในเวรในบางครั้งอาจจะมาในรูปแบบของสิ่งที่ไม่พึงประสงค์นะครับอยู่ใกล้ๆตัวรับรู้ได้คอยรอบุญรอกุศลจากเราอยู่ทีนี้คนที่ทำบุญอุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรทุกวันนะครับวันละเล็กวันละน้อยจะเป็นไหว้พระสวดมนต์วันละ5นาที10นาทีหรือว่าก่อนนอนท่านทำบุญใส่บาตรวันละ5บาท10บาทเนี่ยอุทิศทำบุญไว้หน้าพระนะครับมันจะใส่บาตรไม่ได้หรอก5บาท10บาทตอนกลางคืนเอาว่าถวายไว้หน้าพระนะเงินที่ข้าพเจ้าได้มาด้วยความบริสุทธิ์นี้ข้าพเจ้าขอถวายไว้ในบวรพุทธศาสนาสาธุยกจบขึ้นใส่หัววางไว้บนผ่านบนหน้าพระวางเสร็จก็อุทิศบุญนี้ข้าพเจ้าขอที่นี่กับบิดามารดาผู้มีพระคุณเจ้ากรรมนายเวรเทวดาอารักษ์ที่ช่วยข้าพเจ้าประสบความสุขความเจริญนะครับตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายนะอุทิศอย่างนี้เจ้าหนี้เนี่ยพอเขาได้รับบุญได้รับกุศลกับเราทุกวันนะเหมือนกับเราเป็นเจ้าหนี้เนี่ยคนมาใช้ดอกวันละ20วันละ30ถึงแม้จะเล็กจะน้อยเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนจากไม่พอใจก็จะเริ่มเอ็นดูเรานะครับเริ่มเอ็นดูเรานะครับไม่รังควานเราไม่เตะตัดขาเราชีวิตของเราก็จะเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเนื่องจากว่าเจ้าหนี้ไม่คอยขัดแข้งขัดขาเจ้าหนี้ไม่คอยแกล้งเจ้าหนี้ไม่คอยทำร้ายเรายิ่งถ้าเราทำได้ทุกวันเนี่ยเขายิ่งจะดีใจนะไม่ใช่ว่าปีหนึ่งไปทอดผ้าป่าหรือทอดกฐินครั้งหนึ่งนะเดือนหนึ่งทำบุญครั้งหนึ่งแหมมันช้าไปทำทุกวันดีกว่าครับท่านผู้ฟังนะครับทำทีละเล็กทีละน้อยดีกว่าทำเยอะๆครั้งเดียวเพราะเขาได้ทุกวันครับนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆจากกับผมพันโทไพโรจน์พนาลินมาฟังเรื่องราวตายคาน้ำกันต่อนะครับเชิญรับฟังครับ
1: บันดาลให้มันเกิดทิฏฐิมานะอยากจะเก่งในเรื่องดำน้ำทั้งที่มันไม่มีความจำเป็นอะไรเลยในอันจะต้องมาดำน้ำแข่งกับคนที่เขาเก่งกว่ามันในที่สุดพรานเบ็ดผู้เป็นมัจจุราชของปลาในลำคลองก็เลยต้องสังเวยชีวิตตัวเองกลางลำน้ำเจ้าพระยาอย่างน่าสมเพชเหตุที่กรรมสามารถสนองกรรมได้รวดเร็วทันใจคุณวิทยามีทัศนะส่วนตัวว่าเป็นเพราะทำเลที่อยู่อาศัยของเจ้าพรานอยู่ใกล้น้ำคือใกล้คลองและใกล้แม่น้ำเมื่อมันสร้างบาปกรรมกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำกรรมก็เลยติดจรวดตามสนองมันได้ภายในเวลาอันสั้นแต่ว่าเหตุและผลที่คิดขึ้นได้อย่างนี้ ม่ใช่คิดได้ในตอนนั้นหากแต่มาจุดประกายความคิดเอาเมื่อตอนโตเป็นผู้ใหญ่ผ่านการบวชเรียนนานหลายพรรษาขณะบวชเรียนระลึกถึงเพื่อนขึ้นมาก็เลยไตร่ตรองดูเองว่าเหตุไฉนเจ้าพรานถึงได้เสียชีวิตอย่างง่ายดายนักตรองแล้วก็มีผลสรุปดังกล่าวนั้นคุณวิทยาเองแล้วไม่เคยสร้างบาปสร้างกรรมกับพวกปลาเลยเชียวเหรอก็ต้องตอบว่าเคยแน่นอนเพราะสมัยเรียนชั้นประถมตามเจ้าพรานไปตกปลาริมคลองถึงจะทำบาปไม่ขึ้นตกปลาไม่เคยได้สักตัวเดียวกระนั้นก็ยังเกิดทิฐิบ้าๆขึ้นมาในสมองนั่นก็คือในเมื่อปลาใหญ่ทำอะไรมันไม่ได้ก็ต้องหันมาเล่นงานปลาตัวเล็กซึ่งได้แก่ปลาซิวปลาส้อยปลาเข็มเจ้าพวกนี้หากินน้ำตื้นแถวพงหญ้าระหว่างเจ้าพรานกำลังสร้างวีรกรรมตกได้ตกดีคุณวิทยาก็เดินลุยน้ำริมคลองจับปลาตัวเล็กท้องป่องมาบีบท้องเล่นบีบเบาๆพอให้ลูกในท้องเข้ามันไหลปรี๊ดออกมาแล้วปล่อยให้มันว่ายหนีลงน้ำตามเดิมเกมสนุกโง่ๆนี่เป็นบาปเป็นกรรมมากพอดูเพราะว่าเคยบีบท้องปลามาแล้วเป็นร้อยๆต่อมาตอนหัดว่ายน้ำที่สวนทุเรียนข้างบ้านซึ่งมีกระดานท่าน้ำให้เกาะเพื่อจะฝึกกระทุ่มขาพอกระทุ่มขาเป็นตัวลอยเรียบผิวน้ำสำเร็จผู้ใหญ่ที่เข้ามาช่วยสอนก็สั่งคุณวิทยาให้ปล่อยมือจากกระดานเพื่อจะแหวกว่ายจอมแจ๋มอยู่ใกล้ๆกับท่าน้ำหัดอยู่สองสามวันปรากฏว่าว่ายไปมาได้ในระยะ 3-4 เมตรผู้ใหญ่เห็นว่าพอว่ายเป็นแล้วก็พละไปปล่อยให้ฝึกฝนหาความชำนาญเอาเองตามลำพังมีอะไรก็พอช่วยไหวเพราะว่าท่าน้ำที่ว่าเนี่ยอยู่ข้างตัวบ้านของผู้ใหญ่วันหนึ่งคุณวิทยานึกชะล่าใจว่ายออกไปถึงกลางลำคลองห่างจากท่าน้ำเกิน6เมตรถึงตรงนั้นเกิดหมดแรงขากระทุ่มน้ำไม่กระเพื่อมทำท่าจะจมแหล่ไม่จมแหล่สองแขนแหวกว่ายก็เหมือนว่ายอยู่กับที่เห็นทีจะตายเป็นแน่เพราะไม่มีใครอยู่ที่ท่าน้ำสักคนโชคดีวิทยานึกขึ้นมาได้ว่ามีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเคยสอนว่าเวลาว่ายน้ำถ้ายังว่ายไม่เก่งทำท่าจะจมหายไปใต้น้ำจงเอามือพุ้ยน้ำเบาๆพอให้ตัวไม่จมขณะเดียวกันก็ต้องผ่อนลมหายใจเข้าออกตามสบายอย่าไปตื่นเต้นทำได้อย่างนี้จะสามารถลอยคออยู่ได้อีกพักหนึ่งข้อห้ามก็คืออย่าพยายามรีบแหวกว่ายพาตัวเองขึ้นฝั่งไม่งั้นจะจมน้ำตายวันนั้นคุณวิทยามีสติที่จะทำตามคำสอนผู้ใหญ่แล้วก็ลอยคออยู่ได้จริงตามที่ท่านสอนทว่าการรอคอยคนมาช่วยเหลือช่างนานเหลือเกินนานจนทำท่าจะจมไม่จมแหล่ตลอดเวลามองเห็นความตายรออยู่แค่เอื้อมด้วยความกลัวตายก็เลยพอมีเรี่ยวแรงพุ้ยน้ำกัดฟันปรับลมเข้าลมออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งผู้ใหญ่เจ้าของบ้านเดินออกมาที่ท่าน้ำคุณวิทยาก็ร้องเรียกเขาสุดเสียงพอเขาเห็นเด็กมีอันตรายก็รีบแก้เชือกโยงเรือแจวมาช่วยคุณวิทยาด้วยการฉุดแขนขึ้นเรือสำเร็จตอนขึ้นไปนั่งอยู่บนเรือรู้สึกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่จริงๆกระทั่งอายุมากผ่านการบวชเรียนเมื่อระลึกถึงบาปเวรของเพื่อนที่ชื่อไอ้พรานก็เลยนึกถึงบาปกรรมของตัวเองขึ้นมาได้ในเวลาเดียวกันนี่ขนาดยังไม่เคยฆ่าปลาตัวเป็นๆ เพียงแค่รีดลูกของมันออกจากท้องเล่นสนุกสนุกผลกรรมยังตามสนองถึงปานนี้นับประสาอะไรกับเวรกรรมที่หนักกว่านั้นจะไม่ตามสนองคนสร้างบาปล่ะครับ
2: พอพูดถึงจังหวัดอยุธยาผมก็นึกถึงเหตุการณ์กฎแห่งกรรมอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นกับตาชมตาชมเนี่ยตกเย็นนี่แกจะแบกกรงดักหนูเป็นสิบกรงบรรทุกใส่ท้ายรถมอเตอร์ไซค์เก่าๆของแกมุ่งตรงไปยังทุ่งนาเพื่อจะเอากรงดักหนูไปดักหนูนาพอได้มาแกก็จะเอามาทำเป็นอาหารส่วนที่เหลือแกก็จะนำออกไปขายให้กับชาวบ้านที่นิยมบริโภคหนูนาแล้วก็ขายดีจนหาแทบไม่ทันตาชมเนี่ยอายุ67แล้วอาศัยอยู่กับยายภัยเมียแกก็ไว้ไล่เลี่ยกันแกอยู่แค่สองคนน่ะลูกๆสองสามคนไปทำงานอยู่กรุงเทพกันหมดแล้วก็ส่งเงินมาให้พ่อแม่ใช้ตาชมกับยายภัยอยู่ทั้งบ้านไม่ต้องทำอะไรก็อยู่กันได้อย่างสบายสบายส่วนไอการทำหนูนาของตาชมเนี่ยเป็นเพียงงานที่แกทำเล่นยามว่างเป็นการแก้เหงาเท่านั้นหาเวรหากรรมใส่ตัว มันทำรายได้แกวันๆตั้ง 200-300 บาทวันนั้นทิดดำเดินผ่านบ้านตาชมเห็นแกกำลังแบกโรงดักหนูขึ้นรถบรรทุกขึ้นบรรทุกท้ายรถมอเตอร์ไซค์แกทิดดำก็บอกว่าเตรียมจะไปดักหนูนายแกว่าตาชมพรุ่งนี้เช้าฉันจอง2ตัวนะเดี๋ยวจะเอาไปให้นะฉันไปก่อนนะเอาเองจะไปไหนล่ะไอ้ทิดที่ไปบ้านทิดแกบ้านเหนือไปทำไมบ้านทิดแกไอ้แกมันถูกหวยเลี้ยงเหล้าเย็นเนี่ยงั้นเหรอเดี๋ยวฉันต้องรีบไปแล้วอย่าลืมหนูนาที่ฉันสั่งนะนะไม่ลืมนะไม่ลืม

0: ่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลินเพลงกับแซมสันดำเนินรายการโดยดีเจจุ๋มกรองทิพย์ครับ
1: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแอลกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
2: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
1: แซมสันพัทดีทอล์กเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพัทดีทอล์กแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
3: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนคอยเปเปอร์มินช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลไคเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: จะได้เข้านิพพานนิพพานมีสุขอยู่ใยมิไปตัณหาหน่วงหนักหน่วงชักเอาไว้ฉันไปไม่ได้ตัณหาผูกพันห่วงนั้นพันผูกห่วงลูกห่วงร้านห่วงทรัพย์สลึงคานจงสละเสียเถิดจะได้ไปนิพพานข้ามพ้นภพสามยามหนุ่มสาวน้อยหน้าตาแช่มช้อยงามแล้วทุกประการแก่เท่าหนังยานแต่รวนเครื่องเหม็นเอ็นใหญ่ก้าวน้อยเอ็นร้อยก้าวพันมันมาทำเข็นใจนิพพานมีสุขอยู่ใหญ่มิไปเราได้ยินกันบ่อยนะนิพพานนิพพานจริงๆความหมายของคำว่านิพพานเนี่ยก็มีหลายความหมายนะฮะนิพพานคือความดับสนิทแห่งกิเลสนะคือโลภโกรธหลงและกองทุกข์ทั้งปวงเป็นสภาพธรรมชั้นสูงสุดหรือโลกุตตรธรรมที่สงบเย็นเป็นเป้าหมายสูงสุดในทางพุทธศาสนานะความหมายสำคัญก็มีด้วยกันหลายนัยยะนะอย่างท่านพุทธทาสเคยบอกว่านิพพานหมายถึงคำว่าเย็นอันนี้ก็ถูกต้องนะตามภาษาบาลีเนี่ยนะเขาก็จะพูดคำว่านิพพานกันบ่อยๆนะฮะอุ้ยได้อยู่กับคนนี้ได้อยู่สถานที่แล้วนี้เหมือนนิพพานก็คือนิพพานยังมีชีวิตอยู่นะฮะอยู่กับคนนี้แล้วเย็นเป็นสุขนะไม่เดือดร้อนอยู่สถานที่นี้แล้วมันนิพพานนะมันเย็นมันสบายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แปลได้หลายนัยยะแปลว่าเย็นก็ได้ความเย็นอกเย็นใจนะหลุดพ้นจากความเร่าร้อนของไฟคือกิเลสความสุขอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่านิพพานเป็นบรมสุขคือความสุขที่ไม่มีความทุกข์เจือปนความสิ้นตัณหาเป็นการตัดวงจรความอยากนะการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นเนี่ยประเภทของนิพพานนะฮะถ้าแบ่งออกเป็นหลักใหญ่ๆก็มีสองลักษณะนะคือตามการยังมีชีวิตอยู่เห็นไหมอยู่แล้วอยู่นิพพานตอนเป็นอยู่ก็ตอนนี้เราก็อยู่แบบนิพพานได้นะอยู่แบบไม่ร้อนอกร้อนใจนะดับไฟกิเลสนะที่มันคลุกนะดับไฟตัณหาความอยากอันนี้นิพพานสำหรับยังมีชีวิตอยู่นะคะกับนิพพานคือไม่มีเบญจขันธ์เหลือแล้วนะการดับขันธ์ปรินิพพานอย่างสิ้นเชิงของผู้ที่หมดกิเลสแล้วนะฮะตอนนี้จุ๋มก็เรียนเกี่ยวกับนิพพานนะฮะตอนนี้วันนี้ขึ้นรูปแล้วท่านผู้ฟังนะจิตเจตสิกนะตอนนี้ขึ้นวันนี้นะพระอาจารย์จะอธิบายเรื่องรูปนะฮะจากรูปกับนิพพานเนื้อหาของนิพพานนี่นะนิดเดียวเองท่านผู้ฟังแต่เนื้อหาอื่นๆเนี่ยกว่าจะมาถึงนิพพานเนี่ยเยอะมากนะเมื่อวานนี้จุ๋มก็ฟังอาจารย์นะเป็นรองศาสตราจารย์นายแพทย์ทองคำเก่งมากนะเป็นต้องบอกว่ากราบขอบพระคุณเลยคือท่านสอนแบบด้วยแบบหัวใจจริงๆเนาะถือว่าเราก็เป็นมีบุญที่ได้ฟังอัตธรรมจากท่านนะฮะแล้วเป็นนายแพทย์นะฮะแล้วก็เป็นอาจารย์สอนพระอภิธรรมด้วยนะท่านก็พูดถึงที่จุ๋มกำลังเรียนเนี่ยนะคะซึ่งเป็นชั้นเบื้องต้นแต่ก็ถือว่าอาจจะขมหน่อยนะนะแต่ปลายอาจจะหวานนะคือถ้าเกิดเราเรียนรู้ต้องใช้ความเพียรเยอะมากๆนะจุ๋มไม่รู้จะพูดคำไหนอ่ะจุ๋มไม่คิดเลยว่า โอ้ทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้ในเรื่องที่ถามว่ายากไหมยากนะแต่ก็ไม่เกินกว่าที่เราจะทำนะจุดมุ่งหมายนะในส่วนตัวนะจุ๋มถามตัวเองเลยจุ๋มเรียนอภิธรรมเพื่ออะไรเราไม่ได้เรียนเพื่อจะไปสอบอย่างเดียวหรือจะไปเรียนเพื่ออยากรู้อะอยากจะรู้ว่าลึกๆต่อไปเป็นยังไงแค่นั้นเองอยากจะรู้ว่าต่อไปเนี่ยพระองค์ตรัสรู้เรื่องอะไรบ้างนะทำไมดวงจิตมันโยงกันไปก็โยงกันมาเนอะเมื่อวานก็ได้กำลังใจนะมีคุณป้าท่านหนึ่งแต่น่ารักจังเลยอ่ะเรียกตัวเองว่าหนูนะหนูชื่อแชล่มแหมเสียดายนะไม่ได้อัดเทปไว้ตอนที่คุณป้าโทรมาคือโทรศัพท์จุ๋มเนี่ยมันสามารถอัดได้เนาะหนูไม่เคยอัดนะมาอัดคนเนี้ยเป็นครั้งแรกเลยนะคือโทรมานะอยู่อำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์นะตอนนี้ก็คงฟังอยู่นะบอกว่าฟังมาเกือบ3ปีแล้วเก็บตังคนแก่นะจะมาซื้อสินค้าจุ๋มโอ้จุ๋มปลื้มใจจังเลยอ่ะนะก็ต้องขอบพระคุณมากๆนะคะเงินคนแก่ได้เท่าไหร่อ่ะเดือนละ700นะหนูคำหนูชะแล่มนะหนูชะแล่มในรุ่นเดียวกับแม่จุ๋มอะน่ารักเนี่ยแทนตัวเองว่าหนูชื่อชะแล่มนะอะไรเงี้ยนามสกุลทองมีนะอยู่ตำบลโพปราสาทนะอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์นะก็สั่งของแล้วคุยจนตังหมดอะตังคุณป้าที่โทรมาเนี่ยนะขอเรียกป้าแทนหลานนะคะแล้วรุ่นราวคราวเดียวกับแม่จุ๋มก็เลยจุ๋มก็เลยแต่รู้แล้วว่าเขาสั่งอะไรบ้างมีหลายอย่างเลยแหละนะอุตส่าห์เก็บหอมรอมริบนะเดือนละ700นะนะเนี่ยนะจุ๋มก็คิดเถอะจุ๋มจะทำให้ท่านผิดหวังเนี่ยจุ๋มทำไม่ได้จริงๆนะเมื่อท่านตั้งใจนะจริงๆจุ๋มก็ตั้งใจอยู่แล้วนะในการประกอบสัมมาอาชีพสัมมาอาชีวะอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะไม่ทำให้ท่านผิดหวังเนาะทุกอย่างในที่จุ๋มนำเสนอเนี่ยก็จะพยายามนะเอานำสิ่งดีๆมาให้ท่านด้วยความสัตย์จริงนะแต่เมื่อวานเนี่ยมีคำหนึ่งนะที่ท่านพูดว่าขออะไรที่คุณจุ๋มได้ศึกษาอยู่เนี่ยขอให้คุณจุ๋มได้บรรลุธรรมในขั้นสูงสุดโอ้ฟังแล้วฉันที่ยอมแพ้ไม่ได้นะเราต้องแบบเป็นกำลังใจอย่างยิ่งเลยค่ะนะเพราะว่านะจุ๋มจะก็พยายามให้มีความเพียรเยอะๆนะอยากจะรู้อัดรู้ธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้นะว่าพระองค์ตรัสรู้อะไรบ้างนะแล้วก็ทำไมพระองค์ช่างอัจฉริยะเนาะผมจะพูดคำไหนอะท่านผู้ฟังนะดวงจิตดวงนี้เจตสิกที่มาประกอบมีอะไรบ้างเอาตั้งเจตสิกเป็นประธานแล้วมีจิตมาประกอบอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะมันโยงกันไปก็โยงกันมานะดีจริงๆเลย ขอบพระคุณมากนะทำให้มีกำลังใจนะแล้วจุ๋มก็ท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้นะท่านอาจจะเปิดผ่านๆมาแต่ถ้าท่านหยุดฟังเนี่ยแปลว่าเรามีบุญสัมพันธ์กันนะขอให้ท่านได้บุญนะท่านทั้งเป็นผู้มีบุญนะทั้งหลายเนาะที่ได้ฟังนะธรรมะโดยเฉพาะอภิธรรมนะถ้าใครดูข่าวทางโทรทัศน์นะคะทุกตอนข่าวในพระราชสำนักเนี่ยท่านจะได้ยินนะต้องบอกว่าผู้อ่านข่าวจะพูดถึงพระอภิธรรมทุกวันนะว่าเป็นคือเพราะว่าพระที่สวดเนี่ยก็จะสวดพระอภิธรรมก็ในสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เนี่ยก็ได้เสด็จขึ้นไปบนสวรรค์เพื่อไปโปรดพุทธมารดานะ ก็อภิธรรมเนี่ยแหละค่ะนะแล้วก็เป็นธรรมะขั้นสูงสุดนะฮะแล้วก็เป็นบุญกุศลมากนะฮะบางคนก็ไม่เคยฟังมันมีอย่างนี้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยมันมีค่ะนะแล้วก็ก็ต้องดูว่าเรามีบุญไหมนะถ้าเรายังพอมีบุญได้เรียนสัจธรรมของพระองค์นะจุมได้ท่านผู้ฟังก็ต้องได้ด้วยแหละ อย่างน้อยเนี่ยคำพูดใดคำพูดหนึ่งนะที่ออกไปแล้วไปสะกิดเตือนใจท่านเนี่ยแล้วท่านได้ปรับเปลี่ยนในชีวิตในวิถีของทางพระพุทธศาสนาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นผู้รู้กันรู้อะไรบ้างนะรู้จักทุกข์แล้วก็ทางดับทุกข์นะสมัยตอนเรียนเนี่ยในวิชาทางปราชญ์ทางตะวันตกเขาก็บอกว่าพุทธศาสนาเนี่ยนะเป็นทุกข์นิยมเนาะนะเขาไม่ได้ศึกษาต่อเนาะอะไรก็ทุกอะไรก็ทุกทุกทุกนะฟังแล้วมันแหมมันซึมเศร้าจริงๆนะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเขาได้ศึกษาต่อไปจนถึงสุดท้ายเขาจะรู้ได้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์และการดับทุกข์นะพระองค์หยิบใบไม้มาหนึ่งกำในป่าเนี่ยนะพระองค์สอนเรื่องเดียวคือเรื่องทุกข์กับการพ้นทุกข์จริงๆในโลกในจักรวาลเนี้ยมันมีอะไรมากมายที่ต้องเรียนรู้นะแต่อะไรที่มันจะสำคัญสำหรับชีวิตมนุษย์ที่เกิดมานะที่เวียนว่ายตายเกิดนะต้องน้ำตาไหลในเป็นน้ำในไม่รู้กี่มหาสมุทรไม่รู้เก็บกี่ภูเขาเรากากองกระดูกเรานะถ้าใครได้ฟังพระคุณเจ้าหรือได้อ่านเนี่ยก็จะทราบในสิ่งที่จุ๋มพูดนะนี่ไงมนุษย์เราเอ้ยเกิดมาทำไมนิพพานมีแต่มันก็ไม่ได้ไปกันง่ายๆขั้นต่ำเลยเนี่ยรักษาศีลเนี่ยนะศีล5บริสุทธิ์เนี่ยนะฮะอาจจะยังรักบางอย่างไม่ได้เนี่ยนะฮะถ้าเราปฏิบัติเนี่ยนะ7ปี7ชาติไม่ใช่7ปีแหม7ชาตินะนะโสดาบันเป็นที่ไปเขามีไวกว่านั้นด้วยนะเอานะเอาศีล5ให้รอดก่อนวันนี้นะก็อรุณสวัสดิ์ธรรมะสวัสดีท่านผู้มีบุญทั้งหลายนะคะวันนี้ก็เป็นเช้าวันเสาร์ที่26เอ้ยไม่ใช่แม่26เลยวันเสาร์ที่5แม่แต่มันมีเสาร์ที่26นี่ใจร้อนนะเนี่ยเราอะนะเสาร์ที่5กันยายน2569ตรงกับแรม8ค่ำเดือน9วันนี้เป็นวันพระธรรมสวนะนะเดี๋ยวเราพบหลวงพ่อกันนะวันนี้ยังไม่จบนะฮะนะใช่ไหมคะนะทำไม่จบนะขันติบารมีจันทกุมารชาดกนะใช่ไหมใช่นะคะเดี๋ยววันนี้เราพบหลวงพ่อกันนะก็กราบนมัสการท่านพระศรีประจันตะคณาภิบาลเจ้าอาวาสวัดดอนบุพารามเจ้าคณะอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะกราบนมัสการค่ะนะพอจุ๋มตื่นมาเมื่อเห็นหลวงพ่อทักจุ๋มแล้วแปลว่าวันนี้หลวงพ่อไม่ติดภารกิจอะไรนะกราบนมัสการค่ะ
1: เจริญพรคุณกลองพิกวงสุวรรณและเจริญพรมิตรเพียงแซ่บสั้นสุดท่านก่อนอื่นหลวงพ่อต้องขออนุโมทนาสาธุกับคุณกลองพิษวงสุวรรณเทียก่อนที่ได้ถวายเวลาให้กับพระพุทธศาสนาในช่วงนี้
0: สาธุ
1: และก็ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายต่างก็ตั้งใจฟังกันเพราะว่าคุณกลองทิศหน้าได้เอาอภิธรรมที่เขาเรียนแล้วเนี่ยเอามาบอกกับญาติโยมตลอดท่านสาธุชนทั้งหลายการเรียนอภิธรรมเนี่ยจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่าย
0: ไม่มีง่ายเลยค่ะหลวงพ่อ
1: ม
0: ัน
1: อยู่ที่ใจของเราหนูเอ้ย
0: เออแต่มันเป็นความเข้าใจด้วยหลวงพ่อ
1: ใช่ถ้าคนเข้าใจแล้วเนี่ยมันจะ โอ้โหสบายเลย
0: มันต้องจำด้วยหลวงพ่อ
1: ต้องท่องต้อง
0: ต้องจำด้วยหนูว่าไม่มี
1: เ
0: ง
1: ี้ยเรามาเรียนตอนที่เราความจำจะหมดอย่างเงี้ยเราก็เออยังดียังมีเวลายังมีเวลาศึกษานี่แหละจะเป็นความดีของหนูเองเลย
0: สาธุค่ะตอนสาวๆหนูก็ว่าหนุ่มๆก็คงไม่มีใครรู้จักด้วยซ้ำ
1: ก็ใช่
0: ไม่ใช่ไหมคะเออ
1: เนี่ยจะเรียกว่ามาเจอฝันงามไอ้ไม้งามตอนฝันบิดก็ได
0: ้ไม่หนูไม่คิดอย่างนั้นนะคะหลวงพ่อมีคนที่อายุมากกว่าหนูก็มีนะคะ
1: ใช
0: ่หลวงพ่อคิดสิตอนเราใช้ชีวิตจะมีใครอยู่ดีๆมาเรียนพระอภิธรรมมันก็ต้องอยู่ที่วัยด้วยนะ
1: ถูกต้องจ้ะ
0: ใช่ไม่ใช่ว่ามาอย่างนี้คือเราทำมาสำเลี้ยงชีพเนี่ยมันต้องมีเวลาด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระอาจารย์ที่สอนหนูเนี่ยก็อายุ70-80กันนะหลวงพ
1: ่
0: อ
1: ใช่
0: มันไม่ใช่ว่าอุ้ยเราเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ดีๆจะมาเรียนหนูไม่หนูเห็นน้อยมากหลวงพ่อทุกคนเนี่ยขั้นต่ำอายุน้อยสุดเนี่ยก็40กันขึ้น50-60อะใช่ไหม
1: มันเขามองเห็นแล้ว
0: มันไม่ใช่ทุกคนเห็นหมดนะหลวงพ
1: ่
0: อใช่นะอันนี้หนูจ้ะ
1: ตอนแรกนี่หนูก็ยังไม่
0: สนใจนะแต่หนูไม่มีเวลา
1: ตอนแรกหนูยังไม่สนใจพอมารู้เรื่องพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละนี่หนูก็อยากจะทราบให้รู้ไปว่าตรงนี้ไปยังไงเนี่ย
0: คือจุดเลยเนี่ยหนูสนใจมานานตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าอภิธรรมเนี่ยยังไม่ได้ลึกซึ้งยังไม่อ่านแต่พระสูตรนะอย่างที่หลวงพ่อเทศเนี่ยพระตันตปิฎกนะอย
1: ่
0: างวินัยของพระสงฆ์เนี่ยหนูก็ไม่รู้จะเรียนไปทำไมเพราะว่าเป็นของพระสงฆ์จริงไหมคะ
1: ใช่
0: หนูไม่ได้ถือแบบเป็นเพศของผู้บวชเนาะแต่สูตรตันตปิฎกปไตยเนี่ยก็ศึกษาซื้อหนังสืออ่านฟังจากครูบาอาจารย์แต่ที่หนูมาสนใจพระอภิธรรมเนี่ยเพราะหนูฟังพระอาจารย์สุจินทร
1: ์
0: หนูก็เอ๊ะผู้หญิงคนนี้พูดอะไรอ่ะฟังแล้วงงจังเลย
1: โอ้ยครับพูดเก่งสุจินทร์นี่เก่งมากเลย
0: คือหนูได้ยินวันหนูได้ยินเอ๊ะเขาพูดเรื่องอะไรอ่ะทำไมมันน่าสนใจแล้วทำไมมันดูแบบยากจังหนูก็เลยอะไรไม่มีสัตว์ไม่มีตัวบุคคลนะตอนแรกเราก็เรียนพื้นแบบพุทธธรรมอ่ะนะหลวงพ่อพุทธธรรมนะเนาะอภิบาท4คืออะไรสังคหะวัตถุ4พรหมวิหาร4นะอะไรที่เป็นพื้นน่ะเน
1: า
0: ะคุณอาจารย์คนนี้ก็พูดอะไรอ่ะหนูก็เลยไปเซิร์ชดูไปหาในตำราอ๋อเขาพูดพระอภิธรรมซึ่งเป็นธรรมะขั้นสูงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ใน 42,000 พระธรรมขันธ์หนูก็เลยแบบสนใจขึ้นมาทันทีเลยจนกระทั่งเขามีเปิดเรียนหนูก็สมัครแบบไม่มีใครชักชวนเลยไม่มีสังขาริกไม่มีใครชักชวนใช้อสังขาริกคือชักชวนตัวเองสมัครเรียนทันทีเพราะอยากรู้ว่าพระอภิธรรมคืออะไรยากขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคือเพิ่งมารู้ได้สักสนใจเมื่อสัก5-6 ปีแต่ได้ไม่มีโอกาสที่ว่าเขามามีเรียนด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอืมสาธุกะให้หลวงพ่อทราบว่าได้ยินพระอาจารย์สุจินทร์นะคะก็เลยอุ๊ยผู้หญิงคนนี้พูดอะไรอะไรอย่างเงี้ย
1: อาจารย์สุจินทร์เนี่ยท่านพูดเรื่องธรรมพิธรรมเนี่ยนานแล้ว
0: ใช่หนูเพิ่งมาได้ยินเมื่อสัก 5 ปีก่อน 4-5 ปีก่อนเนี่ยหลวงพ่อ
1: พอใครฟังแล้วบางทีก็สนใจบางทีก็ฟังแล้วก็ฟังเลย
0: เฮ้ยบางคนฟังแล้วปวดหัวเขาบอกผู้หญิงคนนี้พูดอะไรไม่รู้เรื่องเนี่ยลุงตู่ไปกับหนูแล้วหนูเปิดตอนหนูไปวัดหลวงพ่อชาไปอุบลน่ะไปบ่อยๆนะหนูก็จะเปิดแล้วก็จะแบบคุณลุงบอกเปิดอะไรอ่ะฟังแล้วเวียนหัวคือหมายความว่าเวลามีใครถามอะไรท่านมาท่านจะถามกลับต่อไปอย่างเงี้ยคือถามว่าอันนี้อะไรเงี้ยท่านฉันจะไม่ตอบท่านจะเหมือนถามกลับไปแล้วคนฟังจะรู้สึกหงุดหงิดพ่อเคยฟังอาจารย์สุจินไหมล่ะอาจารย์สุจินไหม
1: เคยสุจินนี่เคย
0: ท่านจะพูดแบบเหมือนแบบไงอ่ะจะเหมือนดุก็เหมือนดุเนาะ พูดไม่ถูก
1: นี่อาจารย์สุจินเนี่ยบางคนฟังแล้วไม่รู้เรื่องเลย
0: เราไม่ชอบเลย
1: ไม่ชอบไม่ชอบ
0: ไม่ชอบเลยแหละเออ
1: แล้วแกก็อธิบายจนเข้าไปเรียกว่าถามคำถามของแกเนี่ยแกก็พูดของแกเรื่อยไปอย่างเงี้ยเราก็นึกว่าอะไรเนี่ย
0: เออใช่ใช่ใช่หนูก็เลยกังขาว่าผู้หญิงคนนี้พูดอะไรอ่ะเนี่ยมันเป็นจุดที่หนูทำให้หนูสนใจพระอภิธรรมนะมันไม่ใช่เป็นธรรมะที่เราเคยเรียนเบื้องต้นในสัตว์ตัวบุคคลนะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีคือมันไม่มีสัตว์บุคคลเลยอ่ะมีแต่จิตกระดวงจิตมีแต่รูปปรมัตถ์อย่างเดียวใช่ใช่ใช่นะคือไม่มีตัวบุคคลไม่มีกุศินาราไม่มีไม่มีอะไรทั้งหมดเลย
1: มันมีธาตุสี่เท่านั้นเองที่ประ
0: ชุมไปประมาณ
1: นี
0: ้จะมีขันมีแบบโอ้เราก็เลยเอ้ยดูซิว่าปัญญาเราจะศึกษาได้ไหมก็ลองดูนะคะหลวงพ
1: ่
0: อ
1: ได้แน่นอนยินดี
0: สาธุขอบพระคุณ
1: เพราะว่าปัญญาของหนูเนี่ยมากมาย
0: สาธุแต่หนูก็เข้าใจละค่ะอืม
1: นั่นเนี่ยตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้ว
0: ตอนนี้ก็เขียนภาษาบาลีเก่งแล้วค่ะหลวงพ่อหนูนั่งเขียนวันหนึ่งเป็นสิบหน้าน่ะ
1: ดีแล้วดีอนุโมทนาสาธุด้วย
0: สาธุกำลังใจกำลังใจ
1: จะได้ขยายไปอีก
0: แ
1: ม่เราช่วยกันเราช่วยกัน
0: เอาแค่กำลังใจก็พอแล้ว
1: เป็นอุบาสิกา
0: โอ้ย
1: แล้วก็พ่อเป็นพระเรียกว่าช่วยกันพวกเรา
0: จริงๆหลวงพ่อน่าจะมาเรียนด้วยนะคะ
1: โอ้โหไม่มีเวลาอีหนู
0: โอ
1: ้จะหาว่าหลวงพ่ออ้างเลยยิ่งตอนเนี้ยยิ่งไม่มีเวลาใหญ่เลยกำลังทำแท่นที่จะ
0: หล่อพระ
1: รูปของพระเดชพระคุณหลวงพ
0: ่ออ๋อ
1: นี่กำลังสร้างแล้วนะตอนนี้นะ
0: เราจะเริ่มหล่อวันทอดกฐินเลยใช่ไหมเจ้าคะ
1: ทอดกฐินเวลาภายในไม่เกิน5โมงเช้าเนี่ยหล่อเลยพอทอดกฐินเสร็จ3โมงครึ่งใช่ไหม
0: โ
1: อ้เราก็สวดมนต์กัน
0: โอ้เดี๋ยวหนูจะเอาทองไปหล่อด้วย
1: ได้
0: มีแบบว่าบางทีเป็นกรอบพระบ้างอะไรอย่างนี้มันหลุดมันอะไรเป็นทองแท้เลยนะคะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวหนูจะเอาไปหลอมหล่อในเป็นพุทธบูชาด้วยนะเจ้าคะ
1: น
0: ั
1: ่นแหละอีหนูนะมันจะอยู่ตลอดไปเลย
0: สาธุค่ะวันที่1พฤศจิกายนนะคะกฐินวัดดอน
1: ใช่ตอนนี้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วล่ะตอนนี้นะ
0: เจ้าค่ะสาธุค่ะ
1: แท่นก็ตั้งอยู่ตรงโดมนั่นแหละเนี่ยกำลังเทแท่นอยู่ตอนนี้
0: หันหน้าไปทางทิศไหนคะ
1: ทิศเหนือจ้ะ
0: อ๋อเจ้าค่ะสาธุค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะเรามาเรื่องตอนนี้อะไรอะ
1: นารทะ
0: ชาดกเจ้าค่ะสาธุค่ะ
1: ใช่ก็เราพูดกันค้างไว้ว่าพระราชาชื่อว่าอังคติอานา
0: เจ้าค่ะ
1: เห็นผิดไปนะพระราชาตรัสถามต่อไปว่าบุญบาปน่ะพระโลกหน้ามารดาบิดามีจริงหรือไม่
0: เจ้าค่ะ
1: พระนารทพรหมในเพศแห่งฤาษีกล่าวทูลว่ามีจริงโดยยกตนเองเป็นตัวอย่างของผลกรรมดีและชี้แจงเหตุผลว่าเมื่อบาปบุญมีจริงโลกหน้าก็มีจริงเพราะว่าชีวิตของมนุษย์ย่อมมีที่มาและที่ไปตามกฎแห่งกรรม
0: สาธุ
1: เมื่อทำดีก็จะได้รับผลดีเมื่อทำชั่วก็จะได้รับผลชั่วมนุษย์ไม่ใช่แต่เพียงองค์ประกอบของธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมอากาศสัตว์ธาตุเท่านั้นมนุษย์ยังมีวิญญาณธาตุที่รับรู้กรรมดีกรรมชั่วซึ่งส่งผลเป็นสุขและเป็นทุกข์ตามลักษณะของธรรมเมื่อได้รับความสุขหรืออารมณ์ที่น่าใคร่น่าพอใจก็จะคิดในอารมณ์นั้นๆแสวงหาอารมณ์นั้นเรื่อยไปก็ ก็เกิดก่อให้เกิดตัณหาความอยากพอกพูนขึ้นเรื่อยๆเมื่อนั้นแหละมนุษย์ก็แข่งแย่งอยากจะได้ความดีความชั่วก่อทุกข์ให้ผู้อื่นและสร้างเวรกรรมต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดกรรมก็สลับซ้อนมากขึ้นซึ่งใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะให้เห็นชัดเจนก็สามารถแยกแยะดีชั่วได้หากกรรมใดเป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นเป็นประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตตลอดถึงประโยชน์อย่างสูงสุดคือเพื่อไปดับกิเลสตัณหาก็ชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์มากส่วนกรรมชั่วก็ตรงกันข้ามกับจากกรรมดีคือนอกจากจะเบียดเบียนตนเองพ่อฟูนกิเลสตัณหาให้ตนเองแล้วยังก่อให้เกิดทุกข์แก่ผู้อื่นและขัดขวางต่อการดับกิเลสตัณหาเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นกรรมแท้เนื่องจากความชั่วดีมีอยู่จริงบิดามารดาที่มีความเอื้อเฟื้อเพื่ออาทรต่อบุตรของตนเฝ้าเลี้ยงทนุถนอมบุตรธิดาจึงได้ชื่อว่าเป็นบุพการีอย่างแท้จริงเรื่องทานก็เช่นเดียวกันเพราะในโลกนี้ไม่มีใครอยู่ลำพังคนเดียวโดยไม่พึ่งผู้อื่นจะต้องอาศัยความเกื้อกูลกันแบ่งปันรากผลตามสมควร

0: ข้าไปในที่จะเชื่อถือตามแต่ขันเห็นพระฤาษีแปลงหาบทองคำมาด้วยจึงตีสำนวนถามขอยืมทองโดยให้สัญญาว่าจะใช้คืนในโลกชาติหน้าถ้ามีจริงตามที่ฤาษีกล่าวฝ่ายพระฤาษีแปลงก็ทูลตอบปฏิเสธว่าพระราชาผู้ทุกศีลชาติหน้าก็คงไม่มีโอกาสหาทองมาคืนให้เราแน่เพราะจะต้องตกในนรกภูมิชดใช้กรรมชั่วที่กระทำไว้จึงไม่อาจคืนทองให้เราได้แต่ถ้าพระราชาประพฤติดีมีศีลธรรมในการดำเนินดำรงชีวิตจะขอยืมเท่าไหร่ก็ยินดีให้ยืมขันกล่าวจบพระนารัตถะในเพศปลื้มศรีก็หายตัวกลับไปยังพรหมโลก
1: อ
0: ันเป็นที่สถิตอยู่ของตนตามเดิมพระราชาทรงนิ่งเงียบใคร่ครวญตรึกตรองเหตุผลตามที่ฤาษีแปลงกล่าวในที่สุดก็ทรงมีความเห็นถูกต้องตามทํานองครองธรรมทำให้พระราชธิดาทรงยินดียิ่งนักและชาวเมืองต่างก็ยกย่องสรรเสริญพระราชบิดาหันมาใส่พระทัยในการบริหารบ้านเมืองให้เป็นไปตามปกติความสงบสุขได้เป็นอย่างยิ่งสรุปความจากเรื่องพระนารทาพรมแสดงให้เห็นว่าความเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะชี้แจงให้เข้าใจกันง่ายๆ
1: ใช่เจ้าค่ะสาธุ
0: เพราะมีเหตุผลฝ่ายวิชาทิฏฐิคอยทำลายความเสื่
1: อม
0: ความเชื่อหากไม่มีปัญญาแยกแยะแล้วก็จะอาจหลงผิดได้ง่ายเหมือนพระเจ้าอังคติได้ฟังคำของพุทธาชีมกก็หลงผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิไปดังนั้นก่อนที่จะเชื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งควรพิจารณาแยกแยะเลือกเฟ้นเชื่อถือสิ่งที่ดีที่มีเหตุผลสมดังภาสิทธิยกขึ้นเป็นนิเคปบทเบื้องต้นว่าโยนิโสวิจิเนธัมมังเป็นต้นซึ่งแปลความว่าบุคคลควรเลือกเฟ้นโดยเหตุโดยแยกคายจะเห็นผลอย่างแจ่มแจ้งด้วยปัญญาความหลุดพ้นแห่งใจเหมือนไฟขาดเชื้อดับไปฉะนั้นผู้เข้าใจในโลกได้เป็นอย่างได้เห็นเป็นอย่างดีก็สามารถแยกแยะชั่วดีบาปบุญคุณโทษอย่างมีเหตุมีผลให้ผู้อื่นปฏิบัติตามให้ถูกต้องได้ดังพระนารทะพรหมได้บำเพ็ญอุเบกขาบารมีในพรหมโลกลงมาชี้แจงชั่วดีผิดถูกแก่พระเจ้าอังคติให้เข้าใจถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิตามที่ได้พรรณนามานี้ขออนุภาพแห่งบุญพระศรีรัตนตรัยและบารมีที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วจงเป็นพระวะปัจจัยอภิบาลปกปักรักษาให้ทุกท่านสาธุชนทั้งหลายปราศจากโลคาภัยโลคาพาธภัยพิบัติอุบัติวันตรายทั้งปวงและจงเป็นผู้บวชธนาสาพรด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธรรมสารสมบัติประสงค์จำนงหมายสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงสำเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการก็เป็นนั้นว่าจบเรื่องนารทะ
1: สาธุสาธุสาธุค่ะ
0: ยังพวกเราเนี่ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: พอฟังแล้วเนี่ยตอนแรกนี่พวกเราเนี่ยไม่เชื่อนะพ่อนี่เองเลย
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ไม่เชื่อว่าพ่อแม่นี่มีบุญคุณอะไรเลย
1: อืม
0: นะพอมาเรียนนักธรรมชั้นตรีเท่านั้นแหละ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: เขาบอกว่าบุพการีนะคือบุคคลที่หาได้โดยยากมีสองยิ่งสองขั้น
1: อืม
0: บุพการีอย่างหนึ่งนะบุพการีเนี่ยผู้ที่ทำบุญคุณแก่ตนแล้วตอบแทนแล้วก็กตัญญูกตเวที

0: ผู้ที่ได้กระทำแล้วตอบแทนพ่อแม่ได้เนี่ยเนี่ยมีอยู่อย่างนี้เราก็ฟังมาเรื่อยเองว่าพ่อแม่มีมาก มาไปบ้านเหนือเขาก็เรียกพ่อไปบ้านใต้เขาก็เรียกแม
1: ่อืมเจ้าค่ะ
0: เนี่ยความคิดของพ่อเป็นอย่างนี้จริงจริงจนกระทั่งเข้าใจว่าโอ้พ่อแม่นี่มีบุญคุณกับเราอย่างมากมายสุดที่จะพรรณนาได
1: ้สาธุ
0: เพราะว่าท่านน่ะเป็นผู้เสียสละเพื่อพวกเราให้เราได้มีชีวิตรอดปลอดภัยมาอย่างนี้
1: ใช่ใช่คือมนุษย
0: ์เนี่ยสละผ้าผ่อนเครื่องสบายให้เรา
1: ใช่ใช่
0: ที่อยู่ที่นอน
1: ทุกอย่าง
0: เอาหุงหาอาหารให้เรากินเนี่ยนี่แหละโอ้พ่อแม่จึงมีบุญคุณมากมาย
1: ใช่เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอีหนูได้เรียนอภิธรรมเนี่ยพ่อดีใจ
1: สาธุ
0: เพราะว่าจะได้เป็นแบบอย่างให้บรรดาญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายที่ได้ฟังรายการนี้เนี่ยได้รู้ว่าพระอภิธรรมคืออะไรอภิธรรมนี่มันคือธรรมที่จริงของพระพุทธเจ้าเลย
1: ใช่เจ้า
0: ท่านจึงเอาไปทรงแสดงแก่พระมารดาของท่าน
1: ใช่เจ้าค่ะ
0: เนี่ยโอ้อานิสงส์มากมาย
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็ขอให้หนูเรียนให้สำเร็จนะให้จบให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาจบอภิธรรมเอกเลย
1: สาธุ7ปี6เดือน
0: ไม่เป็นไร7ปีมันแป๊บเดียวเอง
1: ลุงพ่อก็ต้องอยู่ด้วยนะคะ
0: จ้า
1: อยู่ด้วยสาธุเจ้าค่ะ
0: จ้าจ้าอ้าวก็วันนี้ก็เราก็สนทนากันมาพอสมควรแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: วันนี้เป็นวันทำบุญเรียกว่าวันพระธรรมดา8ค่ำ
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: นะแต่ที่วัดหลวงพ่อก็มีศพตั้งอยู่แล้ว
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: พี่วางอายุ87ปี
1: โ
0: อ้แกนอนหลับไปเฉยๆเลย
1: ดีจังเลยเนาะเป็นบุญจริงๆเจ้าค่ะ
0: แล้วพอลูกชายบอกว่าแม่เดินไม่ได้มายืมเตียงที่วัดนี่เอาไปให้นอนได้คืนเดียว
1: ไม่ต้องลำบากใครเลยเนาะ
0: ไม่ต้องลำบากลูกมี3คนด้วยกันเนี่ยโอ้สบายก็นี่แหละก็ขออนุโมทนากับญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายทุกท่านด้วยที่ได้มีจิตเป็นมหากุศลตั้งใจอยากจะเราทุกคนอยากจะหลับไปเฉยๆอย่างเงี้ยแต่งตัวสวยงาม
1: ใช่ใช่เจ้าค่ะ
0: นั่นแหละนั่นแหละแล้วก็ขออนุโมทนากับพี่สาวของหนูด้วยนะที่ถวายค่าไฟทุกเดือนเลย
1: ใช่ใช่ใช่พี่แขกค่ะ
0: พี่แขก
1: เดือนละ500บาทเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่ใช่ขออนุโมทนาด้วย
1: สาธุค่ะ
0: ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านทุกประการเทินเจริญพร
1: สาธุสาธุสาธุกราบขอบพระคุณหลวงพ่อนะฮะนะกำลังใจมาเลยจุ๋มอ่ะนะวันนี้จบไปแล้วนะนารทชาดกนะแล้วก็บนพระนาคก็เป็นนะวิชุดชาดกนะบัณฑิตชาดกนะแล้วก็ชาติสุดท้ายในทศชาติก็คือมหาเวสสันดรชาดกนะฮะเดี๋ยวเราก็ฟังแล้วเราก็ฟังใหม่อีกครั้งก็ได้นะฮะก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะวันนี้วันพระธรรมสวนะขอให้ท่านผู้ฟังมีความสุขและชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์แจ่มใสบุญรักษาเทวดาคุ้มครองโชคดีแล้วมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
2: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
3: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร0954451941และ0819911757สมัครได้ทุกวัน

0: ใจเหลือเกิน
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ
2: ข่าวรับอรุณดำเนินรายการโดยคุณปุ้มสันธนีค่ะ
3: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยจากสารเคม
5: ีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7 วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
4: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
0: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
6: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
7: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหมิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
8: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: คาถามหานิยมเสียงร้องของคุณยอดรักสลักใจอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวันตีห้าถึงหกโมงเช้าแบบนี้นะคะที่นี่สถานีวิทยุวสป .612 วิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลจังหวัดลพบุรีค่ะปุ้มสันธนีดำเนินรายการข่าวรับอรุณฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีนะคะพบกันตั้งแต่ตอนตี3ถึงตี4มาแล้วช่วงหนึ่งทางจทล AM 1197แล้วก็ตี5ถึง6โมงเช้าแบบนี้แล้วเดี๋ยว6โมงถึง7โมงเช้าจะกลับไปที่จทล AM 1197อีกช่วงหนึ่งคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังข่าวกับปุ้มก็กลับไปติดตามฟังกันได้ค่ะจากคลื่นที่อยู่ซ้ายสุดหมุนกลับไปทางขวาสุดนะคะเป็นประจำทุกวันค่ะมาทุกวันมีทุกวันเรื่องราวข่าวสารเหตุบ้านการเมืองพร้อมทั้งเรื่องของเกษตรกรไทยแล้วก็เคล็ดลับสำหรับการดูแลสุขภาพร่างกายกับสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดกินจิรา2แคปซูลเช้าและเย็นเป็นประจำค่ะแล้วก็ดูแลและบำรุงดวงตาด้วย BGM Soft Gel ตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM 1เม็ดก่อนอาหารเช้าเท่านั้นและสำหรับเรื่องราวของเกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีวันนี้สำหรับบรรดาผู้ที่ปลูกพืชที่มีหัวใต้ดินนะคะทั้งเผือกมันสำปะหลังมันฝรั่งมันแก้วแห้วทั้งหลายทั้งปวงแม้แต่หัวไชเท้าแครอทถ้าเราต้องการให้หัวใหญ่ๆรสชาติดีๆเนื้อแน่นๆเพิ่มผลผลิตวีซ่า2วีซ่า2ที่ฉีดข้าวตอนรวงก้มเอามาฉีดพืชลงหัวทุกชนิดบนดินเนี่ยให้วัคซีเน่ดูแลค่ะฉีดวัคซีเน่ไปนะก็จะไม่เป็นเพรียอ่อนเพรียไฟไรขาวเพรียแป้งนะคะเลือกเลยค่ะถ้าอยากได้เขียวชะอุ่มฉีดวัคซีเน่1ถ้าอยากให้ลำต้นแข็งแรงฉีดวัคซีเน่2อะไรก็ได้ค่ะแต่ถ้าเป็นระยะลงหัวให้เพิ่มวีซ่า2เข้าไปวีซ่า2ที่ฉีดข้าวตอนรวงก้มนั่นแหละค่ะเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นใช้ได้หมดแล้วก็สำหรับบรรดาพืชไร่อะไรก็ตามที่ออกดอกแล้วร่วงหมดฉีดวัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวค่ะลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำวีซ่าขั้วเหนียวเอาไปฉีดในนากันข้าวดีดข้าวเด้งไม่ให้ร่วงลงนาฤดูกาลนี้ก็ตัดใจเกี่ยวไปด้วยกันเลยฤดูกาลหน้าจะได้ไม่ร่วงในนาไม่ต้องมานั่งกำจัดข้าวดีดกันนี่แหละแล้วก็หนาข้าวฉีดวัคซีไรอย่างเดียวค่ะเร่งให้ท้องไวใช้วัคซีไรกับวีซ่าเร่งรวงนะคะปราบหนอนปราบหนูปราบราเตรียมมาให้พร้อมอยากใช้โทรมาสั่งเพรียไปหนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดโทรหาปุ้มสันธนี0855179025 0855179025925นะคะคุณผู้ฟังวันนี้มีข่าวเยอะมากบุ้มเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของการเตือนภัยให้ระวังมาจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเริ่มแล้ว4กันยายนเป็นต้นไปจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมาอีกช่วงหนึ่งวันนี้วันที่5กันยายนแล้วบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักมากอีกระลอกหนึ่ง มีผลกระทบถึงวันที่7เลยค่ะคุณผู้ฟังขาภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านหลีกเลี่ยงการเดินทางบริเวณที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบกันในวันนี้วันที่5กันยายนคาดว่าจะมีฝนตกหนักมากที่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยหนองบัวลำภูขอนแก่นมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนจังหวัดที่จะมีฝนตกหนักนะคะวันนี้แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่หนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรบุรีรัมย์สุรินทร์แล้วก็ศรีสะเกษส่วนภาคกลางค่ะสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนภาคตะวันออกที่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีแล้วก็ตราดนะคะอันนี้ก็เตือนภัยให้ระวังส่วนวันพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวมาบอกอีกทีเนี่ยค่ะอันนี้เป็นเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะฝนตกหนักถึงหนักมากระมัดระวังตามพื้นที่ที่บอกมาค่ะคุณผู้ฟังไปที่พัทยากันนะคะหลังจากที่มีกองทัพเรือของสหรัฐอเมริกาเรือ USS อับราฮัมลินคอนเข้าเทียบท่าเรือแหลมฉบังชลบุรีกำลังพลสหรัฐเดินทางมาพักผ่อนและจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่เมืองพัทยาส่งผลให้หลากหลายธุรกิจกลับมาคึกคักโดยเฉพาะร้านสักร้านเท็ดทูทั้งหลายนี่แหละค่ะมีทหารอเมริกันเข้ามาใช้บริการกันอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ซบเซากันมาพอสมควรนะคะร้านสักที่อยู่ในชายหาดพัทยากลางก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยธุรกิจร้านสักในเมืองพัทยาค่อนข้างเงียบเหงาช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาลูกค้ามาใช้บริการน้อยมากบรรยากาศในซอยก็ค่อนข้างเงียบผู้คนเดินผ่านไปผ่านมาไม่มากนักขณะที่ผู้ประกอบการต้องแบกรับค่าใช้จ่ายทั้งค่าเช่าค่าอุปกรณ์ค่าจ้างพนักงานแต่หลังจากกำลังพลสหรัฐมาพักผ่อนในเมืองพัทยาลูกค้าเข้ามาใช้บริการเพิ่มค่ะบรรยากาศคึกคักทีเดียวรายได้เพียงพอต่อการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในร้านได้เลยอะลวดลายส่วนใหญ่ที่กำลังพลสหรัฐเลือกสักเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นงานภาพเหมือนลวดลายที่เกี่ยวกับศาสนาและความเชื่อพระเยซูเทวดาปีศาจ Angel and Devil ตลอดจนลวดลายที่สื่อถึงเรื่องราวหรือประสบการณ์ในชีวิตมีทั้งแบบสักเต็มแผ่นหลังแขนหรือขาขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลผู้ประกอบการร้านสักมองว่าการเดินทางเข้ามาพักผ่อนของกองทัพสหรัฐจะช่วยให้บรรยากาศกระตุ้นค่าใช้จ่ายในเมืองพัทยาโดยเฉพาะธุรกิจร้านสักเนี่ยลูกค้าเต็มร้านเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของช่างแต่ละคนด้วยนะคะคุณผู้ฟังว่าจะสามารถดึงดูดลูกค้าได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกกิจการหนึ่งนะคะส่วนกิจการอื่นๆอันนี้เราก็ไม่รู้นะอันนี้เป็นเรื่องไปนะคะมีเรื่องของอุทาหรณ์เตือนใจค่ะอันนี้ก็ฝากมาให้เป็นเรื่องเตือนภัยสำหรับผู้หญิงนะคะจะไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยในยุคปัจจุบันนี้มันต้องระแวดระวังค่ะเพราะว่าอันตรายมันแฝงมาทุกรูปแบบเลยแล้วก็รวมไปถึงการดูแลเลี้ยงดูบุตรหลานที่เป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชายอะค่ะผู้หญิงก็อย่างที่บอกรักนวลสงวนตัวระแวดระวังภัยเข้าไว้อย่าเอาตัวเองไปอยู่ในจุดเสี่ยง ส่วนคุณผู้ชายก็ต้องเพิ่มในเรื่องของความเป็นลูกผู้ชายความรับผิดชอบในความเป็นลูกผู้ชายอุทาหรณ์เตือนใจรายนี้เรื่องราวของสาวไปเที่ยวผับแล้วเมาค่ะเจอสามหนุ่มหิ้วขึ้นห้องขืนใจและถ่ายคลิปเพื่อนเอาไว้ตัวเพ่นไปได้ก่อนหนีไปแจ้งตำรวจมารวบตัวไว้ได้ที่ขอนแก่นค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นร่วมกับเจ้าหน้าที่สายตรวจจับกลุ่มนายอนุรักษ์อายุ22ณัฐชัยอายุ19ประกิตอายุ19ข้อหาร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราคุณผู้ฟังคะกำลังคึกขนองเลยวัย19-20เก่งจริงๆไอ้หนูเอ้ยความสามารถในการที่จะไปจีบหญิงให้เขายินยอมพร้อมใจไม่มีเนี่ยไม่ใช่ลูกผู้ชายฉวยโอกาสล่วงละเมิดแล้วพวกมากกันลากกันไปศูนย์วิทยุ191สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นรับแจ้งจากนางสาวเออายุ20ปีเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่านางสาวบีอายุ21เพื่อนสาวที่มาเที่ยวด้วยกันถูกชาย3คนข่มขืนในหอพักแห่งหนึ่งขอให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือด้วยประสานตำรวจสายตรวจไปตรวจสอบค่ะไปถึงห้องพักพบผู้ต้องหาชาย3คนอยู่ในห้องเดียวกันกับนางสาวบีเชิญตัวทั้งหมดมาสอบปากคำค่ะโดยนางสาวเอให้การว่าเอกับบีไปเที่ยวที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งหลังจากร้านปิดมีชาย3คนอาสาจะพาไปส่งที่หอพักพอเดินทางออกมาจากสถานบันเทิง3คนกลับพามาที่ห้องพักที่เกิดเหตุซึ่งเป็นห้องพักของนายอนุรักษ์จากนั้นทั้ง3คนลงมือข่มขืนกระทำชำเรานางสาวบีบนที่นอนในห้องพักมีนายประกิตใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกคลิปวิดีโอเอาไว้ในขณะที่นางสาวบีอยู่ในสภาพเมาไม่ได้สติส่วนนางสาวเอเนี่ยยังพอมีสติและรู้เรื่องอาศัยจังหวะที่3คนเผลอวิ่งออกจากหอพักมาที่ถนนขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่สัญจรผ่านมาให้พาไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและมาช่วยเหลือเพื่อนค่ะสอบสวนชาย3คนให้การว่ารู้จักในสถานบันเทิงดื่มกินด้วยกันจนสถานบันเทิงปิดก็ชวนกันมาดื่มต่อที่ห้องพักส่วนเรื่องของการข่มขืนทำไปเพราะความเมาแล้วเห็นว่าฝ่ายหญิงไม่ได้ขัดขืนก็เขาเมาอ่ะไม่ได้สติเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจลบคลิปที่ผู้ต้องหาถ่ายไว้ขณะล่วงละเมิดผู้เสียหายลบออกจากโทรศัพท์มือถือแล้วแจ้งข้อหาร่วมกันกระทำชำเราหญิงที่ไม่ใช่ภรรยาโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยหญิงอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวเข้าห้องขังค่ะส่งฟ้องฝากขังที่ศาลจังหวัดขอนแก่นดำเนินคดีตามกฎหมายไปเลยอายุ19กับ22พ้นเยาวชนไปแล้วเนี่ยค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าจะรู้สึกสำนึกไหมอารมณ์ชั่ววูบพาไปสุภาพสตรีก็พึงระวังค่ะเมาจนไม่ได้สติมันก็จะเป็นอันตรายต่อสวัสดิภาพมันไม่มีความปลอดภัยเนี่ยไม่ว่าจะไปกับใครก็ตามคุณผู้ฟังค่ะเมื่อคืนนี้มีเหตุเพลิงไหม้ในซอยรามคำแหง39เรามีข่าวเพลิงไหม้ได้ฟังกันทุกวันเลยค่ะคุณผู้ฟังขาล่าสุดนี่ก็บ้านในซอยรามคำแหง39แยก15ประมาณทุ่มหนึ่งเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บเริ่มต้นจากประมาณ16นาฬิกาค่ะมีรายงานจากศูนย์วิทยุพระราม9ศูนย์วิทยุพระราม199ค่ะแจ้งจากสายด่วนมาว่ามีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในซอยรามคำแหง39ค่ะFacebook Fire and Rescue Thailand ได้โพสต์แจ้งอัปเดตล่าสุดว่าประมาณทุ่มหนึ่งก็สามารถจะควบคุมเพลิงไว้ได้เนี่ยค่ะแล้วก็เป็นบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายอยู่ในซอยรามคำแหง39แยก15เพลิงสงบไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ ส่วนรายละเอียดก็ต้องติดตามตรวจสอบกันต่อไปเนี่ยค่ะอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าที่มันเก่าชำรุดนะคะหรือแม้แต่ก่อนจะออกจากบ้านตรวจตราดูให้เรียบร้อยค่ะสวิตช์ไฟเบรกเกอร์คัตเอาท์อะไรทั้งหลายทั้งปวงนะคะดำเนินการให้เรียบร้อยค่ะเพื่อความปลอดภัยมีคุณพ่อคุณแม่มาร้องคุณปวีณาเพื่อเอาผิดกับครูพี่เลี้ยงสั่งเด็ก5ขวบแก้ผ้าเหลือแต่ถุงเท้ายืนหน้าห้องเรียนจนน้องอับอายแล้วอ้างว่าเด็กดื้อโรงเรียนทำได้แค่เรียกมาตักเตือนไล่ออกไม่ได้แต่ให้เด็กไปเรียนห้องอื่นคือไล่ครูออกไม่ได้ย้ายน้องไปเรียนห้องอื่น10โมงครึ่งเมื่อวานนี้ค่ะคุณพ่อและคุณแม่ของเด็กชายวัย5ขวบน้องอยู่อนุบาล3เดินทางมาที่มูลนิธิคุณปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีเพื่อขอความช่วยเหลือกรณีลูกชายถูกครูพี่เลี้ยงของโรงเรียนแห่งหนึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดกทมค่ะสั่งทำโทษด้วยการให้ถอดเสื้อผ้าชุดนักเรียนและกางเกงชั้นในออกหมดเหลือแต่ถุงเท้า2ข้างแล้วให้ยืนหน้าห้องเรียนจนถูกเพื่อนๆล้อเลียนจนอับอายอ่ะน้องมีอาการซึมไม่กินอาหารหวาดผวาไม่อยากไปโรงเรียนหลังเกิดเหตุโรงเรียนก็ไม่ได้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับครูพี่เลี้ยงคนดังกล่าวทำให้ครอบครัวเกรงว่าครูอาจจะไปกระทำพฤติกรรมแบบนี้กับนักเรียนคนอื่นๆนะคะคุณแม่อายุ30ปีมีลูกชายสมมุติชื่อน้องกี้อายุ5ขวบคุณแม่บอกว่าเมื่อวันที่27สิงหาคมหลังจากที่ลูกชายกลับจากโรงเรียนย่าก็เห็นว่าชุดนักเรียนของหลานเนี่ยใส่กลับด้านค่ะสอบถามหลานก็เล่าให้ฟังค่ะน้องกี้บอกว่าถูกครูพี่เลี้ยงทำโทษโดยการจับถอดเสื้อผ้าแล้วให้ยืนหน้าห้องเรียนเนื่องจากน้องกี้ระบายสีไม่เสร็จทำให้น้องรู้สึกอับอายและอยากจะร้องไห้มากแถมยังซึมและบอกว่าครูใจร้ายในเบื้องต้นเนี่ยย่ายังไม่ได้บอกให้พ่อแม่ทราบนะคะน้องก็ไปเรียนตามปกติค่ะจนวันที่29สิงหาคมลูกชายก็มาเล่าให้แม่ฟังว่าถูกครูพี่เลี้ยงจับแก้ผ้าแม่ช็อกและตกใจมากสอบถามรายละเอียดกี้ก็เล่าบอกว่าครูให้ถอดหมดเลยให้ใส่ two piece คือถุงเท้าสองข้างค่ะให้ใส่แค่ถุงเท้าสองข้างแล้วก็ยืนหน้าห้องเรียนต่อหน้าเพื่อนๆหลังจากทราบเรื่องคุณแม่ก็ไปสอบถามเข้าไปในถามในแอปพลิเคชัน LINE ของกลุ่มห้องเรียนก็ไม่มีการตอบกลับแต่ว่าครูพี่เลี้ยงน่ะโทรศัพท์ผ่าน LINE ส่วนตัวมายอมรับว่าทำจริงเพราะว่าน้องดื้อไม่อยากทำโทษด้วยการตีระบุว่าทำแค่ในห้องเรียนเท่านั้นจากนั้นครูพี่เลี้ยงและครูประจำชั้นก็ติดต่อมาขอให้คุณแม่เนี่ยลบข้อความใน LINE กลุ่มแต่คุณแม่ปฏิเสธค่ะขอเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วกันแล้วก็พาลูกชายเข้าแจ้งความที่สน.ราชบูรณะเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาก่อนที่จะเดินทางไปพบผู้บริหารโรงเรียนในวันที่31สิงหาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งว่าได้ตักเตือนแล้วแต่ว่าไล่ออกไม่ได้ไม่สามารถจะไล่ครูออกได้ได้แต่เสนอให้เด็กย้ายห้องเรียนแต่ครอบครัวก็ปฏิเสธเนื่องจากกังวลว่าครูผู้ก่อเหตุเนี่ยปฏิบัติงานอยู่ที่เดิมอาจจะไปทำแบบนี้กับห้องอื่นก็ได้ถึงย้ายไปห้องอื่นก็อาจจะโดนอีกก็ได้ก็เลยมาร้องเรียนคุณปวีณานี่แหละค่ะซึ่งคุณปวีณาก็บอกว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครูที่สอนเด็กเล็กเนี่ยควรใช้จิตวิทยาในการสอนโดยเฉพาะกับเด็กอายุ5ขวบควรใช้วิธีที่นุ่มนวลค่อยๆสอนให้เด็กรักครูรักการเรียนและอยากมาโรงเรียนทางนี้ทางมูลนิธิก็จะประสานไปยังนางเกศีจันทราประภาวัตรที่ปรึกษานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อตั้งคณะกรรมการสอบสวนเอาผิดกับครูพี่เลี้ยงรายนี้ค่ะส่วนความคืบหน้าในเรื่องของคดีพันตำรวจเอกวัชรพลสุวนันทวงศ์ผู้กำกับสน.ราชบูรณะบอกว่าตอนนี้ต้องพาเด็กไปประเมินและเยียวยาสภาพจิตใจที่โรงพยาบาลตำรวจถ้าหากครอบครัวต้องการจะย้ายโรงเรียนทางมูลนิธิก็พร้อมจะประสานหาโรงเรียนใหม่ให้ก็คงต้องให้น้องย้ายโรงเรียนนะคะถ้าครูยังอยู่ แต่ถึงยังไงน้องก็คงจะไม่อยากอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมเนี่ยละเมิดสิทธิเด็กนะคะครูจะมาบังคับให้น้องแก้ผ้ายืนหน้าห้องมันไม่ใช่นะเด็กเขาก็ต้องมีความอับอายแล้วก็การลงโทษด้วยการแก้ผ้าต่อหน้าเพื่อนเนี่ยคุณครูเอาอะไรคิดอ่ะเป็นลูกใครก็ไม่ยอมหรอกมาให้ลูกแก้ผ้าให้เพื่อนหัวเราะเยาะแล้วในห้องเรียนเนี่ยมันไม่ได้มีแต่เด็กนักเรียนผู้ชายนักเรียนหญิงก็มีแล้วน้องเป็นนักเรียนชายแล้วมีนักเรียนหญิงอยู่ในห้องด้วยเนี่ยเด็กเขาก็อายเป็นนะไม่เข้าใจว่าครูคิดยังไงอ่ะไม่อยากทำโทษด้วยการตีไม่มีวิธีอื่นแล้วหรอเอาอะไรคิดว่าจะทำโทษเด็กด้วยวิธีการแบบนี้อ่ะงั้นเอางี้ให้ครูแก้ผ้าให้เพื่อนครูดูได้ไหมล่ะเนาะไม่ได้โตแล้วเอ้าแล้วเด็กเขาก็อยู่ในวัยของเขาอะวัยเดียวกันน่ะถึงเขาจะเป็นเด็กก็เหอะคุณพ่อคุณแม่บางคนเนี่ยมีลูกชายลูกสาวเขายังจับแยกเลยอาบน้ำไม่พร้อมกันมันเป็นการละเมิดสิทธิน้องแบบเอาอะไรมาคิดอะวิธีการลงโทษมีตั้งหลายอย่างเนาะส่วนเรื่องของคุณหมอปากแซบนี่อันนี้เป็นข่าวขึ้นมาเลยค่ะคือปุ้มก็ได้ฟังคลิปมานะแต่ว่าไม่ได้ฟังทั้งหมดหรอกมีหญิงสาวป่วยด้วยโรคไตเรื้อรังนะคะมาขอความช่วยเหลือจากนายกองตรีดร.ธนกฤตจิตอารีรัตน์ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจกรณีไม่ส่งต่อผู้ป่วยของสปสช.คือหญิงสาวคนนี้ถูกแพทย์จากคลินิกแห่งหนึ่งด่าทอข่มขู่และพูดจาซ้ำเติมในเรื่องของอาการป่วยในระหว่างที่เดินทางมาขอใบส่งตัวค่ะถึงขั้นแช่งให้เสียชีวิตก่อนอายุ40มีหลักฐานเป็นคลิปเสียงแล้วก็แชทข้อความหมอปากแจ๋วมากเธอไม่รักษาเธอก็จะเน่าตายลามปามเป็นโรคไตเรื้อรังเนี่ยเรี่ยวแรงก็จะไม่มีเป็นผีไตซากโยงไปถึงผัวจะทิ้งผัวจะเลิกอะไรก็ไม่รู้ไปสรรหาคำมาเนี่ยตอนแรกปุ้มได้ยินได้ฟังปุ้มยังไม่คิดเลยว่านี่หมอนะปากแซ่บมากเนี่ยปากแจ๋วมากค่ะพูดจามาแต่ละคำนี่แบบโอ้โหเจาะเข้าไปลึกฟังแล้วไตสะเทือนเหมือนกันนะความคิดหน้าล่าสุดเมื่อวานนี้ที่คลินิกแห่งนี้ถนนเจริญพัฒนาแขวงบางชันเขตคลองสามวาค่ะดร.ธนกฤตจิตอารีรัตน์พร้อมด้วยหน่วยงานของสปสช.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วก็สบส.ก็คือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีการร้องเรียนการให้บริการของคลินิกอย่างน้อย2ประเด็นประเด็นแรกก็คือผู้ป่วยร้องเรียนว่าไม่ได้รับใบส่งตัวเพื่อไปรักษาต่อสปสช.ก็เคยตักเตือนแล้วก็ได้ดำเนินการแก้ไขแล้วก็ยังมีการร้องเรียนแบบนี้เกิดขึ้นอีกประเด็นที่2คือเรื่องของการจ่ายยาให้กับผู้ป่วยโดย มีข้อมูลการร้องเรียนว่าผู้ป่วยบางรายได้รับยาเพียงครั้งละประมาณ7วันซึ่งขณะที่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังบางรายเนี่ยต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานเพราะงั้นได้ยาไป7วันก็ต้องมาอีกค่ะ มารับยาบ่อยเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายและความไม่สะดวกในการรักษาก็เลยต้องมาตรวจสอบว่าทำไมถึงจ่ายยาแค่7วันก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นโรคเรื้อรังนัดมาทุกเดือนหรือ2เดือนก็ได้ไหมกรณีล่าสุดผู้ป่วยหญิงโรคเรื้อรังนำหลักฐานเข้าร้องเรียนว่าแพทย์มีพฤติกรรมด่าทอและใช้ถ้อยคำรุนแรงกับผู้ป่วยรวมถึงพูดถึงอาการป่วยและกล่าวในลักษณะว่าอาจจะตายก่อนอายุ40ก็ได้ดูเธออายุไม่ถึง40หรอกฉันว่าเนี่ยไอ้ถ้อยคำแบบนี้ไม่ควรที่จะมาพูดกับผู้ป่วยนะโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวซึ่งอาจจะกระทบต่อสภาพจิตใจอย่างรุนแรงทำให้ผู้ป่วยเกิดความหวาดกลัวแล้วก็สูญเสียความเชื่อมั่นที่จะไปรักษาดร.ธนกฤตยังระบุอีกว่าเรื่องนี้สร้างความกังวลต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนื่องจากว่าการปฏิบัติต่อผู้ป่วยในลักษณะที่ถูกร้องเรียนเนี่ยอาจจะส่งผลต่อสุขภาพและความปลอดภัยจึงต้องเร่งมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านแล้วก็ประสานไปยังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.เนี่ยส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบคลินิกนี้นะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปร่วมดูแลพื้นที่แล้วก็มีผู้ร้องเรียนเนี่ยเดินทางมาร่วมให้ข้อมูลด้วยก่อนที่ดร.ธนกฤตจะเข้าตรวจสอบและพูดคุยกับเจ้าของคลินิกและแพทย์ผู้ถูกกล่าวหาก่อนเพื่อเปิดโอกาสให้ชี้แจงข้อเท็จจริงโดยเฉพาะกรณีคำพูดที่ถูกร้องเรียนตลอดจนประเด็นการออกใบส่งตัวและการจ่ายยาให้กับผู้ป่วยนี่ค่ะมีหลักฐานเป็นคลิปเสียงเนี่ยค่ะซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเนี่ยถ้าเป็นการสร้างความเสี่ยงหรือเป็นอันตรายกับผู้ป่วยก็จะใช้อำนาจตามกฎหมายของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อระงับปัญหาและอาจพิจารณายุติสัญญากับหน่วยบริการนี้ด้วยแล้วก็ต้องจัดระบบรองรับผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ์รักษาเดิมเนี่ยย้ายไปยังหน่วยบริการหรือสถานพยาบาลใกล้เคียงเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบแล้วก็มีความต่อเนื่องในการรักษากันต่อไปเนี่ยค่ะคุณหมอคนนี้เนี่ยมีกระแสว่าเคยย้ายสถานบริการเนี่ยค่ะแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับคลินิกหลายแห่งเนี่ยค่ะก็คืออยู่หลายคลินิกแล้วแหละเมื่อตรวจสอบภายในคลินิกเนี่ยนะคะคลินิกแห่งนี้ถูกร้องเรียนมาที่สปสช.หลายครั้งแล้วค่ะตักเตือนมาก็หลายรอบแล้วนะคะในโดยเฉพาะความผิดปกติในการเบิกจ่ายและการให้บริการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดตอนนี้สั่งยุติให้บริการเลยค่ะคนไข้กว่า 9,000 คนที่ลงทะเบียนรักษาด้วยบัตรทองที่คลินิกแห่งนี้เนี่ยจะให้ประสานไปยังกรุงเทพมหานครเพื่อส่งไปยังสถานบริการสถานพยาบาลใกล้เคียงนะคะแต่ว่าสิทธิ์โรงพยาบาลรับส่งต่อก็ยังเป็นโรงพยาบาลเดิมโดยที่ดร.ธนกฤตเนี่ยก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณหมอคนนี้นะคะพอรับสายปุ๊บนี่คุณหมอร้องไห้เลยเครียดจนนอนไม่หลับเลยเพราะว่ามีคนโทรศัพท์เข้ามาก่อกวนและต่อว่าไม่หยุดพร้อมบอกว่าเหนื่อยแล้วอดหลับอดนอนช่วยคนไข้แต่ต้องมาเจอแบบนี้ตอนนี้จะอยากจะเลิกเป็นหมอจะหนีไปบวชแล้วต่อให้ไม่ทำอาชีพหมอก็อยู่สบายเพราะว่ารายได้จากการเก็บค่าเช่าบ้านเนี่ยเดือนละ 10,000-20,000 เราสบายอยู่แล้วล่ะไม่มีประโยชน์ที่จะต้องไปเหนื่อยยากตั้งแต่เป็นหมอมา14ปีไม่เคยเจอคนไข้แบบนี้ซึ่งเคสอื่นก็ไม่มีปัญหาเขารักษาตามปกติเจาะเลือดที่คลินิกก็ไม่ต้องรอคิวเขาทำร้ายร่างกายยั่วขนาดนั้นตั้งใจจะทำลายหมออยู่แล้วไม่อย่างนั้นหมอทำโรงพยาบาลรักษาคนไข้ตั้งแต่รากหญ้าไปจนโรงพยาบาลเอกชนไฮโซไม่ได้หรอกคือเขาก็ยั่วโมโหจนหมอต้องพูดไปแบบนั้นน่ะแล้วก็มีคำถามว่าอ้าวทำไมไปบอกว่า30บาทรักษาไม่ดีหน่วยงานรัฐได้รับความเสียหายคุณหมอบอกว่าถ้าเล่าแล้วจะรับได้ไหมล่ะหลายๆโรงพยาบาลที่เป็นเคส30บาทเนี่ยเขาไม่รักษาให้นอนตายก็มีดร.ธนกฤตก็เลยบอกเอางั้นถ้ารู้จักญาติที่ปล่อยเป็นเคสนอนตายเนี่ยก็ให้มาร้องเรียนได้เลยหมอไปชี้แจงผ่านรายการทีวีได้เลยหมอก็บอกว่าได้ ระหว่างนั้นแม่ของหมอก็ตะโกนเข้ามาค่ะว่าหมอคนไม่ฉลาดพูดจาไม่รู้เรื่องเขาก็เลยถามว่าแล้วถ้าเกิดเลิกเป็นหมอใครจะรักษาแม่แม่ก็อายุ80กว่าแล้วแล้วแม่ก็ใช้สิทธิ์30บาทด้วยหมอก็พยายามจะอธิบายนะคะว่าผู้ป่วยแต่ละคนที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะไม่ส่งต่อนะคลินิกก็ทำหน้าที่ตามที่กำหนดมานี่แหละก่อนจะส่งผู้ป่วยต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลก็ดำเนินการทุกอย่างให้แล้วแล้วก็ไม่ได้รักษาเกินจริงด้วยดร.ธนกฤตก็ได้พูดคุยกับแม่ของหมอนะคะแม่ของหมอก็อยู่ที่คลินิกนี้แหละแล้วก็เป็นเบาหวานใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทด้วยแม่ก็บอกว่าแม่ก็ไปรักษาอีกโรงพยาบาลนึงนะเขาก็จ่ายยาดีนะไปตามสิทธิ์ไงคือโรงพยาบาลเนี้ยถ้าเจอเคสที่ต้องส่งต่อเขาก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลรัฐเข้าไปใน30บาทรักษาทุกโรคแต่ปรากฏว่าคุณหมอเนี่ยยังไม่ส่งคนไข้ต่อไปค่ะเพราะเขาจะขอใบส่งตัวเพื่อจะส่งไปต่อโรงพยาบาลอื่นหมอก็จัดการเลยไปรักษาไม่รักษาต่อเนื่องเดี๋ยวก็ตายหรอกจะอยู่ไม่ถึง40หรอกเนี่ยสภาพอย่างเงี้ยจะเป็นนอนแห้งโอ้โหสรรหาคำมาพูดเยอะมากเลยค่ะคุณผู้ฟังปุ้มเข้าใจนะความที่คุณหมออาจจะอยากให้รักษาที่โรงพยาบาลนี้แต่คนไข้เนี่ยอยากจะไปที่โรงพยาบาลของรัฐไปใช้สิทธิ์30บาทก็มาขอหนังสือส่งตัวนั่นแหละก็เลยมีปัญหาอีกตรงมาขอหนังสือส่งตัวนี่แหละคุณผู้ฟังค่ะส่งไปแล้วก็ให้ไปนอนตายก็มีเขาไม่รักษาให้หรอกโรคไตเรื้อรังเนี่ยถ้าเธอไม่รักษาเดี๋ยวจะนี่นู่นนั่นสรรหามาพูดเป็นเรื่องค่ะทีนี้เดี๋ยวตามดูนะคะแพทยสภาว่าไงคลิปเสียงมีชัดเจนขนาดนั้นนะคะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวพักกันครู่นึงก่อนฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าคุณผู้ฟังจดเบอร์ปุ้มไว้จะสั่งซื้ออะไรก็โทรมาเกษตรกรทุกท่านเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าโทรหาปุ้มได้เลย0855179025 0855179025พักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
2: เพียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเพียเก่าไปเพียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคบาดโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลง
3: ข้าวเป็นไงบ้างคะ
4: ก็ดูดีอ่ะคือต้องขาเขาเป็นโรคไปเรื่องอันนี้น้ำไม่เป็นไปไอ้วันติ

0: ขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวปุ้มส่งให้ได้วันพฤหัสนะ
1: ครับ
0: ค่ะวัคซีไรต์หนึ่งลิตรกับกล้วยเหนียวหนึ่งลิตรขอบคุณค่ะ
2: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80ที่100ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45ถึง50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร08551790250855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต่งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80ถึง100ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าม
3: าติดตามฟังข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะพบพญาต้นมะเดื่อชุมพรขนาดมหึมาอายุหลายร้อยปีกลางป่าลึกเป็นไม้มงคลคู่จังหวัดค่ะตำบลสองพี่น้องอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรมีรายงานว่าคณะสำรวจนำโดยนายอาทรกำลังใบหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรมหลวงชุมพรด้านทิศเหนือตอนล่างสั่งการให้นายเสน่ห์ศิลาหัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าเนินทองนายธนัญชัยวิชัยดิษฐ์หัวหน้าสถานีไฟป่าชุมพรแล้วก็พันตรีวินัยบุญคงมากทหารชุดพัฒนามวลชนสัมพันธ์4101และสมาชิกสภาเกษตรจังหวัดชุมพรเขตอำเภอท่าแซะส่วนที่กำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าสมบูรณ์หมู่7ตำบลสองพี่น้องอำเภอท่าแซะหลังจากได้รับรายงานว่าพบพฤกพนาศักดิ์สิทธิ์ขนาดใหญ่โตผิดปกติอยู่กลางป่าลึกเมื่อไปถึงจุดดังกล่าวถึงกับตกตะลึงในความยิ่งใหญ่และทรงพลังและมีมนต์ขลังเมื่อเป็นต้นมะเดื่อชุมพรขนาดใหญ่น่าอัศจรรย์จากการวัดรอบขนาดลำต้นพบว่ามีความกว้างถึง2เมตร35เซนติเมตรสูงโปร่งตระหง่านกว่า30เมตรแผ่กิ่งก้านสาขาคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างยอดไม้สูงลิบลิ่วที่น่าแปลกใจก็คือทั้งลำต้นและกิ่งก้านออกผลมะเดื่อดกแน่นเป็นดงสร้างความอัศจรรย์แก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมากค่ะนายสุวิทย์จันทนาหัวหน้าหน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่อำเภอท่าแซะเปิดเผยด้วยความตื่นเต้นว่าจุดที่พบต้นไม้ยักษ์เนี่ยเป็นจุดเฝ้าระวังไฟป่าบนความสูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ190เมตรนายสุวิทย์และทีมเจ้าหน้าที่ชุดเสือไฟเคยเห็นต้นมะเดื่อต้นนี้มาตั้งแต่ปี2540แล้วค่ะเวลาที่ต้องเดินป่าลาดตระเวนหลายๆวันก็ได้ลูกมะเดื่อชุมพร100ปีนี่แหละเป็นเสบียงประทังชีวิตประหนึ่งเสบียงทิพย์กลางป่าและเมื่อประเมินจากขนาดลำต้นที่เติบโตอย่างน่าอัศจรรย์เชื่อว่าไม้มงคลต้นนี้มีอายุเก่าแก่และทรงคุณค่ากว่า100ปีอย่างแน่นอนขณะที่นายเสน่ห์ศิลาหัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าเนินทองบอกว่าปกติมะเดื่อชุมพรจะพบตามริมน้ำแต่ต้นนี้เติบโตใหญ่โตมโหฬารอยู่กลางป่าลึกตลอดชีวิตการทำงานมานานหลายสิบปีไม่เคยพบเห็นต้นมะเดื่อชุมพรที่มีขนาดใหญ่ยักษ์และสมบูรณ์แบบมีพลังเช่นนี้มาก่อนเลยค่ะข่าวการพบพญามะเดื่อร้อยปีแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้

0: หลวงพ่ออำนาจอาทิตวันโนพระอาจารย์อำนาจพระเกจิดังแห่งสำนักสงฆ์ขาวสามล้านอำเภอท่าแซะผู้มากด้วยเมตตาบารมีเจ้าตำรับเครื่องรางพญาคุดอันลือเรื่องได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าเป็นมะเดื่อชุมพรเนี่ยเป็นไม้มงคลเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดที่ได้รับพระราชทานมาถือว่าเป็นไม้คู่บ้านคู่เมืองการพบต้นที่มีอายุเก่าแก่เกิน100ปีกลางป่าอนุรักษ์เช่นนี้นับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ต้องช่วยกันปกปักรักษาไว้ให้ดีที่สุดเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เมืองชุมพรค่ะนะคะบรรดาสายมูนำตัวเลขที่เกี่ยวข้องมาเลยค่ะขนาดลำต้น235เซนติเมตรสูง30เมตรคำนวณอายุประมาณปีพ.ศ. 2470นะคะหวังจะรับโชคใหญ่จากไม้มงคลประจำจังหวัดกันเลยค่ะคุณผู้ฟังขาสำหรับประวัติของมะเดื่อชุมพรมีบันทึกทางพฤกษศาสตร์ว่าถูกสำรวจพบครั้งแรกในประเทศไทยที่ริมแม่น้ำท่าสารอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรโดยพระยาวินิตวนันดรหรือโตโกศลานันเมื่อปี2470และได้ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่จังหวัดชุมพรก่อนที่จะได้รับเลือกเป็นไม้ประจำจังหวัดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานให้ผู้ราชการจังหวัดนำไปปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลเมื่อวันที่9พฤษภาคม2537นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วปุ้มก็มีข่าวส่งท้ายอันนี้เป็นเรื่องราวของเพื่อนบ้านมีเพื่อนดีเพื่อนบ้านดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะคะคุณผู้ฟังแต่ถ้ามีเพื่อนบ้านไม่ดีเนี่ยชีวิตมันก็แย่เหมือนกันนะคะล่าสุดเพื่อนบ้านไม่พอใจหลอนคิดว่าจะเอาแบ็คโฮมาพังบ้านจุดไฟเผาซะจนใช้งานไม่ได้ไปแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะที่สถานีตำรวจภูธรลำปลายมาสเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุแล้วก็จัดชุดสืบสวนเข้าไปควบคุมตัวนายฉัตรชัยอายุ35ปีที่บ้านพักหลังจากที่กลางดึกที่ผ่านมานายฉัตรชัยได้จุดไฟเผารถแบ็คโฮจนได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่นำตัวมาสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรลำปลายมาสโดยนายฉัตรชัยก็ให้การว่าก่อนหน้านี้มีปัญหากับเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันเนื่องจากชอบปล่อยน้ำเสียไหลมาที่บ้านตัวเองเป็นประจำแล้วก็พ่นยาฆ่าแมลงใส่พืชผักสวนครัวที่แม่ปลูกไว้จนได้รับความเสียหายมันก็คับแค้นใจเรื่อยมาช่วงเกิดเหตุเสพยาบ้าไป2เม็ดโดบแล้วขาวอีก1ขวดพอช่วงเย็นเห็นแบ็คโฮมาจอดอยู่บริเวณบ้านก็เกิดอาการหวาดระแวงจากการเสพยาเพราะคิดว่าเพื่อนบ้านที่มีปัญหากับตนเนี่ยน่าจะจ้างแบ็คโฮมาทุบบ้านแน่ๆพอกลางดึกก็เลยตัดสินใจงัดฝาถังน้ำมันรถแบ็คโฮออกแล้วก็เอาผ้าชุบน้ำมันไปจุดไฟเผาบริเวณห้องเครื่องยนต์ของรถเพื่อให้ใช้งานไม่ได้ปรากฏแบ็คโฮได้รับความเสียหายขณะที่นายชัยนรินทร์อายุ55ปีเป็นเจ้าของแบ็คโฮบอกว่าได้รับว่าจ้างจากอบต.โคกล่ามให้นำแบ็คโฮมาขุดกอไผ่3กอซึ่งอยู่ข้างถนนคอนกรีตในหมู่บ้านออกไปก็เลยพาลูกน้องนำแบ็คโฮมาเคลียร์พื้นที่หน้างานปรับแต่งพื้นดินแล้วก็เตรียมที่จะทำงานปรากฏช่วงดึกลูกน้องโทรมาบอกว่าแบ็คโฮถูกเผาค่าเสียหายก็น่าจะประมาณ 200,000 โดยเฉพาะชุดสายไฟเข้าหัวเก่งและสายน้ำมันไฮโดริกที่เข้าไปในแพรคอนโทรลปั๊มเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความหวาดผวาให้กับชาวบ้านในพื้นที่โดยเฉพาะเจ้าของทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายต้องการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันนี้เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาในฉัตรชัย2ข้อหาคือเสพยาเสพติดประเภท1แล้วก็วางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่นพร้อมทั้งดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปค่ะคุณผู้ฟังนี่บ้านใกล้เรือนเคียงแต่ว่ามาบาดหมางกันก็เพราะฤทธิ์ยาหลอนเวลาหมดค่ะติดตามฟังข่าวกับปุ้มอีกช่วงหนึ่ง 6 โมงเช้าทางจอทลอ AM 1197แล้วอย่าลืมโทรหาปุ้มสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์โทรมาที่0855179025 0855179025ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รุ่นสวัสดิ์ค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงแรก6นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะรัฐบาลเตือนนายจ้างทั่วประเทศห้ามจ้างใช้บริการแรงงานต่างด้าวทำงานฝ่าฝืนกฎหมายชี้โทษหนักสักครู่มาติดตามค่ะ
2: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
3: คณะผู้แทนสำนักงานกสทช.นำโดยกสทช.พลอากาศโทดร.ธนพันธ์ลายเจริญกสทช.นายต่อพงษ์เสลานนท์กสทช.พลตำรวจเอกดร.ณัฐธรเพราะสุนทรและรักษาการรองเลขาธิการเข้าร่วมประชุมกับ7หน่วยงานสำคัญณประเทศนิวซีแลนด์เมื่อวันที่22ถึง29สิงหาคมที่ผ่านมาครับการประชุมครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารดิจิทัลและการสื่อสารที่เข้าถึงคนพิการการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการส่งเสริม AI อย่างมีความรับผิดชอบพร้อมหาลือร่วมกับ Google New Zealand และศูนย์ข้อมูล Data Center ชั้นนำถึงแนวทางบริหารจัดการโครงสร้างดิจิทัลความปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองอธิปไตยทางข้อมูลครับทั้งนี้สำนักงานกสทช.มุ่งนำแนวทางปฏิบัติที่ดีมาพัฒนากิจการโทรคมนาคมและกระจายเสียงของไทยให้ยั่งยืนต่อไปครับ
1: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้อยู่ในระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับสถานประกอบการนายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายโดยขอเตือนไปยังนายจ้างสถานประกอบการรวมไปถึงประชาชนทั่วไปให้งดเว้นการจ้างงานหรือใช้บริการคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายโดยเด็ดขาดเนื่องจากเป็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2560และหากนายจ้างหรือสถานประกอบการรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้ทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิทำจะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างงาน1คนและหากกระทำผิดซ้ำจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างงาน1คนหรือทั้งจำทั้งปรับสถานการณ์โควิด-19 สะสมตั้งแต่ปี2569พบผู้ป่วยกว่า 1.08 แสนรายเป็นสายพันธุ์โอมิครอน NB1.1.8.1 คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
4: กองโรคระบาดเผยข้อมูลตามรายงานณวันที่3กันยายน2569ว่าพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 1,263 รายเป็นผู้ป่วยนอก 9,626 รายเป็นผู้ป่วยใน637รายและมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม1รายส่งผลให้ปี2569ประเทศไทยมีผู้ป่วยโควิดสะสม 108,560 รายและมีผู้เสียชีวิต16รายส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มทำงานจนถึงผู้สูงอายุ 20-60 ปีขณะที่แนวโน้มจากการจำนวนผู้ติดเชื้อยังอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องข้อมูลจากกรมควบคุมโรคก่อนหน้านี้ระบุว่าสายพันธุ์โควิด-19 ที่พบในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์โอไมครอน NB1.8.1 ซึ่งสามารถแพร่กระจายได้เร็วแต่ยังไม่พบหลักฐานว่าทำให้โรคมีความรุนแรงขึ้นโดยลักษณะอาการปัจจุบันใกล้เคียงกับโรคทางเดินหายใจทั่วไปเช่นไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดหัวปวดเมื่อยอ่อนเพลียและมีไข้ต่ำส่วนอาการจมูกไม่ได้รับกลิ่นและลิ้นไม่ได้รับรสซึ่งเคยพบก่อนหน้านี้ปัจจุบันพบได้น้อยลงโดยระยะฟักตัวของเชื้ออยู่ประมาณ 2-3 วันทั้งนี้ผู้ป่วยยังสามารถเกิดอาการแทรกซ้อนได้เช่นปอดอักเสบลิ่มเลือดอุดตันและภาวะลองโควิดชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
1: ต ติดตามสภาพอากาศประจำวันนี้ค่ะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
6: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนา

0: านผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินจากกับผมพันโทไพโรจน์พนารินเจ้าของผลิตภัณฑ์อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งหนีไปไหนอย่าหมุนหนีไปไหนนะครับฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชท่านผู้ฟังครับความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจนหรือรวยจนแปลว่ามีน้อยเฉยๆนะครับไม่ได้แปลว่ามีความทุกข์รวยก็แปลว่ามีมากแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามีความสุขคำว่าพอเพียงนะครับพอเพียงมีพอก็ไม่ได้แปลว่าทุกข์หรือสุขนะครับจะทานอาหารมื้อหรูราคาหลักพันกินข้าวราดแกงข้างทางจานละ50บาทกินเสร็จแล้วก็จบตรงที่อิ่มเหมือนกันนะครับคนบางคนก็วัยรุ่นความเป็นหนุ่มเป็นสาวเขาก็จะมักวัดคุณค่ากันว่าใช้มือถือรุ่นไหนนะครับขับรถมอเตอร์ไซค์ยังไงแต่งตัวยังไงเสื้อผ้ายังไงพอถึงวัยทำงานก็จะมักวัดคุณค่ากันจากรถยนต์ใส่นาฬิกายี่ห้ออะไรไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยไหมพอถึงวัยกลางคนก็มักจะวัดคุณค่าจากตำแหน่งบ้านหรือคอนโดว่าบ้านใครหลังใหญ่ราคาเท่าไหร่ส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัยอะไรโรงเรียนไหนจบระดับไหนไปเรียนต่อต่างประเทศหรือไม่จบแล้วทำงานอะไรพอถึงวัยเกษียณก็จะวัดคุณค่าจากการที่มีเวลาว่างว่าเกษียณมาแล้วคุณมีเวลาว่างมากแค่ไหนยิ่งมีมากแสดงว่าคนนั้นมีเงินเก็บมากไม่ต้องทำงานหนักมีชีวิตสบายหลังเกษียณนะครับทานกาแฟร้านไหนใช้ชีวิตยังไงทีนี้พอวัยชราฐานะหรือว่าเงินทองไม่ใช่ประเด็นแล้วท่านผู้ฟังลูกจะเรียนจบอะไรยังไงแบบไหนใช้รถอะไรบ้านอย่างหลังใหญ่หลังโตไม่ใช่ประเด็นแล้วให้มีเงินพอใช้ในชีวิตประจำวันและที่สำคัญคือใครจะมีร่างกายที่แข็งแรงกว่ากันใครยังเดินไหวไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่ต้องกินยายังจำชื่อลูกหลานได้ใครต้องนอนเตียงหยอดน้ำเกลือใครไม่หยอดน้ำเกลือสำคัญที่สุขภาพนะครับใครสุขภาพดีก็ต้องบอกว่ารวยยิ่งกว่ารวยพอท้ายที่สุดแล้วนี่ในบั้นปลายชีวิตทุกคนจะค้นพบว่าทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดก็คือร่างกายของเราสุขภาพที่ดีของเรานะครับครั้งหนึ่งเราอาจจะเคยใช้ร่างกายแบบเปลืองมากๆท่านผู้ฟังในบั้นปลายชีวิตจะพบว่าคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยไม่ใช่คนที่มีเงินมากมายแต่คนที่มีสุขภาพดีทั้งกายและใจมีเวลาเหลือมากที่จะใช้เงินเท่านั้นจึงจะถือว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงฝากเอาไว้นะครับรางวัลของร่างกายที่เราใช้มาตลอดชีวิตก็คือน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดที่มีรสชาติอร่อยต้องบอกว่าย้ำว่าอร่อยมากใส่สมุนไพรเข้าไปผลไม้เข้าไปไม่ได้กลิ่นสมุนไพรไม่ได้ใส่เยอะนะครับใส่แต่พอดีใส่ต่อพอเหมาะดื่มกินก็มีประโยชน์ต่อร่างกายฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังช่วงนี้มาฟังนิทานอาจารย์ยอดเรื่องต่อจากตอนที่แล้วกำล้มวัวเชิญรับฟังครับ
1: มีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในแวดวงธุรกิจหนังสือเธอมีอาการปวดหัวเป็นประจำอยู่ๆก็ปวดเดี๋ยวก็หายไปหาหมอก็ไม่พบสาเหตุเวลาปวดเนี่ยเป็นเวลาทรมานที่สุดครั้นเธอได้ศึกษาเรื่องโรคของกรรมและเวรที่ตามมาทันอย่างจริงจังเธอจึงนึกขึ้นมาได้ว่าสมัยเด็กๆอยู่ต่างจังหวัดแถวนครนายกชอบทุบหัวปลาเป็นชีวิตจิตใจปลาทุกชนิดเธอสามารถฆ่าได้อย่างสบายใจเวลาทำกับข้าวไม่มีใครกล้าฆ่าปลาเธอจะรับหน้าที่เป็นเพชฌฆาตเสมอเธอเล่าว่าเธอชอบดูเวลาปลามันดิ้นทุรนทุรายยิ่งตัวโตๆยิ่งชอบเธอจะทุบหัวปลาให้ญาติพี่น้องข้างๆบ้านเป็นงานประจำเลยทีเดียวนี่เป็นเรื่องสมัยเด็กๆพอเติบโตออกจากบ้านไปเรียนหนังสือก็เลิกฆ่าปลาไปโดยปริยายแต่ก็ไม่มีใครบอกว่าการฆ่าปลาเป็นบาปเธอคิดว่าปลาเป็นอาหารใครๆก็ต้องฆ่าปลากันทั้งนั้นมีคนอีกหลายคนที่ฆ่าปลาในแบบเดียวกับเธอแล้วก็มีอาการปวดหัวเรื้อรังรักษาไม่หายรวมถึงตัวของเธอมีเพื่อนๆ เธอด้วยอีกคนหนึ่งคนต่างจังหวัดเวลาทำอาหารด้วยปลาแล้วก็ต้องฆ่าปลาด้วยการทุบหัวกันทั้งนั้นเป็นเหตุให้คุณสมศรีซึ่งเป็นเพื่อนเธออีกคนหนึ่งเนี่ยมักจะมีอาการปวดหัวเสมอเวลาอากาศร้อนๆบางทีก็เลือดกำเดาไหลเป็นประจำ เวลาปวดหัวมากๆมันก็โดนใครมาอัดแรงๆที่หัวแล้วเลือดกำเดาก็พรั่งพรูคุณสมศรีก็มีอาการนี้อยู่นานกว่าจะพบวิธีการแก้ไขจนหายเป็นปกติในวันนี้นั่นก็เป็นเรื่องราวที่เธอพยายามให้เล่าเรื่องของเธอออกมาเพื่อจะบอกกับทุกคนว่ากรรมน่ะมีจริงแล้วก็ตามมาทันเร็วชั่วพริบตาเดียวนะทีนี้คุณสมศรีนะถือว่าตัวเองโชคดีมากที่เรียนรู้แล้วก็แก้ไขตัวเองได้อย่างรวดเร็วไม่ถลำลึกไปจนถึงห้วงสุดท้ายของชีวิตซึ่งไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้อีกแล้วครับ
2: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีวันนี้จะเล่าถึงเรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องของป้าติ๊บครับป้าติ๊บเนี่ยแกมีอาชีพปล่อยเงินกู้มาตั้งแต่ผัวแกตายแล้วแกก็กลายเป็นเศรษฐีที่ดินเมื่อหลายสิบปีก่อนเพราะแกคิดว่าการนั่งรอดอกเบี้ยจากเงินฝากที่ในธนาคารเนี่ยมันได้น้อยจนเอาไปทำอะไรไม่ได้แกก็เลยแบ่งเงินเป็นส่วนๆเอาไว้ส่วนหนึ่งเอามาปล่อยกู้เพื่อให้เงินมันงอกเงยมีดอกเบี้ยเป็นกอบเป็นกำในเวลาอันรวดเร็วย่อมดีกว่านั่งหาวนอนหาวรอดอกจากแบงค์แรกๆการเป็นเจ้าแม่เงินกู้ใหม่ๆแกก็โดนเบี้ยวโดนหลอกอยู่หลายรอบจนแกต้องจ้างคนเดินเก็บดอกรายวันเขาจะไปทวงเงินด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่หากได้มาแล้วแกก็จะมีส่วนแบ่งให้คนเก็บดอกในสูงลิ่วเชียวแต่พอนานๆไปคนเก็บดอกก็เชิดเงินแกหนีอีกหลายหนหลายครั้งเข้าอีกแกก็เลยเลิกจ้างคนเดินเก็บดอกแต่ด้วยดอกเบี้ยอันน่าพอใจแกก็ยังยึดอาชีพการปล่อยกู้เรื่อยมาจนกระทั่งป้าติ๊บมาจับทางได้ว่าไอการปล่อยกู้ให้คนเอาไปทำบุญในงานการพิธีต่างๆเนี่ยแกไม่ต้องใช้อะไรมากมายนักแกก็เลยให้คนมากู้เงินได้ถ้าเขาจะจัดงานบวชงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่หรือว่าแม้กระทั่งงานศพเพราะว่างานพวกนี้มันเห็นผลไวแล้วคนก็จะต้องใช้เงินจำนวนมากแต่เพียง 3-4 วันพอเขาแกะซองแกก็ได้เงินของแกคืนแล้วพร้อมดอกเบี้ยที่น่าพอใจมากไม่ต้องรอกันนานเป็นเดือนๆเลยดังนั้นในงานใดๆก็ตามคนในอำเภอนี้ก็จะเห็นป้าติ๊บนั่งเด่นเป็นสง่าอยู่เกือบทุกงานเวลาไปไหนๆคนก็เกรงอกเกรงใจจากป้าติ๊บแม่ไม้ผัวตายในเวลาต่อมาใครๆก็เรียกแกว่าแม่เลี้ยงติ๊บทุกรายไปเวลามีงานการอะไรใครไม่รู้ก็คงนึกว่าแกเป็นคนเด่นคนดังคนมีหน้ามีตาของสังคมเพราะไม่ว่างานใครวงการไหนก็เห็นแต่แกแต่งตัวสวยเชงไปนั่งเสนอหน้ากับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เจ้าของงานเขาเชิญมาร่วมด้วยทุกงานแถมยังเป็นแขกพิเศษที่ไม่ได้มีงานการธุระปะปังที่ไหนเยอะนอกจากตามเก็บดอกเบี้ยเวลาแกไปงานไหนแกก็จะนั่งอยู่ในงานนานนานจนกว่าเขาจะแกะซองแล้วมานับยื่นให้แกนั่นแหละแกถึงจะได้เวลากลับป้าติ๊บรุ่งเรืองในงานการอาชีพนี้มากเพราะแกไม่ได้คิดดอกแพงแบบคนให้กู้แบบระยะยาวแกคิดว่าเอาเงินเขามาใช้จ่ายในงาน 3-4 วันเท่านี้แค่ร้อยละ2ร้อยละ3แกก็ได้เงินต้นรายหนึ่ง 3-4 หมื่น 4-5 หมื่นบ้างอันเป็นเงินก้อนของแกที่เขากู้มาจัดงานแกก็ได้กลับคืนพร้อมกับดอกเบี้ยอุ่นๆสดๆร้อนๆที่เจ้าภาพเพิ่งจะแกะออกจากซองมาหมัดๆแล้วมันก็จะมานอนนิ่งอยู่ในกระเป๋าแกแล้วในเวลาวันต่อมามันก็จะงอกเงยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปจากหมู่บ้านนี้ไปหมู่บ้านโน้นเรื่อยๆธุรกิจแกไปได้ดีเท่าไหร่ชื่อเสียงแกก็ขจรกระจายไปเท่านั้นแต่ไม่ได้โด่งดังในแง่ของการใจบุญสุนทานอะไรหรอกแต่เป็นนายเงินควักง่ายจ่ายเร็วถ้าดอกถึงต่อมาแกก็ไปได้แนวธุรกิจมาอีกแนวหนึ่งซึ่งนับว่าสร้างรายได้ให้กับแกไม่เลวเลยนั่นก็คือการเข้ากลุ่มชาปนกิจหรือว่าชมรมสงเคราะห์จะเป็นชื่ออะไรก็แล้วแต่ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะช่วยเหลืองานศพอันเป็นงานพิธีที่ไม่ได้มีการตั้งตัวไว้ไม่มีใครเตรียมไว้ก่อนด้วยไม่มีใครรู้ว่าตัวเองหรือว่าญาติพี่น้องปู่ย่าตายายจะตายกันเมื่อไรเมื่อมีใครตายลงคนจัดงานก็จะต้องเตรียมงานกันอย่างฉุกละหุกเมื่อนั้นเงินต้องเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในการจัดเตรียมงานในพิธีทางศาสนาและความเชื่อเพื่อสั่งลากันเป็นครั้งสุดท้ายความจริงแนวทางนี้ดีมากสำหรับคนทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่ในละแวกนี้ต่างก็เป็นชาวบ้านหาเช้ากินค่ำชาวนาชาวไร่ที่เงินหมื่นเงินแสนไม่เคยมีเคยเห็นเมื่อมีการตายปัจจุบันทันด่วนขึ้นมาหากได้เข้าเป็นสมาชิกของชมรมแล้วอยู่ๆถ้าคนในบ้านมีอันเป็นไปก็สามารถจะเอาใบแจ้งตายไปขอรับเงินจากกลุ่มได้โดยทางกลุ่มก็จะไปเรียกเก็บเงินช่วยงานศพจากสมาชิกรายอื่นๆเพื่อเอามาช่วยงานศพเงิน10 20จากคนจำนวนเป็นหมื่นเป็นพันรายเมื่อนำมารวมกันก็เป็นจำนวนมากโหเช่นเดียวกันถ้ามีคนอื่นตายแล้วก็เป็นสมาชิกที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มใดสมาชิกทั้งหมดก็จะต้องจ่ายเงินช่วยไปเป็นรายๆจำนวนเงินขึ้นอยู่กับกลุ่มเป็นคนกำหนดซึ่งเมื่อเงินจำนวนนี้มารวมกันมากๆเข้าก็เป็นจำนวนเงินหลายหมื่นหรือว่าเงินแสนสำหรับใช้ในงานศพได้จนเสร็จเลยทีเดียว
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนะครับเรื่องกรรมล้มวัวจบไปแล้วก็ต่อด้วยดอกเบี้ยนรกยังไม่จบนะครับค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมกุฎทิพมงคลตองห้าตราพนารินน้ำมกุฎผสมสมุนไพร24ชนิดผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานมีมาตรฐาน GMP มีHACCPมีอย.ถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดพัฒนามาจากหลายๆสูตรจนลงตัวที่ผมเองภูมิใจมากๆมังคุดมีประโยชน์ยังไงหลายๆท่านก็คงจะรู้คนเฒ่าคนแก่คนโบราณเขาเคยใช้ประโยชน์จากเปลือกมังคุดเอามาทำยานะครับคนเฒ่าคนแก่เขาก็เคยเอามาทำเอามาใช้มีประโยชน์นะครับทีนี้ถ้าเรามาดื่มเนื้อมังคุดผสมสมุนไพรเข้าไปยิ่งจะมีประโยชน์ท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับคนหนึ่ง360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนทั่วไปหรือโทรเข้าไปในรายการดื่มครั้งหนึ่งก็ไม่ต้องดื่มเยอะ30มิลนะครับดื่มน้ำตาม1แก้วเช้าเย็นก่อนนอนพอสุขภาพดีขึ้นแล้วก็ดื่มวันละครั้งก็พอฝากไว้นะครับท่านผู้ฟัง
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP HACCPมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพมงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิรเมธี
1: เดี๋ยวนี้เราได้ยินสำนวนไทยแปลกๆแล้วก็ใหม่ๆไม่คุ้นหูนั่นก็คือสำนวนคำว่าขั้นเทพแท้ที่จริงสำนวนขั้นเทพนี้มีที่มาจากเทพเจ้าคนหนึ่งคือกวนอูเพราะว่ากวนอูนั้นเป็นขุนศึกตัวเอกตัวหนึ่งในวรรณกรรมสามก๊กที่มีผลงานโดดเด่นมากตายไปแล้วแทนที่จะเป็นผงคลีทุลีดินกลับกลายเป็นเทพถ้าเราอยากเก่งขั้นเทพเหมือนกวนอูอาตมามีวิธีการแนะนำดังต่อไปนี้1พัฒนาตนจนเป็นที่1 2เมื่อลงมือทำงานถือปรัชญาทำอะไรทำเต็มที่และทำให้ดีที่สุด3เมื่อทำงานผิดพลาดแล้วรู้จักแก้ไขไม่สนใจการแก้ตัว 4. เมื่อลงมือทำงานกล้าทำกล้านำกล้ารับผิดชอบ 5. ต่อให้มีโอกาสโกงก็ไม่ทำและ 6. รักษาชื่อเสียงอย่างดีที่สุดใครทำได้ทั้ง6ประการนี้ก็จะเป็นบุคคลที่สังคมยกย่องว่าเป็นคนขั้นเทพเช่นเดียวกันกับกวนอู
2: ใน2009ยังคงเป็นภัยคุกคามชาวโลกนะคะหลายประเทศมีวัคซีนใช้แล้วประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการทดลองแต่ว่านักวิจัยของไทยมีวิธีอีกแบบหนึ่งที่สามารถที่จะยับยั้งการระบาดของโรคนี้ได้นั่นคือสารสกัดจากมังคุดค่ะติดตามได้จากรายงานที่นี้ค่ะ
3: ผลไม้พื้นเมืองของภาคตะวันออกอย่างมังคุดราชินีผลไม้ที่มีสรรพคุณทางยามาตั้งแต่อดีตและยังมีงานวิจัยจากนักวิจัยไทยที่ค้นพบเมื่อ30กว่าปีที่แล้วว่าสารธรรมชาติที่สกัดจากมังคุดเป็นสารบริสุทธิ์ GM1 มีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียต้านการอักเสบสมานแผลและต่อต้านอนุมูลอิสระได้อย่างดีเยี่ยมวันนี้ยังมีอีก9ของการค้นพบเมื่อ6นักวิจัยไทยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หยิบงานวิจัยจากหิ่งมาปัดฝุ่นต่อยอดให้เป็นอาหารเสริมภายใต้สูตรอาหารบีมซึ่งย่อมาจาก Balancing Immune เน้นคุณสมบัติในการลดการติดเชื้อของไวรัสโดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่2009ที่ยังอยู่ในความวิตกของประชากรโลกขณะนี้ซึ่งช่วยในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเม็ดเลือดขาวให้ต่อต้านสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายทั้งเชื้อราแบคทีเรียไวรัสตลอดจนเซลล์มะเร็งได้อย่างดีเยี่ยม
4: เรากำลังใช้ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติของบ้านเราซึ่งไม่มีในโลกนะและเรารู้จักใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็ผมเชื่อว่ามุมมองอย่างเนี้ยควรจะเป็นมุมมองที่เป็นต้นอย่างของนักวิทยาศาสตร์ไทยการทำงานของเราไม่ใช่ว่าเราทำเอาแต่ได้นะครับแต่น้องจะเห็นว่าเราสิ่งที่พูดถึงเราทำแล้วก็มีการลงไปช่วยชาวสวนอย่างปีที่ผ่านมาเราก็พยุงราคามังคุดไม่ให้ตกต่ำนะฮะภาคใต้เราลงไม่ได้ลงไปช่วยปุ๊บราคาตกนะเราก็ไปซื้อมาถึง 1,500 ตันเป็นการเซ็นสัญญาล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ราคามังคุดตก
3: ทีมนักวิจัยยืนยันว่าสูตรอาหารนี้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับยาโอเซลทามิเวียที่ใช้รักษาผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่2009โดยทำงานเหมือนกันคือระงับการแพร่เชื้อของไวรัส H1N1 ด้วยการเข้าไปจับตัวกับเอนไซม์ของ N1 ยับยั้งการแพร่เชื้อได้เป็นอย่างดีจึงเป็นอีกทางเลือกของการดูแลร่างกายและรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ในยามนี้ทีมข่าวสังคมราย
5: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร

0: มาฟังเรื่องราวดอกเบี้ยนรกกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: วิธีการของป้าติ๊บหรือว่าแม่เลี้ยงติ๊บก็ไม่ยากเย็นอะไรเลยช่วงแรกๆแกแค่ไปสืบเสาะดูว่าใครยากจนข้นแค้นหรือว่าเจ็บป่วยอนาถาแกก็เข้าไปหาเขาเอาเงินให้เขานิดหน่อยโดยขอแค่สำเนาบัตรประชาชนกับสำเนาทะเบียนบ้านมาให้แกเท่านั้นช่วงแรกแกมีรายได้เป็นกอบเป็นกำมากเพียงแค่ 3-4 รายแกก็ได้เป็นแสนๆแล้วไม่ต้องลงทุนอะไรมากด้วยเพราะว่าคนเหล่านั้นจวนเจียนจะไปอยู่แล้วเข้าเป็นสมาชิกได้ไม่เท่าไหร่ก็ตายโดยทิ้งเงินก้อนจากสมาชิกให้แม่เลี้ยงติ๊บเอาไว้แล้วแกก็เอาเงินนั้นให้เจ้าภาพบ้าง 2,000 3,000 ซื้อดอกไม้แต่งศพหรือว่าซื้อโลงให้ก็แล้วแต่ว่าอยากจะให้รายไหนเป็นพิเศษต่อมาแกก็คิดการใหญ่แม่เลี้ยงติ๊บเข้าหาคนในหมู่บ้านใครสักคนที่แกดูแล้วว่าไว้ใจได้ให้ไปสืบเสาะหาคนยากคนจนหรือว่าคนป่วยที่ไม่มีลูกหลานดูแลเสร็จแล้วก็เอาสำเนาเขาไปสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มบอกเขาว่าถ้าตายลงจะรับซื้อโลงให้รับเป็นเจ้าภาพโน่นเจ้าภาพนี่เลี้ยงข้าวต้มบ้างจัดอาหารเลี้ยงพระบ้างซึ่งถึงเวลาจริงๆเขาก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่บางรายลูกหลานไม่ยอมก็จะแอบมาขอซื้อบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านกับคนแก่หรือว่าคนป่วยแบบดื้อๆเลยเพื่อเอาไปสมัครกลุ่มชาปนกิจพอแกได้ดีทางนี้แล้วแกก็ตั้งเครือข่ายขึ้นมาหาคนที่มาเป็นตัวแทนแค่ให้เขาไปสอบถามในหมู่บ้านนั้นว่ามีใครขี้โรคใครร่อแร่อยู่บางทีก็ไปตีซีกับผู้นำชุมชนขอถ่ายสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านโดยจ่ายเป็นหัวแล้วเลือกเอาคนที่มีแววว่าจะตายในอนาคตอันใกล้นี้เอาเขาเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มพอคนที่พาไปสมัครเป็นสมาชิกให้ตายลงปุ๊บแม่เลี้ยงติ๊บก็หวานหมูเลยเพราะแกรับเงินเป็นแสนเปล่าๆปรีแต่บางรายกว่าจะตายนี่แม่ตายยากตายเย็นแกต้องจ่ายสมาชิกหมดไปเป็นหมื่นก็มีกว่าคนพวกนั้นจะตายลงก็เล่นเอาแกบ่นแล้วบ่นอีกหากมีใครมาเก็บสมาชิกบางคนอยู่ต่อมาอีก10ปีกว่าแม่เลี้ยงติ๊บจะถอนทุนมาได้แม่เลี้ยงติ๊บแม่เลี้ยงเงินกู้คนนี้ทำมาหากินทางเนี้ยรวยเอาจนกระทั่งวันหนึ่งอยู่แกก็ล้มป่วยลงเฉยๆป่วยด้วยโรคที่หาสาเหตุไม่ได้เพราะแกผอมผิดปกติแถมหมดเรี่ยวหมดแรงต้องนอนเติมน้ำเกลือบ่อยหมอตรวจเช็คสารพัดวิธีก็ยังไม่รู้ผลเปลี่ยนโรงพยาบาลไม่รู้กี่แห่งหมดเงินไปเป็นแสนก็ยังไม่นิจฉัยโรคไม่ได้ชาวบ้านก็เลยเล่าลือกันว่าแกกำลังโดนกรรมตามทันอยู่ที่สุดแม่เลี้ยงติ๊บก็ต้องพึ่งทางอื่นแกหันไปหาพวกเจ้าเข้าทรงโดนหลอกไม่รู้กี่ครั้งอาการก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นแต่แกก็เชื่อเขาทุกอย่างทั้งไปบวชชีถือศีลภาวนาบริจาคเงินสร้างพระสร้างโบสถ์ปล่อยสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ช่วยผู้ป่วยอนาถารับเป็นเจ้าภาพงานบวชใครบอกให้ทำอะไรก็ทำหมดเท่าที่ความกลัวตายจะสั่งแกทำโดยไม่เสียดมเสียดายเงินกันเลยมีเจ้าพ่อเข้าทรงอยู่รายหนึ่งที่แกเรียกว่าพ่อปู่พ่อปู่บอกว่าตอนนี้บุญของแกนี่ใกล้จะหมดแล้วแกจะต้องต่อบุญครั้งใหญ่ถ้าไม่ทำก็คงจะถึงคราวต้องม้วยแน่ๆพ่อปู่ให้แม่เลี้ยงติ๊บตั้งกฐินกองหนึ่งอย่างเร็วเลยยิ่งเงินมากยิ่งกุศลสูงบุญแรงขั้นต้นอย่างน้อยๆต้องเริ่มที่เงิน 200,000 มันถึงจะเข้าทีแม่เลี้ยงก็เหลียวซ้ายทีเหลียวขวาทีว่าแกจะหาเงินมาจากไหนเพื่อการนี้เงินที่มีอยู่ก็ร่อยหรอลงไปมากแล้วช่วงก่อนพอเริ่มป่วยแกทุกข์หนักแกกลัวตายใครแนะนำบอกทำอะไรใช้เงินเท่าไหร่แกก็ควักจ่ายไม่มีบ่นสักแอะแต่มาหนนี้เงินแกไม่มีเหลือหรอจะเหลือบ้างก็แต่ที่พวกสมาชิกกลุ่มที่แกหวานซื้อสำเนาบัตรประชาชนซื้อคนเข้ากลุ่มชาปนกิจแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังไม่มีใครตายลงสักรายเพราะถ้ามีคนตายแค่2คนเท่านั้นแกก็จะมีเงินมากพอตั้งกองกฐินช่วงจองกฐินก็กำลังจะหมดไปแล้วหากแกถวายกฐินของปีนี้ไม่ทันแกก็ต้องรอไปถึงกฐินปีหน้าซึ่งไม่รู้ว่าแกจะมีบุญถึงหรือเปล่านี่แกต้องรีบหน่อยเมื่อไรจะมีใครตายสักทีนะแกไปสืบเสาะหน่อยสิว่ามีใครใกล้แล้วบ้างแม่เลี้ยงติ๊บโทรหาเหล่าคนใกล้ชิดที่เคยร่วมงานกับแกสักพักพวกนั้นก็ทยอยส่งข่าวมาว่าช่วงนี้ยังไม่มีใครตาย ไม่มีแววว่าจะได้เงินแสนในเวลาอันใกล้นี้แน่ๆแม่เลี้ยงติ๊บก็เลยบากหน้าไปหาพวกที่ทำอาชีพเดียวกันแกเอาโฉนดบัญชีของตัวเองไปวางเอาเงินมาตั้งกองกฐินพอทำไปแล้วก็หวนระลึกถึงความหลังที่ตัวยังหากินด้วยวิธีนี้แต่สมัยก่อนเนี่ยคนมาเอาเงินแกไปเพื่อจะไปจองหนังบ้างลิเกบ้างหรือว่าบางวัดก็มาขอกู้เงินแกก่อนเพื่อไปจัดงานเลี้ยงให้แขกบ้างเขาแกะซองกฐินแล้วเมื่อไหร่แกถึงจะได้รับทรัพย์แต่แกไม่เคยถวายคืนวัดแม้สักบาทนึงรับดอกครบทุกบาททุกสตางค์ความจริงฉันเคยทำบุญมาก็ตั้งเยอะทำไมบุญมันไม่ส่งผลถึงฉันวันนี้บ้างเลยแกก็คร่ำครวญในใจนึกแต่ภาพตัวเองไปนั่งพนมมือแต้ตามวัดตามบ้านงานศพงานบวชแต่ไม่เคยควักร่วมทำบุญกับเขาเลยในใจไม่เคยอนุโมทนาแม่เลี้ยงคงจะหลงลืมไปแล้วหรือก็ไม่เคยมีใครบอกแกเลยว่าการทำบุญแบบนั้นจะเห็นผลที่สุดก็ที่เจตนาแกปล่อยเงินกู้ให้คนเอาไปทำบุญก็เพื่อหวังดอกเบี้ยนึกฝันเป็นแต่ตัวเงินตัวเลขไม่ได้รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจในบุญกุศลที่เขามากู้เงินเอาเงินตัวเองไปบวชไปขึ้นบ้านใหม่แกไปจัดงานศพแต่แกก็ไม่เคยอโหสิกรรมส่งบุญส่งกุศลให้คนตายหรือว่ารู้สึกรู้สาอะไรอะไรกับใครเขาเลยนอกจากพอมีคนตายแกก็ดีใจที่จะได้เงินก้อนเขาบวชแกก็ดีใจที่จะได้เงินก้อนแถมตอนนี้ยังมีแต่แช่งชักหักกระดูกให้คนที่แกเอาเขาไปเข้ากลุ่มชาปนกิจนะตายเร็วๆเพื่อที่ตัวเองจะเอาเงินมาทำบุญเท่านั้นความคิดเหล่านี้ล้วนเป็นอกุศลกรรมต่อแกทั้งสิ้นแม่เลี้ยงติ๊บอยู่คนเดียวมาตลอดชีวิตแกไม่เคยแบมือขอเงินใครหรือว่าให้ใครมาหาเลี้ยงก็จริงแต่แกก็ไม่เคยให้อะไรใครฟรีๆทุกอย่างต้องพ่วงด้วยดอกเบี้ยถ้าไม่ใช่ช่วงที่แกป่วยนี่ก็อย่าหวังว่าแกจะสรรเสริญเยินยอใครเขาดีใจกับใครเขาแกไม่มีเวลาว่างไม่มีเงินเจียดมาทำบุญทำทานไม่มีใจให้ใครคนอื่นขนาดนั้นพอแกป่วยลงก็ไม่มีใครอะไรห่วงหายกเว้นหลานกำพร้าคนหนึ่งกับเมียของเขาซึ่งแน่นอนที่ว่าสายเลือดแม่เลี้ยงติ๊บแม้จะห่างไกลกันแต่ก็ย่อมไม่ธรรมดาอยู่แล้ว
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังเรื่องดอกเบี้ยนรกกันต่อจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเคยมีปัญหาโน่นนี่นั่นไปรักษามาไปกินยาตรงนู้นไปรักษาสมุนไพรตรงนี้ถ้ามันดีขึ้นผมก็ดีใจด้วยแต่ถ้ามันยังไม่ดีขึ้นอย่าเพิ่งถอดถอนใจอย่าเพิ่งท้อใจลองอีกสักอย่างหนึ่งกัดฟันซื้อเอาสิน้ำมังคุดตราพนารินขอผู้พันไปโลดเผื่อว่าบุญเราสัมพันธ์กันนะครับเผื่อดวงเราดีบุญเราสัมพันธ์กันบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่ไหนก็รักถ้าบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็หน่ายนะครับท่านผู้ฟังเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีๆหรือแย่ๆไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์ไม่ว่าจะประสบความสำเร็จหรือว่าพ่ายแพ้เราเองก็เป็นคนกำหนดได้ด้วยตัวเราเองท่านผู้ฟังสุขจะทุกข์เรากำหนดที่ใจของเราเองกำหนดให้สุขก็สุขกำหนดให้ทุกข์ก็ทุกข์ปล่อยวางก็สุขยึดมั่นก็ทุกข์ท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังผู้ที่มีปัญหาสุขภาพนะครับเป็นภาษาอีสานอีกแล้วนะครับมีปัญหาคนเฒ่าคนแก่นะไม่มีแรงนะครับแล้วก็หัวใจต้นแรงดื่มน้ำมังคุดของเราเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วก็ลองพิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
2: สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านมื้อนี้ผมพาพี่พาน้องมาเยี่ยมยามถามข่าวคนที่มีประสบการณ์ในการกินการดื่มน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกองสีน้ำเงิน1ทุ่ม4นาทีมาฮอดบ้านนี่เด้อครับเจ้ากินข้าวแล้งยังแม
3: ่อันแม่ก็ปั่นกินแน่เนาะวัดบัดวัดหาลูกบ่มารอ
2: ปั่นกินแน่แล้วได้กินข้าวกับหยัง
3: กินข้าวกับปั่นปิ้งปลาทูจ้ะ
2: ปิ้งปลาทูแซ่บบ่
3: แซ่บ
2: ผมคือหิวแต่บ่ทันได้กินข้าว
3: กินบ้านแม่ก็ได
2: ้บ่เป็นหยังแม่ขอบคุณได้หลาย
3: ไปกินบ้านแม่ก็ได้ลูกก็ได
2: ้อยู่กับแม่ซื้อหยังก็ซื้อ
3: ซื้อสมานบุริจัน
2: สมานบุริจัน
3: จ้ะ
2: แม่สมานภู
3: ภูริจัน
2: ภูริจันภูริจันแม่สมานอายุจักปี
3: อันได้70แล้วจ้ะ
2: 70
3: จ้ะ
2: ครับอยู่บ้านเลขที
3: ่บ้านเลขที่176
2: หมู่
3: หมู่ที่15
2: หมู่15
3: จ้า
2: บ้านหยังบ้าน
3: บ้านม่วง
2: บ้านม่วงตําบล
3: จำปาม่วง
2: จำปาม่วงอําเภออ ํา
3: เภอบ้านผือ
2: จังหวัดอุดรธานี
3: จังหว
2: ั
3: ดอุดรธานีเฮา
2: ก็ถามแม่สมานเนาะ
3: จ้า
2: เว้าตามความจริงบ่ต้องเว้าเอาใจผมเด้อ
3: จ้า
2: เฮาว่าจังได๋ก็ว่าไปโลด
3: จ้า
2: ก่อนสิมากินน้ํามะกุฎ5มื้อ10มื้อเดือนนึงนี่สุขภาพจะเป็นหยังคือจังมากิน
3: อันเป็นหัวใจ
2: หัวใจจังได
3: ๋หัวใจมันเต้นกระตุ้บกระตุ้บจ้ะแล้วบัดนี้ม้อยกินแล้วมันเซาเลยหายเลย
2: กระดึบกระดึบจ้ะ
3: ก
2: ็ให้งงแท้
3: มันได้ดีดมันเต้นนะ
2: เต้นเต้นแห้ง
3: จ้ามันเต้นลูก
2: มันเมื่อยบ่เฮ็ดหยังเฮ็ดงานมันเมื่อย
3: อันเมื่อย
2: เมื่อยเซาแห้งๆกระตุ้บเต้นบัดตกใจ
3: กระโอ้เอ้ยได้คําหัวใจแม่หิวกระซ่าหิวกระซ่าจังหันไปเมียนได้เซาได้พัก
2: ยางไปวัดไก่บ่
3: จักบ่ไก่วัดจ้าจ้ะบ่ไก่ได้เซา
2: เ
3: ริ่มมากิน
2: คือบ่ไปหาหมอ
3: ไปหาหมอหมอก็บ่เซา
2: ไปเป็นมาดนยัง
3: เป็นได้ปีนึงแล้ว
2: ไปหาหมออยู่ไส
3: หาหมออยู่บ้านผือเฮานี่ล่ะ
2: เขาว่าจะเป็นหยัง
3: ว่าเป็นโรคหัวใจนี่ล่ะ
2: ฮะ
3: ว่าเป็นโรคหัวใจ
2: โรคหัวใจ
3: จ้า
2: เขาให้ยาหยังมากิน
3: ยาแก้ปวดบนหัวยานเลยไม่สามอย่างยาบำรุง
2: เขาก็ให้กินมาเลย
3: จ้าม
2: ันก็เป็นอยู
3: ่เป็นอยู
2: ่ตุบๆแล้วก็เมื่อยแล้วก็
3: นั่งลง
2: งานหนักได้บ
3: ่บ่บ่ได
2: ้ถากนั่นคุดนั่นนี่ปลูกผักปลูกหญ้าได้บ
3: ่บ่ได้
2: เลย
3: แล้วบัดนี้ได้หรือบัดเนี่ยได
2: ้บัดที่นี่เจ้าคือได้เห็นน้ำมังคุดผู้ใดบอกเจ้า
3: อันมากินน้ำแม่นี่เลยเนี่ยมา
2: ไม่ใช่แพ้
3: ตามจ้าม
2: ากินน้ำเล่าหรือว่ามาขอสื่อมาเล่าม
3: ากินน้ำแล้วกับบัดนี
2: ่มากินที
3: ่จ้าอัน
2: เพราะว่ากิน
3: เหรอแนะนำให้เพื่อนกินน้ำจนว่าเป็นเดือนเพื่อนจังเสีย
2: แนะนำเป็นเดือน
3: จ้าแม่ดีขึ้นแล้วเพื่อนจังเสียหนาบัดเนี้ย
2: มาแบ่งกินน้ำแม
3: ่บ่แบ่งหลายดิแล้วให้ซีมเสื้อ
4: ให้ซีม
2: เอาซีมแล้วเป็นยังไงมันแซ่บ
3: เอาแซ่บมันคือได้สิได้ล้างฮอดจอกพุ่นล่ะในเนี่ยให้ซิม
2: มาซิมกับแม่ยายแพงก่อน
3: จ้ามาซิมจ้า
2: จะเลยซื้อกินเองมาทีนี้
3: จ้า
4: ซื้อกินเองซื้อ
3: ก
4: ิน
3: เอง
2: ซื้อใส่ซื้อ
3: นี่เด้นผู้ลูกเนี่ย
2: สถานีวิทยุ
3: จ้า
2: ลำน้ำมอง
3: จ้า
2: อ๋อลำน้ำมองน
3: ี่ได้ยินข่าวแล้วก็แนะนำแล้วกับเขาไปซื้อรุ่นแล้วสั่งเมียสั่งเลย
2: สั่งเลย
3: จ้าเอามา2ขวดแล้ว
2: 2ขวดบ่
3: จ้าก
2: ินแล้วเป็นจังได๋เนี่ย
3: กินแล้วมันโอ้
2: บ่ขวดแล้วเป็นจังได๋ว่าให้ฟัง
3: นี่แห้งขาก็บ่ปวดบ่หยังแล้วมันเบาเว้ยลูกไปแม่ลูกง่ายลูกไปง่ายเลย
2: มันหนักบ
3: ่ว่าให้ก็หนักได้อยู่แล้วขาก็ได
2: ้
3: ลูกตุนโตก็หนัก
2: ตุนโตก็หนัก
3: จ้าแล้วบัดนี้มันเบาเลย
2: เบาโต
3: จ้าแล้วอันหัวใจแม่นี่ก็มันเซากระตุบกระตุบกระตุบนะ
2: อ๋อมันติดตึบ
3: จ้า
2: ตึบคือจังมันเมื่อยเลย
3: จ้า
2: แข็งแรงขึ้นแม่กินมาจะขวดแล้ว
3: เบิดเบิดขวดหนึ่งขวดสองเนี่ยเอามาอีกแล้ว
2: เริ่มกินเอาจะพวกก็กินเลยนี
3: ่
2: พวกก็กินเลยจักมือพอสิบมือยัง
3: อุ้ยมันกินน้อยแม่กินน้อยกินเท่า
4: ไหร่
3: ยอมยอมกินว่ามัน
4: มีกินจำมาบอกจ้าก
2: ินน้อยเอานับเป็นมือเนี่ยประมาณจักมืออยากกินมากเ
3: ลยอันกินมาก
2: เครื่องเดือนไหนบ
3: ่ครึ่ง
2: เครื่องเดือน
3: จ้าก
2: ินทีละหน่อย
3: กินทีละหน่อย
2: กินเป็นเครื่องเดือน
3: จ้า
2: ก็แปลกเพราะว่าเมื่อหันผมไปน้องบัวลำพูนะน้องบัวลำพูมากเนี่ยขวดหนึ่งกินเดือนหนึ่งนักกว่าเจ้าอีกอันนั้นว่ามันว่าเขาจำกิน
3: จ้า
2: เรากินทีละน้อยเราอย่างเปลือง
3: อันนี้แห้งไหล
2: กินทีละหน่อย
3: จ้าก
2: ินตอนเช้าหรือว่ากินสองเวลาก
3: ินเวลาเดียว
2: ตอนเช้า
3: ตอนเช้า
2: เลยเดียวเลย
3: จ้าแค่เดียวกินแล้วคือจังคุณหมอ
2: ม
3: ีบอก
2: เอากินน้ำว่าหมอเออ
3: บอกกัน
2: กินน้ำได้หลาย
3: กินน้ำได้หลายว่าน้ำใส่น้ำตาลเด้ใส่น้ำตาลขยี้
2: ลงมาแต่ที่จริงบ่ต้องใส่ก็ได้เอาบัดที่นี่กินมากกินมาก15มื้อ
3: จ้า
2: เจ้าก็ดีขึ้นหัวใจบ่ตึบตึบตึบ
3: จ้าดีหลาย
2: แข็งแรงขึ้น
3: แข็งแรงขึ้นดีใจแม
2: ่ดีใจวะ
3: ดีใจหลายจ้อยเนี่ยจ้อยดีวันเดียวนี้ข้าเจ้าไหว้แม่เขาเป็นผู้สาวแท้ว่าสันผู้สาว15แท้ว่าสัน
2: บ่แม่นมาบอกใจผมเด้อ
3: จ้าจ้าจ
2: ้าเดียวแต่ว่ากินมา15มื้อ
3: นะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับคือเรื่องเวลานี่ก็สำคัญบ่แม่นปริมาณเด้เวลาไม่ถึงว่าบางคนนี่ป่วยมา10ปี15ปีโทรมาถามผมผู้พันกินไป3ขวดแล้วคือจังบ่ดีขึ้นบอกเจ้ากินจังมือบอกกินขวดนึงนี่กิน2มือบ่ลงคนกิน3มือก็มีมันต้องอยู่เวลาต้องให้เวลามันแน่ตาย
4: อันยายหัวควรอีตาอันฟังซื้อมือซื้อมืออีตาอันอัน
3: เว้าแล้วให้พ่อนแม่17มื้อบ่3กวาดแม่ดีใจหลายเพิ่นดีใจเพิ่นเว้าแล้วเพิ่นให้พ่อนแล้วเพิ่นว่าเพิ่นย่างได้ออกเพิ่นเป็นอัมพาตได้กินเอาแม่ดีใจหลายแม่ไปวัดไปว่าสิก็บ่มีใหญ
0: ่มีความสุข
3: จ้ามีความสุขแม่มีความสุข
0: โอ้ครับดีใจดีใจดีใจน้ําอยู่
3: จ้าเพิ่นเป็นเบาหวานพ่อน
0: เ
3: ป
0: ็นมีหยังดีขึ้นนั้นนอกจากหัวใจบ่ตึ๊บๆๆๆแล้วมีหยังดีขึ้น
3: เอาดีขึ้นกับเบาหวานนี่แล้วเบาหวานนี่แม่ก็
0: เป็น
3: ก็ดีขึ้นมันมีแห้งเด้ล่ะหันใจมันบ่มีไ
0: งแต่ก่อนมันหันใจเมื่อยบ่มีแห้ง
3: บ่มีแห้งแล้วหันใจ
0: ก็ดีก็วัดเขากลับไปก้อนกินน้ำตาลซ้ำใดกินไปแล้วน้ำตาลซ้ำใดก็เคยไปวัดบ่
3: จ้าวัด
4: บ่ทันได้วัดเที่ยเดียวเนี
3: ้
4: ย
3: เดี๋ยวนี้จะกินยามานี
0: ่บ่ได้วัด
3: บ่บ่ทันได้วัด
0: คือ
3: ว่าแข็งแรงขึ้น
0: ว่าสิกับพ่อใจแล้ว
3: จ้าหมอว่าท่านทอดมือนัดหมอ
0: เจ้ากินไปเรื่อยๆเด้อเสือดูก็คือเจ้ากินไปนี่ย่างที่5นี่3เดือน
3: จ้า
0: ท่านเจ้าให้สุขภาพนี่คือต้องให้3เดือนขึ้นมันดีปันให้ก็ต้องกินอย่าเศร้า
3: จ้าบ่ส่งเศร้า
0: ก็ค่อยๆจิบไปกินไปเรื่อยๆ
3: เนี่ยว่าสิกินไปตลอดผู้แล้ว
0: กินผมมีบ่เปลืองดอกเจ้าสิมามือขวดนึงรับรองบ่เปลือง
3: แม่ได้7มื้อคุปันวายแหละแม่กินได้หลาย
0: ครับตาดูฟังครับนี่ก็คือเสียงของแม่สมานอายุ70ปีอยู่บ้านม่วงตำบลลุ่มน้ำม่วง
3: จ้า
0: ก็จำปาม่วงนะอำเภอบ้านเพยจังหวัดอุดรธานีนะครับอาการเพิ่นเป็นก็คือว่าเป็นหัวใจเต้นตึ๊บๆๆๆหัวใจเต้นแห้งเมื่อยย่างไปวัดย่างไปวัดผู้มือนี่ต้องเศร้ามีแห้ง
3: จ้าได้บ่ได้เศร้าเดี๋ยวนี
0: ้บ่ได้เศร้า
3: เลย
0: ไปวัดใกล้ๆนี่ต้องเศร้ามีแห้งแล้วก็เมื่อยง่ายบ่มีกำลังหายใจบ่อิ่มครับเพิ่นก็กินน้ำมังคุดมาขวดเดียวขวดเดียวแต่ว่าระหว่างกิน15มื้อกินแล้วสุขภาพดีขึ้นหัวใจบ่เต้นแห้งแล้วก็แข็งแรงขึ้นนี่ว่าจริงนะบ่ตัวนะ
3: บ่ตัว
0: ท่านพี่น้องเป็นคือกันนี่สงสัยให้เขามาถามเจ้าอยู่บ้านเจ้ารับผิดชอบเขาเว้าเจ้าได
3: ้
0: เขาจะมีเบอร์โทรบ่
3: เอา
0: เจอบ่ได้มีเบอร์นี่เบอร์นี่เด้098เขียนไว้ใส่หลังโทรศัพท์อย่างนี้เลย0983655237โทรมาถามได้เนาะ0983655237เป็นยังไงว่าให้โทรมาถามได้เพราะว่าคนเป็นแบบแม่มันหลาย
3: นั่น
0: แ
3: หละ
0: ให้เขาได้ปรึกษาก่อนกินให้เขาทราบเลยว่าเออเขาเป็นยังสี่ก็เป็นเจ้าเป็นขึ้นไข่บอให้เขาลองเบิ่งเน
3: าะ
0: คันเขาเป็นขึ้นแม่
3: น้ำลาย
0: ลองเบิ่ง
3: คนหันบ่เสีย
0: ครับผม
3: เสียใหญ่
0: คือว่าสิ่งที่เบามันนี่ก็สิเป็นประโยชน์กับคนหลายคนอยู่กับแม่เน
3: า
0: ะขอบคุณหลายๆดีใจนำไปเรื่อยๆอย่าหยุดนะครับผมเนาะโอเคครับขอบคุณการรักษาเทวดาคุ้มครองร่างกายแข็งแรงเด้อสาธุครับสวัสดีครับ
5: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสัตมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านที่รักที่เคารพครับเมื่อวันที่2มีนาคมปีพุทธศักราช2558กับผมก็ได้อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอ่านแล้วมีความสุขครับ ป็นเรื่องของคนทำดีนะเป็นท่านเป็นเจ้าของร้านขายผ้าที่จังหวัดนครศรีธรรมราชใจบุญทุ่มเงินเดือนละ 100,000 นะครับทำข้าววันละ300ห่อแจกชาวบ้านผู้มีรายได้น้อยแล้วก็ทำมากว่า3ปีแล้วเพราะเพียงว่าอยากตอบแทนสังคมนะครับผู้สื่อข่าวจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งว่ามีนางอัมพาพันธ์อมรวานิชอายุ61ปีหรือจ๋านะท่านเป็นเจ้าของห้างขายผ้าโชคดีอยู่ถนนชมพูพลตำบลท่าวังอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้นำข้าวสวยพร้อมน้ำพริกและไข่ต้ม

มีผู้มารอรับอาหารจนหมดภายใน 15-20 นาทีสำหรับเมนูอาหารของตนนี่ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจะเน้นอาหารมังสวิรัติก่อนหน้านี้เคยตั้งเป็นโรงทานที่หน้าห้างขายผ้าตัวเองแต่ก็มีปัญหาเรื่องจราจรจึงไม่สามารถตั้งได้จึงเปลี่ยนมาทำอาหารใส่กล่องแทนและเธอก็พูดต่อตนรู้สึกว่าได้อะไรจากสังคมมามากแล้วจึงอยากตอบแทนสังคมบ้างและคิดว่าสังคมยังต้องการการเติมเต็มไม่ต้องคิดว่าให้แล้วได้อะไรแต่สุขใจก็กำไรชีวิตแล้วโดยทำอย่างนี้มาเกือบ3ปีแล้วและจะแจกอาหารต่อไปเรื่อยๆโดยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการประกอบอาหารวันละประมาณ 3,000 บาทเฉลี่ยเดือนละ 100,000 บาทเศษนางอัมพาพันกล่าวว่าสามีเสียชีวิตไปหลายปีแล้วตัวเองก็มีบุตรชาย1คนอายุ40ปีปัจจุบันช่วยบริหารธุรกิจของครอบครัวซึ่งลูกชายและพนักงานต่างสงสารตนเพราะเห็นตนเหนื่อยกับการเตรียมประกอบอาหารแจกคนทั่วไปทุกวันจึงอยากให้ตนหยุดแต่ตนยืนยันว่าทำแล้วมันมีความสุขลูกชายและพนักงานทุกคนจึงยอมให้ตนทำเหมือนเดิมแล้วก็หันมาช่วยจัดเตรียมประกอบอาหารทุกวันผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้นะครับคือวันที่2มีนาเนี่ยนางอัมพาพันธ์ได้ทำข้าวห่อเมนูไข่ต้มและมะพร้าวคั่วผัดเครื่องแกงผลไม้กล้วยหอมกล้วยน้ำว้าและจะเปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆในแต่ละวันไม่ซ้ำกันในแต่ละวันหากพบว่าครอบครัวไหนยากจนแร้นแค้นนางอัมพาพันธ์ก็จะมอบเงินให้จำนวนหนึ่งด้วยในขณะที่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มารับอาหารต่างยกย่องชื่นชมและอวยพรให้นางอัมพาพันธ์มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปสำหรับร้านขายผ้าโชคดีนี่เป็นร้านขายผ้าเก่าแก่ครับท่านผู้ฟังครับที่จำหน่ายผ้าทุกชนิดอยู่คู่กับจังหวัดนครศรีธรรมราชมากว่า32ปีแล้วตั้งอยู่ในย่านธุรกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราชครับนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆของคนดีๆที่ทำสิ่งดีๆรวยแล้วทำสิ่งดีๆเพื่อสังคมเอามาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับที่จริงเราก็ไม่จำเป็นว่าต้องรวยถึงขนาดนั้นเราจึงจะทำความดีได้การทำบุญทำกุศลครับท่านผู้ฟังท่านบอกว่าการทำบุญประจำนี่เป็นสิ่งสำคัญภาษาบาลีภาษาพระท่านเรียกว่าอาชินกรรมทำให้ทุกวันไม่ต้องทำเยอะทำเท่ากำลังที่ตัวเองทำได้วันละ5บาท10บาทก็มีคนแย้งคนถามว่าเอ๊ะบ้านฉันนี่พระไม่บิณฑบาตนะไม่มีพระผ่านมานี่จะทำยังไงคือผมก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องใส่บาตรทุกวันให้ทำทุกวันหมายถึงว่าถ้าเราไม่สะดวกในการใส่บาตรนะครับให้เราเอาปัจจัยเนี่ยถวายบูชาไว้หน้าพระพุทธรูปนะครับก่อนจะนอนไหว้พระสวดมนต์นะทุกบ้านก็จะมีหิ้งพระหรือว่ามีโต๊ะหมู่สวดมนต์ไหว้พระยกปัจจัยขึ้นมาครับท่านผู้ฟังครับจะ5บาท10บาท20บาทตามกำลังของเราอธิษฐานจิตเงินนี้ปัจจัยของข้าพเจ้านี้หามาด้วยความบริสุทธิ์ด้วยหยาดเหงื่อแรงกายข้าพเจ้าขอถวายเงินนี้ไว้ในบวรพระพุทธศาสนาโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเอาเงินนั้นล่ะครับจะ5บาทหรือ10บาทก็แล้วแต่ค่อยๆบรรจงวางลงไปในพานที่วางอยู่หน้าพระหลังจากนั้นเราก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่เราทำด้วยอำนาจบุญของข้าพเจ้าที่ถวายสังฆทานไว้ในพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ข้าพเจ้าขออุทิศให้แก่บิดามารดาผู้มีพระคุณเจ้ากรรมในเวรเทวดาที่ช่วยให้ข้าพเจ้าประสบความสำเร็จในชีวิตเทวดาอารักษ์เจ้าที่เจ้าทางครับเมื่อเราอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลดังนี้ทุกวันทุกวันจิตเป็นกุศลทุกวันมันจะมีพลังครับท่านผู้ฟังครับทำบุญทำให้ได้ทุกวันพอถึงวันพระพอถึงวันอาทิตย์วันไหนเรามีเวลาว่างเราก็เอาเงินส่วนนั้นอาจจะรวมได้ร้อยหนึ่งสองร้อยสามร้อยห้าร้อยก็แล้วแต่ไปทำบุญต่อไปซื้ออาหารถวายพระใส่บาตรหรือว่าไปทำบุญในวัดใดวัดหนึ่งนะครับในวัดที่เราเริ่มใส่ไปทำบุญต่ออันนี้คือการทำบุญทุกวันอานิสงส์จะแรงนะครับถ้าหากว่าท่านสามารถทำได้3เดือนติดกันทำทุกวันท่านผู้ฟังครับชีวิตท่านจะเปลี่ยนไปผมอยากจะบอกแค่นี้ชีวิตของท่านทุกอย่างจะค่อยๆเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นจิตที่เป็นกุศลเนี่ยเป็นกุศลทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยมันจะสามารถป้องกันอกุศลไม่ให้เข้ามากล้ำกาย

ได้นะครับผลบาปผลไม่ดีผลชั่วอะไรที่มันจะให้ผลมารอะไรต่างๆที่มันจ้องจะทำลายเราเนี่ยจิตเราเป็นบุญทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยมันมีพลังมันก็ไม่สามารถที่จะมาเข้าใกล้เราได้อันนี้สำคัญจิตที่เป็นกุศลก็จะดึงวิบากดึงผลที่เป็นกุศลดึงพวกดีๆเหมือนน้ำดีดึงน้ำดีเข้ามาเหมือนน้ำมันดึงน้ำมันเข้ามาไหลเข้ามากุศลวิบากผลแห่งความดีที่เราเคยทำเอาไว้พอมันมีเชื้อแห่งความดีในใจเราก็จะค่อยๆมาให้ผลสิ่งดีๆก็จะค่อยๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราครับท่านผู้ฟังลองดูนะครับอันนี้เป็นเคล็ดที่ครูบาอาจารย์ท่านเคยสอนผมไว้เอามาเล่าเป็นวิทยาทานให้กับท่านผู้ฟังที่รักทางบ้านได้ฟังกันขอบคุณมากครับ

0: ยังมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องราวดอกเบี้ยนรกกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ที่เงินที่จะเอากันจริงใช่ไหมอยากจะได้เงินกูแล้วก็ปากหวานกันจริงตอนนี้ไม่มีใครสักคนไม่มีหมาสักตัวมาพึ่งพิงแกบ่นแล้วก็บ่นซึ่งพวกเขาก็ทำเป็นหูทวนลมเสียเพราะเมื่อมาคิดสระตะแล้วการได้อยู่ใกล้ๆกับแม่เลี้ยงย่อมมีแต่ได้ก็ได้ไม่มีเสียหลานป้าอยู่นี่ไงครับป้าไม่ต้องห่วงหรอกต่อไปนี้อะไรที่เป็นธุระของป้าผมกับเมียจะช่วยเหลือเองทุกอย่างป้าพักผ่อนรักษาตัวเถอะนะจะได้หายไวๆกฐินนี้ผ่านพ้นไปแล้วด้วยดีแกกระเตื้องขึ้นคงจะเกิดจากการที่แกได้อิ่มใจในผลบุญของตัวเองสักทีและแกก็ตั้งใจไว้ว่ากฐินหน้านี่แกจะต้องทำให้ยิ่งใหญ่กว่านี้อีกหนนี้แกแค่ไม่ตายแต่หนหน้าแกจะต้องหายป่วยแน่นอนแกคิดแบบคนทั่วๆไปเขาคิดกันนั่นแหละปีหน้าป้าจะตั้งกฐินอีกเธอสองคนต้องมาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงให้ป้าอีกนะพ่อปู่บอกว่ากฐินหนนี้ก็เพื่อต่อบุญหนหน้าเป็นเสบียงบุญไปภายภาคหน้าถ้าป้าหายป่วยก็จะกลับมาแข็งแรงถ้าไม่หายก็จะตายง่ายไม่ทรมานแต่ถ้าจะให้ดีนะป้ายังไม่อยากจะตายไวหรอกภาระยังมีอีกเยอะดอกยังเก็บไม่หมดแม่เลี้ยงติ๊บพูดอย่างอิ่มอกอิ่มใจแหละเหมือนจะปลดปลงได้แกคิดว่าถ้าตัวเองจะตายลงจะต้องสะสางอะไรให้เรียบร้อยแกก็เลยบอกธุระการงานต่างๆให้หลานชายและหลานสะใภ้ทั้งสองคนจนหมดสมาชิกชาปนกิจเหลือกี่คนเงินกู้ต้นทบดอกเหลือกี่รายแล้วก็โฉนดที่เอาไปวางไว้ถึงกำหนดถ่ายถอนเมื่อไรแกก็ให้สองคนนี้ไปจัดการให้สองคนผัวเมียตั้งใจทำงานให้ป้าอย่างดียิ่งพวกเขาได้เห็นเงินของป้าก็ยิ่งรู้ว่าพวกตนมาถูกทางแล้วป้าเป็นแหล่งเสบียงที่เก็บกินได้ไม่มีวันหมดสองแรงแข็งขันช่วยกันจนได้โฉนดคืนมาให้แม่เลี้ยงติ๊บซึ่งทุกวันนี้มีแรงกำลังมากแล้วเรียกได้ว่าเกือบหายวันหายคืนเลยทีเดียวน่าจะเป็นกุศลกรรมที่แกทำมาในช่วงท้ายๆของชีวิตแกยังไม่มีเรี่ยวแรงมากพอที่จะไปไหนมาไหนเองได้แม้ขนาดเดินในบ้านก็ยังยากแกต้องนั่งรถเข็นตลอดเวลาแกก็เลยให้หลานชายและหลานสะใภ้เข้านอกออกในบ้านได้ตามสบายอะไรที่พอปล่อยมือได้แกก็ปล่อยให้สองคนนี้จัดการพอได้มีเวลาอยู่กับตัวเองได้เห็นแขนขาหายรีบกลับมาเต่งตึงมีสายเลือดสายชีพจรชีวิตเต้นตุ๊บตับอีกครั้งหนึ่งแม่เลี้ยงติ๊บถึงรู้ว่าชีวิตเนี้ยสำคัญมากมายนักแล้วก็รู้ว่ากุศลกรรมที่เกิดจากการทำดีนั้นมันส่งผลต่อชีวิตนี้มากมายอีกหน่อยถ้าแกเดินได้แล้วแกคงทำอะไรได้อีกมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำดีเพื่อสร้างบุญต่ออายุไปถึงวันสิ้นใจแล้วสะพานบุญก็จะเชื่อมแกโลกนี้ไว้กับโลกหน้าให้เป็นอัน
2: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีย
3: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
4: พักผ่อนกายใจ กับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 7:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจับ2เรือดำน้ำผูกทุ่นจอดแช่เกาะราชาใหญ่เสี่ยงทำปะการังเสียหายสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปร้าคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูก